ทางออกที่เราจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการกระตุ้นการส่งออกนะการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักนะจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมานะคะก็มีการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเพื่อนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามาแล้วเราก็ศึกษาเทคโนโลยีต่างชาตินั้นแล้วมาพัฒนาเองสร้างขึ้นเองแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเองนำมาใช้เพื่อลดการส่งออกเพื่อลดการนำเข้าเพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศนะเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการค้านะจากนั้นพอเราลดการนำเข้าเราก็หันมากระตุ้นการส่งออกกระตุ้นการส่งออกให้มากขึ้นนะเพราะนั้นการส่งออกเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้นะเพราะนั้นการส่งออกเราก็ต้องดูว่าประเทศไหนที่มีกำลังการซื้อมากประชากรมากเราก็จะผลิตในจำนวนมากให้เพียงพอกับประเทศนั้นๆเห็นไหมคะว่าตัว C เนี่ยมีความสำคัญกับทุกๆประเทศเลยนะถ้าปัดจากตัว C แล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีประชากรอยู่แล้วนะนะคะเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องเทคแคร์ประชาชนนะเพื่อให้เขาเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อเมื่อเขามีรายได้มากขึ้นเขาก็สามารถดูดซับผลผลิตนะมันก็จะเป็นวงล้อหมุนเวียนเช่นนี้นะคะค่ะเพราะนั้นในการเน้นถึงในเรื่องรายจ่ายเพื่อการบริโภคเนี่ยนะคะก็เป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจเลยนะจากนั้นมาเข้าสู่การวิเคราะห์ฟังก์ชันการบริโภคเมื่อมีการบริโภคส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็เรียกว่าการออมนะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติรสนิยมของผู้บริโภคนั่นแหละนะคะว่าเขาจะมีมุมมองในการใช้จ่ายยังไงนะถ้าชอบที่จะใช้จ่ายพอดีกับรายได้ที่หามาเขาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะว่าไม่มีเงินออมยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขามีรสนิยมใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงการอยู่รอดในอนาคตเนี่ยเขาก็เอาเงินในอนาคตมาใช้นะก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะตรงนี้ก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยตระหนักในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะอีกอันนึงในเรื่องของการวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคและการออมโดยสุดท้ายนะก็เป็นการวัดนะการวัดการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยที่ใส่เข้าไปนะที่เราบริโภคเพิ่มขึ้นไปทีละหน่วยเนี่ยหน่วยนั้นนะจะทำให้เราใช้จ่ายจนแบบพอดีเลยไหมหรือหน่วยนั้นมันทำให้เราใช้จ่ายแล้วยังมีเงินออมส่วนเหลือกลับคืนมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในทางพิจารณิตแล้วก็ในทางรูปกราฟด้วยนะคะการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะคะ consumption expenditure หรือใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว C นั่นแหละนะคะก็เป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการของภาคครัวเรือนซึ่งตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดว่าเราจะบริโภคว่าเราจะใช้จ่ายในการบริโภคมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีรายได้แค่ไหนใช่ไหมคะตามธรรมดาอยู่แล้วเราคงไม่ได้ไปขอซื้อสินค้าฟรีๆหรอกนะคะมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินใช่ไหมคะเพราะนั้นรายได้ที่เรามีอยู่อาจจะเป็นตัวเงินเดือนนึงได้รับมาทีนึงเนี่ยเราจะทำการบริหารวางแผนบริหารการใช้เงินยังไงเพราะเราได้เป็นงวดๆได้เงินมาเป็นงวดๆเดือนละครั้งบางคนอาจจะได้เร็วหน่อยนะคะเดือนละ2ครั้งหรือได้เป็นแบบรายวันรายชั่วโมงเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยการได้เงินมาเร็วมันก็เหมือนดูดีแต่ว่ามันต้องระวังมากใช่ไหมคะได้เงินมาเร็วก็ใช้จ่ายเร็วก็มีเยอะใช่ไหมคะ
ก็ต้องมีสติในการ

ช้จ่ายนะคะเห็นไหมคะว่าตัวรายได้หรือตัว disposable income ที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วเนี่ยก็คือตัว DI อ่ะเป็นรายได้ที่หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วนะคะเราเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เลยนะทีนี้การใช้จ่ายของเราเนี่ยถ้ามีเงินเหลือมันก็เป็นเงินออมของเราในแต่ละเดือนนะเราก็เก็บสะสมเงินออมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนฝากแบงค์บ้างนะทำบุญบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้เกิดความสบายทั้งกายและสบายทั้งใจนะคะเพราะนั้นการบริโภคนะตัวแปรที่สำคัญเลยก็คือตัวรายได้นั่นเองรายได้จะเป็นตัวกำหนดการบริโภคและการออมนะในอาจารย์ก็เคยพูดว่าเอ๊ะถ้าเราอยากได้เงินออมแน่ๆเราทำยังไงแบบมีปัญหาหลายๆเดือนเลยได้เงินมาหมดไปทุกทีใช้เกินด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เงินออมแน่ๆจะทำยังไงก็คือให้แบ่งเงินไปเก็บไกลๆเลยแล้วที่เหลือค่อยเอามาใช้นะการแบ่งเงินอาจจะเป็นในรูปของการฝากเงินแต่มันก็เอาออกมาใช้ได้อยู่ดีเนาะหรือเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นประกันชีวิตไหมเป็นรูปแบบของสะสมทรัพย์ประกันชีวิตอันนี้ก็ได้เงินเอาออกมาใช้ยากหน่อยนะฮะนะหรือเก็บสะสมในรูปของของมีค่าทองคำหุ้นเนี้ยค่ะแล้วก็ให้มันเป็น passive income ทำงานด้วยตัวของมันเองนะคะมีดอกเบี้ยทบต้นเข้าไปเรื่อยๆเนี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็การรายได้ของเราเป็นเงินออมเรียบร้อยแล้วเรามีเงินออมแน่นอนจากนั้นเราก็แบ่งสรรเงินที่เหลือจากการออมเอาออกมาบริโภคให้เพียงพอนะคะก็เราก็สามารถที่จะนำเอาเงื่อนไขอันนี้นะคะก็คือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงตัว YD เนี่ยนะแบ่งออกไปเป็นบริโภคด้วยออมด้วยตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยได้เป็นสมการการบริโภคแล้วก็สมการการออมนะคะก็นำไปสู่ฟังก์ชันการบริโภคและการออมฟังก์ชันการบริโภคก่อนเพราะเราต้องเอามาใช้เพื่อการดำรงชีวิตนะแล้วก็ย้ายข้างสมการตะกี้นี้นะคะเราก็จะได้ตัว C เป็นตัวแปรตามนะตัว C เป็นตัวแปรตามซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราใช้ได้ซึ่งรายได้ตัวเนี้ยนอกจากจะถูกหักภาษีเงินได้ไปแล้วก็ยังถูกหักเงินออมที่เรากันไว้นะตัวรายได้ตัวเนี้ยนะคือเงินที่เราเอาไปใช้จ่ายได้นะซึ่งมันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะในตัว YD ที่อยู่ทางขวามือของสมการถือว่าเป็นปัจจัยทางเป็นปัจจัยทางตรงนะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคนะเมื่อเรามีรายได้มากการบริโภคก็มากเป็นธรรมดานะตรงกันข้ามถ้าเรามีรายได้น้อยลงเราก็ถูกจำกัดการบริโภคลงนะเพราะนั้นตัวเงินออมไปไหนนะตัวเงินออมก็คือส่วนที่เหลือจากการบริโภคนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นำเสนอในสมการ4นะฮะแต่ก็เป็นตัวหักออกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เหลือหลังจากบริโภคนะเราอาจจะได้สมการการออมก็คือ S นะเท่ากับรายได้ลบด้วยการบริโภคนั่นเองค่ะนี่เรามาพูดถึงสมการบริโภคก่อนจากตะกี้นี้ที่เป็นฟังก์ชันการบริโภคใช่ไหมคะ C เป็นฟังก์ชันของ Y นะทีนี้เราก็ไปเก็บข้อมูลอาจจะเป็นลักษณะของ Time Series ย้อนอดีตที่ผ่านมาหลายวันที่แล้ว

แล้วเราบริโภคเป็นยังไงบ้างนะวันที่1 2 3 4บริโภคเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปเก็บข้อมูลรายได้อะไรรายได้ต่อวันเป็นยังไงบ้างอาจจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสร้างสมการซึ่งอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมาเพื่อสร้างเพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์ค่าสัมประสิทธิ์ A กับ B นะฮะ A เนี่ยนะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Y ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้คุณจะบริโภคด้วยมูลค่าที่ A บาทเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นก็ได้แต่ในที่นี้เราก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นปัจจัยอะไรเรามุ่งแต่ผลของรายได้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้น A เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นมูลค่าของการบริโภคที่ไม่ได้คำนึงถึงรายได้อันนี้ก็เป็นจริงใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรายได้แต่เราก็ยังต้องมีการบริโภคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทีนี้แล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาบริโภคเราก็อาจจะมีการเอาเงินออมที่เราเคยเก็บมาใช้นะเพราะตอนนี้มันแบบจนตรอกแล้วไม่มีเงินที่จะไปแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาเงินที่เราเคยเก็บมาในอดีตออกไปซื้อหาก็ได้มูลค่าของ A ขึ้นมาหรือถ้ามันไม่มีเงินออมจริงๆก็ไปหยิบยืมนะเอาเครดิตของตัวเองไปแลกไปเป็นเงินนะแล้วก็มาใช้จ่ายในมูลค่าเท่ากับ A นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริโภคแบบอัตโนมัติเลยถึงไม่มีเงินถึงไม่มีรายได้แต่ยังไงคุณก็ต้องบริโภคนะส่วน B นะ B นะมันคูณด้วยรายได้ใช่ไหมเหมือนกับว่ามันเป็นจำนวนเท่าของรายได้นะมันคูณกันตัวนี้ก็เป็นลักษณะของค่าสโลปก็ได้ค่ะค่าความชันถ้าเรามาวาดเส้นกราฟเส้นการบริโภคนะเราก็จะเห็นว่ามันมีทิศทางเดียวกันกับ y ในอัตราที่คงที่คือเท่ากับ b นะวันนั้น b ก็คือค่าความชันก็ได้หรืออัตราการบริโภคก็ได้ค่ะนะโดยถ้าคำนวณนะในการสร้างเส้นกราฟเราก็คำนวณได้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของ c หารด้วยการเปลี่ยนแปลงของ y นะก็จะได้ค่าของการบริโภคในหน่วยสุดท้ายหรือ MPC นั่นเองนะคะยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ในส่วนในเงินในวงเงินสุดท้ายเนี่ยเราจะบริโภคมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะเพราะนั้นเราสามารถที่จะได้สมการ C ขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้ทำอะไรล่ะสมการนี้ก็เอามาใช้ในการประมาณการว่าถ้าเรามีรายได้ที่ระดับที่เราคาดหวังแล้วก็ผ่านการคำนวณพิจารณิตออกมาก็จะได้มูลค่าประมาณการของการบริโภคนั่นเองนะคะทีนี้มาดูทางด้านเงินออมบ้างนะฟังก์ชันการออมก็คือ S saving นะคะขึ้นอยู่กับรายได้ที่เราใช้จ่ายได้จริงนะจากการลบเอารายได้ไปหักด้วยภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเดียวกันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเมื่อรายได้เพิ่มโอกาสที่จะออมก็มากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อมีรายได้ลดโอกาสในการออมก็จะลดลงนะแล้วก็สัดส่วนของการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีรายได้ที่จำกัดนะตรงนี้ก็นำไปสู่การสร้างสมการนะมันเหมือนกับว่าเป็นเงา C กับ S มันเป็นเงานะฮะมันส่วนทางกัน C มากบริโภคมากเงินออมก็น้อยเพราะว่าเรามีเงินได้จำกัดใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถได้สมการการออมก็คือ S เท่ากับลบ A ทำไม A ถึงเป็นลบถ้าเราจำได้ที่อาจารย์บอกว่าแม้เราไม่มีเงินเราก็ต้องบริโภคในแต่ละวันเอาเงินที่ไหนมาบริโภคเอาเงินออมในอดีตมาใช้แสดงว่าตัว A เดียวกันแต่ถ้ามองในมุมมองของการออมแล้วตัว A ติดลบเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้เพื่อการบริโภคนั่นเองนะคะ
ส่วนในวงเล็บ1บวก b ที่เป็นสัมประสิทธิ์คูณหน้า y นะมันก็คือว่าจาก MPC ที่เป็นอัตราการบริโภคใช่ไหมคะแสดงว่าที่เหลือจากการบริโภคก็คืออัตราการออมนะ B ที่ตะกี้นี้ก็คือเป็น B ตัวเดียวกัน B ที่ใช้ในการบริโภคมีอัตราเท่าไหร่ส่วนที่เหลือจากการบริโภคก็คือการออมทำไมต้องเอา1มาลบเพราะว่าเราเทียบเงิน1บาทรายได้1บาทแบ่งออกเป็น C 1ส่วนแล้วก็ S อีก1ส่วนเพราะนั้นเราก็จะใช้ฐานเงิน1บาทนะเพราะนั้นเราเอาเงินของใน1บาทเนี่ยเอาไปใช้บริโภคและที่เหลือก็คือลบด้วย B ที่เหลือก็คือ S เงินออมนั่นเองค่ะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นการดูกลับไปกลับมาระหว่าง C กับ S นะคะในการคำนวณความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ยนะหรือว่า average propensity to consume นะฮะหรือ APC เนี่ยนะก็เป็นอัตราในการใช้จ่ายในการบริโภคต่อรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงนะโดยมีสูตรก็เหมือนเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปค่ะก็คือเอามูลค่าการบริโภคตั้งหารด้วยรายได้นะฮะมันก็สามารถอธิบายได้ว่าเงิน1บาทรายได้1บาทที่เราได้มาทุกๆ1บาทเนี่ยเราจะไปบริโภคกี่บาทนะอย่างเช่นเนี่ยเมื่อเรามีรายได้600บาทเอาไปบริโภค550นะฮะเราก็คิดเลยมันก็เหมือนกับเป็นการคิดสัดส่วนคิดสัดส่วนนะฮะว่าแล้วเงิน1บาทล่ะเราจะคิดว่าบริโภคเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เอา550ตั้งหารด้วย600ก็เอาไปบริโภคเกือบเต็มเลยนะเนี่ยนะ 0.92 เกือบพอดีกับรายได้เลยออมนิดเดียวเองนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นนักบริโภคนะไม่ค่อยออมเท่าไหร่ทีนี้มาดูในมุมกลับบ้างความโน้มเอียงในการออมเฉลี่ยนะคะAverage propensity to save นะหรือ APC ก็คิดหลักการเดียวกันนะเงิน1บาทเราจะเก็บออมกี่บาทนะถ้าใช้โจทย์เดิมนะคะถ้าเราดูโจทย์ข้างบนแล้วก็รู้แล้ว APS จะเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่กลับด้านแค่นั้นเองจากที่เคยใช้ไป550แสดงว่าเหลือออมเท่าไหร่ล่ะ50ใช่ไหมคะมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเอ้ยไอ้เงิน1บาทอะเอามาออมแค่ 0.08 บาทเท่านั้นเองน้อยมากนะคะตรงเนี้ยเป็นการคิดแบบใช้เงิน1บาทเป็นฐานนะคะคือเราจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าถ้าเราคิดเงิน1บาทเราก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะทีนี้มาดูความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายนะหรือว่า marginal propensity to consume ตัว marginal เราจะดูการใช้เงินทีละบาททีละบาทเราไม่ได้เหมาเฉลี่ยเหมือนกับ average ตะกี้นะอย่าง MPC อันเนี้ยก็ดูการเปลี่ยนแปลงเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาตัว delta y ที่เป็นตัวหารเนี่ยนะคะเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาทำให้การบริโภคของเราเพิ่มหรือลดจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะถ้าใช้โจทย์เรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย500มาเป็น600แสดงว่าเพิ่มมา100นึงแต่100นึงมันอาจจะเยอะให้เทียบเป็น1บาทเงิน1บาทเราจะใช้การบริโภคเท่าไหร่ใช่ไหมก็คิดสูตรการบริโภคไอ้เงิน100บาทที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้การบริโภคของเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยบริโภค475ตอนนี้มีอำนาจการซื้อมากขึ้นก็เลยซื้อเยอะขึ้นเป็น550นะก็คิด
เข้าสูตรก็จะได้ MPC เท่ากับ 0.75 คือเราคิดเฉพาะเงิน100บาทที่เติมเข้ามาแค่นั้นเองเราไม่ได้เหมาทั้งหมดนะแสดงว่าไอ้เงิน1บาทในรอบนี้เฉพาะรอบนี้รอบเดียวเนี่ยทำให้การบริโภคของเราเพิ่มขึ้น 0.75 หน่วยหรือ 0.75 บาทนั่นเองค่ะทีนี้ไปที่ความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดท้ายนะก็เช่นเดียวกันนะถ้าใช้โจทย์เดิมนะเงิน100บาทที่ใส่เพิ่มเข้าไปมันจะทำให้การออมของเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะก็มีเงินมากก็ออมมากนะผลออกมามีค่าเป็นบวกนะก็ทำให้เราทราบว่าเงิน100บาทนะจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้การออมของเราเพิ่มขึ้นจากเดิม25เป็น50บาทนะพอเราคำนวณ MPS ออกมาก็ทำให้เรารู้ว่าเงิน1บาทที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยในรอบเนี้ยทำให้เรามีเงินออมมากขึ้น 0.25 หน่วยหรือ 0.25 บาทนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหลักการคิดเป็นมุมมองในการคิดระหว่างค่าของ marginal กับ average นะ marginal ก็จะเป็นการคิดเฉพาะรอบนะการคิดเฉพาะสถานการณ์แต่ส่วน average นั้นเป็นการคิดแบบเหมารวมนะคะทีนี้เราก็มาดูการเก็บข้อมูลนะในการเป็นนักคณิตศาสตร์นักสถิติก็จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนะถ้าเรามีระบบนะเรามีระเบียบในการจัดเก็บข้อมูลมีการแบ่งประเภทของข้อมูลเราก็จะเอาข้อมูลนำมาใช้ได้ง่ายและเร็วนะคะอันนี้เราสนใจข้อมูลอะไรเราสนใจข้อมูลการบริโภคแล้วการบริโภคขึ้นอยู่กับอะไรการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงแล้วก็ไปเก็บข้อมูลรายได้ด้วยสินะคะแล้วการออมล่ะเก็บไหมมันการออมมันก็คือส่วนต่างของ Y กับ C มันก็มีการออมเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแล้วนะเพราะนั้นเราดูทางฝั่งของ C อย่างเดียวก็ได้ทางฝั่งของ S หรือการออมเนี่ยมันก็เป็นตัวกลับแค่นั้นเองนะคะนี่เราเก็บข้อมูลรายได้มาก่อนเพราะรายได้เป็นปัจจัยที่จะไปกำหนด C กับ S C กับ S นะคะตอนที่เราไม่มีรายได้เลยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะรายได้เป็นศูนย์เนี่ยแต่เราต้องบริโภคเท่าไหร่100อันนี้เป็นการสมมติตัวเลขต้องบริโภค100 C ในบรรทัดแรก100บาทเนี่ยเราสามารถไปกำหนดเป็นตัว A ค่าสมประสิทธิ์ในสมการได้เลยถือว่าเป็นการบริโภคแบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติถึงแม้ไม่มีรายได้ยังไงก็บริโภคยังไงก็ต้องมี100บาทไปซื้อของอ่ะนะคะจากนั้นตัว B อัตราการบริโภคนะรายได้ที่เพิ่มขึ้น1บาทเราจะมีสัดส่วนในการบริโภคกี่บาทนะตัวนี้สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรของความชันก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยเราก็เก็บข้อมูลตัว YD มาเป็นชุดข้อมูลที่1นะเริ่มตั้งแต่0บาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100เพิ่มขึ้นทีละ100ทีละ100บาทไปเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันการบริโภคก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมนะแบบเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมตอนแรกที่มีเงินเท่ากับ0เราก็ต้องหามาใช้บริโภค100บาทแต่ตอนมีเงิน100บาทเราก็บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น175 200บาทบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น250เราก็สามารถคิดตัวค่าความชันได้อาจจะใช้คู่แรก2บรรทัดแรกมาคิดก็ได้ค่ะนะก็คือผลต่างของรายได้นะหารด้วยผลต่างของการบริโภคนะ

ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ 0.75 อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสร้างเป็นสมการได้นะคะสามารถสร้างเป็นเส้นการบริโภคได้นะเพราะนั้นทุกการเพิ่มขึ้นของรายได้100บาทเราจะมีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.75 ตลอดนะเป็นค่าคงที่นะเพราะนั้นเส้นของการบริโภคจะเป็นเส้นตรงเนื่องจากสโลปมีค่าคงที่นั่นเองค่ะจากนั้นเรามาดูช่องของการออมก็คือส่วนต่างของรายได้กับการบริโภคนั่นเองนะเดิมทีที่เราไม่มีเงินได้เลยแต่เราต้องกินต้องใช้เราก็เลยเอาเงินออมในอดีตมาใช้เงินออมในอดีตจึงติดลบเรื่อยๆจนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นถึง400บาทจะเห็นว่าเงินออมเราเป็นศูนย์เพราะไม่จำเป็นต้องใช้เงินในอดีตหรือไม่ต้องไปขอเครดิตใครนะเราก็มีการบริโภค400พอดีจากนั้นเมื่อเรามีอำนาจซื้อมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นนะเช่นเดียวกันการออมก็เพิ่มขึ้นถ้าเราถามว่า 0.25 ที่อยู่หน้าตัวแปร y ในสมการ s มาจากไหนเราไม่จำเป็นต้องเข้าสูตรสโลปเราใช้ส่วนต่างในพื้นฐานความคิดที่ว่าเงิน1บาทเอาไปใช้สำหรับการบริโภค 0.75 ที่เหลือ 0.25 ก็คือเงินออมนะเราใช้เบสพื้นฐานก็คือเงิน1บาทนะคะจากนั้นก็เข้าสูตร APC APS MPC MPS นะตรงนี้เราก็สามารถดูว่าดุลยภาพในที่นี้ก็คือ Y เท่ากับ C นะไม่มีเงินเหลือออมไม่เกิดการรั่วไหลในระบบเศรษฐกิจมีเงิน400ก็ใช้400หมดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่ดุลยภาพในเรื่องของการบริโภคนี่คะอันนี้ก็นำมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มการบริโภคและแนวโน้มการออมนะคะเมื่อมีรายได้มากขึ้นการบริโภคต่อรายได้ก็อาจจะลดลงได้นะคะนั่นก็คือว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มการออมเฉลี่ยลดลงได้ก็แสดงว่าเรามีพฤติกรรมการมีแนวโน้มการบริโภคลดลงได้แสดงว่าเรามีพฤติกรรมการออมมากขึ้นนะทีนี้ก็สามารถที่จะนำไปสู่การหาองค์ประกอบนะคะของเงิน1บาทเงิน1บาทก็ประกอบไปด้วยการบริโภคเฉลี่ยแล้วก็การออมเฉลี่ยและเช่นเดียวกันเงิน1บาทที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคบวกกับการเปลี่ยนแปลงของการออมนะในนี้เราก็ให้MPC กับ MPS คงที่เพื่อจะทำให้ได้เส้นการออมและการบริโภคที่เป็นเส้นตรงอันนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถนำเสนอโดยเส้นกราฟนะคะโดยที่แกนตั้งนะแกนตั้งก็คือมูลค่าการบริโภคและการออมนะแกนนอนคือรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเมื่อเราดูที่จุดกำเนิดศูนย์นะจะสังเกตว่าเราไม่มีรายได้แต่เราเอาเงินออมในอดีตมาใช้100บาทนะเพราะนั้นจุดตั้งต้นของเส้นการออมก็คือลบ100เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นสมการของการออมก็จะเท่ากับลบ100บวกด้วยอัตราการออมคูณด้วย yนะคะจากนั้นเอาเงิน100บาทเนี่ยเอาเงินออม100บาทเอามาใช้ตอนที่เราไม่มีรายได้เพราะนั้น C ก็จะตั้งต้น

ด้วย100เห็นไหมคะมูลค่าจะเท่ากัน C จะต้องถูกนำมาใช้ในการบริโภค100แล้วก็แนวโน้มการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นตามรายได้นะส่วนเส้นสีแดงก็คือเส้นดุลยภาพนะรายได้นำไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเลื่อไหลของการออมนะ

มีผลทางอ้อมเพราะเงินออมก็คือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะปล่อยให้ธุรกิจกู้นั่นเองนะทีนี้ดุลยภาพจะเกิดขึ้นก็เมื่อเส้นดุลยภาพสีแดงมันไปตัดกับเส้นการบริโภคพอดีที่จุด E จุดนั้นการบริโภค400เท่ากับรายได้พอดี400ไม่มีเงินออมแสดงว่าเส้นสีเขียวเส้นเงินออมมันจะตัดกับแกนนอนพอดีคือไม่มีเงินออมเหลือเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแสดงถึงดุลยภาพของการบริโภคนะเราสามารถที่จะใช้เทคนิคทางพีชคณิตในการสร้างสมการได้นะคะอย่างสมการ C เนี่ยนะอย่างสมการ C เท่ากับ100 100ก็คือการบริโภคแบบอัตโนมัติเมื่อเรายังไม่มีรายได้นะแล้วก็บวกด้วยความชันค่าความชันหรือสโลปก็คือส่วนเปลี่ยนแปลงของแกนตั้งหารด้วยส่วนเปลี่ยนแปลงของแกนนอนนะนะเพราะนั้นถ้าเราดูในตารางเราก็สามารถที่จะจับคู่การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคกับรายได้ได้แล้วก็เข้าสู่ marginal propensity of consume ได้นะหรือ MPC นั่นแหละนะคะก็จะได้อัตราการบริโภคเท่ากับ 0.75 นะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้น1บาทแล้วก็เอาไปจัดสรรในการบริโภคเพิ่มขึ้น 0.75 บาทที่เหลือเป็นการออม 0.25 เราก็สามารถสร้างเป็นสมการการออมได้ในขณะเดียวกันได้เลยนะคะนี้นะก็มีการสำรวจว่าผู้บริโภคเนี่ยก็นิยมที่จะบริโภคในกิจกรรมต่างๆนะคะโดยจัดอันดับที่1เลยเนี่ยก็คือพวกเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะโดยเฉพาะเพศหญิงนะที่ต้องการสรรหาโมเดลต่างๆสินค้าต่างๆในการประดับแต่งกายนะคะมันก็มีรูปแบบที่หลากหลายก็จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อเครื่องใช้พวกเสื้อผ้าและเครื่องสำอางมากขึ้นนะรองลงมาก็จะเป็นพวกกล้องนะหรือพวกเฮดโฟนต่างๆพวกใช้สื่อบันเทิงนะฟังเพลงพวกนี้นะคะรองลงมาก็จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะซึ่งก็มีการแข่งขันกันสูงเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับพวกเครื่องแต่งกายเครื่องสำอางนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องบริโภคอาหารอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบเมนูซ้ำๆกันนะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆสันทนาการดูภาพยนตร์ออกกำลังกายอาบแดดนะอันนี้มันก็จะมีการใช้เงินเพื่อจับจ่ายให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนะหรือแม้กระทั่งพวกสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะโดยเฉพาะในเครื่องมือสื่อสารโซเชียลมีเดียต่างๆนะโดยผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์ม Facebook มากที่สุดนะรองลงมาก็จะเป็น LINE นะ Instagram นะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สะท้อนกลับไปสู่ผู้ประกอบการว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ของในการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม Facebook นะก็จะได้เจอกลุ่มลูกค้ามากที่สุดเลยลองลงไปก็จะเป็น @line official นะคะพอมาพูดถึงการออมบ้างนะมีแต่อยากกระตุ้นให้อยากใช้จ่ายมากเลยเพราะนั้นการใช้จ่ายทุกครั้งเราก็ต้องว่าเอ้ยเงินเนี่ยมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะเราต้องแบ่งเพื่อการออมนะเพราะนั้นการออมถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคเลยนะกลุ่มคุ้มกันนี้เราก็สามารถสร้างความเป็นอิสระทางการเงินได้นะเพราะฉะนั้นในการเก็บเงินออมเนี่ยเราก็ใช้หลักอันนี้ก็นำแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยนะมาเผยแพร่นะคะ
เราก็ควรจะเก็บ

ออม1/4ของรายได้ทั้งหมดนะเพราะนั้น3ส่วนที่เหลือเราก็บริหารดีๆว่าเราจะเอาไปใช้ซื้ออะไรให้มันเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะทีนี้เงินออม1/4ที่ดึงออกมาใช้ดึงออกมาเก็บไว้เนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเก็บไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินนะเก็บไว้เช่นเราอาจจะประสบกับภาวะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะต้องใช้เงินก้อนน่ะในจำนวนที่มากนะมันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆนะเกิดต้องใช้อย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องมีนะนี้ก็อาจจะแยกบัญชีไว้ทำให้มันนำออกไปใช้ได้ยากขึ้นนะคะจุดประสงค์ที่สองก็คือออมเพื่อไว้นะนี่ก็เป็นการออมระยะยาวอาจจะในรูปแบบของเงินฝากประจำนะหรือเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เล็งเห็นในระยะยาวว่าเมื่อเราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยเราต้องมีการตอนนี้เราต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับในวัยเกษียณด้วยนะคะเพื่ออะไรในวัยเกษียณเนี่ยมันก็ต้องมีเงินที่ต้องรั่วไหลออกไปได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพรักษาโรคนะหรือเพื่อทำให้สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจดีขึ้นนะเพราะนั้นก็ต้องใช้เงินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานเพราะแต่ละคนก็มีรายจ่ายนะเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ให้เกิดภาระนะเป็นที่เดือดร้อนของลูกหลานนั่นเองวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเงินออมเพื่อเติมฝันอันนี้ก็ย้อนวัยย้อนมาวัยมาเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะทำงานก็เหนื่อยเพราะนั้นเราก็มีการพักผ่อนมีการไขว่คว้านะในจุดที่เราอยากได้ในจุดที่เราต้องการไปถึงความฝันของเราในระยะสั้นปานกลางหรือระยะยาวนะอย่างเช่นอยากไปเที่ยวอังกฤษอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนนะประมาณการว่าเราต้องใช้เดินทางซื้อสินค้าใช้บริการแล้วก็เผื่อการเดินทางกลับมาให้ปลอดภัยด้วยนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือการออมเพื่อการลงทุนนะก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันนะรูปแบบการลงทุนนะได้เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็ได้นะทีนี้นอกจากลงทุนในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำกิจกรรมในอนาคตแล้วเนี่ยเราอาจจะบริจาคให้กับผู้ที่ได้โอกาสนะเพื่อที่จะเกื้อกูลกันนะปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออมนะเพราะนั้นเราก็ควรจะดูว่าที่เราเรียนมาเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าการออมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรายได้เพราะนั้นเมื่อเรามีรายได้หลายๆแหล่งหลายๆทางมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะออมมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยการออมอาจจะในรูปแบบของออมในสถาบันการเงินนะที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือหรืออาจจะออมในนอนแบงค์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอาจจะเป็นสถาบันที่รับประกันนะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุก็ตามนะเพราะนั้นในการเลือกรูปแบบในการออมก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดมีข้อมูลข่าวสารในรูปแบบนั้นมากเพียงพอหรือยังนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าเกิดเรามีการรีบใช้เงินแล้วก็อาจจะออมระยะสั้นแต่ถ้าเงินของเรายังไม่ต้องยังไม่ได้รีบใช้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะวางเงินไว้ให้มันอยู่ยาวนานสักระยะหนึ่งแล้วค่อยถ่ายถอนกลับมานะคะเพราะนั้นในการเลือกรูปแบบก็ต้องประมาณการว่ามันคุ้มค่าไหมใช่ไหมโดยวัดที่ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบของดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนต่างๆนะ
พราะฉะนั้นถ้ายิ่งคาดหวังว่าในช่องทางลงทุนมันจะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะจูงใจให้เรานำเงินไปออมในแหล่งนั้นมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะอันที่สองก็คืออัตราเงินเฟ้ออันนี้ก็เป็นตัวฉุดรั้งนะคะที่จะให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ติดลบนะอย่างเช่นเขาประกาศอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาปุ๊บอันนั้นก็เป็นอัตราดอกเบี้ยในรูปของตัวเงินที่ได้รับนะตามกำหนดเวลาที่สามารถถ่ายถอนได้แล้วก็ได้รับดอกเบี้ยตามสัญญาแต่อย่างไรก็ตามมันมีเรื่องของต้นทุนเงินเฟ้อด้วยนะเราก็ต้องไปเปรียบเทียบว่าไอ้เงินดอกเบี้ยที่เราได้มาหลังจากหักเงินเฟ้อออกไปปุ๊บมันจะได้ดอกเบี้ยที่แท้จริงคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราลงทุนไปในรูปแบบนั้นนะคะตัวอย่างเช่นการนำเงินไปฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ3แสดงว่าไม่มีส่วนต่าง 1% มันมีเหมือนว่ามีกำไร 1% ต่อปีเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะมีความเล็กน้อยนะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นอาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมากกว่าการนำเงินไปฝากประจำนะปัจจัยอันนึงค่ะก็คือระยะเวลาในการออมนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเงินของเราเนี่ยมันเร่งรีบในการใช้มากน้อยเพียงใดถ้าเร่งรีบมากเราก็เลือกการออมในระยะสั้นนะคะถ้าไม่เร่งรีบหรือเป็นเงินเย็นนะเอาไว้ใช้ในยามเกษียณเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันยาวๆใช้ระยะเวลานานนะคะอันนี้ถ้าเรายกตัวอย่างนะคะเราตั้งเป้าหมายเงินออมให้ได้1ล้านบาทเพื่อการเกษียณนะในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปีหากเริ่มออมตั้งแต่อายุ31ปีแล้วก็แบ่งเงินออมเก็บไว้ปีละ 15,000 บาททุกปีทุกปีแต่หากเริ่มออมเมื่ออายุ51ปีโอ้กว่าจะรู้ตัวว่าจะต้องใช้เงินปาเข้าไปอายุ51แล้วโอ้โหจะทันไหมนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะเก็บทีละเล็กละน้อย 15,000 ต้องออมถึง 76,000 เห็นไหมคะมันต้องไปหาเงินมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะที่ถ้าเราเริ่มสตาร์ทออมตั้งแต่อายุ31 15,000 วางไปอันนี้ก็ต้องพิจารณานะว่า 15,000 เนี่ยแสดงว่าเรามีเงิน 60,000 ใช่ไหมคะแสดงว่าเราต้องมีเงินเดือน 60,000 หรือคิดเป็นรายปีนะคิดเป็นรายปีก็ได้แล้วก็เทียบบัญญัติตารางมาตรงเนี้ยแสดงว่าไอ้15,000เนี่ยเราคิดเป็นรายปีนะเราดึงมา1ใน4ส่วนที่เหลือก็ไปบริโภคนะเราก็เป็นวินัยของเรานะเป็นวินัยแบ่งเงินออมทุกๆเดือนนะฮะเก็บสะสมมา1ปีครบ 15,000 ก็เอาไปฝากธนาคารไปส่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตก็ได้นะคะทีนี้ในการฝากเงินมันก็จะมีพลังของดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมคะนักศึกษาสามารถที่จะเห็นว่าตัวเลขที่อยู่ทางขวามือนะคะที่เป็นตัวเลขปลายปีมันจะรันมันจะทำงานเป็น passive income เลยนะคะนะมันทำหน้าที่ของมันในการเพิ่มมูลค่าของเงินต้นของเราเห็นไหมคะระยะเวลาผ่านไปพอเรามีอายุ50เรามีอายุ50ปุ๊บเงินปลายปีตอนที่มีอายุ50โอ้โหมันทบต้นมาที่5

แสนน่ะนะ 520,000 562,678 บาทใช่มั้ยพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเริ่มออมตอนอายุ51ปุ๊บเราก็จะมาอยู่ที่ตัวเลขฝั่งขวาเลยค่ะเป็นยังไงคะเราเริ่มต้นสตาร์ทที่76ค่ะ76นะอัตราดอกเบี้ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราฝากเงินเลยนะคะเปรียบเทียบกันนะเมื่อเรามีอายุจนถึง60ปีนะตอนที่เราเริ่มสตาร์ทเก็บออมตั้งแต่อายุ31พอถึงอายุ60ปุ๊บเรามีเงินสะสมนะฮะอยู่ที่ 1,046,412 บาทในขณะที่ถ้าเราเริ่มสตาร์ทอยู่ที่เริ่มสตาร์ทที่อายุ51พอถึงอายุ60ปุ๊บเราได้เงินปลายปีนะตอนอายุ60อยู่ที่1ล้านกับอีกนิดๆ 3,000 กว่าบาทนะคะก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นการพูดถึงพลังของดอกเบี้ยทบต้นว่ามันยิ่งใช้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่เนี่ยมันจะลั่นไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เราก็นำมาคำนวณว่าเอถ้าเราอยากจะมีอายุถึง72เนี่ย72ปีเนี่ยนะคะเราก็เอามาหารด้วยอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนนั่นแหละนะคะก็จะได้ว่าควรจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะจากสูตรนะคะก็จะเห็นว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่สูงๆเนี่ยระยะเวลาการออมเนี่ยมันจะสั้นลงเพราะว่าตัวหารมันมากนะเช่นถ้าเราออมโดยได้ดอกเบี้ยร้อยละ4ร้อยละ4ก็เป็นตัวหารก็ใช้เวลา18ปีจะได้เงินดอกเบี้ยทบต้นกลับคืนมานะคะนะแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจมีความรุ่งเรืองดอกเบี้ยมันสูงมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเศรษฐกิจด้วยแหละนะคะตัวหารมันก็จะเพิ่มขึ้นอัตราจำนวนปีที่จะได้กลับคืนมาก็จะสั้นลงนะตัวต่อไปนะคะก็คือสภาพคล่องทางการเงินของผลิตภัณฑ์นะ เพราะนั้นในตัวสินทรัพย์ที่เราต้องการลงทุนก็คือผลิตภัณฑ์นะคะมันมีสภาพคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวนะสองอย่างเนี่ยนะคะเพราะนั้นถ้ามันมีสภาพคล่องเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายการเอาไปจับจ่ายใช้สอยมันก็ยิ่งง่ายขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าเราก็เสี่ยงต่อการที่จะเก็บเงินแล้วนะคะทำยังไงดีเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำนะอย่างเช่นพวกรถที่ดินหรือสิ่งของสะสมที่มีมูลค่าทองคำพวกนี้นะคะกว่าจะหมุนกลับมาเป็นเงินเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนทำให้เราไม่อยากใช้เงินแล้วนะคะมันก็ทำให้เงินยังมีค่าอยู่ในสินทรัพย์นั้นนะถือว่าเป็นการออมในรูปแบบของสินทรัพย์นะนะเพราะนั้นเนี่ยก็มันก็เหมือนกับเป็นจิตวิทยาเนาะถ้าเราไม่อยากใช้เงินอยากจะออมเงินแล้วก็ออมในรูปของสินทรัพย์นะการใช้จ่ายก็จะไม่ได้ฟุ่มเฟือยเกินไปหรือขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดต่างๆนะอันนี้ในหลักทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆนะก็จะมีรูปแบบการออมของในแต่ละประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนออมด้วยนะคะ อย่างเช่นเงินฝากบางประเภทเนี่ยที่มีข้อกำหนดในการถ่ายถอนเงินเช่นต้องมีค่าธรรมเนียมวางไว้อะไรเงี้ยกว่าที่จะได้เงินไปใช้โอ้โหนะมันก็ยุ่งยากนะเพราะนั้นพวกอัตราค่าธรรมเนียมหรือเงินมาร์จิ้นตรงเนี้ยนะคะมันก็เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เราเอาเงินออกไปใช้นะคะอันที่6ก็คือภาษีนะ
โดยเฉพาะภาษีหักณที่จ่ายหรือภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชำระภาษีณขณะนั้นเลยณขณะที่เราทำการซื้อสินค้านั้นเลยนะคะอันนี้ก็โดยทั่วไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากก็จะถูกหักภาษีณที่จ่ายนะกลับคืนไปให้รัฐบาล 15% ส่วนที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายนะคะแต่ก็มีเงินออมบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะอันนี้นักศึกษาก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นดอกเบี้ยเงินฝากเงินออมทรัพย์ส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายนะคะอันนี้ก็เอาไปกระตุ้นการบริโภคได้นะคะดอกเบี้ยจากสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำรายเดือนตั้งแต่24เดือนขึ้นไปนะโดยยอดเงินฝากทุกบัญชีจะต้องไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องไม่เกิน 600,000 บาทนะแล้วก็ข้อที่7นะเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากก็มีความสำคัญมากในปัจจุบันนะเพราะว่าความมั่นคงของธนาคารนะก็มีส่วนสำคัญในการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนนะเพราะนั้นถ้าสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องมีนโยบายในการควบรวมกิจการนะเพื่อรักษาและคุ้มครองเงินฝากให้กับผู้บริโภคนะอันนี้ก็มีการวางกฎหมายไว้ว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะก็จะมีความรับผิดชอบในการรักษาเงินต้นนะแล้วก็ดอกเบี้ยให้กับผู้บริโภคในวงเงิน1ล้านบาทนะคะนะแล้วก็คุ้มครองในลักษณะของผู้บริโภคหรือผู้ออมเนี่ย1รายต่อ1สถาบันการเงินนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดนะสำหรับการออมเลยนะคะให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงการบริโภคการใช้จ่ายซื้อสินค้านะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมีเงินออมนะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพวกเราด้วยนะคะในคราวหน้าเราจะมาพูดในเรื่องของทฤษฎีการลงทุนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่า

0: ข้างนอกนี่มันร้อน
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
2: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2400
3: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
4: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
4: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
4: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
3: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
4: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
4: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำแนวทางของการพ้นทุกข์ตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งธรรมนาวาวังได้จัดพิมพ์ขึ้นนะคะจะเริ่มจากการแก้ไขอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสค่ะในไสยศาสตร์นะคะมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้นะคะผู้ใช้อำนาจไสยศาสตร์ก็มักจะใช้ไปในทางที่ผิดโดยไม่ได้คิดคำนึงว่าจะมีผลเป็นโทษสำหรับตนหรือไม่ถือดีว่ามีวิชาอาคมแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้เย่อหยิ่งในวิชาของตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วมักจะตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็จะเป็นผีปีศาจเปรตปอบที่ติดวนอยู่ในอำนาจเวทมนต์ของตนหาความสบายไม่ได้คนส่วนมากค่ะจะโดนอำนาจไสยศาสตร์หรือคุณไสยก่อกวนโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรทำได้แค่ไปรดน้ำมนต์ตามวัดหรืออาจจะสบายขึ้นมาบ้างแต่ก็กลับมาเป็นอีกจากนั้นก็หาของดีมาป้องกันอีกก็ไร้ผลซึ่งหลักการในทางพุทธศาสนานะคะได้สอนให้พึ่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นเครื่องกำจัดภัยฉะนั้นค่ะถ้าผู้ใดถูกอำนาจไสยศาสตร์ก่อกวนให้อธิษฐานใช้อำนาจพระรัตนตรัยแก้ไขด้วยบทระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถโดยเดินท่องวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันจนกว่าอาการจะหายในขณะที่เดินระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะแก้คุณไสหากเกิดอาการหาวสะอึกคลื่นไส้อาเจียนหรือรู้สึกว่ามีก้อนบางอย่างวิ่งอยู่ตามตัวก็ขอให้รู้ว่าของที่อยู่ตัวจะออกมาให้อาเจียนออกมาหากมีอาการมึนหรือปวดศีรษะก็ไม่ต้องตกใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยไว้เรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นแล้วค่ะขอให้รู้ว่าของที่ถูกส่งมาก่อกวนได้ออกจากตัวของเราแล้วนะคะแก้ไขผีสิงมนุษย์บางคนในโลกนี้ถูกผีปีศาจเข้าก่อกวนภายในร่างกายเรียกว่าผีสิงทำให้เจ็บไข้โดยไม่ทราบสาเหตุหรือถึงกับฟั่นเฟือนเสียสติเป็นโรคจิตโรคประสาทต้องกินยาควบคุมไว้อาการเหล่านี้ค่ะเกิดจากการก่อกวนของอมนุษย์ที่เป็นคู่เวรกันมาเข้าสิงและทำการแก้ไขไม่ถูกต้องจึงรักษาไม่หายใครนะคะที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ควรแก้ไขด้วยการอุทิศบุญโดยการระลึกถึงบุญที่เคยทำมาแล้วตั้งใจอุทิศบุญว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดให้ถึงแก่อมนุษย์ผีปีศาจที่ก่อกวนและเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้อุทิศบุญอย่างน้อย10รอบติดต่อกัน7วันพร้อมทั้งขอขมาอมนุษย์ที่เป็นนายเวรพระพุทธเจ้าค่ะทรงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเห็นได้จากเมื่อคราวครั้งพุทธกาลสงฆ์ที่กำลังฟังการสวดปฏิโมกฟังการประกาศพระวินัยหากมีพระภิกษุใดนะคะที่ถูกผีสิงพระภิกษุที่สวดประกาศพระวินัยจะต้องหยุดสวดเพื่อแก้ไขภิกษุที่ถูกผีสิงให้หายเป็นปกติการถูกผีสิงนะคะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นผีที่มาจากวัตถุมงคลผีที่มาจากอำนาจไสยศาสตร์ผีที่เคยเป็นนายเวรผีที่เคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันมาก่อนผีที่ต้องการขัดขวางการทำความดีผีเจ้าที่ผีที่มาขอส่วนบุญผีที่สถิตบ้านเรือนหรือแม้ผีที่มาสิงด้วยความหวังดีกับมนุษย์ก็ยังมีโรคที่เกิดจากอมนุษย์สิงควรแก้ไขด้วยการอุทิศบุญให้มากๆหากอาการหนักควรปฏิบัติตามวิธีนะคะแก้ในพระไตรปิฎกเล่มที่16หน้า134อาตานิติยสูตร
ชุด91เล่มนะคะสำนักพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยหากไม่มีความรู้ไม่มีความอดทนไม่มีความอุตสาหะไม่มีความเพียรพยายามก็จะไม่สามารถบรรลุถึงประโยชน์อันสำเร็จได้นะคะแก้ไขสัญญาณชั่วร้ายแก้ไขคำสาปแช่งนะคะคำสาปแช่งคือคำพูดที่กล่าวร้ายต่อกันด้วยจิตอาฆาตพยาบาทของบุคคลที่ไม่พอใจกันคำสาปแช่งมักจะมีอานุภาพทางร้ายสำหรับบุคคลผู้ถูกแช่งซึ่งบางครั้งเหตุร้ายค่ะที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกแช่งแก้ไขไม่หายอาจจะเป็นเพราะคำสาปแช่งนี้นะก็เป็นได้หากเป็นเช่นนี้ควรแก้ไขขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาปแช่งที่ตกมาถึงตัวข้าพเจ้าให้สิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนในกรณีที่เราเคยสาปแช่งผู้อื่นไว้แล้วสำนึกผิดให้แก้ไขดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงกำจัดคำสาปแช่งที่ข้าพเจ้าเคยสาปแช่งต่อบุคคลอื่นไว้ให้สิ้นไปกล่าว100รอบไม่ต้องจุดธูปเทียนแก้ไขมนต์ศักดิ์มนต์ศักดิ์ต่างๆนะคะที่ได้ศักดิ์ไว้ตามตัวเมื่อได้อธิษฐานใช้ตามความปรารถนาของผู้ศักดิ์จะมีอนุภาพของมนต์อยู่รอบๆตัวทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์รอยศักดิ์ค่ะที่ผ่านพิธีลงอาคมมนต์ศักดิ์จะมีผีเวทผีอาคมแทรกสิงอยู่ในร่างแล้วแสดงอาการผ่านตัวผู้สักตามแต่ว่าจะสักสัตว์อาคมชนิดใดลงบนร่างกายอาการที่แสดงออกนะคะจึงคล้ายกับอาการของสัตว์ต่างๆที่ได้สักไว้เรียกอาการที่แสดงออกนั้นว่าของขึ้นซึ่งคนที่สักมานั้นค่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่นี้มีโทษมากนะคะจึงได้นิยมสักกันเมื่อเหล่าผีอาคมที่มาจากการสักได้แทรกสิงอยู่ในตัวคนเป็นเวลานานผีอาคมเหล่านั้นจะกระทำการสวมรอยควบคุมคนผู้นั้นให้เป็นไปตามอำนาจของตนจะทำให้ผู้นั้นเสียความเป็นปกติของความเป็นคนไม่สามารถควบคุมตนเองได้หากตายลงในขณะที่ยังไม่ได้แก้ไขมนต์ศักดิ์ให้มาลายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อาคมชนิดนั้นๆหรืออาจเป็นเปรตผีที่ติดวนอยู่ในอำนาจของมนต์ที่ศักดิ์ดังนั้นค่ะควรแก้ไขด้วยอาศัยอำนาจพระรัตนตรัยโดยการอธิษฐานว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนต์ศักดิ์ในร่างกายข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนจนกว่ามนต์จะสมลายหายไปนะคะแก้ไขมนต์ของผีที่สิงอยู่ผู้ใดก็ตามค่ะที่เคยรับวัตถุมงคลหรือผ่านพิธีปลุกเสกอย่างใดอย่างหนึ่งมาผู้นั้นมักจะมีอนุภาพของมนต์รายล้อมอยู่มนต์เหล่านี้จะเป็นเครื่องสื่อให้เหล่าผีอาคมทั้งหลายแฝงเร้นอยู่ในตัวได้ง่ายควรแก้ไขดังนี้พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถขอให้อาคมมนต์คาถาที่ตกค้างในร่างกายข้าพเจ้าจงมาลายสิ้นไปกล่าว100รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนแก้ไขนายเวรเราทุกคนนะคะมีนายเวรคอยตามก่อกวนด้วยความแค้นด้วยความไม่พอใจที่เราเคยกระทำไม่ดีต่อเขาไว้อาจจะเป็นนายเวรที่เป็นมนุษย์หรือเหล่าผีและผีสัตว์ต่างๆที่วนเวียนอยู่กับสัญญาณความแค้นระหว่างเรากับเขาซึ่งอาจจะติดตามมาจากชาติที่แล้วหรืออาจจะเป็นนายเวรชาตินี้ไม่สามารถทราบได้ว่านายเวรจะแก้แค้นเราคืนเมื่อใดก่อนที่นายเวรจะมาถึงตัวควรขอขมาแก้ไขอุทิศบุญเพื่อป้องกันการก่อกวนที่จะตามมาในภายหลังขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งหมดให้นายเวรที่มาถึงตัวข้าพเจ้ากล่าว100ถึง1,000รอบไม่ต้องจุดธูปเทียน
นายเวรบางตนติดสัญญาณความโกรธแค้นกั้นอยู่อาจจะรับบุญจากเราไม่ได้จึงต้องขอขมานายเวรเหล่านั้นก่อนคำขอขมานายเวรขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เรา

เหล่านายเวรทั้งหมดที่ก่อกวนข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้บัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเหล่านายเวรทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินและเบียดเบียนไว้ขอเหล่านายเวรทั้งหมดจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าว10รอบขึ้นไปทำติดต่อกัน7วันวิธีแก้ไขนะนายเวรจากการทำแท้งแม้ว่าบุญค่ะจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแต่ก็ยังมีเหล่าชาวทิพย์บางจำพวกที่ไม่ยอมรับบุญทั้งที่เขารู้ว่าบุญสำคัญมากสำหรับตนเองนั่นเป็นเพราะความโกรธแค้นที่มีความโกรธแค้นเป็นเครื่องกลางกั้นทำให้ชาวทิพย์กลุ่มนี้รับบุญไม่ได้สาเหตุของความโกรธแค้นมีหลายอย่างเช่นความโกรธแค้นจากที่เคยทำร้ายกันมาแต่อดีตชาติหรือแม้ในชาติปัจจุบันที่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแล้วได้ตายไปสัญญาณความโกรธแค้นยังฝังจิตจึงทำให้ชาวทิพย์ติดตามก่อกวนมนุษย์ที่เขาโกรธชาวทิพย์เรียกว่านายเวรเพราะต้องจองเวรกันไปทุกภพทุกชาติถ้ายังไม่มีโอกาสทำร้ายก็จะติดตามวนเวียนอยู่ใกล้ๆคนที่เขาโกรธแค้นเพื่อหาช่องทางทำร้ายชาวที่ตายจากการถูกทำแท้งจะมีความโกรธแค้นต่อแม่ผู้ทำแท้งซึ่งจะทำด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความโกรธแค้นก็ยังมีอยู่เมื่อสัญญาณความโกรธแค้นมีอยู่เด็กที่ตายจากการถูกทำแท้งก็ถือว่าเป็นนายเวรของแม่นายเวรกลุ่มนี้จะรับบุญได้ยากหรือแทบจะรับไม่ได้เลยเพราะวางความโกรธแค้นไม่ได้วิธีแก้ไขก็ให้ผู้เป็นแม่ทำการขอขมานายเวรผู้ที่เป็นลูกที่ตายจากการถูกทำแท้งก่อนจึงค่อยอุทิศบุญให้โดยการขอขมาว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าขอให้เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าว10รอบติดต่อกัน7วันไม่ต้องจุดธูปเทียนการขอขมาจะช่วยให้สัญญาณการโกรธแค้นผู้เป็นนายเวรลดลงจากนั้นจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เด็กที่เป็นนายเวรเขาจะรับบุญจากเราได้ง่ายเมื่อนายเวรได้รับบุญก็จะหยุดการก่อเวรมีนายเวรบางจำพวกที่ตายจากการถูกทำแท้งไม่ยอมรับการขอขมาจะหาทางเข้าสิงร่างคนที่เขาโกรธเพื่อก่อกวนร่างกายให้เจ็บปวดทรมานเหมือนที่เคยกระทำต่อกันในขณะที่ขอขมาค่ะนายเวรกลุ่มนี้อาจจะควบคุมร่างกายให้มึนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสั่นกระตุกเจ็บปวดตามร่างกายควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดอาการไม่ต้องตกใจให้ขอขมาไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะเบาบางลงเมื่ออาการดีขึ้นแสดงว่านายเวรยอมรับการขอขมาจากนั้นให้อุทิศบุญขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าให้ถึงแก่นายเวรลูกที่ตายจากการทำแท้งที่ก่อกวนข้าพเจ้าในเวลานี้กล่าว10ถึง100รอบไม่ต้องจุดธูปเทียนเมื่อแก้ไขตามวิธีนี้แล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นให้ตามวิธีให้สละวัตถุมงคลทั้งหมดออกจากการครอบครองยึดถือให้เดินระลึกถึงพระพุทธพระรัตนตรัยวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันอ่านบทรัตนปริตร3ถึง15รอบนิมนต์พระให้ประกาศพระปริตรตามแบบวิธีในพระไตรปิฎกเล่ม16อาตานาติยะสูตรเดินท่องบทธาตุกรรมฐาน4ทุกๆวันหมั่นทำบุญบำเพ็ญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้แก่วิญญาณเด็กอยู่เสมอนรกของหญิงทำแท้งนะคะพวกหญิงผู้รีดลูกทำแท้งย่อมก้าวล่วงลำธารนรกอันโค

มแข็งดุจคมมีดโกนที่ก้าวข้ามได้แสนยากแล้วตกไปสู่แม่น้ำเวตาลนีที่ไปได้ยากต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนามยาว16องคุลีมีกิ่งห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตาลนีที่ไปได้ยากทั้งสองฝากสัตว์นรกเหล่านั้นมีตัวสูง1โยชน์ลูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปลวไฟลุกโชนดุจกองไฟตั้งอยู่ไกลจากพระไตรปิฎกเล่ม62หน้า178เกี่ยวกับศาลพระภูมิพระภูมิเจ้าที่มีชื่อเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าภูมะเทวดาเป็นเทวดาสถิตภาคพื้นดินหรือที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางชาวพุทธบางคนค่ะให้ความเคารพนับถือจนถึงกับสร้างศาลพระภูมิเล็กๆแล้วทำพิธีอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่ให้เข้าสถิตอยู่อาศัยหวังพึ่งพาการคุ้มครองรักษาจากชาวทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการจัดหาของเส้นไหว้ไปตั้งไว้จุดธูปเทียนบูชาแล้วบนบานสารกล่าวไปต่างๆนานาการกระทำอย่างนี้ชาวพุทธบางคนแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับพระรัตนตรัยขัดกับความเป็นมงคลเพราะเป็นการบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาขัดกับหลักทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงพระพุทธเจ้านะคะทรงสอนให้บูชาชาวทิพย์กลุ่มนี้ด้วยการอุทิศบุญไม่ใช่สร้างศาลพระภูมิให้สถิตแล้วกราบไหว้เขาเมื่อผิดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรที่ชาวพุทธจะมีศาลพระภูมิไว้กราบไหว้บูชาเพราะจะทำให้ขาดจากพระรัตนตรัยถ้าต้องการให้ภูมิเทวดามีที่อยู่อาศัยก็ให้อุทิศบุญข้าพเจ้าขออธิษฐานถึงบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาทั้งหมดจงบังเกิดเป็นวิมานให้ถึงแก่เทวดาผู้สถิตพื้นดินแห่งนี้หากผู้ใดมีศาลพระภูมิอยู่ที่บ้านแล้วต้องการสละออกควรประกาศแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในศาลพระภูมิทราบก่อนโดยปฏิบัติดังนี้ขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลสัญญาณใจของพระเจ้าในเวลานี้ให้ถึงแก่เทวดาที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิบัดนี้ข้าพระเจ้าจะนำเอาศาลพระภูมิออกขอให้เทวดาที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิจงรับรู้รับทราบและออกจากการสถิตที่ศาลพระภูมิเถิดข้าพระเจ้าจะอุทิศบุญให้ประกาศบอกตามข้อความข้างต้นนี้3รอบจะกล่าวในใจหรือออกเสียงก็ได้จากนั้นอุทิศบุญให้มากๆก่อนที่จะนำศาลพระภูมิออกเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตายตัวแล้วว่าทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8คือทางไปสู่พระนิพพานเราจะยังมัวเสียเวลาไปแสวงหาหนทางอื่นอีกทำไมเล่าการอุทิศบุญที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงวิธีการอุทิศบุญไว้เพื่อบูชาสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้เขาอยู่ดีมีสุขจากบุญที่เราได้อุทิศให้บุญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชาวทิพย์ญาติทิพย์พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับชาวทิพย์ไว้หลายพระสูตรคำสอนบ่งบอกว่ามนุษย์กับชาวทิพย์จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นการสมควรเช่นทรงบอกให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศบุญให้แก่เปรตที่เป็นญาติทิพย์ทันทีในขณะที่ถวายทานอุทิศบุญทันทีคืออุทิศบุญในขณะที่สิ่งของที่ต้องการถวายหลุดจากมือไม่ต้องกรวดน้ำบุญก็สำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นและไม่จำเป็นจะต้องรับพรจากพระทรงให้วัสการมหาอมาตย์สุนีทะมหาอมาตย์อุทิศบุญให้เทวดาสถิตบ้านและเทวดาสถิตพื้นดินในวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยไม่มีการสวดมนต์
ในอาตาน

ติยสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการแก้ไขชาวทิพย์ที่เข้าสิงภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระรัตนตรัยให้ยินยอมต่ออำนาจพระปริตแล้วออกจากการเข้าสิงจากนั้นก็ทิศบุญให้ไม่ใช่ทำน้ำมนต์ขับไล่หรือแก้ไขด้วยวัตถุปลุกเสกเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาที่คอยรับบุญจากมนุษย์ความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์กับชาวทิพย์ที่เป็นผีปีศาจเทวดาที่คอยรับบุญจากหมู่มนุษย์ถ้าไม่ฝึกให้ตัวเองยอมรับทุกข์อยู่เรื่อยๆเราจะมีนิสัยปฏิเสธทุกข์และจะหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลาอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกไม่ทำบุญเกิดเป็นนางเปรตพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดซูบผอมสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นดูก่อนนางผู้ซูบผอมมีแต่ซี่โครงเธอเป็นใครเล่ามายืนอยู่ในที่นี้นางเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นเปรตเข้าถึงทุกขติเกิดในยมโลกเพราะได้ทำกรรมมันชั่วไว้จึงจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกเปรตพระเถระถามว่าเธอทำกรรมชั่วอะไรทางกายวาจาและใจจึงจากโลกมนุษย์นี้ไปสู่โลกเปรตเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรนางเปรตตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้แต่ญาติผู้มีจิตเลื่อมใสที่จะชักชวนดิฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์เหล่านี้ชนผู้อนิเคราะห์แก่ดิฉันเช่นนั้นมิได้มีตั้งแต่นี้ไปดิฉันจึงเป็นเปรตเปลือยกายถูกความหิวและความกระหายเบียดเบียนเที่ยวไปเช่นนี้ตลอด500ปีนี่เป็นผลแห่งบาปกรรมข้าแต่พระคุณเจ้าดิฉันมีจิตเลื่อมใสจึงขอไหว้ท่านข้าแต่ท่านผู้แก้วกล้าผู้มีอนุภาพมากขอท่านจงอนุเคราะห์แก่ดิฉันเถิดขอท่านจงโปรดให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งและอุทิศกุศลถึงดิฉันบ้างพระสารีบุตรเถระผู้มีใจอนุเคราะห์รับคำนางเปรตถวายข้าวหนึ่งคำผ้าหนึ่งผืนประมาณเท่าฝ่ามือดื่มน้ำดื่มหนึ่งขันแก่ภิกษุรูปหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้นางเปรตพอพระสารีบุตรเถระอุทิศส่วนบุญไปให้ข้าวน้ำและเครื่องนุ่งห่มก็บังเกิดขึ้นแก่นางเปรตนี่เป็นผลแห่งทักขินาคือการอุทิศบุญให้ทานกับผู้มีพระรัตนตรัยก็อุทิศบุญได้พ่อค้าเหล่านั้นให้อุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอาบน้ำรูปไล้ด้วยเครื่องหอมแล้วให้นุ่งห่มผ้าจากนั้นจึงอุทิศส่วนบุญไปให้นางเวมานิกเปรตในทันใดนั้นเองผลเกิดขึ้นแก่นางมีอาหารเครื่องนุ่งห่มน้ำดื่มเกิดขึ้นนี่เป็นผลแห่งการให้ส่วนบุญในขณะนั้นนางก็มีร่างกายบริสุทธิ์นุ่งห่มผ้าขาวสะอาดงามกว่าผ้าแคว้นกาสีเดินยิ้มออกมาจากวิมานที่อาศัยกล่าวว่านี่เป็นผลแห่งการได้รับส่วนบุญให้ทานตามการ5ประการการละทาน5ประการคือผู้ให้ย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนผู้ให้ย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปผู้ให้ย่อมให้ทานในคราวข้าวแพงผู้ให้ย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลผู้ให้ย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการละทาน5ประการนี้แลผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสผลของการให้จึงจะไพบูลย์ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขิณาทานย่อมมีผลไม่บกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือช่วยเหลือผู้อนุโมทนา
หรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในที่ที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าผีสิงพระ

เต็มไปด้วยถั่วหมักเพราะเหตุอะไรหนอจึงลงจากจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งอยู่บนอาสนะที่ปูไว้ครั้นนั่งแล้วได้สำรวจหามารผู้ลามกคือผีด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตนพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ลามกหรือผีเข้าไปในท้องในไส้แล้วจึงกล่าวว่ามารผู้ลามกท่านจงออกมาอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าและสาวกของพระตถาคตเจ้าเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานอมนุษย์ทำร้ายพระสมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกิจบางอย่างได้เห็นพระสารีบุตรผู้ปลงผมเสร็จใหม่นั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนหงายยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าสหายเราจะประหารทุบตีที่ศีรษะของสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์นั้นกล่าวอย่างนี้แล้วยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทำร้ายสมณะเลยสมณะรูปนี้มีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นก็ได้กล่าวกับสหายว่าดูก่อนสหายเราจะประหารทุบตีที่ศีรษะของสมณะนี้แต่ยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้ห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าประหารสมณะเลยสมณะรูปนี้มีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นยักษ์ตนนั้นไม่เชื่อฟังผู้เป็นสหายได้ลงมือประหารทุบตีที่ศีรษะของพระสารีบุตรเถระยักษ์ตนนั้นสามารถทุบพญาช้างที่สูง7ศอกหรือ8ศอกได้จมลงดินไปก็ได้หรือสามารถทุบทำลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ทันใดนั้นยักษ์ได้กล่าวว่าเราย่อมเร่าร้อนพลันก็ได้ตกลงไปตกใหญ่ในที่นั้นพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นยักษ์ทุบตีศีรษะพระสารีบุตรด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านอาวุโสพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคคัลลานะผมพออดทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยเจ็บศีรษะเพราะถูกยักษ์ตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรในตระกูลใดบูชามารดาและบิดาในเรือนของตนตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรหมมีบุพเทวดามีบุพจารย์มีอาหุเนยบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การทำบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมเป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุพเทวดาเป็นชื่อมารดาและบิดาบุรพาจารย์เป็นชื่อมารดาและบิดาอาหุเนยบุคคลเป็นชื่อมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาและบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ถนอมเลี้ยงและเป็นผู้แสดงโลกนี้แก่บุตรเราตถาคตกล่าวว่ามารดาและบิดาเป็นพรหมเป็นบุพาจารย์เป็นอาหุเนยบุคคลของบุตรเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะมารดาบิดาทั้งสองด้วยข้าวน้ำที่นอนผ้าการอาบน้ำให้การล้างเท้าการขัดสีบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้เพราะการปฏิบัติในมารดาและบิดาบุคคลนั้นตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ผู้กล่าวตู่พระพุทธเจ้าเที่ยงแท้ที่จะตกนรกดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศนะอันวิเศษทั้งรู้ทั้งเห็นพอแก่ความเป็นอริยะของพระสมณโคดมนั้นไม่มีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นไม่ละการว่ากล่าวนั้นเสียไม่ละความคิดไม่สละคืนทิฏฐิก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกผู้ที่บอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์

นรกไม่มีเปรตผีไม่มีนิพพานไม่มีก็เข้าข่ายนี้พระพุทธเจ้ารังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์ดูก่อนเกวัตตะอิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนรวมร่างเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปก็ได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งบัลลังก์เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปถึงพรหมโลกก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสบางคนเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้คนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะบอกแก่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสคนใดคนหนึ่งว่าพ่อมำเลินหน้าอัศจรรย์จริงหนอหน้าพิศวงจริงหนอความที่สมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปโน้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคนเดียวทำให้เป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้คนไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสจะกล่าวกับคนที่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้ว่านี่เนี่ยพ่อคุณมีวิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่าคันธารีภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างด้วยวิชาชื่อว่าคันธารีดูก่อนเกวัตตะท่านสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคนผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสนั้นจะพึงกล่าวอย่างนั้นกับคนผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสนั้นบ้างไหมพึงกล่าวพระเจ้าค่ะดูก่อนเกวัตตะเราเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แหละจึงอึดอัดระอารังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์มาเนรมิตพระพุทธรูปหลอกให้คนนับถืออุบาสกชื่อสูระฟังพระธรรมเทศนาของพระสัทธาแล้วนะคะเป็นพระโสดาบันได้กลับไปเรือนคราวนั้นมาได้แปลงร่างเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยลักษณะประเสริฐ32ประการยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วกล่าวออกไปว่าพระศาสดาเสด็จมาสูระอุบาสกคิดว่าเราฟังธรรมในสำนักของพระศาสดามาเดี๋ยวนี้เองอะไรหนอจะเกิดขึ้นแล้วจึงเข้าไปหาพร้อมไหว้ด้วยความสำคัญว่าเป็นพระศาสดามาในร่างที่แปลงเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอัมพัททะคำที่เรากล่าวแก่ท่านว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงคำเหล่านั้นเรากล่าวผิดไปเพราะยังไม่พิจารณาจึงกล่าวคำนั้นไปฉะนั้นเธอจงถือเอาว่ารูปเที่ยงเวทนาเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงวิญญาณเที่ยงดังนี้เถิดสูระอุบาสกคิดว่าข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ตรวจตราอย่างประจักษ์แจ้งแล้วพึงตัดอะไรไปนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มานี้มาเพื่อวุ่งทำลายเราอย่างแน่นอนสูระอุบาสกจึงพูดกับมารนั้นว่าท่านเป็นมารใช่ไหมมารนั้นไม่อาจพูดคำเท็จได้จึงยอมรับว่าใช่เราเป็นมารอุบาสกเพราะเหตุไรท่านจึงทำเช่นนี้มารเรามาเพื่อทำศรัทธาของท่านให้หวั่นไหวภิกษุผู้ไม่นับถือและนับถือพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงดื้อรั้นพร่ำเพ้อไว้ตัวเย่อหยิ่งใจไม่มั่นภิกษุเหล่านั้นนับว่าไม่นับถือเราและชื่อว่าออกไปนอกพระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่พร่ำเพ้อไม่ดื้อรั้นฉลาดไม่มั่นคงดีภิกษุเหล่านั้นนับว่านับถือเราและไม่ออกไปนอกพระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยพวกเราชาวพุทธเห็นพระภิกษุที่ไหนก็นับว่าดีไปเสียทั้งหมดไม่ได้พิจารณาถึงความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามหลักคำสอนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิได้รับผลเป็นบาป

เราชาวพุทธควรเลือกเคารพนับถือให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิดผลบาปไม่ให้พึ่งใครแต่ให้พึ่งธรรมะวัสการพราหมณ์ข้าแต่ท่านอนุนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้วพระเถระจำนวนหลายรูปแต่จะมีสักรูปหนึ่งไหมที่สงประกาศแต่งตั้งไว้ให้เป็นที่พึ่งสำหรับเราซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายจะพึงเข้าไปหาได้พระอนุนพราหมณ์ไม่มีภิกษุเถระแม้สักรูปหนึ่งที่สงประกาศแต่งตั้งไว้จักเป็นที่พึ่งอาศัยของเราทั้งหลายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้ววัสการพราหมณ์ท่านอนุนเมื่อไม่มีที่พึ่งอาศัยอะไรเล่าจะเป็นเหตุแห่งความสามัคคีโดยธรรมพระอนุนพราหมณ์พวกอาตมาภาพมีธรรมะเป็นที่พึ่งอาศัยมิใช่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายทรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกๆวันอุโบสถพวกอาตมาภาพที่มีอยู่นั้นจะเข้าอาศัยอาวาสแห่งหนึ่งอยู่ทุกๆรูปจะประชุมร่วมกันและจะนิมนต์ภิกษุรูปที่ทรงจำพระปาติโมกข์ได้ให้สวดประกาศขณะที่ประกาศอยู่หากมีภิกษุผู้ต้องอาบัติคือล่วงละเมิดสิกขาบทข้อใดภิกษุนั้นจะต้องแสดงโทษที่ล่วงละเมิดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าพวกอาตมาภาพไม่ได้ทำตามคำสั่งของภิกษุรูปใดแต่ทำตามธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้การบูชาที่ถูกต้องสามารถดำรงศาสนาไว้ได้ดูก่อนอานนท์บริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำการสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมเราผู้ชื่อว่าตถาคตด้วยเครื่องสักการะใดก็ตามไม่ชื่อว่าได้บูชาแล้วส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าได้บูชาเราอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์พวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมดูก่อนอานนท์เราตถาคตหมอบอยู่แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรประชุมธรรม8ประการเมื่อจะกระทำอภินิหารมิใช่กระทำเพื่อประโยชน์แก่การได้รับพวงมาลัยของหอมและดุริยางสังคีตมิใช่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การได้สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาบูชาอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาตถาคตเลยอามิตรบูชาการบูชาด้วยวัตถุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะดำรงพระศาสนาแม้ในวันหนึ่งหรือแม้ชั่วดื่มข้าวยาคูครั้งหนึ่งวิหาร 1,000 แห่งเช่นมหาวิหารหรือเจดีย์ 1,000 องค์เช่นมหาเจดีย์ก็ดำรงพระศาสนาไว้ไม่ได้บุญที่ผู้ใดทำไว้ก็เป็นของผู้นั้นผู้เดียวส่วนการปฏิบัติชอบจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาที่สมควรแก่ตถาคตเป็นความจริงที่การบูชานั้นชื่อว่าเป็นการดำรงการปฏิบัติและสามารถดำรงศาสนาไว้ได้พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะการบูชาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความรักใคร่ในเราพึงเป็นเหมือนกับธรรมมารามภิกษุนี้เองแท้จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อทำการบูชาด้วยดอกไม้มาลัยและของหอมเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมเกินแก่ธรรมเท่านั้นจึงชื่อว่าบูชาเราภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดีแล้วในธรรมใคร่ควรอยู่ซึ่งธรรมระลึกถึงธรรมย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมคุณลักษณะแห่งความเป็นเถระคนพาลหรือบัณฑิตภิกษุทั้งหลายเราเห็นว่าท่านเหล่านี้ไม่รู้จักความเป็นเถระไม่รู้ธรรมอันทำให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลแม้หากเป็นผู้เฒ่าอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีแต่เป็นผู้กล่าวไม่ถูกกาลเทศะ
พูดสิ่งไม่เป็นจริงพูดสิ่งไม่มีประโยชน์พูดสิ่งไม่เป็นธรรมพูดสิ่งไม่เป็นวินัยกล่าวถ้อยคำอันไม่น่าจดจำพร่ำเพรื่อเพ้อเจ้อบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเถระพานภิกษุทั้งหลายบุคคลแม้หากเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มแต่ว่าเป็นผู้กล่าวถูกกาลเทศะพูดสิ่งที่เป็นความจริงพูดสิ่งเป็นประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดอย่างถูกต้องตามแบบแผนกล่าวถ้อยคำที่น่าจดจำไม่เพ้อเจ้ออ้างอิงได้มีขอบเขตบุคคลนั้นนับได้ว่าเป็นเถระบัณฑิตเถระที่ห้ามคบด้วยดูก่อนกัสสปะถ้าภิกษุผู้เป็นพระเถระพระที่มีอายุพรรษามากกว่า10ปีขึ้นไปภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะพระที่มีอายุพรรษา 5-10 พรรษาหรือภิกษุผู้เป็นนวกะพระที่มีอายุพรรษา 1-5 พรรษาเป็นผู้ไม่ใฝ่ศึกษาไม่กล่าวคุณแห่งการศึกษาไม่ชักชวนภิกษุอื่นให้ใฝ่ศึกษาไม่ยกย่องภิกษุที่สนใจในการศึกษาในวัยหรือเวลาที่สมควรกัสสปะเราไม่สรรเสริญภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมะหรือผู้เป็นนวกะนั้นเลยเพราะเหตุใดเพราะเมื่อภิกษุอื่นๆรู้ว่าพระศาสดาสรรเสริญภิกษุรูปนั้นก็จะพากันคบภิกษุรูปนั้นภิกษุเหล่าใดคบภิกษุรูปนั้นก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างทำให้ไม่เกิดประโยชน์เป็นทุกข์ไปอีกนานรับศีลแล้วเรียนกรรมฐานทิดาพราหมณ์รับสมณคมแล้วสมาทานศีลถามอุบาสกว่ายังมีกิจที่ควรทำยิ่งกว่านี้อีกไหมอุบาสกนั้นเข้าใจนางรู้ว่านางคงมีอุปนิสัยเคยปฏิบัติมาแล้วในการก่อนจึงบอกกรรมฐานคืออาการ32ให้นางคลายความรักในกายก่อนแล้วให้สลดใจด้วยธรรมกถาที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วบอกแนวทางการเจริญวิปัสสนาให้ไปปฏิบัติธิดาพราหมณ์ใส่ใจทุกคำที่บาศกสอนไว้มีจิตมั่นคงในการพิจารณาตามอาการ32จนเป็นปฏิกูลสัญญาเริ่มกำหนดวิปัสสนาได้เพราะมีอุปนิสัยพร้อมไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลไม่จำเป็นต้องรับศีลจากพระสมัยหนึ่งมีอุบาสกรู้แจ่มแจ้งคำสอนพระศาสดาได้ยินพราหมณีสองแม่ลูกคุยกันจึงเดินเข้าไปหาธิดาของนางพราหมณีกล่าวกับอุบาสกผู้นั้นว่าท่านอุบาสกเดี๋ยวนี้คุณบุตรจำนวนมากสละทรัพย์สินและพากันออกบวชในสำนักพระสากยะเจ้าคุณบุตรเหล่านั้นเห็นประโยชน์อะไรหนอจึงพากันออกบวชอุบาสกฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าเพราะเห็นโทษในกามเห็นอานิสงส์ในการออกบวชแล้วจึงอธิบายความตามกำลังความรู้พรรณนาคุณพระรัตนตรัยอานิสงส์การรักษาศีล5ทั้งปัจจุบันและอนาคตธิดาพราหมณ์ถามอุบาสกหากเราสามารถตั้งอยู่ในสรณคมรักษาศีลจะได้รับอานิสงส์ตามที่ท่านกล่าวได้จริงหรือไม่อุบาสกทำไมจะไม่ได้เล่าเพราะธรรมะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แก่คนทั่วไปแล้วได้บอกสรณคมและศีล5แก่นางธิดาของพราหมณีสมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวิไวยธรรมวินัยนี้เมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็รู้เวทนาตั้งอยู่ก็รู้เวทนาดับไปก็รู้สัญญาเกิดขึ้นก็รู้วิตกดับไปก็รู้นี่คือสมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิเพื่อความสิ้นอาสวะสมาธิภาวนาที่เจริญกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาดูเนืองๆซึ่งความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันธ์5รูปเป็นอย่างนี้
ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้

ดับไปแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้นี่คือสติภาวนาสมาธิภาวนาที่เจริญให้มากกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะการเลือกให้ทานลำดับนั้นเทวดาตนอื่นได้เปล่งอุทานในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วคือผู้บรรลุธรรมเป็นการดีอันหนึ่งการรู้จักเลือกให้ทานแก่บุคคลยิ่งเป็นการดีพระสุคตนะคะทรงสรรเสริญความต้องการของเปรตภิกษุรูปหนึ่งได้ขออาหารบิณฑบาตจากภิกษุรูปอื่นผมจักทำสังฆทานเพื่ออนุเคราะห์หมู่ญาติจึงขออาหารที่ท่านบิณฑบาตได้มาภิกษุเหล่านั้นได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระพระเถระนิมนต์สงฆ์แล้วถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดามารดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขเถิดในขณะนั้นเองอาหารอันประณีตหลายอย่างเกิดขึ้นแก่เปรตหลังจากนั้นเปรตผู้เป็นพี่ชายมีผิวพรรณดีมีกำลังมีความสุขได้ไปแสดงตนแก่พระเถระแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับพวกผมได้รับอาหารเป็นจำนวนมากแล้วแต่พวกผมยังไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยขอพระคุณเจ้าโปรดให้ผ้านุ่งห่มแก่พวกผมด้วยเถิดพระเลือกเก็บผ้าจากกองขยะนำมาทำจีวรถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่แล้วจึงอุทิศส่วนกุศลไปให้มารดาบิดาพี่ชายโดยตั้งใจอุทิศบุญว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศส่วนบุญผ้าได้เกิดขึ้นแก่พวกเปรตเมื่อเปรตเหล่านั้นนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วจึงมาแสดงตนแก่พระเถระกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับพวกผมมีผิวพรรณดีมีเรี่ยวแรงมีความสุขมีผ้านุ่งห่มมากกว่าผ้าที่มีในแคว้นพระเจ้านันทราชผ้านุ่งผ้าห่มของผมไพบูลย์มีค่าแขวนอยู่ในอากาศพวกผมเลือกนุ่งห่มแต่ผืนที่พอใจขอท่านโปรดให้บ้านเรือนแก่พวกผมเถิดพระเถระสร้างกุฏิมุงด้วยใบไม้ถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่อุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญว่าขอบุญจากการถวายกุฏินี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราเมื่อได้รับผลบุญแล้วขอจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศส่วนบุญบ้านเรือนทั้งหลายก็ได้ปรากฏขึ้นแก่เปรตเรือนของพวกเราในเปรตโลกไม่เหมือนกับเรือนในโลกมนุษย์เพราะมีความงามรุ่งเรืองสว่างสวยไปทั้ง8ทิศเหมือนเรือนในเทวโลกแต่พวกเรายังไม่มีน้ำดื่มขอท่านโปรดให้น้ำดื่มแก่พวกเราได้เถิดพระเถระจึงตักน้ำเต็มคุณโถถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง4แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาบิดาพี่ชายตั้งใจอุทิศบุญแล้วขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราเมื่อได้รับผลบุญแล้วจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศบุญสระโบกขรณีกว้างได้ปรากฏขึ้นมีความลึกมีท่าราบเรียบดีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบไม่ได้ดาลดาษด้วยกอปทุมและอุบลเต็มไปด้วยละอองเกสรบัวอันร่วงหล่นบนวารีเมื่อเหล่าเปรตได้อาบน้ำและดื่มน้ำในสระนั้น
จึงไปแสดงตนแก่พระเถระพร้อมกล่าวว่าพระคุณเจ้าครับน้ำดื่มของพวกผมมากเพียงพอแล้วบาปได้ส่งผลเป็นทุกข์แก่พวกผมในคราวที่ต้องไปในที่ที่มีก้อนกรวดหน่อหญ้าคาขอท่านโปรดให้พวกเราได้ยานอย่างใดอย่างหนึ่งเถิดพระเถระได้รองเท้ามาถวายแด่สงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่แล้วอุทิศส่วนกุศลให้มารดาบิดาพี่ชายว่าขอผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราขอญาติของเราจงมีความสุขเถิดในขณะที่อุทิศบุญนั้นพวกเปรตได้พากันมาแสดงตนพร้อมรถแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าท่านอนุเคราะห์พวกผมด้วยการให้ข้าวผ้านุ่งผ้าห่มบ้านเรือนน้ำดื่มและยานเพราะเหตุฉะนี้พวกผมจึงมาไหว้ขอบคุณท่านผู้เป็นภิกษุมีความกรุณาในโรคการอารักขาของเทวดาพึงอุทิศบุญจากการถวายปัจจัยสี่แด่สงฆ์โดยให้ส่วนบุญแก่เทวดาประจำเรือนการกล่าวโทษที่ไม่มีความผิดเลยก็คือโทษการเกิดเทวดาสถิตที่ดินอานนท์ตอนใกล้สว่างเราตถาคตลุกขึ้นเล็งทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงวิสัยของมนุษย์เห็นเทวดาจำนวนมากกำลังจะเข้าครอบครองที่ดินในตำบลบ้านคือดินแดนที่เหล่าเทวดาผู้มีศักดิ์สูงเข้าครอบครองพวกเจ้าและราชมหาหมาดผู้มีศักดิ์สูงต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างปราสาทนิเวศลงในที่นั้นส่วนดินแดนที่เทวดามีศักดิ์ชั้นกลางเข้าครอบครองต่างก็น้อมจิตเพื่อสร้างปราสาทลงณที่นั้นอันนี้คือการทําบุญให้เทวดานะคะการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่มีการสวดมนต์เทวดาได้ดลใจอมาตย์เพื่อสร้างคฤหาสน์ในที่นั้นเทวดาผู้มีศรัทธาทำอย่างนั้นกับตระกูลผู้มีศรัทธาคนทั้งหลายในโลกเมื่อสร้างบ้านเรือนก็จะนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากล่าวมงคลไม่ใช่สวดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็จักได้เห็นผู้มีศีลฟังธรรมกถาการแก้ปัญหาอนุโมทนาผู้คนให้ทานแล้วจักให้ส่วนบุญแก่เรานะคะในหนังสือของหลักการชาวพุทธนะคะรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานผ้าพระราชทานซึ่งมีความงดงามและเป็นคติเตือนใจเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นะคะเป็นภาพที่สวยสดงดงามตรงวาดภาพการ์ตูนประกอบแก่นความคิดไว้อย่างวิจิตรบรรจงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านค่ะควรน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่8นะคะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปรผลสำหรับ T-test นะคะคราวที่แล้วเราก็ได้รู้เรื่องของแนวทางทดสอบนะโดยใช้ทฤษฎีนะคะมา อธิบายว่าในการตั้งสมมติฐานนะสำหรับการสอบ T-test นะคะก็จะใช้ข้อมูล2กลุ่มนะหรืออาจจะเป็นข้อมูลของประชากร1กลุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าจะนำไปเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะเพราะนั้นข้อสงสัยที่เราอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะแล้วก็ใช้ T-test ในการทดสอบนะหรือแม้กระทั่งเรามีประชากร2กลุ่มหรือ2ตัวแปรอย่างนี้นะก็นำมาใช้ทดสอบ T-test นั่นเองทีนี้การทดสอบเนี่ยนะเราทดสอบด้วยพารามิเตอร์ค่าสถิติของประชากรนะคะทีนี้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมว่าในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องสุ่มตัวอย่างและทดสอบสมมติฐานกับค่าสถิติของตัวอย่างนะคะแล้วผลที่ได้จากการทดสอบนะก็จะนำกลับไปอินเฟอร์นะหรือว่าอ้างอิงกลับไปยังประชากรซึ่งจะเป็นการสรุปผลงานของเรานะคะนะในวันนี้เนี่ยก็จะทำการเอาที่เราเรียนในทฤษฎีของครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติซึ่งในการเรียนครั้งนี้ก็จะใช้โปรแกรม SPSS นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะก็จะต้องปูพื้นฐานในความรู้ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพราะนั้นการปูพื้นฐานก่อนที่จะไปสู่การทดสอบด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกันรีวิวทุกครั้งก็จะทำให้เป็นภาพชินตานะทำการทำซ้ำๆก็ทำให้เกิดความชำนาญนะเกิดความชินตานะเกิดทักษะที่คล่องมากขึ้นนะคะนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะก็นะแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสถิติพรรณนาหรือว่า descriptive statistic นะซึ่งตรงนี้นะเราได้ทำการฝึกฝนไปแล้วนะคะเรื่องของทฤษฎีและการประยุกต์ใช้โปรแกรม SPSS นะคะแต่นักศึกษาก็ยังคงมีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ฝึกในการหาค่าเฉลี่ยค่า frequency ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวแปรก็คือ SD นะเป็นสัญลักษณ์ซึ่งย่อมาจาก standard deviation นะคะแล้วก็การแปรผลไม่ว่าจะเป็นค่าร้อยละนะคะค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบนมาตรฐานก็นำมาสรุปผลนะเพื่อที่จะอธิบายลักษณะคุณลักษณะของตัวแปรนะของตัวอย่างแล้วก็อ้างอิงกับประชากรนั่นเองนะทีนี้นะในการนะทำสถิติพรรณนานะก็จำเป็นจะต้องใช้สถิติพรรณนาเนี่ยในทุกงานวิจัยเลยนะคะเป็นเบื้องต้นทีนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไปเนี่ยนะคะนะเราก็จะใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานนั่นเองนะ inferential statistic นะคะตรงนี้ก็จะต้องมีการทดสอบสมมติฐานนะคะที่มันเฉพาะเจาะจงไปตามตัวแปรที่เราต้องการศึกษาเพราะนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานในรูปแบบของพารามิเตอร์นะคะก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรนะทั้ง2กลุ่มนะว่ามัน

่างกันไหมนะคะหรือมันเป็นไปตามหรือกลุ่มที่เรากำลังศึกษาอยู่มันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมนะคะเมื่อเราตั้งสมมติฐานที่เป็นพารามิเตอร์ของประชากรแล้วจากนั้นก็ทำการทดสอบสมมติทำการทดสอบค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะต้องมีการคำนวณค่าสถิติแล้วก็ตามที่เราเรียนในทฤษฎีนะคะก็ต้องไปเปิดตารางการแจกแจงแบบทีนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะค่าที่คำนวณได้นะค่าสถิติที่คำนวณได้ถ้ามากกว่านะค่าวิกฤตนะก็สามารถสรุปว่ายอมรับ S1 นะคะยอมรับ S1 ซึ่งเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้ในงานวิจัยของเรานะคะทีนี้รายละเอียดย่อยของสถิติอ้างอิงนะคะก็แบ่งออกเป็นสถิติแบบใช้พารามิเตอร์นะกับสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ออลเพื่อให้นักศึกษาจะได้มองให้รอบด้านก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจาะจงในแต่ละวิธีนะทีนี้ในสถิติที่ใช้พารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรหรือใช้สัญลักษณ์ก็คือมิวนะคะอันนี้ก็ต้องมาดูข้อมูลของเราว่านะเป็นไปตามข้อตกลงของการวิเคราะห์นั้นหรือไม่นะคะนะก็คืออะไรก็คือข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะที่เป็นค่าต่อเนื่องนะคะค่าที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องนะก็สามารถที่จะทำให้อยู่ในระดับเป็นช่วงนะคะหรือว่า interval scale ได้นะโดยกำหนดอัตราอันตรภาคชั้นนะที่เท่ากันในทุกๆช่วงนะนะแล้วก็ข้อมูลที่เก็บได้นะจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติก็คือมีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางนะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเท่ากับค่ามัธยฐานแล้วก็เท่ากับค่าฐานนิยมนะคะนอกจากนั้นก็ดูเรื่องของความแปรปรวนด้วยนะคะข้อมูลที่เราเก็บมาทั้งสองข้อมูลนั้นจะต้องมีความแปรปรวนเท่ากันนะเราอาจจะเรียกความแปรปรวนว่าเป็นความคลาดเคลื่อนก็ได้นะคะนะเพราะว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะคะมันก็มีความต่างกันกับค่าเฉลี่ยนะไม่มากก็น้อยนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความคาดเคลื่อนเมื่อเอาความคาดเคลื่อนมายกกำลังสองนะความคาดเคลื่อนนี้ก็คือตัว standard deviation นะมายกความคาดเคลื่อนนี้ก็คือผลต่างนะผลต่างระหว่างข้อมูลนะตัวใดตัวหนึ่งลบกับค่าเฉลี่ยนะแล้วนำมายกกำลังสองนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนแล้วก็ความแปรปรวนนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มข้อมูลที่เรานำมานะกลุ่มข้อมูลที่เรานำมาศึกษาเนี่ยก็จะต้องมีค่าความแปรปรวนเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการทดสอบเรื่องของคุณสมบัติการแจกแจงแบบปกติหรือไม่นะทดสอบเรื่องของความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องตั้งสมมติฐานเช่นกันนะในเรื่องของการทดสอบการแจกแจงแบบปกติการตั้งสมมติฐานนะก็คือ S0 นะข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติแล้วก็ S1 ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกตินะเพราะฉะนั้นกรณีเทสคุณลักษณะของการแจกแจงแบบปกตินี้เรามักจะยอมรับ S0นะที่เราต้องการให้ข้อมูลนั้นมีการแจกแจงแบบปกตินั่นเองนะเช่นเดียวกันกับการทดสอบความแปรปรวนเท่ากันนะก็คือตั้งในลักษณะเดียวกันเลยกับการแจกแจงแบบปกตินะก็คือ S0 นะค่าความคาดเคลื่อนของข้อมูลนะมี
ความคาดเคลื่อนเท่ากันหรือในลักษณะหนึ่งก็คือมีความแปรปรวนเท่ากันนะส่วน H1 นะก็คือความคาดเคลื่อนของข้อมูลมีความแปรปรวนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะก็จะต้องมีการยอมรับที่ S0 นะที่มีการให้คุณลักษณะนี้ตรงกับข้อกำหนดนั่นเองค่ะเพราะนั้นในสองการทดสอบนะจะต้องยอมรับ S0 นะคะนะซึ่งต่างไปจากการทดสอบสมมติฐานนะที่เป็น T-test F-test นะคะพอเราทดสอบคุณลักษณะด้านการแจกแจงแบบปกติแล้วก็ความแปรปรวนเท่ากันของข้อมูลและความคาดเคลื่อนของข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะเราก็นำไปสู่การทดสอบในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทดสอบพารามิเตอร์นะในรูปแบบของ T-test นะ ANOVA F-test นะแล้วก็ correlation regression ในลำดับถัดไปนะคะความจำเป็นที่เราจะต้องทำการทดสอบเพื่อให้ตรงตามข้อตกลงนะก็คือ เพื่อให้ข้อมูลของเรานะมีความคลีนนะคือมีการกระจายตัวที่น้อยนะคื อมีค่าเฉลี่ยที่น่าเชื่อถือสามารถที่จะนำไปทดสอบสมมติฐานในวิธีการต่างๆที่แม่นยำมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากถ้าเราได้ข้อมูลที่มีลักษณะที่ตรงตามข้อตกลงนี้นะคะอันนั้นก็เป็นส่วนของการใช้พารามิเตอร์นะคะก็คือตัวค่าเฉลี่ยของข้อมูลนั่นเองค่ะทีนี้ในแบบที่2นะก็คือสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์นะก็ไม่ใช้พารามิเตอร์ที่จำเป็นหลักๆก็คือค่าเฉลี่ยนะก็จะใช้แบบอื่นนะก็คือการนับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนะตรงนี้เนื่องมาจากว่าข้อบกพร่องนะหรือช่องโหว่ของการตอบแบบสอบถามที่เป็นเช็คลิสต์ที่เป็นการกรอกตัวเลขเชิงปริมาณต่างๆโดยเฉพาะตัวแปรที่มีความอ่อนไหวเช่นรายได้ค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินต้นทุนนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยไม่อยากจะตอบให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงนะการไม่ตอบคำถามของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยก็จะใช้วิธีการนับจำนวนแทนนะแต่ก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นเมื่อเราไม่ใช้พารามิเตอร์ก็คือไม่ใช้ค่าเฉลี่ยมิวแต่หันไปใช้การนับจำนวนเราจะวิเคราะห์ทดสอบด้วยสถิติไคสแควร์นะคะเพื่อยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะคะสำหรับในการที่จะนำไปสู่การทดสอบสมมติฐานแบบ T-test นะคะเราจะต้องมีการเตรียมข้อมูลของเราก่อนนะนี่เป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นข้อมูลในแบบสอบถามของเรานะอันดับแรกก็คือเพศนะเราก็ต้องมีคู่มือว่าเพศคือสัญลักษณ์อะไรเราให้เป็นเซ็กนะคะเพราะฉะนั้นเซ็กคือname นะ sex คือ name เป็นชื่อของข้อมูล label ก็คือเพศนะคะถัดไปเพศเนี่ยนะก็จะต้องมีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะเพศชายเพศหญิงเพราะฉะนั้นต้องโค้ดให้เป็นตัวเลขนะก็คือเพศชายให้เป็น1เพศหญิงให้เป็น2นะคะอันนี้ก็ทำในช่องของ valueนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆในการกำหนดสัญลักษณ์ตัวแปรในชีท variable view เนี่ยนะคะก็จะสังเกตหลักๆอยู่3ช่องด้วยกันนะคะช่องแรกก็คือช่อง name นะเรากำหนดให้เป็น sex นะ sex ช่องถัดไปก็กำหนด label ว่า sex คืออะไร sex ก็คือเพศนะคะช่องถัดไปก็คือ value
ช่อง value ไว้สำหรับแบ่งกลุ่มนะซึ่งข้อมูลของเราที่เป็นเชิง

คุณภาพก็จะต้องทำการแบ่งกลุ่มนะเพราะนั้นเพศนะแล้วก็ในช่องวัยก็กำหนดให้หนึ่งคือชายสองคือหญิงนะเช่นเดียวกันระดับความพึงพอใจหรือระดับความคิดเห็นที่เป็น5ระดับเนี่ยก็เอามาแบ่งกลุ่มในช่องของ value ด้วยนะคะนั่นก็คือความพอใจเนี่ยนะคะเราก็จะกำหนดชื่อของมันว่าเป็น satisfy ใช่ไหมคะ satisfy ในคำถามข้อที่1คำถามข้อที่1เราถามว่าพอใจด้านนี้นะท่านพอใจเกี่ยวกับการให้บริการสมมุตินะคะท่านพอใจเกี่ยวกับการให้บริการเพราะนั้นก็จะกำหนดชื่อของข้อคำถามนี้นะก็เป็น satisfy 1นะคะ satisfy 1ปุ๊บlabel ของ satisfy 1ก็คือท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนะจากนั้นก็เป็น value นะ value ของ satisfy 1ก็แบ่งออกเป็น5ระดับนะ5นะก็คือพอใจมากที่สุดนะ4ก็คือพอใจมาก3ปานกลาง2น้อย1น้อยที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มนะจากข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเช่นเดียวกันนะข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณนะเราต้องการแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นใช่ไหมคะก็เหมือนการแบ่งกลุ่มนั่นเองก็หลังจากที่เราอันตรภาคชั้นแล้วก็ต้องโค้ดนะในชั้นที่1โค้ดเท่ากับ1นะเพราะนั้นการแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเรียงลำดับได้นะเพราะนั้นช่วงที่1จะมีค่าน้อยที่สุดก็จะให้1นะให้สัญลักษณ์ว่า1เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะจนสิ้นสุดช่วงสุดช่วงในช่วงสุดท้ายนะคะในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่ได้มีการแบ่งกลุ่มเราก็ไม่ได้ใช้ช่อง value นะก็ให้เป็นนันนะไม่มีการแบ่งกลุ่มนั่นเองก็ปล่อยให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นจำนวนตัวเลขที่ต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นในการกำหนดสัญลักษณ์นะลาเบลแล้วก็ value เพื่อแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันในทุกๆตัวแปรนะคะอันนี้ก็แบ่งแบบสอบถามนะเราจะเรียงการกำหนดชื่อตัวแปรรันตามแบบสอบถามเลยนะคะเพื่อที่จะกลับมาแปลความหมายได้อย่างตรงนะได้อย่างตรงไม่ได้คลาดไม่เกิดการผิดพลาดนะคะนะตอนที่1ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานก็คือคุณลักษณะของประชากรศาสตร์นั่นเองค่ะตอนที่2ก็จะเป็นตัวแปรตัวแรกนะตัวแปรที่มันส่งผลต่องานวิจัยของเรานะคะก็คือพฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจะเห็นว่าเขาถามเรื่องอะไรถามเรื่องความถี่ใช่ไหมความถี่ตรงนี้ก็อาจจะทำเป็นช่วงนะกี่ครั้งถึงกี่ครั้งนะคะแล้วก็นะแบ่งกลุ่มเวลาในการเข้าใช้งานนะก็แบ่งกลุ่มเป็นเวลาไทม์1ไทม์2ไทม์3ไทม์4นะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศที่รู้จักและใช้งานนะก็แบ่งกลุ่มนะตามชื่อระบบนะว่าคุณเคยใช้งานระบบไหนนะคะระบบที่ inform 1นะระบบที่1ระบบที่2ระบบที่3ไปเรื่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเช็คลิสต์นะคะว่ามันตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามให้มากที่สุดนะคะผู้ตอบเมื่อตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเขาก็ให้คำตอบเรามานะคะในส่วนที่3นะก็เป็นตัวแปรตามนะเราอยากรู้ความพึงพอใจนะเราอยากรู้ความพึงพอใจตรงนี้นะคะนะเราก็เช่นเดียวกันค่ะไปกำหนดเนมของหัวข้อที่1ด้านการให้บริการนะตรงนี้ก็จะอาจจะเป็น satisfy 1นะก็ต้องเป็นคู่มีคู่มือกำกับด้วยว่า satisfy 1หมายถึง label หรือความหมายของ satisfy 1คืออะไรคือการให้บริการ

นะด้านการให้บริการนะหรือจะลงรายละเอียดว่าเป็นความพึงพอใจด้านการให้บริการก็ได้แบ่งเป็นข้อคำถามอยู่4ข้อเพราะฉะนั้นข้อคำถามที่1นะเราก็ตั้งชื่อของมันว่า Stratify 1.1 เพราะว่าจะได้รู้ว่ามันย่อยเป็นข้อคำถามข้อที่1 Label ของ Stratify 1.1 ก็คือการให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตรนะจากนั้นก็ไปที่ Value นะ5ลำดับนะแล้วก็โค้ด54321นะคะเพราะว่าเรื่องของความพอใจมักจะใช้Rating Scale 5ลำดับนะคะทำเช่นนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะทุกข้อคำถามนะคะแปลว่าหัวข้อที่2เนี่ยจะตั้งชื่อเนมว่า Stratify 2นะคะ Label ของมันก็คือความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการนะคะแล้วก็ย่อยข้อคำถามลงไปเพราะนั้นเมื่อย่อยข้อคำถามลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารวมของทุกข้อคำถามทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นผลรวมของความพึงพอใจตามหัวข้อนั้นๆ นะคะนะเมื่อเรากำหนดทั้งเนมนะtype ก็คือต้องเป็น numeric เสมอนะคะความกว้างของข้อมูลทศนิยม label ซึ่งต้องสอดคล้องกับเนมนะสำคัญเลยนะคะเนมกับ label ต้องมาด้วยกันนั่นก็คือเมื่อเรากำหนดเนมว่าเซ็กซ์ราเบลก็คือเพศหรืออาจจะใช้เซ็กซ์ไปเลยก็ได้นะคะก็คือความหมายว่ามันเป็นเพศนั่นเองจากนั้นก็แวลูอันนี้ก็สำคัญนะคะเมื่อเพศมีการแบ่งกลุ่มก็ต้องโค้ดให้เป็นตัวเลขนะคะก็คือ1เท่ากับชาย2เท่ากับหญิง missing นะก็กำหนดเป็น9อาจจะ1หลักหรือ2หลักก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ในชีตช่องในชีตนั้นว่างไปนะคะนะคอลัมน์ความกว้างของช่องนะคะอะไรก็คือการจัดการหรือเรียงลำดับข้อมูลเรียงชิดซ้ายอยู่ตรงกลางหรือชิดขวานะคะแล้วก็แมทชัวร์นะว่าเพศนั้นเป็นข้อมูลรูปแบบไหนนะก็เป็นในรูปแบบของ nominal เพราะว่าเป็นแค่แบ่งกลุ่มแค่นั้นนะคะแต่ถ้าข้อมูลนั้นเป็น ordinal นะก็คือข้อมูลที่แบ่งกลุ่มไม่ว่าจะมาจากข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ตามนะคะเมื่อมีการแบ่งกลุ่มนะก็ต้องโค้ดนะก็ต้องโค้ดด้วยเช่นกันนะส่วน interval ก็ลักษณะเดียวกันกับ ordinal นะคะinterval ก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่มีการแบ่งช่วงอันตรภาคชั้นก็คือแบ่งกลุ่มนั่นเองในส่วนของ scale ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่แบ่งกลุ่มนะคะก็ไม่ต้องทำ value นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในตัวเลือกของช่อง mature ในโปรแกรมเพราะนั้นทำตามลำดับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าในสัปดาห์นี้เป็นการทบทวนครั้งที่2นะคะฝึกทำไปในวิชานี้นักศึกษาก็จะทำไปทั้งหมด5ครั้งนะคะ5ครั้งนะพอหลังจากจบรายวิชานี้ก็สามารถที่จะนำไปศึกษาในหัวข้อที่ตัวเองสนใจในอนาคตได้เลยนะคะนะเพราะนั้นกำหนดเนมนะเนมก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวแปรหรือข้อมูลนั่นเองนะจากนั้นก็กำหนดไทป์นัมเบริกนะคะนอกจากนัมเบริกก็จะมีชนิดของตัวแปรอื่นๆนะที่มันแสดงถึงลักษณะของข้อมูลนะแต่เราจะใช้นัมเบริกเพื่อที่จะนำไปคำนวณและประมวลผลต่อไปค่ะทำการกำหนดช่องว่างและทศนิยมนะคะแล้วก็ข้อ4อันนี้ก็สำคัญนะคะตรงนี้นักศึกษาก็จะต้องให้เวลาในการโค้ดนะให้เวลาในการโค้ดอย่าให้หลุดในช่วงในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนแวร์เราเมื่อเราโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราบันทึกข้อมูลนะเราจะต้องบันทึกข้อมูลเป็น

ตัวเลขนะตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คำตอบเรามานะคะนี้ก็กำหนดเลข1หมายถึงเพศชายหรือเมลก็ได้นะคะกำหนดพอกำหนดหรือพิมพ์คำว่าเมลเสร็จแล้วนะก็แอดเข้าไปนะกดคำว่าแอดมันก็เข้าไปบันทึกในช่องนะคะแล้วก็เริ่มใหม่ก็คือกดโค้ดว่า2นะโค้ดว่า2แล้วก็ชื่อของ2ก็คืออะไรก็คือฟีเมลเพศหญิงนะเพศหญิงแล้วก็แอดเข้าไปจนกว่าเราจะครบทุกกลุ่มนะเมื่อครบทุกกลุ่มแล้วค่อยกดโอเคนะคะแล้วก็ missing นะแล้วก็จะใส่เลข9แทนช่องว่างนั้นนะคะเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้คำตอบมานะคะนะแล้วก็ mature นะคะ mature ก็เป็นมาตรวัดของข้อมูลในรูปแบบต่างๆnominal ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่แบ่งกลุ่มอย่างเดียว ordinal ก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่แบ่งกลุ่มได้และเรียงลำดับได้นะส่วน interval นะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ทำการแบ่งกลุ่มตามอันธภาคชั้นนะคะแล้วก็ ratio นะ ratio scale อันนี้ก็เป็นเชิงปริมาณที่ไม่มีการแบ่งกลุ่มนะคะก็ไม่ต้องสำหรับข้อมูล ratio scale เนี่ยก็ไม่ต้องทำ value นะคะไม่ต้องทำ valueอันนี้ก็เป็นหน้าตาหลังจากที่เราได้กำหนดตัวแปรครบทุกตัวครบทุกข้อคำถามตามแบบสอบถามนะคะในชีต Variable View นะคะจากนั้นก็มาบันทึกข้อมูลในชีตของ Data View นะคะสังเกตชื่อชีตชื่อชีตในด้านในมุมด้านซ้ายมือล่างนะคะเพราะนั้นก็ทำการเช็คว่าโปรแกรมได้นำเอาชื่อของตัวแปรมาครบทุกตัวไหมทุกข้อคำถามไหมนะคะแล้วก็เป็นนัมเบริกทั้งหมดไหมนะแล้วก็ทำการกำหนด value ครบถ้วนไหมนะคะในช่อง value นะในช่อง value มันก็ในช่องของตัวแปรนะคะมันก็จะมีค่า value อยู่นะคะเพราะนั้นเราก็บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขนะตามแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมานะคะทีนี้หลังจากที่เราดูความเรียบร้อยของการกำหนดชื่อข้อมูลนะแล้วก็การบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้ง2ชีตนะทั้ง variable view นะคะ variable view แล้วก็ data view นะคะจากนั้นก็ไปทำการประมวลผลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่า analyze นะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จำคำว่า analyze ไว้เพราะต้องใช้ทุกครั้งนะไม่ว่าเราจะไปวิเคราะห์อะไรก็มาที่ analyze นะคะอันนี้เป็นการทวนของคราวที่แล้วด้วยนะคะคราวที่แล้วเรากดคำสั่งในเรื่องของ descriptive นะ descriptive statistics ใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราจะทำการ compare mean นะเพราะเราต้องการทดสอบสมมติฐานค่าเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะเพราะนั้นเราก็ใช้ compare mean สำหรับอะไรสำหรับที่ test F test แล้วก็ใช้สำหรับ T test นะแล้วก็ F test นะคะทีนี้ถ้าเราศึกษาในขั้นตอนที่สูงขึ้นนะก็ทำการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณนะแล้วก็ดูความมีอิทธิพลนะคะเพราะนั้นเราก็จะทำการส่งคำสั่งไปที่ correlationนะ correlation ทีนี้ถ้าเราดูเรื่องของ

ความมีอิทธิพลต่อกันนะปัจจัยอิสระตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้ regression นะซึ่งถัดลงมาจาก correlate นะซึ่งมาจากถัดลงมาจาก correlate นั่นเองค่ะ

นี้ก็เป็นการดู overall นะในเรื่องของคอมแพมีนนะคะคอมแพมีนทำอะไรให้เราได้บ้างนะคะคอมแพมีนทำในเรื่องของ T-test ซึ่ง T-test จะเห็นว่าอ๋อมันมี3แบบเลยนะคะT-test ที่เป็นแบบ one sample T-test นะก็คือทดสอบประชากรข้อมูลเดียวนะซึ่งเอาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือคำกล่าวอ้างนะคะแบบที่2นะก็จะเป็น independent sample T-test นี่ก็เป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มนะแค่2กลุ่มเช่นเพศนะเพศมี2กลุ่มนะค่าเฉลี่ยของเพศชายนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเพศหญิงต่างกันหรือไม่นะคะก็จะใช้ทดสอบความแตกต่างนะระหว่าง2เพศนี้นะคะในส่วนของ1.3 นะก็จะเป็นลักษณะข้อมูลที่เป็นก่อนหลังนะเราทำการเปรียบเทียบก่อนและหลังนะเราจะเรียกว่า pair sample t-test นะ pair ก็คือคู่ใช่ไหมทำการเปรียบเทียบเช่นคะแนนก่อนทดสอบแล้วก็คะแนนหลังทดสอบหรือก่อนเรียนหลังเรียนเป็นต้นนะอันนี้ก็เพื่อที่จะประเมินผลนะความรู้ความสามารถของผู้ที่ได้รับการประเมินนะแล้วก็เอาไปพัฒนาเป็นการพัฒนาบุคลากรนั่นเองค่ะเพราะนั้นทีเทสในวันนี้เราจะเรียนถึง3รูปแบบนะคะแล้วก็ถัดไปในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเรียน F-test นะคะเนื่องมาจากว่าเรามีข้อมูลมากกว่า2กลุ่มประชากรหรือ3กลุ่มขึ้นไปนั่นเองก็จะใช้ F-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร3กลุ่มขึ้นไปค่ะบางครั้ง F-test นี้ก็จะเรียกว่า one way ANOVA นะคะในส่วนที่เราทำการวิเคราะห์ one way ANOVA นะคะเราก็อาจจะอยากจะรู้ลึกมากขึ้นนะเราก็ใช้วิธี post hoc multiple comparison นะก็จะได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่นะคะอันนั้นก็เป็นการทดสอบ T-test F-test ที่เป็นการวิเคราะห์สถิติที่ใช้พารามิเตอร์นะคะในส่วนของการวิเคราะห์สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ก็จะมีไข่สแควร์เทสนะคะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการนับจำนวนนั่นเองนะต่อไปก็อาจจะพูดถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะก็คือ correlation coefficient นะในรูปแบบ bivariate ด้วยแล้วก็ partial ด้วยนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนั่นเองก็สรุปว่าจุดประสงค์ของการวิเคราะห์นะถ้าเราเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแล้วก็ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณนะแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกันนะในวิธีการทดสอบแบบ T-test แล้วก็ T-test ที่เป็น pair test นะคะแล้วก็ F-test ทีนี้ถ้าเราทำการมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพนะเราก็ใช้การทดสอบสหสัมพันธ์นะคะหรือว่า correlation แต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยก็จะใช้ไข่สแควร์นะคะทีนี้ต่อยอดที่สูงขึ้นนะคะเราก็จะทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าความมีอิทธิพลต่อกันก็จะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณนะใช้วิธี regression analysis นะการถดถอยการถดถอยแบบทั้งอย่างง่ายและพหุคูณในความในการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลนะที่นับจำนวนอย่างเดียวนะก็คือเป็นเชิงคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็จะใช้ชายสแควร์นั่นเองโดยแสดงในรูปแบบของตาราง cross tab

ทีนี้ในการทดสอบ T-test นะคะในรูปแบบแรกก็คือ one sample นะ one sample T-test ยกตัวอย่างต้องการทดสอบรายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างว่าจะเท่ากับเกณฑ์ก็คือ 25,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นะเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลรายได้อยู่แค่กลุ่มประชากรเดียวแต่เราต้องการเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานนะหรือความคาดหวังนะของผู้วิจัยว่ามันอาจจะอยู่ที่ 25,000 บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นตั้งสมมติฐานทางสถิติ2แบบแบบแรกก็คือ S0 นะก็คือค่าเฉลี่ยของรายได้ของประชากรนะของประชากรเท่ากับ 25,000 บาทต่อเดือนอันนี้เป็นไปตามเกณฑ์ทีนี้ H1 เราก็แย้งว่าอะไรนะมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมคะค่าเฉลี่ยของประชากรนะไม่เท่ากับ 25,000 บาทต่อเดือนนะคะตรงนี้เราก็จะใช้ค่าสถิติเข้าไปเทสนะในผลการเทสเนี่ยนะเรามุ่งเราตั้งคำตอบไว้ในใจนะคะว่ามันต้องต่างกันแน่เลยนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดความต่างเนี่ยนะคะก็คือโอกาสที่จะเกิด H1 ขึ้นเนี่ยนะมันต้องมีนะอย่างต่ำเลยเนี่ยก็คือ 0.05 หรือ 5% นะด้วยระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 95% แต่ถ้าในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยนะค่าความเชื่อมั่นนะสูงถึง 99% สำหรับการทดลองครั้งนี้นะโอกาสที่จะคาดเคลื่อนก็ยิ่งมีน้อยลงนะก็มีเพียงแค่ 1% นะอัลฟาจึงนัยยะสำคัญทางสถิติจึงมีเพียงแค่ 0.01 ที่จะเกิดปรากฏการณ์ของ H1 ขึ้นมานะคะนะอันนั้นก็คือการตั้งธงไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะทีนี้มาเข้าสู่การนำข้อมูลของเราเนี่ยไปวิเคราะห์โปรแกรมนะคะไปวิเคราะห์โปรแกรมโดยกำหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะคะทีนี้เรามาดูทำการกดทำการไปที่เมนูบาร์นะคะแล้วก็กดที่ Analyze นะคะแล้วก็เลือกที่ compare mean นะแล้วก็ไปเลือกที่ one sample t-test นะคะนะแล้วก็เลือกตัวแปรอันนี้เราทดสอบข้อมูลเดียวก็คือรายได้เฉลี่ยนะก็เลือกname นะชื่อของข้อมูลรายได้เฉลี่ยก็คือ salary นะแล้วก็กำหนด test value ก็คือเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้อยู่ที่ 25,000 นะแล้วก็โอเคนะคะผลการทดสอบนะก็จะได้ตารางค่าเฉลี่ยนะโดยที่การเก็บแบบสอบถามของเราได้จำนวน100ตัวอย่างตามที่เรากำหนดไว้นะคะค่าเฉลี่ยของรายได้เฉลี่ยนะคะของกลุ่มตัวอย่างอันนี้เป็นการเทสตัวอย่างนะคะ 34,530 บาทต่อเดือนนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่12,127 บาทนะต่อเดือนแล้วก็ความคาดเคลื่อนนะของค่ามีนนะก็จะใกล้เคียงกับ standard deviation เลยนะคะนะทีนี้เวลาเราอธิบายคู่กันก็คืออธิบายค่าเฉลี่ยมีนกับ standard deviation นะคะก็คือว่าถ้า SD นะมีความคาดเคลื่อนมากนะก็จะส่งผลให้มีนที่ได้เนี่ยขาดความน่าเชื่อถือนะคะเพราะนั้นในความคาดเคลื่อนโดยหลักหมื่นเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่แน่อาจจะยังไม่แน่ใจว่า

ซลารี่เนี่ยนะมันจะต่างไปจากเกณฑ์หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการดูลักษณะข้อมูลคร่าวๆนะคะทีนี้ไปดูตารางค่าสถิติทีนะคะเราก็จะได้ค่าทีสถิติของตัวอย่างนะคะอยู่ที่ 7.8 นะอยู่ที่ 7.858 นะคะแล้วก็มีค่าซิกอันนี้เป็นช่องที่สำคัญเลยนะคะค่าซิกมาจาก significant นะก็คือนัยยะสำคัญทางสถิติแสดงถึงการศึกษาความต่างของเซลลี่เนี่ยนะอย่างสำคัญนะอย่างสำคัญว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่านะคะทีนี้มันออกมามีค่าน้อยกว่านัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 ถึงระดับ 0.000 เข้าใกล้ศูนย์เลยนะก็คือเข้าใกล้ความเชื่อมั่นสูงสุด 99% เลยอะนะเพราะนั้นตรงนี้สามารถที่จะเขียนได้ว่าที่ significant 0.00 เนี่ยนะคะอยู่ที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะ 0.01 เนื่องมาจากเราให้มัน error ได้เพียงแค่ 1% แค่นั้นนะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยมันมีความสำคัญนะเนื่องมาจากว่ามันต่างไปจากเกณฑ์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อค่า significant ที่ได้ 0.00 เนี่ยมันน้อยกว่า 0.05 แล้วก็ยังน้อยกว่า 0.01 ด้วยเนี่ยนะมันยอมรับ H1 ได้เลยนะคะอันนี้ก็ตอบสรุปงานวิจัยครั้งนี้ได้ว่ารายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะอันนี้เกิดจากการเทสของกลุ่มตัวอย่างค่าสถิติของตัวอย่างนะคะไม่เท่ากับ 25,000 บาทต่อเดือนอย่างมีระดับนัยยะสำคัญ 0.05 ที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นแต่ความเป็นจริงมัน significant มากกว่านั้นนะคะก็คือถึงที่ระดับ 0.01 เลยนะความเชื่อมั่นอยู่ถึง 99% เลยนะคะนะอันนี้ก็จะทำให้นำผลที่ได้จากตัวอย่างไปอ้างอิงกลับไปยังประชากรนะคะนะในรูปแบบที่2ก็คือประชากรของเราเนี่ยมี2กลุ่มนะโดยที่เป็น2ตัวแปรนะเป็น2ตัวแปรนะเราก็จะหาจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง2กลุ่มนี้นะคะว่าเท่ากันหรือไม่หรือต่างกันหรือไม่ก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะคะก็คือ S0 ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่1นะเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่2หรืออาจจะเขียนเป็นวลีว่าไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้น S1 นะก็เขียนว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั้ง2กลุ่มต่างกันก็ได้นะคะก็ทำการเข้าโปรแกรมนะคะโดยเลือกคำสั่ง analyze นะคะเหมือนเดิมค่ะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราทำ one sample นะคะ analyze แล้วก็ compare mean นะทีนี้เราก็เลือกกรณีนี้เป็น2ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันนะเพศชายก็มีค่าเฉลี่ยของเขาเพศหญิงก็มีค่าเฉลี่ยของเขาเป็นอิสระต่อกันเราก็จะใช้วิธี independent sample นะ t-test นะฮะพอเลือก independent sample t-test แล้วนะเราก็เลือกตัวแปรเข้าไป2ตัวตัวแปรแรกนะก็จะเป็น salary นะเป็น salary นะก็คือรายได้ตัวแปรที่2ก็คือเซ็กนะคะเป็นเซ็กเพศเนี่ยเป็นตัวแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะเป็นตัวแปรอิสระแบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มของข้อมูลรายได้นะเป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูลรายได้ของเพศหญิงและเพศชายเพราะนั้นก็ต้องไปกำหนดกลุ่มของเพศโดยให้กลุ่มคือ1เพศหญิงกลุ่มที่2คือ2เพศชายเราคีย์ตัวเลขแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจความหมายนะคะจากนั้นก็ continueโอเคนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะโดย
เพศชายมีจำนวน57คนเพศหญิงมีจำนวน43คนซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องเท่ากับ100ตามแบบสอบถามที่เราแจกไปนะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยของรายได้ของเพศชายและเพศหญิงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีส่วนมีเบมาตรฐานกำกับด้วยนะคะจากนั้นก็ไปดูค่า T-test นะก็เป็นตารางสถิติ T นะคะจะได้ว่าค่า T เนี่ยติดลบนะค่า T ติดลบเราก็จะดูค่า significant ควบคู่กันนะคะปรากฏว่าค่านี้ significant อยู่ที่ 0.05 กว่าๆเราก็ตอบในใจได้เลยว่านะครับยอมรับ S0 เพราะว่าค่า significant เนี่ยมากกว่า 0.05 นะก็แสดงว่าเมื่อมีการแบ่งกลุ่มเพศชายเพศหญิงแล้วเนี่ยรายได้เฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงไม่ต่างกันนะคะพอไม่ต่างกันปุ๊บงานของเราก็ไม่เกิดองค์ความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปนะหลังจากที่เราให้เครื่องคำนวณค่า significant ของ T นะค่าของ T นะ 0.057 เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะสรุปผลการวิจัยว่ายอมรับ S0 นะก็คือรายได้เฉลี่ยของทั้งสองเพศไม่ต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ค่ะทีนี้มารูปแบบที่3นะก็คือเป็นแพร sample t test หรือ pair test นี่แหละค่ะเป็นการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบก่อนหลังนะคะนี่ก็จะใช้ข้อมูลนะข้อมูลคะแนนนะข้อมูลคะแนนก็จะแบ่งเป็นคะแนนก่อนอบรมแล้วก็คะแนนหลังอบรมนะส่วนใหญ่ของทุกคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยก็จะมีคะแนนที่สูงขึ้นหลังจากอบรมไปแล้วทีนี้เราก็ดูแต่ตัวเลขไม่ได้ต้องยืนยันด้วยผลทางสถิติใช่ไหมคะก็ต้องตั้งสมมติฐานนะคะว่า S0 คะแนนก่อนคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังอบรมไม่ต่างกัน S1 คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังอบรมต่างกันนะเราก็ทำการเข้าโปรแกรมเช่นเดียวกันก็ตั้งต้นที่ analysis นะคะที่ analyze นะเราก็ไปที่ compare mean แล้วก็ไปเลือก pairsample t test นะฮะจากนั้นก็ใส่เลือกตัวแปรนะbefore after นะฮะหรือ pre test post test นะฮะก็จะทำการแบ่งกลุ่มนะ coding แบ่งกลุ่มผลที่ได้นะคะผลที่ได้เราดูที่ significant ของ T นะคะก็คืออยู่ตารางข้างล่างนะคะอันนี้เราให้ตัว pre test ตั้งต้นก่อนแล้วลบด้วยคะแนน post test นะก็จะทำให้ค่า T test ของเราติดลบเพราะว่าลักษณะของข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้ว่าคะแนนก่อนเนี่ยมันน้อยกว่าคะแนนหลังการอบรมอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมค่า T จึงติดลบต่อไปก็ดูที่ค่า significant เครื่องคำนวณออกมาได้ 0.00 นะเพราะนั้นก็ตอบคำถามได้เลยว่ายอมรับ S1 นะยอมรับ S1 สรุปแล้วการทดสอบคะแนนก่อนเรียนและก่อนอบรมและหลังอบรมของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้นะมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันนะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 แต่พอดูค่า significant แล้วมันเกือบเข้าใกล้ศูนย์เลยนะก็สามารถที่จะรายงานว่าที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.01 นะคะนะเพราะนั้นวันนี้นะนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปูพื้นเรื่องของการวิเคราะห์สถิติทั้งหมดนะคะแล้วก็การวิเคราะห์โดยเฉพาะในเรื่องของ T-test นะคะในคราวหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
F-Test หรือ ANOVA นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้หลายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยวันนี้จะเป็นหัวข้อในการบรรยายเรื่องการห่างไกลจากยาเสพติดขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้เรื่องการห่างไกลจากยาเสพติดนั้นเราจะแบ่งหัวข้อในการศึกษาออกเป็นทั้งหมด4ตอนนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งออกเป็นตอนที่1ความหมายของยาเสพติดตอนที่2ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดตอนที่3แนวคิดดีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนที่4วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการห่างไกลยาเสพติดนั้นนะครับในปัจจุบันนี้การใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคนเพราะไม่เพียงแต่ประเทศจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศไปแล้วนะครับปัญหายาเสพติดยังนำมาซึ่งปัญหาอื่นอีกมากมายเกิดปัญหาส่วนบุคคลในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเองต้องสูญเสียเงินในการบำบัดอาการติดยาและมีการใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุตั้งแต่12ถึง19ปีและติดง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่คือปัญหายาเสพติดคร่าวๆครับคือเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับตั้งแต่ผู้บรรยายเป็นเด็กก็ได้ยินเรื่องปัญหายาเสพติดผ่านวรรณกรรมผ่านเรื่องของผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะครับวรรณกรรมเรื่องน้ำพุอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้เราสะท้อนภาพเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยเริ่มเอางานอันนี้ดีมากนะครับของคุณน้ำพุดีมากเลยเพราะมันทำให้เห็นภาพสังคมแต่สมัยนั้นว่าโอกาสที่เด็กวัยรุ่นหัวเรี่ยวหัวต่อในยุคนั้นในยุคโบราณในยุคนั้นนะมีโอกาสติดยาเสพติดได้มากแต่มันควรจะหมดไปแต่มันก็ไม่ได้หมดไปณปัจจุบันนี้กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำทั้งที่เราเรียนรู้เรื่องปัญหาเรื่องพิษภัยของมันความเศร้าของมันการทำลายครอบครัวของมันแต่เราก็ยังคงมีสถิติในการติดยาเสพติดของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็ติดได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับและที่สำคัญเมื่อติดแล้วเนี่ยเวลาที่จะบำบัดเนี่ยเพียงแค่แจ้งเข้าบำบัดเนี่ยก็เป็นการบำบัดฟรีซึ่งเป็นรายจ่ายของรัฐที่เพื่อที่จะเรียกให้ประชากรกลับมาหรือพลเมืองเราหรือเยาวชนเรากลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพซึ่งเราต้องเสียงบประมาณง่ายๆคือโดยใช้เหตุเลยจากการแค่เราประมาทเลอะเดินเข้าไปเสพยาเสพติดเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ต้องดูนะครับมาศึกษากันต่อครับผลเสียที่ร้ายแรงตามมาคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เองจะไม่สามารถประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เพราะไม่รู้ว่ากลุ่มผู้เสพใช้สารใดผสมกันบ้างทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เสพเป็นอย่างยิ่งการบำบัดอาการติดยาก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องรักษาอาการติดยาเสพติดทั้งทางกายและทางกายไม่พอนะครับต้องทางใจด้วยเพราะถ้ากายหายแต่ใจยังคงหมกมุ่นหรือยังมีความต้องการอยู่ก็โอกาสจะหวนกลับไปเสพอีกรอบก็ยังมีบางคนถึงขั้นมีอาการทางประสาทเสียผู้เสียคนไปเลยก็มีมากมายนะครับอันนี้คือหลักของการที่เราจะผลเสียของยาเสพติดเลยโดยเฉพาะการที่โอกาสที่สารเสพติดตัวใหม่ๆโผล่ขึ้นมาหรือถูกสร้างขึ้นมานะครับทำให้มีการเสพมากกว่า1ชนิดแล้วมันก็ปนกันทำให้เวลารักษาผู้หมอที่จะทำการรักษาวินิจฉัยการเสพหรือการติดได้ยากมากในการที่จะนะครับบำบัดนะครับตอนที่1ความหมายของยาเสพติดนะครับความหมายของยาเสพติดสิ่งเสพติดที่เรียกว่ายาเสพติดในความหมายขององค์การอนามัยโลกนะครับ WHO นะครับ World Health ทั้ง

isolation นะครับจะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วเกิดความต้องการทั้งร่างกายด้วยและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้นะครับจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายของ WHO เลยองค์การอนามัยโลกนะครับความหมายของยาเสพติดจากที่กล่าวสรุปมาสรุปได้ว่ายาเสพติดหมายถึงสารหรือวัตถุชนิดใดๆที่ก็ตามอาจจะเป็นสารผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเสพหรือรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆเป็นช่วงเวลานานติดต่อกันทำให้บุคคลนั้นตกอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้นทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงอย่างเดียวต้องเพิ่มปริมาณสารเสพติดขึ้นเรื่อยๆหรือทำให้สุขภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมลงมีอาการขาดยาเมื่อหยุดใช้ยาให้เกิดผลต่อสุขภาพของผู้เสพเองนะครับนี่ครับขาดยาไม่ได้ถ้าขาดยาเกิดการถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกว่าลงแดงนะครับมีความทุกข์ทรมานต้องการยาจนถึงขั้นอาจจะช็อกหัวใจวายได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูประเภทของยาเสพติดบ้างถ้าเราจะศึกษาเรื่องยาเสพติดมันที่มีภัยที่มันที่ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศไทยเดียวครับทั้งโลกด้วยนะทั้งโลกเขาก็วุ่นวายกับเรื่องยาเสพติดนี่แหละเพราะบางทีต้นตอมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลาเข้าไปสู่ยุโรปเข้าไปสู่ทวีปออสเตรเลียอะไรต่างๆทวีปต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาวุ่นวายหมดนะครับต้องมาเช็คที่ต้นตอแล้วถึงการจับกลุ่มด้วยต้องมีการร่วมมือกันด้วยซึ่งไทยเราให้ความร่วมมือตลอดเวลานะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับประเภทของยาเสพติดได้แก่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมาเป็นเวลานานนับศตวรรษตั้งแต่อดีตยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันมิอาจนับจำนวนชนิดที่ชัดเจนได้หรอกครับแต่หากจะแบ่งเป็นประเภทแล้วก็ต้องอ้างอิงถึงตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับยาเสพติดปีพุทธศักราช2534กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบ่งประเภทเอาไว้ตามแหล่งต่อไปนี้นะครับประเภทของยาเสพติดแบ่งตามลักษณะที่มากับ2แบ่งตามคุณสมบัติของการออกฤทธิ์นะครับมาดูก่อนถ้าแบ่งตามลักษณะที่มาก็จะมียาเสพติดแบบ2ชนิดก็คือแบบที่มาจากต้นพืชนะครับโดยตรงเลยเช่นฟินนะครับก็มาจากต้นฟินนะครับซึ่งเป็นดอกนะครับแล้วก็ไปกรีดแล้วก็เอายางมาขาวๆนะครับมาปั้นพอยางมันแก่ตัวลงก็จะเป็นสีดำนะครับเรียกว่าฟินโคเคอีนกัญชาเนี่ยเป็นต้นกัญชาเลยรวมทั้งยาเสพติดที่ปรุงแปรสภาพเป็นลักษณะอย่างอื่นด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้วด้วยเช่นมอร์ฟีนเฮโรอีนซึ่งทำจากฟินทั้งสิ้นนะครับเป็นสารตั้งต้นมาจากฟินนะครับคราวนี้มาดูตัวที่2 อันนี้ไม่ได้มาจากพืชโดยตรงแต่มาจากสารเสพติดสองข้อนะครับพวกนี้เราได้แก่ยาเสพติดที่ได้มาจากการปรุงขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีโดยตรงและนำมาใช้แทนยาเสพติดธรรมชาติพวกนี้ได้แก่เพซิดีนนะครับไพเซตโดนนะครับเมทาโทนนะครับพวกนี้เป็นน่ะที่มาจากสารสังเคราะห์ที่เสพแล้วมึนเมามีการติดและต้องการยาเพิ่มขึ้นโอเคนะครับต่อมานะครับถ้าเมื่อกี้แบ่งตามที่มาแบ่งประเภทที่2คือแบ่งตามคุณสมบัติของการออกฤทธิ์ออกฤทธิ์แล้วมีผลยังไงต่อร่างกายก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับ1ยาเสพติดประเภทกดประสาทนะครับได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนเซโคบาบิทานพวกนี้จะแบ่งตามกดประสาทคือกินแล้วซึมไม่ทำอะไรนะครับซึมเสื่องเงียบนะครับยาเสพติดประเภทที่2คือยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทพวกนี้ได้แก่กลุ่มพวกแอมเฟตามินแล้วก็พวกโคเคนพวกนี้ alert ครับมีโอ้อยากทำงานนู่นทำนี่นะครับยาบางทีคนเสพในกลุ่มนี้จะเรียกพวกยาขยันนะครับอยากทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเรียกว่ายากระตุ้นประสาท 3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาทพวกนี้หลอนครับสร้างภาพหลอนขึ้นมาได้แก่พวกกลุ่มกัญชา LSD ATP DMT นะครับและยากลุ่มสุดท้ายพวกนี้เป็นออกฤทธิ์แบบผสมประสานกันเราเรียกพวกนี้ว่ากัญชานะครับพวกกัญชานะครับพวกนี้จะมีแบ่งการออกฤทธิ์เป็นการแบ่งเป็นตามการออกฤทธิ์คือกดประสาทกระตุ้นประสาทหลอนประสาทแล้วก็ผสมประสานกันนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดปี2522ก็แบ่งเป็นประเภทเหมือนกันนะครับยาเสพติดมี5ประเภทนะครับประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงนะครับประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษแบบทั่วไปประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2อยู่นะครับและประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษทั้งประเภทที่1และประเภทที่2ก็คือสารเคมีก็มีความผิดด้วยแต่อยู่ในประเภทที่4นะครับถ้ามุเราเจอสารเคมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสารเคมีชุดเนี้ยเราก็จะไม่แจ้งว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1เพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดใช้ร้ายแรงแต่มันเป็นสารเคมีที่จัดว่าเป็นประเภทที่4คือมันใช้ในการผลิตประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับเพราะนั้นยาเสพติดประเภทให้โทษชนิดร้ายแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพียวๆอย่างนั้นมันต้องผสมอย่างอื่นด้วยนะครับประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1และประเภทที่4นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันดูนะประเภทที่1ก่อนยาเสพติดให้โทษชิ้นร้ายแรงเลยร้ายแรงมากพวกนี้นะครับเป็นระดับรุนแรงนะ

ครับมีการติดรุนแรงเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาอีเป็นต้นแล้วมีเดี๋ยวนี้มีไอซ์อะไรหมดเต็มไปหมดเลยเหล่านี้จัดเป็นประเภทหนึ่งคือให้โทษร้ายแรงมากเสพเป็นครั้งเดียวก็ติดได้แล้วนะครับต่อมานะครับประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมากเป็นยาเสพติดที่ยังมีประโยชน์อยู่ในทางการแพทย์นะครับรักษาทั่วไปนี่แหละพวกนี้ก็คือพวกมอร์ฟีนยังใช้อยู่นะครับเช่นการที่ทหารไปรบแล้วต้องถูกลูกระเบิดแล้วก็การช็อกก็จะฉีดโคมอร์ฟีนก่อนเพื่อให้มันระงับอาการเจ็บปวดนะครับแล้วก็ให้ไม่กระตุ้นเกินไปอ่ะนะครับมันก็จะทำให้ซอฟลงนะครับจะเกิดไม่เกิดลดอาการช็อกง่ายๆนะครับประมาณนี้มอร์ฟีนโคเคนโคดีอินพวกนี้นะครับเป็นประเภทที่2ครับใช้ในการรักษาทางการแพทย์หรือพวกที่มีอาการมะเร็งขั้นสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดสูงเนี่ยนะครับถ้าแพทย์วินิจฉัยว่ามันเพื่อลดความเจ็บปวดจริงๆเนี่ยอยู่ในวินิจฉัยดุลพินิจของแพทย์นะครับก็อาจจะใช้พวกมอร์ฟีนได้นะครับแต่ก็จะใช้ในปริมาณที่ไม่ได้ทำให้ติดนะครับเพื่อในการรักษาหรือการงับการปวดทุเลาลงนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับอันนี้ประเภทที่3ยาเสพติดพวกนี้เป็นพวกประเภทที่2เป็นส่วนผสมด้วยนะครับตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไว้เป็นยาที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายมากในการรักษาเช่นพวกยาแก้ไอผสมโคเดอินอะไรพวกนี้นะครับยาแก้ไอก็เป็นยาเสพติดแต่ว่าต้องอยู่ต้องปนด้วยนะครับในสมัยก่อนยังมียาตัวหนึ่งนะครับในสมัยที่ผู้บรรยายเด็กๆเขาเรียกว่าโดเวิร์ดนะครับก็จะเป็นยาตัวหนึ่งที่มีฝิ่นผสมอยู่เป็นจำนวนมากปัญหาก็คือกินไว้สำหรับแก้ท้องเสียนะครับเพื่อให้มันหยุดถ่ายนะครับแต่เราพบว่าตอนหลังภายหลังก็มีการประกาศว่าอยู่ในกลุ่มที่3เพราะว่ามีส่วนผสมนะครับก็ถูกบัญญัติต้องห้ามนะครับประเภทนี้พวกกินเข้าไปแล้วก็มีอาการเมานะครับเพราะนั้นบางทีก็หลบเลี่ยงคนที่ในสมัยก่อนเนาะก็มันไม่มียาก็ต้องกินพวกนี้เข้าไปแล้วทำให้มึนเมาแก้ลงแดงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นประเภทที่3นะครับประเภทที่4สารเคมีใช้ในการผลิตประเภทที่1และประเภท2พวกแอซิติกนะครับแอนไฮไดรด์นะครับพวกเอสติโคไลด์พวกนี้นะครับเอสติกก็เหมือนกันเป็นพวกนี้เป็นไม่ใช่เอามาเสพแล้วเป็นยาเสพติดเพียงแต่มาผสมเป็นสารตั้งต้นในการผสมยาเสพติดประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับถ้ามีการขนย้ายเคลื่อนย้ายและถูกจับกุมเราจะจัดทำความผิดนี้ให้อยู่ยาเสพติดประเภทที่4นะครับไม่ได้เป็นสารโดยตรงแต่เป็นสารประกอบของประเภทที่1กับประเภทที่2นะครับประเภทที่1ร้ายแรงละนะครับประเภทที่2ก็คือร้ายแรงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในดุลพินิจของการแพทย์ด้วยนะครับประมาณนี้สุดท้ายประเภทที่5ครับยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1และประเภทที่4นะครับพวกนี้จะเป็นพวกกัญชาพืชกระท่อมเห็ดขี้ควายที่เรียกว่าเห็ดเมานะครับเห็ดขี้ควายนะครับเหมือนกับมุมนะครับมันเป็นเห็ดเมานะครับนั่นก็จะดังมากๆอ่ะในสมัยที่หลาย10ปีก่อนที่มีเรื่องฟูมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตามชายทะเลก็จะมีบางพวกที่เป็นพวกคนไม่ดีนะครับที่สอดแทรกเข้าไปทําให้ชุมชนเสียหายหรือท้องถิ่นเสียหายก็แอบค้ากันนะเห็ดขี้ควายเนี่ยแหละครับตัวนี้แหละที่เสพเข้าไปแล้วก็เกิดอาการมึนเมานะครับพวกนี้ในกลุ่มประเภทที่5นะครับคราวนี้มาดูปลดล็อกนะครับเพราะในพูดไปแล้วเพราะว่าในประเภทที่5มีเรื่องของกัญชาด้วยเห็ดขี้ควายด้วยนะครับแต่ว่าปลดล็อกไปแล้วนะครับปลดล็อกโดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดนะครับโดยจุดประสงค์หลักๆก็ใช้เพื่อในทางการแพทย์นะครับเรื่องการบำบัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษามาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2563เมื่อแสนนี่เมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับปี6869แล้วต่อมาเสพการติดยาเสพติดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขนะครับมีความเกี่ยวพันกับสุขภาพทางกายและจิตใจเป็นอย่างมากแต่จากการศึกษาการวิจัยพบว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดมีสาเหตุที่ผสมผสานกันหลายประการครับเช่นอะไรครับติดพลิตยาฤทธิ์ยาแรงเสพสัก 2-3 ครั้งเพลินอยู่ยังไม่เข้าใจสัก3ครั้ง 2-3 ครั้งอ้อติดนี่เพลินหยุดไม่ได้2ติดเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม3ติดเพราะมีความผืดผินทางกายและจิตใจมาดูนะครับฤทธิ์ยาเห็นมั้ยครับมีการเปลี่ยนแปลงใช้ยาบ่อยไม่บ่อยหรือหลายครั้งไม่ค่อยมีผลต่อร่างกายแต่ถ้าใช้ติดต่อกันเพียงช่วงระยะเวลา1จะทําให้ร่างกายและจิตใจมีลักษณะ4ประการนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ1ถ้าใช้บ่อยๆนะครับก็คือ1มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาเพิ่มต่อไปนะครับเคยเสพเม็ดเดียวแล้วรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยนะครับพอใช้ไปต่อๆไปเม็ดไม่อยู่แล้วเม็ดไม่รู้สึกเลยกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดนะครับหรือถ้าเป็นเซรุ่มก็เป็น

2 3นุ่มนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่2มีความโน้มเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุกขณะเพิ่มด้วยนะครับ3ถ้าถึงเวลาที่เกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพจะเกิดอาการอยากยานะครับหรืออาการขาดยาเช่นหาวอาเจียนน้ำตาลน้ำมูกไหลทุรนทุรายคุ้มคลั่งโมโหขาดสติเนี่ยคือการอยากยาและอาการอยากยามาแล้วนะครับ4ยาเสพติดนั้นจะไปทำลายสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกายทำให้สู้ผอมครับเพราะเสพแล้วมันไม่อยากกินข้าวอ่ะไม่ว่าจะกดกระสานหรือกระตุ้นประสาทก็ไม่อยากทำให้กินข้าวนะครับเพราะนั้นร่างกายก็จะสู้ผอมไปด้วยนะครับในที่สุดก็มันก็ภูมิต้านทานในร่างกายมันลดน้อยลงโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็สภาพจิตใจย่ำแย่ลงเพราะมันมีอาการทางสมองคือยาเสพติดมีผลต่อสมองก็คือการรับรู้ของประสาทต่างๆก็ทำให้จิตใจไม่ปกตินะครับประมาณนี้สองติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อมนะครับนอกบ้านสิ่งแวดล้อมในบ้านขาดความอบอุ่นนอกบ้านก็คือสภาพแวดล้อมไม่ดีเลยมีแต่การค้ายากันอะไรเงี้ยสองสภาพแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่นสามสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนเด็กมีปัญหานะครับปัญหาที่โรงเรียนนะครับสามติดเพราะความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจนะครับความผิดปกติร่างกายและจิตใจบุคลิกภาพอ่อนแอทั้งนั้นอารมณ์และสติปัญญาร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงผู้ที่มีอารมณ์วุ่นวายไม่ค่อยยังคิดแล้วก็สุดท้ายผู้มีจิตใจมั่นคงขาดความมั่นใจนะครับนี่ติดเพราะร่างกายและจิตใจนะครับสรุปการติดยาเสพติดนั้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความอยากรู้อยากลองด้วยความคึกขนองเพื่อนชวนหรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมีความเชื่อในทางที่ผิดขาดความระมัดระวังในการใช้ยาผู้สมบัติของยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ใช้เกิดการเสพติดได้ก็คือเสพบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไรหรอกนะก็เสพไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัยมีการค้ายาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อหนีปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับก็เลี่ยงที่จะสร้างโรคส่วนตัวขึ้นมาโดยการกินยากดประสาทนะครับเสพยาที่มันกดประสาทเพื่อไม่ต้องการรับรู้เรื่องใดๆที่มันเป็นเรื่องที่ในชีวิตจริงๆในทุกวันเรารับมันไม่ได้นะครับประมาณนี้ต้องระวังนะครับปัญหานั้นถึงแม้ว่าจะทำแบบนั้นแต่ปัญหาก็ไม่ได้หมดไปมันหนีปัญหาไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นสู้กับปัญหาดีกว่าสู้เพื่อแก้มันได้นะครับมันอาจจะได้แก้ไม่หมดแต่มันก็ลดทุเราลงนะครับแล้วก็เลือกหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำมันได้นะตอนที่สองผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดมีอะไรบ้างนะครับ1ผลกระทบจากการใช้ยาก็คือผลต่อตนเอง2ผลต่อครอบครัวผลต่อสังคมบางทีไม่บรรยายก็เห็นภาพชัดเจนนะครับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดนั้นเขาบอกงี้ครับผลกระทบจากการยาเสพติดของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดปปส.พูดว่าผลที่กระทบยาเสพติดมีด้านสุขภาพอนามัยพังร่างกายไม่ดีแน่นอนอยู่แล้ว2ด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเสพยาก็ไม่ทำงานนะครับหรือทำงานก็โดนไล่ออกจากงานไม่มีงานทำเพราะว่าสภาพคนที่เสพยาก็ไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วเพราะนั้นขาดรายได้เมื่อขาดรายได้ก็มันก็หมดเลยทุกอย่างนะครับเศรษฐกิจพังละเราจะซื้อจับจ่ายกินเป็นภาระของคนอื่นโอนหมดเลย3ด้านสังคมไม่มีใครยอมรับนะครับเพราะว่าการติดยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราทำตัวให้ผิดแผกจากสังคมที่ไม่เป็นไปตามคันลองของสังคมนะครับคนทั่วไปเราคนธรรมชาติโดยทั่วไปไม่ติดยาเมื่อเสพยาหรือไม่เสพยาพอไปเสพยาปุ๊บมันก็กลายเป็นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม4ด้านความมั่นคงของชาตินะครับประเทศที่จะถูกทำลายได้ง่ายคือประเทศที่วิธีการก็คือส่งยาเสพติดเข้าไปเยอะแล้วในที่สุดเมื่อติดยาเสพติดเยอะๆประเทศนั้นก็ถูกทำลายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับประชากรภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนในเรื่องยาเสพติดอย่างสูงอย่างน้อยสุดต้องยอมรับมีการระบาดมีการใช้แต่อย่าให้มันถึงขั้นระบาดนะครับเพราะอยากให้เยาวชนที่ดีๆต้องสูญเสียหรือเสียบุคลากรและมีค่าไปจากการนี้ไปใช้สารเสพติดในทางที่ผิดนะครับไม่ต้องลองครับฟังที่ครูบรรยายนะครับท่านศึกษาฟังอยู่ฟังที่ครูบรรยายก็รู้พิษภัยของมันแล้วไม่ควรต้องไปลองบางเรื่องอันตรายครับไม่ต้องลองนะครับบางเรื่องที่มันไม่อันตรายค่อยลองครับนะครับโอเคครับนั่งรถไฟห่อเงี้ยลองได้ครับไม่ได้เป็นอันตรายมากมันมีการเซฟนะครับแต่ถ้ายาเสพติดไม่มีอะไรรับรองครับไม่มีรายการรับรองความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอันตรายนะครับโอเคครับนะครับต่อมาการใช้ยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับทำไมครับมีผลอย่างนี้ครับส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดประเทศพังครับประเทศที่มันไม่มีคุณภาพคือประเทศที่มีประชากรหรือมีฮิวแมนแล้วมันเป็นฮิวแมนที่มันไม่มีคุณภาพนะครับนั่นก็ต้องพังประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าทรัพยากรของประเทศที่สำคัญสุดคือมนุษย์นะครับส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชื่อเสียงของประเทศส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะยังไงสุดเราก็ไปเสียไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ผลิตเองก็ไหลมาจากเพื่อนบ้านนะครับ

แล้วก็วิธีการไหลมาเราไม่ซื้อก็จบเราไม่เสพก็จบแต่ถ้าไหลมาเรายังเสพยังซื้อก็เป็นตามดีมานด์ซัพพลายความต้องการซื้อความต้องการสูงนะครับความต้องการซื้อสูงความต้องการขายก็สูงความต้องการขายสูงความต้องการซื้อสูงมันมาอยู่แล้วคู่กันนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้ามันขายไม่ได้เดี๋ยวมันก็ลดหรือมันไม่ผลิตออกมาคุ้มไม่คุ้มเสี่ยงนะครับอันนี้มันยังคุ้มอยู่อะครับเพราะมีหัวส่งเข้ามาทีเป็นจำนวนมหาศาลเงินรายได้มหาศาลมากกำไรมหาศาลเพราะนั้นพร้อมที่จะเสี่ยงกับลูกปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ประจำอยู่ชายแดนนะครับแต่ถ้ามันได้กำไรนิดเดียวไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงหรอกครับเพราะไม่คุ้มกันจ้างคนก็ไม่คุ้มแหละนะครับเพราะนั้นเราอย่าทำให้เกิดอุปสงค์อุปทานแบบนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องแก้ไขที่เราด้วยนะครับตอนที่3แนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีครับทฤษฎีมีอยู่เราต้องมี reference นะครับก็คือแนวคิดตามศีลธรรมและกฎหมายก็คือ the richer of moral model นะครับตัวที่2แนวคิดที่2คือแนวคิดเรื่องตามทัศนะของสุขภาพอนามัยก็คือ the public health model และแนวคิดที่3ก็คือทัศนะของจิตวิทยาสังคม the partial social model และสุดท้ายแนวคิดสุดท้ายนะครับตามทัศนะสังคมวัฒนธรรมคือ the social culture model นะครับมาดูทีเรื่องครับ1แนวคิดตามทัศนะของศีลธรรมและกฎหมายนะครับก็คือแนวคิดตามรูปแบบนี้ให้ความสำคัญที่ตัวยาครับมีการแบ่งแยกเป็น2ชนิดคือยาที่ปลอดภัยกับยาที่เป็นอันตรายแยกกันเลยนะครับด้านศีลธรรมและกฎหมายเนี่ยนะครับยาปลอดภัยก็โอเคยาที่มันไม่ปลอดอันตรายก็แยกกันก่อนแนวความคิดนี้คือการกันยาที่อันตรายออกไปให้ไกลจากคนเพื่อไม่ให้คนได้มีโอกาสใช้และถือว่าเป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือเป็นผู้ข้อร้ายหรือไปใช้ยาผิดๆโดยไม่ตั้งใจจึงควรที่รับการคุ้มครองต้องคุ้มครองด้วยแล้วก็กันยาอย่าให้มันไหลเข้ามานะครับมีโทษที่รุนแรงขึ้นเพราะกันยาเสพติดไม่ทะลักเข้ามามีการป้องปราบแต่ต้นเลยนะครับอันนี้เป็นแนวคิดศีลธรรมแล้วนะครับแล้วก็ลงโทษหนักๆนะครับบางที่นี่ถึงขั้นแบบประหารชีวิตเลยก็มีนะครับประหารชีวิตเลยสำหรับผู้ค้ายานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแนวคิดด้านศีลธรรมและกฎหมายแล้วก็คนติดคนที่รับเคาะอย่างเงี้ยนะครับเชื่อกันแบบนั้นแนวคิดที่2คือตามทัศนะของสุขภาพอนามัย The Public Health Model แนวความคิดนี้เป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นเรื่องของสาธารณสุขคือเปรียบเสมือนโรคติดต่อว่าตัวยาคือโรคตัวเชื้อโรคตัวคนคือผู้เป็นพาหนะนำโรคสิ่งแวดล้อมคือแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหลักการเหมือนแนวคิดที่1ครับแต่แตกต่างกันนิดนึงก็ตรงที่ว่าหลักการที่2เนี่ยเรื่องสุขภาพในเนี่ยเขาไม่ได้รวมยาเสพติดเขารวมเรื่องเหล้าบุหรี่กาแฟด้วยนะครับมีทั้งเหล้ามีทั้งบุหรี่แล้วก็แฟเขาด้วยเพราะถือว่าทำลายสุขภาพเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของ public health นะครับโมเดลก็คือชื่อเรื่องสุขภาพอนามัยก็มีความคิดหนึ่งกับที่สองคล้ายกันเพียงแต่ความคิดที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องยาเสพติดล้วนๆแล้วก็ออกกฎหมายให้เข้มแข็งปกป้องโปรเทคคนที่ไม่ได้เสพป้องปราบอย่างรุนแรงแต่ในทัศนที่2เหมือนทัศนที่1เลยครับเพียงแต่เพิ่มเรื่องของกาแฟบุหรี่เหล้าเข้าไปนะครับเพราะมันเป็นเรื่องอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันมาดูตัวที่3แนวคิดที่3ครับแนวคิดที่3คือแนวคิดตามทัศนะของจิตวิทยาสังคมหรือ partial social model สําหรับแนวคิดที่3นั้นเป็นแนวคิดที่ต่างจากแนวคิดที่2กับรูปแบบแรกเลยแบบที่1 2แตกต่างกันเลย1กับ2ไม่เกี่ยวเลยกล่าวคือแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับตัวคนมากกว่าที่ให้ความสําคัญไปที่ตัวยาไม่ได้สำคัญเรื่องตัวยาครับให้คนโดยคิดว่าการใช้ยาของคนเป็นเรื่องที่หลับซับซ้อนเป็นปัญเจกเหตุผลของแต่ละคนนะครับส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันการที่คนจะใช้ยาหรือไม่ใช้ยานั้นเป็นเรื่องของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลยังมองว่าสังคมเป็นปัจจัยที่มีส่วนผลักดันให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้ยาในรูปแบบต่างๆกันออกไปนะครับเรายังเชื่อเรื่องคนติดยาว่ามันไม่ได้มาจากยามาจากเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญกับคนนะครับมากกว่ายานะครับเขาบอกดังนั้นแนวคิดนี้จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งพยายามที่จะเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลไม่ให้หันไปใช้ยาเสพติดเราไม่โทษว่าคนที่ติดยาเสพติดมีความผิดน่ารังเกียจเราส่งเสริมให้เขากลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสังคมเดิมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและมีอิทธิพลที่ผลักดันให้คนที่มีความขับข้องใจหันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกนะครับมีเส้นทางเดินนะครับปรับปรุงได้เราเชื่อกันแบบนั้นนะครับแนวคิดที่4แนวคิดตามทัศนะสังคมกับวัฒนธรรมเราเรียกว่า the social culture model แนวความคิดรูปแบบนี้ต่างกับแนวความคิดตามทัศนจิตวิทยาของสังคม
โดยแนวคิดนี้มุ่งที่จะปรับองค์ประกอบทางสังคมให้เข้ากับความต้องการของเช่นสถาบันต่างๆในสังคมต้องลด

ความเคร่งครัดความไม่เป็นกันเองมุ่งคิดถึงความเป็นมนุษย์ของคนให้มากขึ้นเพื่อไม่กดดันให้เขาไปติดยานะครับในสังคมไม่ควรจะไปบีบคั้นให้คนติดยานะครับแบบแนวคิดแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูแนวคิดทั้ง4รูปแบบนี้มันถูกใช้ในทั่วโลกครับแล้วแต่ว่าประเทศไหนหรือสังคมไหนจะไปใช้แบบที่1แนวคิดที่1แนวคิดที่2แนวคิดที่3แนวคิดที่4ก็ตามบริบทของสังคมนั้นแนวความคิดทั้ง4รูปแบบนี้ประเทศต่างทั่วโลกและประเทศไทยได้เลือกไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละประเทศตามสภาพความแตกต่างของปัญหาและความเหมาะสมกับประชาชนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศของตนเห็นไหมครับก็มีแนวคิด1แนวคิด2แนวคิด3และแนวคิด4นะครับคราวนี้ก็มาถามว่าอย่างประเทศไทยเองเราจะเอาแนวความคิดไหนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับมาดูนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยนะปัจจุบันได้นำเอารูปแบบจิตวิทยาสังคมคือแนวความคิดที่3นะครับที่เราใช้คำว่า The Path Show แล้วก็ Social Model มาใช้นะครับเขารู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของคนเป็นหลักการเราเน้นคนครับคือคืนคนดีสู่สังคมเราจึงไม่ได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ผิดถ้าผู้เสพไม่ต้องไปติดคุกผู้เสพไปบำบัดแล้วเอานำกลับมาสู่สังคมสร้างแนวคิดกระบวนการคิดเข้าใหม่ให้อภัยและพร้อมรับกลับเข้ามาเป็นคนที่ทำงานได้ในสังคมแล้วก็พยายามเปิดช่องทางต่างๆให้คนในสังคมรับทราบได้ว่าคนที่เขากลับตัวกลับใจละสังคมให้โอกาสเขาอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นโดยเฉพาะด้านการป้องกันยาเสพติดโดยเน้นการทำให้คนมีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมที่มียาและยาเสพติดได้โดยไม่ไปพึ่งยาเสพติดหรือติดยาเสพติดเราเชื่อกันแบบนี้ครับเพราะนั้นเราจึงสร้างองค์ความรู้ต่างๆไปในสถานที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดและผลของมันก็คือในสังคมนั้นก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีทั้งที่เสพยาเสพติดและไม่เสพยาเสพติดด้วยก็อยู่ที่คุณเลือกนะครับเพราะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าเราให้หมดเป็นติดยาเสพติดหมดเลยแล้วเราก็ลงโทษหนักๆนะครับอันนี้เราเลือกแนวที่3นะครับเราเลือกว่ามันให้รู้ถึงพิษภัยสังคมและสังคมก็ไม่ได้ว่าคุณนะนะครับเพียงแต่ว่าสังคุณต้องมีโอกาสเลิกแล้วคุณจะยิ่งใหญ่มากนะครับเหมือนคล้ายวรรณกรรมหรือบทก็เลยนะบทประพันธ์เรื่องอะไรข้ามสีธันดร นะครับนี่ดีมากเลยนะครับเป็นเรื่องของคนที่เคยติดยาแล้วก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดเขาก็จะบอกขั้นตอนและบรรยายให้ฟังว่ามันทุกข์ทรมานยังไงในการเลิกยาแล้วเลิกยาเราได้อะไรแบบไหนเป็นยังไงมันอธิบายอยู่นั้นหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในหลายกลไกที่เราใช้แนวคิดนี้แล้วเอาสิ่งนี้มาใช้ในสังคมนะครับรูปแบบจิตวิทยาและสังคมมาใช้นะครับต่อมาทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหายาเสพติดแนวคิดจิตวิทยาและสังคมนะครับที่เราเลือกใช้นี่แหละนะครับ The Path Show Social Model เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทฤษฎีนะครับคือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลเอาแนวคิดนี้มาแล้วแล้วก็แนบทฤษฎีมาด้วยนะครับก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล้อมนะครับมาดูในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนั้นเราจะแบ่งรูปแบบทฤษฎีนี้ออกเป็น2รูปแบบคือโซเครติกนะครับ Relational Model นะครับซึ่งมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีเหตุผลและพร้อมที่ตอบสนองต่อข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเสมอซึ่งจะทำให้บุคคลสร้างการเปลี่ยนแปลงทางจิตคติส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสิ่งที่พึงประสงค์ในที่สุดเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับรอเช่นการเผยแพร่ข้อมูลยาเสพติดชนิดใหม่เช่นลูกโป่งหัวเราะว่าสูตรใหม่แล้วมันต้องหัวเราะแล้วผลเสียของมันคืออะไรแบบไหนยังไงเนี่ยนะครับเพื่อเราเปิดเราไม่ปิดแต่ว่าเราให้เขาตัดสินใจว่าในเมื่อมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีอย่างไรเราจะไปทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือลักษณะแบบนี้ตัวที่2เรียกว่า Social Pathological Model พวกนี้มีแนวคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นจากที่บนของพันธสัญญาจากกลุ่มที่ตนผูกพันอยู่เห็นไหมครับเราเชื่อเลยนะครับถ้ากลุ่มไม่ติดยาสมาชิกในกลุ่มก็ไม่ติดยาไม่เสพยากลุ่มไม่เสพยาสมาชิกก็ไม่เสพยานะครับเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างกันนะครับเราเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นเราก็จะลงไปเจาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นการอบรมของหน่วยงานราชการหรือการอบรมของสถานศึกษาเรื่องพิษภัยหรือแม้กระทั่งเกิดโครงการรั้วสีขาวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับหรือปลูกฝังจัดนิทรรศการป้องกันยาเสพติดหรืออะไรทําแบบรายงานหรืออะไรก็ตามมีวิทยากรจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมันจะเป็นปปส.หรืออะไรก็ตามเข้ามาหรือโครงการอนามัยเข้ามาแล้วทำให้เด็กหรือวัยรุ่นเข้าใจหรือกลุ่มเข้าใจว่าการเสพยาเสพติดมันมี

ิภัยอย่างไรมันเป็นแบบไหนนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นทฤษฎีที่2ที่เรามาใช้ในรูปแบบแนวคิดที่3ก็คือทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล้อมซึ่งเราแบ่งเป็นLiberal Modelหมายถึงเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยการขอมติจากประชาชนในชุมชนนั้นๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปครับขอมติทำอะไรนะชุมชนสีขาววัยรุ่นต้านภัยยาเสพติดนะครับกีฬากับการต่อต้านยาเสพติดของชุมชนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆวัยรุ่นพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเพื่อว่าเบี่ยงเบนว่าไม่ให้เด็กมีกิจกรรมเด็กจะได้ไม่มุ่งเน้นหรือว่าส่งเสริมให้เกิดกีฬาขึ้นมาเพราะเด็กเล่นกีฬาก็ต้องการร่างกายแข็งแรงเพราะนั้นการไปเสพยาเสพติดทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงเด็กจะเกิดคอนแทคขัดแย้งกันละเฮ้ยถ้าฉันจะไปกีฬาแล้วฉันจะไปเสพยาแล้วมันไม่มีแรงฉันไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ต้องขอมติจากที่ประชุมของประชาชนในพื้นที่นั้นๆก็คือประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับไม่ได้เกิดโครงการเต็มไปหมดเลยชุมชนสีขาวอะไรต่างๆนะครับมือชุมชนปลอดจากยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสองนะครับ radical model หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะฉับพลันทันทีนะครับโดยการนำหลักจิตวิทยาชุมชนมาใช้เช่นปลุกระดมด้วยกันต่างๆออกใบปลิวเขียนป้ายโฆษณาอย่าเข้ามาอย่ามาเหยียบแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้ปลอดยาเสพติดชุมชนนี้ห้ามเข้าไม่ต้อนรับผู้ค้ายาอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยวิธีการที่มันออกแนวแรงๆนิดนึงนะครับให้ตรงเป้าเลยนะครับหรือว่าจับโครงการขึ้นมาเซ็นสัญญาว่าทุกคนจะต้องดูแลลูกหลานนะถ้าลูกหลานติดยาเสพติดบ้านนี้ต้องมีความผิดด้วยนะครับมันผิดแบบไหนให้ความผิดในการลิดรอนสิทธิบางประการที่สังคมมีให้อะไรก็ตามเป็นข้อตกลงของประชาคมหรืออะไรก็ตามเหล่านี้เข้ามาก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่เราจะปลุกระดมความคิดต่างๆนะครับอย่าปล่อยให้เยาวชนไปติดแล้วครอบครัวไม่รับผิดชอบครอบครัวในชุมชนต้องรับผิดชอบด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะเหล่านี้ก็เป็นทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาวะสภาวะและล้อมานะครับประมาณนี้การป้องกันยาเสพติดเบื้องต้นทำได้ไงครับ1อย่าใช้ยาทุกชนิดโดยไม่รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรนะครับไม่เลยไม่ทำ2ไม่ควรลองยาเสพติดทุกชนิดเลยนี่ครับผู้บรรยายก็พูดเหมือนกันนะครับ3เอาใจใส่ดูแลเด็กบุคคลในครอบครัวเมื่อพบเห็นหรือมีความสุ่มเสี่ยงต้องเข้าแก้ไขนะครับอย่าปล่อยบานปลายบำบัดรักษาพร้อมพูดคุยนะครับมีคำหนึ่งหรือในหนังในซีรีส์ในละครมักจะมีประจำเลยมีเรื่องจะคุยด้วยนะอย่าเพิ่งกำลังวุ่นวายมันจะออกนิดพร้อมรับฟังครับเพราะบางเรื่องรับฟังเขาสิ่งหนึ่งบางเรื่องมันอาจจะเราบอกว่าอย่าเพิ่งเพราะมันเป็นการมันเป็นการเบียดบังเวลาทำมาหากินอย่างเงี้ยคนจะทำมาหากินนำเงินมาใช้พวกเธอแล้วมาถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันฉันยังไม่พร้อมรับฟังนะครับบางทีฟังเด็กสักนิดหนึ่งนะครับบางทีเขาอาจจะเป็นช่วงนี้เขาตัดสินใจที่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่พอผ่านช่วงนั้นแล้วเขาอาจจะไม่กล้าพูดแล้วนะครับมันมีช่วงนี้เขากล้าพูดเราต้องชุบฉวยโอกาสนั้นในการรับฟังปัญหาของลูกหลานเราด้วยนะครับเราบอกพอไปเจอวันอ้าวเมื่อวานจะพูดเรื่องอะไรอ่ะในพูดให้ฟังหน่อยสิเขาอาจจะไม่พูดแล้วก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะเฉยๆไปเรื่องอื่นแล้วก็ได้นะครับเพราะการตัดสินใจของเขาเพียงแค่แวบเดียวเหมือนกันในการที่ปรึกษาเราต้องระวังเรื่องนี้นะครับนะครับความร่วมมือทางราชการนะครับส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต้องมีนะครับไม่ว่าจะประโยชน์ใช้เวลาว่างกับครอบครัวบ้างนะครับทำกิจกรรมนันทาการอะไรกันบ้างก็ได้ตอนที่4วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับในเรื่องของวิธีการป้องกันก็คือ1นะครับเราบอกไม่บอก1แล้วกันนะครับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทำโดยรัฐ2การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดำเนินการโดยศาสนาและ3การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำโดยชุมชนนะครับก็จะมีรัฐศาสนาชุมชนต้องพึ่งกันนะครับอย่าบอกอุ้ยรัฐดำเนินการอย่างเดียวไม่ไหวหรอกครับนะครับเพราะปัญหาต้นตอมาจากบุราณของท่านนั่นแหละเพราะนั้นต้องช่วยกันหรือชุมชนของท่านนั่นแหละนะครับชุมชนจะเปิดโอกาสไหมให้ยาสติกเข้ามาชุมชนไม่ได้ป้องกันเลยอันนี้ถึงเวลาบอกรัฐมาจับรัฐเข้าไม่ถึงนะครับบางทีรัฐก็ไม่ได้รู้สภาพพื้นที่อย่างดีหรือสภาพแวดล้อมอย่างดีเส้นสายของใครเป็นยังไงเส้นทางเดินยาเป็นแบบไหนรัฐก็อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะนั้นชุมชนรู้ดีที่สุดนะครับต้องป้องกันศาสนาก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวโปรเทคหรือป้องกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเสพด้วยซ้ำนะครับมาดูครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยรัฐปัจจุบันนโยบายที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถช่วยกันแก้ไขได้เห็นไหมครับในระดับหนึ่งเท่านั้นเองก็คือบางทีปลายเหตุด้วยไปจับผู้ค้าไปจับผู้เสพเนี้ยนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการมองปัญหายาเสพติดว่าเป็นปัญหาทางสังคมสรุปว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมความสลับซับซ้อนเนื่องจากสังคมมีองค์ประกอบ

สามประการที่เป็นสาเหตุของปัญหาคือตัวบุคคลก็เป็นปัญหานะครับตัวบุคคลยาก็เป็นปัญหาและสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาตัวบุคคลเองมีความคุ้มกันไม่รับการดูแลใจใส่ที่ดีตัวบุคคลไม่มีความรู้เพียงพอตัวบุคคลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสพยานะครับตัวยาเสพแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งติดได้รุนแรงและเป็นอันตรายต่อ

ำให้คนสมาชิกในครอบครัวบุตรหลานท่านออกไปติดยาเสพติดให้ความสนใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันก็น่าจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ขึ้นเราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกเราก็เลยให้ลูกส่งไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนอบรมเลี้ยงดูมันต้องเป็นหน้าที่โรงเรียนเราถูกแล้วครับแต่ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางบ้านด้วยต้องทำงานประสานกันนะครับบ้านวัดโรงเรียนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดเองก็จะต้องเป็นเรื่องของสามหลักๆ ก็ต้องมาปรึกษากันนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ว่าบ้านศาสนารัฐแล้วก็ตัวชุมชนเองก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยที่สำคัญครอบครัวด้วยก็สำคัญการป้องกันยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพเลยใช้คำนี้คือสูงสุดละนะครับคือ1การปรับปรุงส่งเสริมทักษะในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลให้สูงขึ้นนะครับต้องให้มองเห็นว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ไร้สาระอย่างมากๆเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยในมนุษยชนทั่วไปให้เห็นถึงพิษภัยให้เห็นถึงผลกระทบที่จะตามมาให้เห็นถึงสิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียไปจากการเสพนะครับเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระบวนการตอนตัดสินใจถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ไม่มีเนี่ยในช่วงพริบตาเดียวในช่วงวินาที2วินาทีที่เขาจะเสพเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเข้ามาขัดเข้ามาแย้งเข้ามาต่อต้านเขาจะไม่ภูมิคุ้มกันในการที่จะเอายาเข้ามาในตัวนะครับต้องสร้างเยอะๆหน่อยนะครับ2การปรับปรุงสื่อข้อความหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับอันนี้ก็สำคัญการปรับปรุงสื่อข้อความให้มันกระชับให้มันชัดเจนนะครับมันเขียนอ้อมมันเขียนเป็นวลีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ไขถูกจุดต้องดูด้วยนะครับ3การปรับปรุงนิสัยทางสุขภาพและอนามัยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องการปรับปรุงสุขภาพนิสัยอนามัยนะครับ4การจัดข้อสนเทศที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องยานะครับต้องมีการพูดคุยกันนะครับความแม่นยำเป็นเรื่องยาว่ามันให้มันเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับเป็นข้อมูลที่จริงและสุดท้ายคือการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกนับถือตนเองนี่สำคัญมากนะครับนั่นที่สำคัญมากเลยนะครับฉันมีเรื่องที่ต้องทำมากกว่าที่ฉันจะต้องไปนั่งเสียเวลาในการเสพยาฉันมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนฉันมีคุณค่าในตัวเองนะครับนี่คือสิ่งนี้ต้องตั้งขึ้นมานะครับการป้องกันยาเสพติดที่มีซ่อนสื่อสารแสดงให้ออกในด้านจิตนาการความสนใจความคิดสร้างสรรค์การช่วยเหลือให้เรียนรู้ในเรื่องของความโกรธนะครับความเสียใจความผิดหวังการระบุถึงทรัพยากรในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในทางส่งเสริมและสนับสนุนเหล่านี้ก็คือเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากนะครับต่อมานะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศาสนาทำได้ครับฟื้นฟูด้านร่างกายฟื้นฟูด้านจิตใจฟื้นฟูด้านสติปัญญาและฟื้นฟูด้านสังคมเรามาดูเลยดีกว่าครับนี่ครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศาสนาซึ่งทำมานานมากเลยนะครับที่นี่คือวัดธรรมกระบอกนะครับโอ้โหชื่อท่านถ้าเป็นมหากุศลนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างยาวนานมากเลยนะครับช่วยเหลือไม่รู้กี่ชีวิตแล้วที่ต้องผ่านวัดถ้ำกระบอกเพื่อจะเลิกยานะครับคนรุ่นเก่าได้ชื่อถึงท่านหลวงนางมากนะครับด้วยสมุนไพรอ้วกออกนะครับสัจจะธรรมะสมุนไพรนะครับสาบานตนก่อนเอาธรรมะเข้าไปใช้ต้องปฏิบัติตนอย่างไรสมุนไพรเป็นตัวยาแก้แต่ที่สำคัญสัจจะนำหน้าก่อนสัจจะคือสิ่งที่สาบานตนว่าเมื่อเลิกจากที่นี่แล้วจะไม่กลับไปเสพอีกขอให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับอันนี้คือกุศโลบายนะครับก็จะเกิดการกลัวไม่ได้กลัวเฉพาะตัวเองไม่ได้กลัวสังคมไม่ได้กลัวครอบครัวแต่กลัวแม้กระทั่งเรื่องการสาบานตนกลัวถึงแม้ทั้งชีวิตเหล่านี้จะเป็นแนวทางการป้องกันซึ่งศาสนาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นตัวอย่างต่อมาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนถ้าชุมชนเองก็เป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนตามขั้นตอนการดำเนินการตามขั้นตอนที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดได้พูดคุยกันบ่อยๆมีการชุมนุมประชาคมกันบ่อยไม่ใช่มีแต่ประชุมเรื่องการเงินเรื่องรายรับรายจ่ายขอเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับพื้นฐานในการประชุมของหมู่บ้านของตำบลอะไรก็ตามหรือของหมู่ในตำบลใหญ่ๆก็จะมีหมู่ด้วยนะครับก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับหรือผู้มีหน้าที่นั้นนี่ผู้นำใช้คำผู้นำชุมชนแล้วกันนะว่าเขามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เอาเรื่องวาระของปัญหายาเสพติดเข้าไปด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องความสุ่มเสี่ยงของแต่ละกลุ่มเพ่งเล็งมองให้เห็นนะครับจะแก้ได้ไม่ได้อย่างน้อยสุดเนี่ยเราก็ยังได้รู้ว่าหรือทำให้เขารู้ว่าเรารู้นะว่าพวกคุณอยู่ในกลุ่มภาวะความเสี่ยงวัยรุ่นกลุ่มนี้ของหมู่บ้านนี้ของตำบลนี้อย่างเป็นต้นนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนและสามารถปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นเนื่องจากประชาชนสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่ง

างที่เป็นนะครับจะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนสามารถปรับสภาพล้อมดีขึ้นเนื่องจากประชาชนรับรู้ปัญหาที่จริงนะครับชุมชนนั้นก็จะอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับหรือบางชุมชนไม่มีเลยอย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับหรือแม้ทั้งพ่อค้ายาเสพติดจะเข้าไปในชุมชนนั้นเพื่อจำหน่ายยาก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากซึ่งมีจริงมากนะครับแต่ต้องเป็นผู้นำที่ชุมชนที่เข้มแข็งไม่ใช่เป็นผู้นำที่เบื้องหน้าก็เป็นผู้นำรับหลังคนขายเองยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับรัฐเองก็ต้องมีมาตรการแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็สอดส่องดูแลให้ทั่วถึงและก็ให้ละเอียดด้วยนะครับคราวนี้มาดูนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมของสังคมเนี่ยในชุมชนเองเนี่ยมันก็จะมีแบบการผู้บรรยายก็เลยเอามาสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ PAR นะครับ Participatory นะครับ Action Research นะครับหรือเรียกว่าตัวย่อว่า PR นั่นก็เป็นตัวหนึ่งนะครับจริงๆมันใช้ PR มันใช้ได้หลายๆเรื่องนะครับในเรื่องการให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในด้านต่างๆหมดเลยแต่ว่าเอามาใช้ในยาเสพติดก็น่าจะใช้ได้ด้วยนะครับ1การระบุปัญหาและความต้องการการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับปัญหามันคืออะไรความต้องการของเขาก็คืออะไรความต้องการคือต้องการให้ยาเสพติดไม่เข้ามาหรือมีเข้ามาแล้วแต่ต้องการมันลดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับระบุปัญหาก่อนหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตั้งเป็นกลุ่มๆไปนะครับเพื่อจะได้วิเคราะห์ได้เป็นละเอียดขึ้น2การกําหนดแผนงานโครงสร้างโครงการว่าจะทำอะไรเริ่มจากอะไรครับเรียกเข้ามาอบรมเป็นรายกลุ่มรายบุคคลหรือกลุ่มความเสี่ยงหรือเอาแบบ general ทั่วๆไปทั้งหมดเลยเพื่อเอาไว้ปราบด้วยแล้วก็ไว้ป้องคนที่ไม่ติดด้วยก็เขียนมันชัดเจนแล้วจะดำเนินการอย่างไรจัดสัมมนาจัดอบรมให้ความรู้เตอร์หรือยังไงหรือว่าเป็นเคส by เคสหรือจะตั้งเป็นสัมมนากลุ่มโฟกัสกรุ๊ปก็แล้วแต่ให้อยู่ในแผนงานแล้วจะดำเนินการในกี่เดือน6เดือน1ปีหรือยังไงให้มันชัดเจนนะครับแผนงานโครงการเนี่ยอยู่ด้วยนะครับกำหนดการที่3แผนงานโครงการก็ระยะเวลาการดำเนินการเรื่องเร่งด่วน6เดือนพอมั้งนะครับต้องรีบดำเนินการเพื่อให้แผนงานนี้ออกมาแล้วได้ชุมชนเข้มแข็งเยาวชนมีเชิงสัญลักษณ์ผูกผ้าสีขาวหรือมีอะไรนะมีกำไลสีขาวอยู่ที่ข้อมือเวสแบนสีขาวคือปราศจากยาเสพติดเนี่ยให้เห็นหรือว่าเนี่ยคืออยู่ในโครงการอบรมกี่ครั้งได้วิสแบนสีขาวอย่างเงี้ยสร้างขึ้นมานะครับในอยู่ในแผนงานโครงการนะครับภายใน6เดือนต้องมีกลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติดกี่คนนะครับแล้วก็มีใครยังไงไหมให้มันละเอียด4ติดตามประมวลผลด้วยนะครับเมื่อทำไปแล้วบางโครงการหลายๆโครงการในทุกเรื่องโครงการเลยมักจะทำเสร็จแล้วก็จบจริงๆต้องมีการติดตามประมวลผลด้วยนะครับ PDCA แผนดูเช็คแอดนิดนึงเพื่อกลับมาประเมินแล้วก็มีอะไรต้องอุดช่องว่างไหมแล้วต้องแก้ไขอย่างไรหรือต้องเพิ่มเติมในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความการนะการทำงานหรือทำการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพสรุปการห่างไกลยาเสพติดจากที่กล่าวมานี่เนื้อหาการเรียนข้างต้นการห่างไกลจากยาเสพติดโดยเฉพาะนักศึกษาที่เป็นเยาวชนหรือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีโอกาสในการเข้าใกล้กับยาเสพติดได้มากที่สุดจึงควรที่จะต้องมีความเข้าใจความหมายของยาเสพติดประเภทของยาเสพติดการเสพยาเสพติดสายที่นำไปสู่การติดยาเสพติดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการอย่างรู้เท่าทันต่อผลที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดนะครับโดยเรียนรู้จากแนวคิดและทฤษฎีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อนำไปสู่วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในอนาคตและอย่างยั่งยืนด้วยนะครับผู้บรรยายเยอะนะครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คงจะไม่ใช่ต้องยอมรับนะครับทุกคนมีสิทธิ์ติดยาเสพติดหมดเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลุ่มเยาวชนของเราซึ่งเป็นทั้งผู้อาจจะในที่นั้นอาจจะมีกลุ่มวัยที่เป็นลูกศิษย์ของผู้บรรยายเองหรือเป็นลูกๆหลานๆของผู้รับชมอยู่ทางบ้านเองก็พยายามช่วยกันนะครับในหลายด้านนะครับเราก็ทำได้เท่ากับคนประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เราจะสามารถมีส่วนร่วมกับสังคมได้นะครับผู้บรรยายก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมรายการที่อยู่ทางบ้านมันรับชมรายการไปแล้วอาจจะนำความรู้ได้ไปใช้เพียงน้อยนิดก็ยังดีนะครับหรือเตือนสติผู้หลานได้สักนิดนึงก็ดีหรือให้โอกาสในการพูดคุยผู้หลานนั้นบ้างก็ดีเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดนะครับวันนี้นะครับเรื่องปัญหายาเสพติดผู้บรรยายก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ติดตามรับชมต่อไปในครั้งหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์มีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมป์มิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งหมกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีนักเรียนและนักศึกษาทุกคนครับผมอาจารย์ภาควิชาเพชรรัตน์ชาญนิยมอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายต่อนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับสำหรับตอนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้แนะนำนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติไปบางส่วนละนะครับและนะครับและก็ผมนะครับก็ทำโจทย์นะครับไปบางส่วนนะครับไปบางส่วนละนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะมาต่อกันนะครับมาต่อกันที่ข้อนี้เลยนะครับข้อที่6ฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือ y นะครับเท่ากับ cos x นะครับข้างในก็จะเป็นนะครับ e ยกกำลัง 3x นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยคูณกับ square root 2x นะครับหาอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ก็คือ y พรามนะครับเท่ากับ div เทียบ x นะครับของฟังก์ชันคือ cos xe ยกกำลังลบ 3x นะครับคูณทั้งหมดเนี่ยคูณกับ square root 2x โอเคแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนเดิมเนาะก็จะต้องมาเทียบสูตรนะครับมาเทียบสูตรว่าใช้สูตรข้อไหนอย่างไรนะครับซึ่งนะก็ไม่น่าจะยากมากนะครับเพราะว่ามันชัดเจนนะครับมันชัดเจนว่าเป็น cos x นะครับเวลาเทียบสูตรนะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับใช่ไหมครับสูตรนี้ก็ตรงตัวนะครับแบบนี้เลยทีนี้เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมชอบทำให้ดูนะครับนั่นก็คือการเทียบให้ดูนะครับว่า u นะครับตัวแปร u ในสูตรเนี่ยมันคือฟังก์ชันไหนนะครับในเทียบกับโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นะครับซึ่งข้อนี้นะครับ u ของเราก็คือ e นะยกกำลังลบ 3x นะครับคูณกับ square root 2x นะครับโอเคนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็ทำตามฝั่งขวามือของสูตรได้เลยนะครับเราก็จะได้นะครับลบโคเซกนะครับ u คือ e ยกกำลังลบ 3x นะครับคูณกับ square root 2x นะครับโอเคนะครับทำอะไรต่อนะครับมันจะคูณอยู่กับคอร์ด u ใช่ไหมครับคอร์ด u เขียนไปครับว่าเป็นคอร์ดนะครับ u ของเราเป็น e ลบ 3x นะครับยกกำลังลบ 3x คูณกับsquare root 2x นะครับหมดยังครับยังไม่หมดใช่ไหมครับเรายังเหลือดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในนั่นก็คือดิฟนะครับตัวไส้ในซึ่งผมจะขอ copy ไปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับตัวข้างหน้านะครับตัวข้างหน้าเนาะตั้งแต่หลังเท่ากับนะครับจนเอาไปว่าในสิ่งที่ผมวงสีแดงไว้อันนี้นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่หาอนุพันธ์ตัวนี้นะครับหาอนุพันธ์ตัวนี้ใช่ไหมครับหาอนุพันธ์นะครับเนื่องจากว่านะครับข้างในเนี่ยนะครับก็พอจะซับซ้อนอยู่นะครับถ้ามันซับซ้อนแบบนี้นะครับก็ตามเทคนิคที่ผมสอนไปเลยนะครับก็คือพวกเรานะสามารถที่จะออกมาทดข้างนอกได้นะครับออกมาคำนวณข้างนอกได้นะครับแล้วค่อยแทนกลับไปทีหลังนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับมาดูเฉพาะอนุพันธ์ตัวนี้ก่อนนะครับแน่นอนนะครับเวลาจะทำต่อเราก็ต้องหาสูตรเนาะก็ต้องใช้สูตรนะครับพวกเราก็จะคุ้นกับ
e ยกกำลังนะครับ e ยกกำลัง u อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี square root ใช่ไหมครับมี e ยกกำลัง u แน่ๆแล้วนะครับและถัดมาก็มี square root นะครับสักครู่นะครับอันนี้นะครับอันนี้สุดนี้แต่ทั้งสองอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกับตอนก่อนนะครับก็คือ2สุดนี้จะยังไม่ถูกใช้ในตอนนี้นะครับในตอนนี้เอาไปก่อนนะครับเราจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าตอนนี้ฟังก์ชันทำอะไรกันอยู่นะครับถ้ามองดีๆนะครับ2ตัวเนี้ยคูณกันอยู่นะครับคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตรสูตรผลคูณก่อนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้นะครับถ้าเทียบกันนะครับเหมือนเดิมเลยครับก็คือu กับ b นะครับ2ตัว u นะเป็นe นะครับยกกำลังลบ 3x นะครับส่วน v ก็จะเป็น square root 2x นะครับแบบนี้เท่ากับครับเท่ากับเท่ากับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าใช่ไหมครับหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าหน้าของเราเป็น e ยกกำลังลบ 3x นะครับจากนั้นเราก็จะต้องเอาไปดิบหลังนะครับหลังก็คือ square root 2x นะครับใช่ไหมครับบวกกำลังนะครับก็คือ square root 2x แล้วก็ดิฟหน้านะครับแบบนี้นะครับทำยังไงต่อนะครับก็ทำเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ไปดิฟนะครับก็จะมีอยู่2ก้อนเนาะณตอนนี้นะครับถึงจะใช้สูตร2สูตรนี้ใช่ไหมครับสูตรที่1นะก็จะเป็นดิฟ square root u ใช่ไหมครับดิฟ square root u นะครับกับสูตรที่2นะครับก็คือดิฟ e ยกกำลัง u นะครับฟังก์ชันนะขอซูมนะครับถ้าเทียบกันเนาะมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือ u นี่คือ u นะครับที่ผมไฮไลท์สีม่วงไว้ให้นะครับนี่คือ u ของเราถ้าขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งขวามือนะครับนี่เป็น u ใหญ่ไปนี่เป็น u นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น u เนาะ u คือลบ 3x นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับก็จะได้มีค่าเดิมนะก็คือ e นะครับยกกำลังลบ 3x นะครับส่วนดิฟตัวนี้นะครับเราจะได้1นะครับส่วนด้วย2คูณ square root u เนาะก็คือคูณ square root 2x นั่นเองนะครับจากนั้นนะให้เอาไปดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับก็คือดิฟ 2x นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งขวามือสุดนะครับsquare root 2x เหมือนเดิมนะครับส่วนดิฟตัวนี้นะครับเราจะได้เป็น eu นะครับก็คือ e ยกกำลังลบ 3x นะครับจากนั้นให้เอาไปดิฟไส้ในทีหนึ่งนะครับลบ 3x นะครับโอเคแบบนี้นะครับซึ่งนะครับขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยก็จะมีค่าเท่าเดิมหมดเลยนะครับผมเขียนมาเลย

แบบนี้มาเลยนะครับผมก็จะทำแค่ส่วนนี้เนาะดิฟนะครับดิฟ 2x อันนี้ไม่ยากนะก็จะได้2นะครับก็จะได้2ก็จะได้2นะครับขยับเข้ามานะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมเนาะเราก็จะอินทิเกรตแค่ลบ 3x นะครับลบ 3x ก็จะมีค่าเป็นลบ3นะครับดิฟลบ 3x นะครับได้ลบ3นะก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนนะที่ยังสามารถจัดรูปได้นะครับนี่เป็นการหารกันเนาะ2นะครับเอามาหารกันได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะคำตอบสุดท้ายนะครับก็คือ e นะครับยกกำลังลบ 3x ส่วน square root นะครับ 2x นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เครื่องหมายบวกเนาะเจอลบนะครับบวกเจอลบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบนะครับทีนี้ผมย้าย3มาอยู่ข้างหน้าละนะครับเอาตัวเลขมาอยู่ข้างหน้านะครับผมก็จะย้าย e มาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับเป็น3นะครับคูณกับ e ยกกำลังลบ 3x แล้วก็คูณกับ square root 2x นะครับแบบนี้นี่คือนะครับอนุพันธ์นะครับของ e นะครับยกกำลังลบ 3x คูณ square root 2x นะครับคำตอบที่ได้นะครับผมก็จะนำกลับไปแทนข้างบนนะครับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยตั้งแต่นี่ถึงนี่ใช่ไหมครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมก็รัดด้วยวิธีนี้ละกันนะครับเขียนมาแบบนี้ใช่ไหมครับและนะครับผมก็จะนำสิ่งที่ผมอินทิเกรตมาขออภัยครับสิ่งที่ผมดิฟมาได้เนี่ยนะครับมาวางไว้ใช่ไหมครับแบบนี้มาคูณต่อนะแต่มาคูณอย่างนี้นะครับจากที่เราดิฟแค่1ตัวนะครับแค่1ก้อนเนี่ยนะครับมันกลายเป็น2ก้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันเนี้ยเราต้องใส่วงเล็บนะครับใส่วงเล็บกันไว้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะจบแค่นี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะจบแค่นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นดิฟนะของฟังก์ชันโคเซกนะครับที่ข้างในเป็น e ยกกำลังลบ 3x คูณกับ square root 2x เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับก้อนยาวๆก้อนนี้เลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราดิฟนะครับ1ข้อเนี่ยนะครับมันจะใช้สูตรอยู่หลายสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับก็ค่อยๆดิฟจากตัวข้างนอกนะตัวที่คลุมอยู่ตัวที่ใหญ่สุดนะครับแล้วค่อยๆดิฟไส้ในนะครับจนกว่าจะหมดนะครับหลักการมีอยู่แค่นั้นนะครับขึ้นข้อใหม่กันนะครับเอาละครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเวลาเราดิฟเนี่ยให้มองจากข้างนอกก่อนนะดูข้างนอกก่อนดูข้างในก่อนแล้วค่อยไปทำข้างในนะครับอย่างข้อนี้นะครับอย่างข้อนี้เวลานักศึกษานักเรียนนะครับเจอโจทย์ก็อาจจะงงนะครับเอ้านะครับทำไมมันมีฟังก์ชันหลายตัวเลยนะครับซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับซ้อนกันแบบนี้เป็นฟังก์ชันใส่หมดเลยนะ3ตัวนะครับเวลาเอาไปดิฟเนี่ยมันจะใช้ส่วนไหนก่อนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือให้ดูตัวข้างนอกก่อนนะตัวข้างนอกนอกสุดเนี่ยคือไซน์นะครับนอกสุดคือไซน์นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์นะครับของ fx นะครับก็คือ f prime x นะครับเท่ากับดิฟเนาะฟังก์ชันที่เขาให้มานั่นก็คือไซน์นะครับข้างในก็จะเป็นไซน์อีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งนะครับของไซน์ 9x นะครับ
แบบนี้นะครับตัวข้างนอกสุดเนี่ยคือสายใช่ไหมครับบอกไว้แล้วเมื่อกี้นะครับคือสายเพราะฉะนั้นให้ใช้สูตรดิฟสายก่อนนะครับดิฟสาย u ตัวนี้นะครับเวลาเทียบสูตรนะครับตัวข้างในเนี่ยนะครับตัวข้างในเนี่ยมันคือฟังก์ชัน u นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันคือ u นะมันคือ u นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเท่ากับดิฟไซด์ได้คอสเนาะคอสนะครับ u ก็คือไซน์นะครับไซน์ที่เป็นไซน์ 9x อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอส u นะครับและเอาไปดิฟนะครับเอาไปดิฟไซน์ในนะครับก็คือก็คือไซน์นะครับแล้วก็ไซน์ 9x นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดิฟไซน์เนี่ยเราก็ทำแบบเดียวกันกับตัวเริ่มต้นนะก็คือดิฟไซน์ข้างนอกก่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยังใช้สูตรนี้สูตรเดิมนะใช้สูตรเดิมนะครับเพียงแต่ว่า u นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเวลาดิฟไซน์ในนะครับเราก็ต้องเปลี่ยน u ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดิฟไซน์ในจนหมดนะครับอย่างตัวนี้เนาะก็จะเป็น u ของเราแทนนะครับไซน์ 9x เนี่ยมันคือ u นะครับเห็นไหมครับว่าu ตัวเริ่มต้นกับ u ตัวที่2หมายถึงว่าใช้สูตรครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ย u คนละตัวกันแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวแปร u ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับสูตรเนาะนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะขึ้นบรรทัดใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับเราดิฟไซน์เนี่ยเราจะได้คอสนะครับได้คอสนะครับยูนะยูของเราเป็นไซน์นะครับ 9x ยังไม่หมดนะครับเหลือดิฟไซน์อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเอาไปดิฟตัวนี้ต่อดิฟไซน์ 9x นะครับโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งครับสุดนี้นะครับก็ใช้อีกรอบหนึ่งนะใช้อีกรอบหนึ่งใช้อีกรอบหนึ่งทีนี้มาดูนะครับตัวแปร u ใหม่นะครับมาดูตัวแปร u ใหม่เพราะว่าเราเทียบใหม่แล้วนะครับ9x นะครับ 9x คือ u นะครับ 9x คือ u โอเคไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับตัวข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเหมือนเดิมนะครับให้เขียนมาเหมือนเดิมดิฟไซน์นะครับเราจะได้คอสนะครับก็เป็นคอสนะครับ 9x นะครับยังไม่หมดนะนะครับยังไม่หมดดิฟไซน์ในนะครับก็คือ 9x นะครับแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วมันเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้ซึ่งไม่ยากนะครับดิฟ 9x เนาะดิฟ 9x ได้9นะครับเพราะฉะนั้นนะคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือ
นิบ 9x ได้9

นะครับความจริงนะก็จบแค่นี้ก็ได้นะครับความจริงก็จบแค่นี้ก็ได้แต่เนาะในทางคณิตศาสตร์นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมนะครับนำตัวเลขไว้ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะจัดรูปได้แบบนี้นะครับ

เป็นมินะครับนำเลขเก้ามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะครับข้อนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับความจริงไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้เราจะต้องเทียบตัวแปร u นะครับให้เป็นนะครับให้เป็นนะก็ไม่ยากนะให้ทำจากข้างนอกก่อนนะครับแล้วค่อยๆไล่ลงมาทำข้างในนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อนี้นะข้อที่7นะครับต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยมาดูข้อ8นะครับมาดูข้อ8มาดูข้อ8นะครับหาอนุพันธ์ก็คือไวยพาร์มนะครับก็คือไวยพาร์มเนาะเท่ากับดีฟนะครับคอสกำลัง3นะครับข้างในเป็นไพ x แบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้นักศึกษานักเรียนต้องระวังต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับสมมุตินะผมเอาสูตรนะครับมาเทียบให้ดูนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าเราเข้าใจผิดนะเราก็จะตอบไปเลยใช่ไหมครับว่ามันคือลบไซน์ใช่ไหมครับไพ x แบบนี้นะครับแล้วเอาไปดิฟต่อนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับว่าในสูตรเนี่ยนะครับมันไม่มีเลขยกกำลังเห็นไหมครับขออนุญาตนะซูมเข้าไปนะครับในสูตรนะเห็นไหมครับไม่มีเลขยกกำลังนะครับที่นี่นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่โจทย์ให้มามันมีเลขยกกำลังนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะยังใช้ในตอนนี้ไม่ได้นะครับยังไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้นะครับแล้วความหมายของคอสและที่มีเลขยกกำลัง3นะครับแบบนี้นะครับคืออะไรนะครับมันก็คือเลขยกกำลังนั่นแหละนะครับเลขยกกำลังซึ่งนะครับหลายคนก็น่าจะทราบนะครับแต่ว่าบางคนนะก็อาจจะยังไม่ทราบนะหรือลืมนะหรือหลงลืมไปนะครับวิธีการเขียนเนี่ยนะครับของฟังก์ชันตรีโกณนะที่มีเลขยกกำลังเนี่ยนะครับเขาจะนิยมนะครับเขาจะนิยมเขียนกำลังอยู่ที่นี่เนาะแต่ความเข้าใจนะครับความเข้าใจก็คือเวลาทำความเข้าใจเนี่ยนะครับมันคืออย่างนี้นะครับมันคือคอสนะครับมันคือคอสไพ x เนี่ยยกกำลัง3อยู่นะครับสองข้อนี้สองบรรทัดเนี่ยนะครับบรรทัดบนเนี่ยนะกับบรรทัดที่2เนี่ยนะครับคือความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าต่างกันที่วิธีการเขียนนะครับวิธีการเขียนนะครับย้ำอีกทีนะครับกำลังของฟังก์ชันตรีโกณนะครับเขาจะนิยมมาวางไว้ที่นี่นะครับแต่ความเข้าใจก็คือเอา cos pi x เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมายกกำลัง3นะครับแบบนี้นะครับและพอเป็นฟังก์ชันนะครับยกกำลังเนี่ยนะครับ

มันก็จะต้องใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับสูตรนี้นะครับเราต้องใช้สูตรนี้นะครับสูตรที่เป็น u ยกกำลัง n เนาะ u เป็นฟังก์ชันนะครับ n เป็นตัวเลขนะครับเทียบกันแบบนี้นะครับใช่ไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับนะครับ3นะครับ3นะคูณกับนะครับ u กำลัง n ลบ1นะครับมันก็คือคูณกับ cos กำลัง2นั่นเองนะครับใช่ไหม3เอาไปลบ1นะเหลือ2นะครับข้างในนะเป็น pi x เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับแล้วยังไงต่อครับเราก็จะต้อง div u อีกครั้งหนึ่งนะครับ u ของเราเป็น cos pi x ครับแบบนี้นะครับแบบนี้เข้าใจไหมครับทีนี้นะครับที่เราจะใช้สูตรนี้นะครับที่เราใช้สูตรนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้นะครับตอนเริ่มต้นเราไม่ได้ใช้เราจะมาใช้ตอนนี้นะครับเราจะมาใช้ตอนนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้างหน้านะได้เท่าเดิมนะครับเขียนมาเหมือนเดิม div cos นะครับเราจะได้ลบไปนะครับในส่วนนี้ต้องระวังนะครับเห็นไหมครับ div cos u ได้ลบ sin u du นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลา div ออกมาเนี่ยมันต้องติดลบใช่ไหมครับมันต้องติดลบอย่างนี้แล้วเป็นไซน์นะครับ pi x แล้วเอาไปดิฟนะครับ pi x อีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับถ้าเขียนมาแบบนี้ผิดนะครับผิดเนาะเอ้าเป็นไปได้ไงครับก็ในเมื่อทำตามสูตรที่เขาให้มาเลยนี่นานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับก้อนนี้นะครับคูณกับก้อนนี้อยู่ใช่ไหมครับมันคูณกันอยู่นะมองมันกันคูณนะครับแต่ว่าเวลาเราดิฟตัวนี้ออกมาเนี่ยเครื่องใหม่มันติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เราใส่เครื่องหมายลบไว้เป็นแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับใส่แบบนี้ไปก่อนก็ได้เนาะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นบรรทัดใหม่เนี่ยนะครับลบตัวนี้นะครับจะเป็นกันดีนะครับถ้าเราสับถ้าเราย้ายมาข้างหน้าเลยนะครับมันจะไม่งงเนาะและเราก็ไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้นะครับให้เขียนแบบนี้นะครับเอาลบมาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นเขียนไปเลยครับ3 cos กำลัง2นะครับเป็น pi x อันนี้เป็น sin pi x นะครับใช่ไหมแบบนี้นะครับหมดหรือยังยังไม่หมดเนาะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเหลือแค่ตัวนี้เหลือแค่ตัวนี้นะครับซึ่งนะดิฟออกมานะครับมันคือ pi ใช่ไหมครับ pi ก็เป็นตัวเลขแบบหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราดิฟ 2x เราก็จะได้2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราดิฟ pi เนาะเวลาเราดิฟ pi นะครับเราดิฟ pi x เนาะดิฟ pi x นะครับเราก็จะได้ pi นะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือข้อที่8นะนะครับในกรณีที่นะครับฟังก์ชันติกรมิตินะครับมีเลขยกกำลังนะครับมีเลขยกกำลังนะครับแบบนี้นะครับไปกันต่อนะครับไปกันต่อมาดูข้อนี้กันนะครับข้อที่9มันก็จะมีความซับซ้อนอยู่หน่อยอยู่นิดหน่อยนะครับอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยาก จนเกินไปนะครับอนุพันธ์นะครับหาอนุพันธ์ไปพามเท่ากับ
deep นะครับ square root ข้างในเป็นแทนนะครับมี root 1บวกกับ cot x นะครับอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้เนาะก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเนื่องจากว่ามันเป็นการผสมผสานกันเนาะทั้งตรีโกณนะครับทั้งพิชคณิตนะครับมันจะมีพวกsquare root นะครับมีพวกกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็อย่างที่สอนไปนะครับก็ให้ทำตัวที่อยู่ข้างนอกก่อนเนาะตัวที่อยู่ข้างนอกตอนนี้นะครับมันคือ square root นะครับมันคือ square root เพราะฉะนั้นให้ใช้สูตรนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ deep ของ square root u นั่นเองนะครับใช้ตัวนี้ก่อนนะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าu นะครับ u ของเรานะครับเป็นแทนนะที่ข้างในเป็น square root นะครับ1บวกกับ cot x นะครับเขียนไหมครับแบบนี้นะครับโอเคเทียบให้ดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์นะก็จะได้1นะครับส่วนด้วย2คูณกับ square root u นะครับก็1นะคูณกับ2 square root u เนาะก็คือตัวมันเองนะครับตัวเดิมเป็นแทนนะครับข้างในเป็น square root 1บวก cot x นะครับแบบนี้นะครับโอเคยังไงต่อนะครับก็คือเอาไปดิฟไส้ในต่อนะครับดิฟดิฟยูก็คือดิฟแทนนะครับก็จะเป็นแทนนะข้างในก็จะเป็น1นะครับบวกกับ cot x โทษทีนะเป็น square root นะครับข้างในเป็น1บวกกับ cot x แบบนี้นะครับสักครู่นะครับต่อกันนะครับทีนี้เนาะข้างหน้านะครับเสร็จไปแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ดิฟไส้ในตัวนี้นะครับดิฟไส้ในเนาะดูไม่ยากนะครับมันคือดิฟแทนนะครับสักครู่นะครับดิฟแทนดิฟแทน u นะครับดิฟแทน u มันคือสูตรนี้นะครับตอนนี้นะครับแล้วนะครับ u เนี่ยคือทั้งหมดนี่นะครับ u คือทั้งหมดนี่ square root นะครับ1บวกกับ cot x นะครับนี่คือ u ก็ทำต่อเลยนะครับทำต่อดิฟแทนนะครับเราจะได้ sec กำลังสองนะครับดิฟแทน u เราได้เศษกำลังสอง u นะครับ u ก็คือ square root นะครับ1บวก cot x จากนั้นนะครับเหลืออะไรครับเหลือดิฟไส้นะครับดิฟไส้ก็คือ square root นะครับ1บวกกับcot x นะครับโอเคนะครับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่
มือนเดิมครับเราจะเขียนมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเขียนมาเหมือนเดิมนะแล้วนะครับตัวที่เราดิฟออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้สูตรนี้

cot x ใช่ไหมครับนี่คือ u ของเรานะครับก็ค่อยๆเทียบสูตรไปนะครับค่อยๆเทียบสูตรไปนะแบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับส่วน2คูณ square root อยู่นะครับก็คือ1ส่วนด้วย2คูณ square root 1บวก cot x นะครับแบบนี้นะครับหมดหรือยังนะครับยังไม่หมดนะครับข้อนี้ยาวหน่อยเนาะนะครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังเหลือดิฟไซในนะครับนั่นก็คือการเอาไปนำตัวนี้นะครับไปดิฟต่อนะครับดิฟนะครับสักครู่นะครับโอเคต่อนะครับต่อขออภัยครับดิฟนะครับ1นะครับบวกกับ cot x นะครับตอนนี้นะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเนาะแต่ก็ใกล้แล้วนะครับมันจะเหลือแค่พจน์นี้เท่านั้นนะครับเหลือแค่พจน์นี้เท่านั้นก็ไปดิฟต่อนะครับเหมือนเดิมครับช่วงข้างหน้าเนี่ยเราจะเขียนมาเหมือนเดิมนะครับเขียนมาเหมือนเดิมลิฟคอตนะลิฟคอตนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมาดูสูตรกันนะครับดิฟคอตยูนะครับเราจะได้ลบนะครับมันจะได้ลบโคเซกกำลังสองยูนะครับแล้วก็ไปดิฟยูก็จะดิฟเข้าไปข้างในเลยนะครับเรามีอยู่2ตัวเนาะเรามีอยู่2ตัวนะครับเราสามารถที่จะดิฟเข้าไปทีละตัวแบบนี้ได้ครับดิฟ1นะครับได้0เนาะอีกตัวหนึ่งก็ดิฟคอตนะครับดิฟคอตนะครับเราจะได้คำตอบที่มันเป็นติดลบนะครับที่มันเป็นติดลบเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับเวลาติดลบเนี่ยก็ให้ใส่เครื่องหมายวงเล็บกันไว้นะครับแล้วค่อยใส่ลบแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นโคเซกนะครับกำลัง2 u เป็นอะไร u เป็น x นะครับก็เสร็จเนาะถามว่ามีดิฟไซไหมก็มีไม่มีก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าดิฟไซในมันอะ u ณตอนนี้เป็น x นะครับดิฟตัวมันเองได้1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคล่องเนาะก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะจบแค่นี้ก็ได้นะครับหรือจะจัดรูปมีหน่อยนึงก็ได้นะครับถ้าจะจัดรูปมีหน่อยนึงนะครับก็จะจัดได้ประมาณนี้ครับเท่ากับนะครับเห็นไหมครับว่ามีเครื่องหมายลบนะครับมีเครื่องหมายลบเนาะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเขียนลบไว้ข้างหน้านี้ได้นะครับแล้วทำเป็นเศษส่วนเนาะตัวส่วนนะครับก็จะมีตัวนี้มีพจน์นี้นะครับคูณอยู่กับพจน์นี้สองตัวนี้นะนะครับส่วนตัวเศษนะครับก็คือพจน์นี้นะครับคูณกันกับพจน์นี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นคำตอบนะครับของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันข้อที่9นะครับ y เท่ากับ

square root นะแทนนะครับข้างในก็จะเป็น square root อีกทีนึงนะ1บวกกับ cot x นะครับไปกันตัวอย่างข้อต่อไปเลยนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันตรีโกณเหมือนกันนะแต่อยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับอยู่ในรูปของการหารกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปหาอนุพันธ์นะครับเวลาหาอนุพันธ์ก็ให้ใช้สูตรการหารก่อนนะนะครับสูตรการหารก่อนนะครับให้เขียนแบบนี้เนาะก็คือเอาไปดิฟฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็คือ cos 3x นะครับหารด้วย cos 5x แบบนี้ใช่ไหมครับทำไมถึงต้องใช้ผลหารก่อนเนาะเดี๋ยวนะครับขอเอาสูตรให้สักครู่หนึ่งยังไม่ใช่ครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้เทียบกันดูนะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่จะพลาดได้นะครับเพราะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะเจอคอร์ดก่อนนะเจอทั้งคอร์ดแล้วก็คอร์สนะครับใช่ไหมครับเจอทั้งคอสนะครับเจอทั้งคอสแล้วก็เจอคอร์ดน

อ่ะเทียบไปดูก่อนนะครับผมขอเทียบไปดูก่อนอ่านแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะพลาดได้นะครับเพราะว่าเราเจอคอร์ดเนาะเจอคอร์ดนะครับเราก็อาจจะเผลอใช้สุดคอร์ดได้นะครับแล้วเราก็เจอคอสนะครับก็จะเผลอใช้สุดคอสได้เนาะแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับในสูตรเนี่ยนะครับมันเป็นแค่คอร์ดนะครับแล้วก็คอสนะครับมันยังไม่ใช่ในรูปของการหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอลักษณะแบบนี้นะครับสูตรพวกนี้นะครับมันจะถูกใช้ภายหลังนะครับถูกใช้ภายหลังเนาะสูตรที่จะนำมาใช้ก่อนนะครับก็คือสูตรนี้นะนะครับสูตรการหารผลหารนะครับตัวนี้เนาะซึ่งนะครับก็มีอยู่2ส่วนนะครับมีตัวเศษนะครับซึ่งเราจะให้เป็น u นะครับแล้วก็ตัวส่วนนะซึ่งเราจะให้เป็น v นะครับแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับนะครับเท่ากับหนึ่งส่วน v กำลังสองนะครับหนึ่งส่วน v กำลังสองก็คือหนึ่งนะครับส่วนด้วยคอสกำลังสองนะกำลังของตรีโกณนะจะถูกนำมาเขียนที่นี่นะครับนิยมเขียนที่นี่นะครับ 5x นะครับ1ส่วน cos 5x แบบนี้นะครับคูณกับนะครับล่างดิบบนลบบนดิบล่างนะนะครับล่างก็คือ v นะครับ v ก็คือ cos 5x นะครับ cos 5xcos 5x นะครับเอาไปดิฟนะครับดิฟตัวบนนะครับตัวบนก็คือคอร์ด 3x นะครับล่างดิฟบนนะครับลบบนก็คือคอร์ด 3x แล้วเอาไปดิฟล่างนะครับก็คือดิฟ

cos 5x นะครับอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเหลือ2ส่วนใช่ไหมครับก็คือ dip cos 3x นะครับกับ dip cos 5x นะครับแค่2ส่วนนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็สามารถที่จะใช้2สูตรนี้ได้แล้วนะครับผมขอแปะสูตรตรงนี้ไว้นะครับ

0: อ่ะลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะครับช่วงข้างหน้าเนี้ยนะครับเราก็ต้องเขียนมาเหมือนเดิมนะแล้วนะครับให้ใส่วงนะครับเห็นไหมครับทำไมต้องใส่วงเล็บเพราะว่าสิ่งที่เราดิฟออกมาได้เนี่ยมันจะติดลบนะครับก็ให้ใส่วงเล็บไปนะครับลบโคเซกนะครับกำลังสอง u เป็น 3x นะครับยังไม่หมดนะนะครับให้เอาไปดิฟต่อนะครับให้เอาไปดิฟต่อดิฟนะครับ 3x นะครับโอเคเนาะใช่ไหมครับเพราะว่า u
1: คือ 3x นะครับ u คือ 3x
0: ใช่ไหมครับต่อนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับก็คือคอร์ด 3x นะเหมือนเดิมนะครับDeep Cost นะครับเราได้ลบไซน์นะครับใส่วงเล็บไปนะครับลบไซน์ 5x สักครู่นะครับขอย่อก่อนใส่ 5x นะครับซึ่ง u นะครับ u มันคือ 5x นะครับเพราะฉะนั้นให้เอาไปดิฟไซน์ในทีหนึ่งนะครับดิฟ 5x นะครับนี่คือทั้งก้อนนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วก็เป็นการดิฟ 3x นะกับดิฟ 5x นะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนะครับก็คือทั้งก้อนนี้นะครับคูณอยู่กับ3นะคูณอยู่กับ3เนาะดิฟ 3x ได้3นะครับก้อนหลังนะครับก้อนหลังเหมือนกันเลยนะครับเขียนมาเหมือนเดิมเวลาเราดิฟ 5x เนี่ยนะครับเราก็จะได้5เนาะทีนี้นะครับเห็นไหมครับเครื่องหมายลบกับลบนะเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนส่วนนี้เลยนะครับผมขอเปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแบบนี้ส่วนนี้นะผมเห็นข้อผิดพลาดตัวเองแล้วนะครับส่วนนี้ต้องใส่วงเล็บเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับและช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม่เลยละกันนะครับเป็นแบบนี้เป็นเครื่องหมายติดลบอยู่ข้างหน้านี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็สามารถนะที่จะจัดหน้าตาจัดรูปได้อีกนะครับแต่ถามว่าจบแค่นี้ก็ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบสุดท้ายนะก็คือในภาพรวมเนี่ยนะครับก็จะมีความคล้ายกับบรรทัดบนนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะนิยมนะครับให้ตัวเลขนะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับตัวเลขอยู่ข้างหน้าแบบนี้

เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่จัดรูปเนี่ยนะครับคำตอบของข้อนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะมันก็จะมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำไปนะครับเรียนนักศึกษาค่อยทำไปค่อยดูโจทย์ไปนะครับและค่อยๆดิฟไส้ในทีละตัวนะครับถัดมาครับต่อมาเป็นข้อนี้นะครับอนุพันธ์นะครับ y prime นะครับเท่ากับ dip sec นะครับ 3x นะครับคูณกับ sin pi x นะครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันกับข้อด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะครับมันก็มีโอกาสที่นะครับที่พวกเราเนี่ยนะครับจะใช้สูตรผิดนะนะครับเพราะมันมีไซยูเนาะสูตรไซยูนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นเซกยูนะครับมันจะมีอยู่2สูตรนี้ใช่ไหมครับมันจะมีอยู่2สูตรนี้ระยะสุ่มนะครับมีอยู่2สูตรนี้นะครับที่เราเห็นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสนะครับที่เราจะใช้สูตรนี้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราก็จะต้องดูก่อนว่าฟังก์ชันมันทำอะไรกันอยู่นะครับในสูตรเนี่ยนะครับมันจะมีแค่เซกใช่ไหมและอีกสูตรนี้มันก็จะมีแค่ไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังคงใช้2สูตรนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนมาดูว่ามันทำอะไรกันอยู่นะครับมันคูณกันอยู่ใช่ไหมครับมองวินกันคูณกันนะนะครับมันคูณกันอยู่สองตัวแบบนี้นะครับมันคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นให้ใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับu นะครับ u เป็นเศษ 3x นะครับส่วน v เป็นไซน์ pi x นะครับแบบนี้นะครับเทียบกันเพราะฉะนั้นตอบเลยครับเท่ากับอะไรเนาะก็จะเท่ากับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้านะครับหน้าคือเซก 3x นะครับดิฟหลังเอาไปดิฟไซน์ไพ x นะครับบวกกับหลังดิฟหน้านะครับหน้าคือเซก3x นะครับแบบนี้นะครับขออนุญาตแปะสูตรนี้ไว้ให้นะครับก็จะเริ่มใช้2สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาการเทียบสูตรนะครับก็ดูหน้าตาเนาะดูหน้าตาให้มันคล้ายกันแค่นั้นเองนะครับ u นะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้ u คือ pi x นะครับใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่ง u นะครับเป็น 3x นะครับ u เป็น 3x โอเคนะครับก็จะเท่ากับเหมือนเดิมนะข้างหน้านี้เขียนมาเหมือนเดิมนะครับเวลาเราดิฟไซน์เนี่ยเราจะได้คอสนะครับก็จะเป็นคอสไพ x นะครับคอสไพ x แล้วเอาไปดิฟไซน์นะครับ

ไส้ก็คือ pi x นะครับแบบนี้เห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้นะครับข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะครับดิฟเซกนะครับดิฟเซกก็จะเท่ากับเซก u นะครับก็คือเซก 3x คูณแทน 3x นะครับและเอาไปดิฟไส้นะครับไส้ของมันก็คือ 3x นะครับแบบนี้เนาะนะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่ดิฟ pi x นะครับกับดิฟ 3x ซึ่งไม่ยากนะครับเนาะดิฟ pi x นะครับได้ pi นะครับดิฟ 3x ได้3นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับดิฟ pi x ได้ pi นะครับแล้วก็ดิฟ 3x นะครับได้3แบบนี้ใช่ไหมครับขอจับรูปอีกหน่อยนึงนะครับผมก็จะเอาตัวเลขไว้ข้างหน้านะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้นะครับฟังก์ชันนะ y นะครับเป็นเศษ 3x นะครับคูณกับ sin pi x เนาะเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะบางส่วนนะครับของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับความจริงแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาฟังก์ชันแปลกๆนะอีกมากมายนะครับความยากความง่ายนั้นก็มีหลายระดับนะตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากยากมากเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตอนนี้นะครับผมก็จะขอจบการบรรยายนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับซึ่งก็จะหมดในส่วนนี้แล้วนะครับสำหรับตอนหน้านะครับก็จะขึ้นหัวข้อใหม่กันนะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์นะของฟังก์ชันรูปแบบอื่นกันต่อนะครับเอาไว้เจอกันนะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สีพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการนี้วันนี้นะคะเราดำเนินรายการมาทั้งหมดเป็นตอนสุดท้ายตอนที่8แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครติดตามรายการนะคะมาตั้งแต่ครั้งแรกครั้งนี้นะคะอาจารย์สรชาก็มีสรุปนะคะสำหรับตัวการทำงานออกแบบที่เป็นงานนวัตกรรมนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลขอโทษค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมทำงานค่ะแล้วก็เป็นลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่ถ้าคุณผู้ชมติดตามในรายการเราครั้งที่1นะคะวันนี้แขกรับเชิญทั้ง2ท่านกลับมาในรายการมาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะเป็นคนที่จะสรุปนะคะเพื่อทำให้คุณผู้ชมเนี่ยกล้าที่จะทำงานนะคะก็คนแรกถ้าคุณผู้ชมเคยติดตามรายการคนแรกก็อาจารย์บาสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บาส
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคนที่สองนะคะอาจารย์ดิวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิว
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็อยู่กับเรานะคะในตอนที่หนึ่งและวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะคะในตอนที่8ซึ่งวันนี้นะคะตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมติดตามรายการมาเนี่ยเราก็ได้ทำผลงานในส่วนที่เป็นงานนวัตกรรมมาแล้วนะคะจากความรู้ที่เราได้ยินจากตัวกลุ่มนักศึกษาที่ได้ลงมือทำงานนี้นะคะก็ถือว่ามันทำงานนี้ได้ง่ายนะคะถ้าคุณผู้ชมจะลงมือทำนักศึกษาพวกนี้เป็นยังบัตรยังทำได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูในรายการเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเล่าอะไรฟังบ้างนะคะการนำเสนอนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการลักษณะของการนำสรุปนะคะของการนำเสนอผลงานออกแบบที่เป็นงานนวัตกรรมแล้วก็อยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะในมุมมองเรื่องโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการสร้างงานนวัตกรรมแล้วก็มุมมองที่เป็นตัวครีเอเตอร์ด้วยนะคะตัวรายละเอียดนะคะวันนี้นะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมด8ตอนเนี่ยเราคุยอยู่ในกรอบที่เรียกว่าคุณค่าที่ตลาดต้องการก็ที่เราทราบกันมาจากหัวข้อทั้ง7ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าเราใช้ตัวโจทย์อันนี้เป็นตัวไม้ไผ่ซึ่งถ้าเราใช้งานนี้นะคะถ้าเราสนใจทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยองค์ประกอบหลักๆก็คือเราจะกำลังจะแปรรูปออกมาเป็นตัวเครื่องเรือนซึ่งเครื่องเรือนที่เราทำนะคะในรอบนี้ก็เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถ้าเราทำตัวเครื่องเรือนนี้มาได้เรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราจะสามารถช่วยโลกได้นะคะผู้ชมองค์ประกอบอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นในสไลด์ทุกรอบเลยว่ามันสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะได้ 2,450 อันนี้ต่อตัวเลยนะคะแล้วก็ช่วยลักษณะของการจัดการเรื่องขยะด้วยโอเคค่ะเราลองมาย้อนสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์สรชาได้คุยพร้อมกับนักศึกษานะคะในกลุ่มที่เป็นลักษณะของการทำดีไซน์นะคะเราก็พบว่าองค์ประกอบหลักๆของการทำเก้าอี้ไม้ไผ่นะคะนักศึกษาเริ่มต้นทำอะไรบ้างเขาก็มีการจดตัวลิขสิทธิ์นะคะจริงๆลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าคุณผู้ชมทราบหรือว่ายังไม่ทราบเดี๋ยวอาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังเราจะเริ่มต้นทุกคนมีลิขสิทธิ์เลยถ้าคุณเขียนปุ๊บแล้วคุณเก็บกระดาษแผ่นที่เราเขียนไว้เนี่ยลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปบอกใครเลยค่ะเราถือหลักฐานไว้ว่าเราเป็นต้นแบบเราก็ถือว่านั่นอ่ะคือเราเป็นเจ้าของผลงานแล้วนะคะนักศึกษาทุกคนเนี่ยกว่าจะได้แบบเก้าอี้ไม้ไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็เห็นขั้นตอนมาแล้วเนี่ยก็คือผ่านการเรียนรู้มานะคะก็หลายเดือนเลยนะคะจนกระทั่งกว่าจะได้มาก็เป็นปีนะคะถัดมาก็มีการเรียนรู้เหมือนที่นักศึกษาเล่าให้ฟังในส่วนของการจดอนุสิทธิบัตรซึ่งเขาก็ใช้ความรู้ของตัวลักษณะของการถอดประกอบนะคะในการจดก็คือเป็นตัวงานที่เรามีการทำงานออกแบบมาแล้วก็เป็นข้อต่อนะคะเสร็จแล้วเราก็มีการทำแบรนด์นะคะก็คือมีการออกแบบตัวโลโก้นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงเล่าให้ฟังในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นลักษณะของอาจจะใช้ตัวแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอ

0: ือท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีประเด็นของการเคลือบไม้อะค่ะก็ถือว่าเป็นสูตรของตัววิสาหกิจชุมชนที่เป็นการเคลือบไม้เพื่อทำให้ผิวไม้มีความสวยงามโดยส่วนใหญ่บางคนก็จะเคลือบโดยสารเคมีแต่เราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรก็ข้อดีก็คือตอนเรานั่งเก้าอี้ไม้ไผ่นี้เราก็จะได้กลิ่นหอมๆคราวนี้เราก็อยากได้มุมมองนะคะจากทางวิทยากรทั้งสองท่านเลยในลักษณะของตัวเกาะป้องกันตัว IP หรือว่าการควบคุมในส่วนการลักลอบอะค่ะอาจารย์มีไอเดียอะไรเพิ่มไหมคะซึ่งตอนนี้นักศึกษาก็มีการจดอนุสิทธิบัตรถ้าเราใช้เก้าอี้ตัวนี้ค่ะอาจารย์บาสกับอาจารย์ดิวนะคะมีเพิ่มเติมว่ามีตรงไหนที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาด้วยหรือว่าคนที่ติดตามรายการว่ายังมีตรงไหนที่เราควรจะแบบเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลตัวลิขสิทธิ์หรือควบคุมทางทรัพย์สินทางปัญญามีมากไหมคะ
1: ก็สำหรับตัวผมนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อต่อฮะเราอาจจะออกแบบเองฮะอย
0: ่
1: างที่เทปที่แล้วที่อาจารย์หน่อยได้พูดไว้นะครับเรื่องของตัวใช้ริมอะฮ
0: ะ
1: เราอาจจะดีไซน์เป็นวัสดุใหม่เหมือนที่อาจารย์หน่อยจดเนี่ยฮะแต่อาจจะเป็นในเชิงคุณปัญญาของชาวบ้านฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคยแล้วก็จับต้องได
0: ้
1: มันก็จะเป็นเหมือนอีกตัวนึงที่เป็นการดีไซน์เข้ามาแก้ปัญหาม ันก็จะทำให้เป็นอีกรูปแบบนึงของเก้าอี้ตัวนี
0: ้
1: ทำให้มีการจดสิทธิบัตรที่เป็นเรื่องของการเป็นสลักของเก้าอี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจอยู่นะ
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์บา
2: ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการจัดสิทธิบัตรแล้วก็การป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าเมื่อเราทำสิ่งของอะไรไปบางอย่างเนี่ยฮะมันก็อาจจะเป็นกำลังใจให้เราในอนาคตที่เราทำออกมาแล้วไม่มีการก๊อปปี้หรือว่าการผลิตซ้ำโดยที่เรายังไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้ในอนาคตแต่ทีนี้ในเรื่องของงานดีไซน์อาจจะต้องมีการระบุให้ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานของเราที่มันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความใหม่จากไอ้ตัวเดิมยังไงเนี่ยฮ
0: ะ
2: ก็จะทำให้มันครอบคลุมได้ชัดเจนมากขึ้น
0: วิชาด้วยรวมถึงอาจจะมีการเล่ากลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าหลังจากที่เป็นแบบที่เป็นแบบเนี้ยที่นักศึกษากลุ่มนี้ทำแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บมีการพัฒนาการนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงหรือรีดีไซน์อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูซิว่าที่เราเรียนรู้กันไปทั้งหมดจนวันนี้เป็นค้นพบปัญหาในตอนที่ครั้งที่สองที่คุณผู้ชมติดตามรายการเนี่ยจะพบว่าเราก็ได้คุยว่าเรามีตัวไม้ไผ่อะค่ะอยู่ในวิสาหกิจชุมชนอยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะและส่วนใหญ่การกำจัดโดยง่ายๆสำหรับการจัดการไม้ไผ่ก็คือเราก็จะเลือกการเผาจริงๆไม้ไผ่ในการเผาอ่ะหลายคนจะรู้ว่าเราสามารถเกิดตัวถ่านกำมันได้แต่จริงๆถ้าเราเผาอยู่ในปริมาณเยอะอะค่ะก็ถือว่าเราก็เสียมูลค่าอยู่เหมือนกันนะคะเพราะจริงๆตัวไม้ไผ่ที่มีเนี่ยถ้าเราไปแปรรูปเป็นตัวเครื่องเรือนแล้วเหลือจากการที่เราตัดข้อต่อเล็กๆอะค่ะการแปรรูปโดยการเป็นเผาเป็นตัวถ่านกำมันก็ถือว่าใช้ประโยชน์แบบcircular economy ก็คือคุ้มค่านะคะในการนำไปใช้สำหรับถัดมาตอนถัดมาที่คุณผู้ชมติดตามรายการเมื่อกี้ที่อาจารย์ดิวพูดก็คือเป็นแบบแรกอะค่ะแบบแรกเก้าอี้ที่คุณผู้ชมเห็นในขั้นตอนที่2กระบวนการทางวิทย์เนี่ยเราได้โปรโตไทป์เป็นเก้าอี้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแบบเก้าอี้ที่เป็นเขาใช้ว่าเป็นเก้าอี้นั่งเป็นสตูเนาะใช่ไหมคะอาจารย์บาสแบบนี้เรียกสตูเป็นเก้าอี้นี้นะคะก็เป็นต้นแบบที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะคณะสถาปัตยกรรมก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับวิสาหกิจชุมชนทำต้นแบบมาแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็มีการใช้งานละที่คุณผู้ชมเห็นข้างบนเนี่ยเป็นลายถักมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าดีไซน์ by order อยากได้อะไรก็มีการปรับแบบอย่างบางคนอาจจะนั่งแล้วน้ำหนักอยากได้เส้นตึงอย่างเงี้ยนะคะก็มีการดีไซน์ก็มีการรีดีไซน์ให้เหมาะกับผู้ใช้นะคะถัดมานะตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพจะเป็นดีไซน์

ณตอนนี้เลยที่กลุ่มนักศึกษามาเล่าให้ฟังก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะที่มีการลักษณะของการเน้นเรื่องโครงสร้างก็คือใช้ข้อต่อที่ถอดประกอบได้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ตามรูปแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะหน่อยให้ดูว่าเป็นแบบไหนขยับก็คือเก้าอี้ตัวนี้ถ้าฟังจากแนวคิดที่นักศึกษาเล่าให้ฟังคือไม่ใช่เป็นแนวคิดที่เป็นเก้าอี้แต่เขาบอกว่าทำไมเราต้องเป็นเก้าอี้เราเป็นเก้าอี้และเป็นโต๊ะเลยได้ไหมมันก็เลยออกมาเป็นคำถามที่เรียกว่า what if อะค่ะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการตอนที่เราคิดองค์ประกอบแนวคิดเนี่ยตอนที่อาจารย์ทั้งสองท่านที่เราติดตามรายการก็จะมีอาจารย์แขกกับอาจารย์ตั๊กใช่ไหมคะที่ในรายการเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องใช้คำถามเดิมๆเราอาจจะมีแนวคิดว่าเก้าอี้แต่ไม่ใช่เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้และโต๊ะได้ไหมนะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่นักศึกษาใช้ what if นะคะแล้วก็มานำเสนอในรูปแบบนี้ค่ะถัดมานะคะเราก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโมเดลทำธุรกิจใช่ไหมคะ BMC ซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเรามีการคิดยังไงนะคะในกรอบของ BMC นะคะตัวองค์ประกอบนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการก็คือขั้นตอนนี้นักศึกษาก็ได้ทดลองทำนะคะในการทำโมเดลทางธุรกิจนะคะก็คือใช้ตุ๊กตาในการทำก็คือเป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็ลองคิดในกรอบของ BMC เราเริ่มจากหาลูกค้ากลุ่มแรกก่อนใกล้ตัวเลยค่ะก็คนในคณะในพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของกลุ่มนักศึกษาเองล่ะค่ะก็มีการถกเถียงกันว่าฉันจะทำยังไงให้เหมาะสมและถัดมาก็จะเป็นนักศึกษากลุ่มถัดมาที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการแล้วก็เขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขามีการเขียนมีอะไรบ้างซึ่งเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราได้จดตัว IP หรือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะคะซึ่งกรรมสิทธิ์ก็เป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะถัดมาในวันนี้นะคะเราก็จะคุยเรื่องการสื่อสารนะคะแล้วก็จะเป็นการดึงทุนชุมชนยังไงให้เกิดโอกาสนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวไปถึงอาจารย์สรชาก็มี2ท่านวิทยากรที่เมื่อกี้เราได้เจอกันไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะคะขอโชว์รูปนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะด้านข้างเนี่ยเราสามารถดีไซน์เพิ่มก็คือสามารถมีเป็นเชือกถักแล้วก็เป็นที่ขนแมวได้นะคะรายละเอียดเนี่ยจะเหมือนที่นักศึกษาสร้างไอเดียไว้สำหรับการทำธุรกิจเลยค่ะองค์ประกอบถัดมานะคะที่เรารับรู้ในลักษณะของการใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะเราก็เริ่มต้นจากเราใช้เคสที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งคุณผู้ชมก็ทราบตัวประเด็นหลักๆนะคะจากการเล่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณตอนนี้อาจารย์หน่อยก็จะบอกว่าที่นี่เปลี่ยนไปเยอะค่ะหลังจากที่เราเข้าไปจัดการในเรื่องของตัววัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวเศษวัสดุนะคะแล้วก็ตัวท่อนไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มนักศึกษานะคะได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถัดมานะคะคุณผู้ชมลองสรุปเป็นเส้นทางอาจารย์หน่อยก็ลองสร้างเป็นเส้นทางไว้ให้นะคะว่าเส้นทางที่เกิดขึ้นนะคะอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือมันถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่เรามองว่าลำไม้ไผ่ที่เราเห็นเนี่ยเนื่องจากทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมีจุดประสงค์หลักๆคืออยากได้ตัวหน่อไม้ใช่ไหมคะหน่อไม้ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเป้าหลักแต่ตัวลำไผ่เนี่ยมองว่ามันเป็นผลผลิตที่เป็นผลผลิตเชิงซ้อนที่ได้ออกมาแต่จริงๆแล้วตัวผลผลิตเชิงซ้อนที่ทางวิสาหกิจชุมชนมองเนี่ยมันมีมูลค่ามากเลยอะค่ะก็ถือเป็นทางเลือกที่พวกเราอะค่ะในวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสายออกแบบนะคะงานก่อสร้างนะคะเพราะว่าพวกเราก็คือคณะสถาปัตยกรรมนะคะเราก็มองว่าไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นสร้างหม่นนะคะไผ่ตรงเนี่ยมีมูลค่ามากเราก็ลองเปลี่ยนคิดนอกกรอบจากแนวคิดเดิมๆที่จะเผาเป็นถ่านอย่างเดียวเราก็เป็นตะเกียบด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองเอามาใช้วิชาของงานออกแบบนะคะแล้วก็เกิดเป็นลักษณะของตัวภูมิปัญญาที่ทางวิสาหกิจชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรที่มีความรู้ทางช่างอะค่ะก็สามารถแปรรูปได้ก็ออกมาเป็นเก้าอี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูนิดนึงนะคะนี่เป็นโครงสร้างนะคะของตัวเก้าอี้ที่มีคุณผู้ชมจะได้ยินจากนักศึกษาเล่าให้ฟังแล้วว่าเก้าอี้ไม่ใช่เป็นแค่เก้าอี้แต่มันจะเป็นโต๊ะได้ด้วยมันสามารถขยับได้ปรับไ
ให้เหมาะกับการใช้งานนะคะถัดมานะคะลูกค้าค่ะที่ได้ไปจะไม่ได้ตัวเก้าอี้แบบอย่างเงี้ยค่ะแต่จะได้เป็นลักษณะของตัวโมดูลก็คือเป็นตัวชิ้นๆที่เราสามารถประกอบได้เองไม่อยากนั่งเราก็ถอดแล้วก็เก็บอยากนั่งเมื่อไหร่ก็ประกอบซึ่งมันก็ทำให้ดีไซน์แต่ละครั้งที่มีอะค่ะมันอาจจะมีลักษณะของความภาคภูมิใจอยู่ในตัวเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำเก้าอี้เองนะอยากนั่งเมื่อไหร่เราอยากนั่งเก้าอี้ที่เราทำเองก็เราประกอบเองหรือถ้าเกิดอยากจะถักเชือกอย่างที่นักศึกษาบอกคือเราก็สามารถถักได้ลายที่มีก็เป็นไปตามการใช้งานวันไหนเราดูอ้วนมากเราก็ถักลายถี่หน่อยวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากนั่งเก้าอี้แบบคล้ายๆกับมีจุดที่เป็นรอยผูกรอยต่อน้อยเราก็อาจจะเป็นถักห่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์หน่อยถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมก็สามารถทำได้จากตัวคู่มือที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์นะคะทั้งหมดที่มีเนี่ยนำไปสู่เป้าหมายที่พวกเราตั้งใจก็คือเราอยากให้เกิดรายได้นะคะและที่สำคัญคือด้วยวิชาชีพของพวกเราก็คือเรามองเรื่องตัวสิ่งแวดล้อมค่ะและอยากให้คุณผู้ชมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้จบที่รุ่นเราแล้วจะส่งต่อไปสู่ลูกหลานในถัดไปนะคะถัดมานะคะคุณผู้ชมองค์ประกอบที่เราอะค่ะทำนะคะเราจะเทียบให้ดูว่ามันมีลักษณะของการเกิดก่อนและหลังอะไรถ้าถามว่าทำไปทำไมโดยส่วนใหญ่ในงานออกแบบอะค่ะเราก็ต้องดูว่าก่อนและหลังเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่เกิดขึ้นคืออะไรและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรบ้างหลังจากที่เราเอางานนวัตกรรมเข้าไปเมื่อกี้ที่อาจารย์หน่อยบอกว่าก่อนเป็นยังไงก่อนนะคะถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนก่อนเราก็พบว่าตัวไม้ฟืนนะคะราคามีตั้งแต่0ถึง10บาทอันนี้คือแพงสุดนะคะก็จะขายอยู่ประมาณนั้นนะคะหรือไม่ก็คือถ้าเราเผาทิ้งเนี่ยก็เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็ถ้าไม่ทำอะไรมันก็ทิ้งเปล่ารอวันผุพังเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นพืชนะคะก็มีวันที่จะแบบมีการสูญสลายแล้วถ้าเกิดเราสร้างงานนวัตกรรมอะค่ะเก้าอี้เนี้ยค่ะตัวมูลค่าตั้งต้นที่มีอยู่เนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า 3,500 อันนี้คือเราจะได้กำไรจากเก้าอี้ต่อตัวนะคะโดยเฉลี่ยถ้าเป็นตัวต่อตัวแล้วเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 1,500 บาทนะคะอันนี้คือเราหักต้นทุนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราจะเกิด PM 2.5 มั้ยถ้าเราใช้ขณะขยะขอโทษค่ะขยะหมดเราก็เกิดการจัดการขยะมันก็กลายเป็นว่า zero waste ก็คือเราก็ลดปริมาณขยะและสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกหลานจะอยู่ใกล้ชิดกันก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาในเชิงงานช่างนะคะก็ไม่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดละเราก็อยู่ในบ้านในครัวเรือนกินทำนะคะก็กระจายความรู้แล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกหลานทั้งหมดที่มีอาจารย์หน่อยกำลังจะบอกว่าเราประเมินก่อนและหลังโดยมองทั้งหมด3มุมค่ะมุมแรกคือมุมมูลค่ามุมที่2คือสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายมองในมุมของสังคมบอกได้เลยว่าตอนที่เราจะตีมูลค่าค่ะมันก็ต้องดูว่าก่อนนี้เป็นอะไรเราทำอะไรมาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมูลค่าที่มีหลังจากที่เราพัฒนางานนวัตกรรมมันจะเกิดการเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่บ้างแล้วสิ่งแวดล้อมจะได้อะไรจากการที่มนุษย์เปลี่ยนความคิดในรูปแบบที่เราเคยทำอะไรเดิมๆการเผาเดิมๆเกิดฝุ่นเดิมๆและสุดท้ายถ้าเรามีแนวคิดในลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์องค์ประกอบที่มีอะค่ะมันไม่ได้เกิดแค่ลักษณะของแค่ชุมชนเล็กๆแต่มันจะทำให้เกิดสังคมในมุมของครอบครัวเกิดความสมัครสมานและที่สำคัญความอบอุ่นของครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดประเทศชาติที่เข้มแข็งขึ้นนะคะและสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมอยากทำงานประเมินที่เป็นลักษณะก่อนและหลังก็ต้องดูข้อมูลแล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเรียนการสอนในรายวิชานะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวสไลด์ถัดไปนะคะจากข้อมูลที่คุณผู้ชมติดตามในตัว BMC นะคะคุณผู้ชมจะพบว่าข้อเด่นของการทำ BMC อะค่ะจะมีการคิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราคิดหลักๆเราคิดอะไรบ้างนะคะเราคิดอยู่2กรอบใหญ่ๆเลยค่ะกรอบแรกก็คือตัว value ของ proposition ก็คือเราอะจะมอบตัวคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าอันเนี้ยถือว่าเป็นตัวโจทย์ที่ทุกคนอะค่ะคือที่เป็นดีไซเนอร์อะค่ะโดยส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าตัวโจทย์เป็นอะไรแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะมันมี before ยังไง after ยังไงถือว่าอันดับแรกคือเราต้องคุยให้เรียบร้อยก่อนว่าเราไม่ได้ทำงานออกแบบเพื่อจะจบอยู่ที่มันตั้งไว้เฉยๆแต่เราอ่ะจะมอบอะไรแล้วแก้อะไรบ้างแล้วสุดท้าย
อย่างเมื่อกี้ที่เราเคยคุยกับนักศึกษาเนี่ย

0: เราต้องมองว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินก็คือกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนะคะซึ่งถ้าเราคิดก้อนสีน้ำตาลนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในช่องเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองมาหาคำตอบซึ่งคำตอบที่ได้มาสำหรับงานนี้นะคะกรณีนี้ก็คือเราเลือกโซลูชันก็คือเราจะสร้างตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งในครั้งหน้าอาจารย์หน่อยอาจจะมามองเป็นตัวสถาปัตยกรรมก็ได้แต่รอบนี้นักศึกษาเลือกที่จะทำตัวเครื่องเรือนที่ถอดประกอบง่ายนะคะขนส่งง่ายสามารถถือกลับบ้านได้จะประกอบเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญคือคนกลุ่มที่จะเป็นคนที่กล้าควักเงินอันนี้นะคะก็เป็นคนรุ่นเขาละค่ะรุ่นเจนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะอยู่คอนโดหรือว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะพวกร้านกาแฟก็ได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่รักโลกอะค่ะอยากนั่งเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ไม่ใช่เป็นพลาสติกแต่ว่าองค์ประกอบที่มีอะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองได้ดื่มด่ำแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ2 อันนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดงานดีไซน์นี้นะคะลองดูภาพกันหน่อยไหมคะอันนี้เป็นตัวต้นตอนที่เขาถักเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเก้าอี้นี่เห็นไหมคะมันปรับเอียงได้ก็คือมันเป็นโต๊ะด้วยค่ะเราสามารถเอาตัวของอะค่ะวางข้างๆได้บางคนเอากระเป๋าวางที่พื้นอย่างเงี้ยผู้หญิงก็คงไม่ได้กระเป๋าเขาซื้อมาแพงก็วางข้างๆได้จะวางตรงที่นั่งก็เดี๋ยวไปทับฉะนั้นเก้าอี้ที่มีเหมือนนักศึกษาบอกเลยมันไม่ได้จบอยู่ที่เก้าอี้มันเป็นโต๊ะได้ปรับเอียงได้นะคะบางคนก็คือปรับเอียงหลังตามลักษณะตัวเองได้ด้วยนะคะคราวนี้นอกจากที่เรารู้ในมุมเรื่องดีไซน์แล้วเราก็มาดูกลไกทางธุรกิจนะคะทางนักศึกษาได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วว่าเรามองลักษณะของกลไกทางธุรกิจยังไงบ้างนะคะอย่างที่นักศึกษาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการคิดของทางทีมนักศึกษาเนี่ยมองในมุมที่เป็นกลไกทางการทำธุรกิจด้วยเพราะเนื่องจากเขาก็เป็นเด็กที่มองว่ากลับไปเนี่ยอาจจะไปช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วก็อาจจะทำธุรกิจเล็กๆประกอบกับการทำอาชีพหลักนะคะแล้วเขามองอะไรบ้างสำหรับการทำตัวเครื่องเรือนตัวนี้ก็มองว่าเงินมันจะเข้ามาทางไหนได้บ้างจริงๆถ้าคุณผู้ชมมองตัวเครื่องเรือนที่เห็นในภาพนะคะมันมีเชือกนะคะแล้วก็มีข้อต่อนะคะตัวงานที่มีขนาดตัวเชือกถักอะค่ะเราก็สามารถทำให้เกิดรายได้ได้หมายความว่าตัวเชือกที่มีเนี่ยมันจะเป็นทั้งที่นั่งแล้วก็พนักพิงตัวองค์ประกอบอันเนี้ยถ้าเรามองในลักษณะของที่นักศึกษาบอกก็คือเราอาจจะมีการทำดีไซน์ของการถักเชือกนะคะบางคนอยากได้ลายนั้นลายนี้อาจจะใส่รูปเข้าไปหรือทำรูปแบบอื่นๆมันจะทำให้องค์ประกอบของเก้าอี้ไม่ได้จบแค่เป็นเก้าอี้แบบนี้จะเปลี่ยนตัวเชือกเป็นสีต่างๆก็ได้นะคะในภาพเป็นสีขาวแต่แล้วเชือกที่นักศึกษาถักคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเชือกแบบยางยืดฉะนั้นรูปแบบของมันอาจจะเกิดตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะที่ประกอบหรือแม้กระทั่งข้อต่อการทาสีนะคะการดูแลตัวไม้องค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดรายได้มากนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการขายปลีกออนไลน์ติดต่อโดยตรงกับทางดีไซเนอร์ก็ได้นะคะหรือจะสั่งล็อตใหญ่กับทางวิสาหกิจชุมชนก็ได้หรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกจะสั่งผ่านทางคณะสถาปัตย์ก็ได้นะคะเราก็ยินดีทำเป็นสื่อกลางเพราะว่าองค์ประกอบนี้ก็เป็นลักษณะของการทำธุรกิจเชิงย่อยที่นักศึกษาดำเนินการแล้วก็เป็นตัว SME ในการเริ่มต้นสำหรับการทำสตาร์ทอัพสำหรับนักศึกษาด้วยนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมลองจินตนาการแล้วแล้วก็ฟังจากนักศึกษาแล้วคราวนี้ลองมาดูมุมมองของแขกรับเชิญเราอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมองว่าในมุมที่จะทำให้ตัวงานนวัตกรรมอะค่ะเข้าสู่ตลาดนะคะมันจะมีกลไกทางรายได้อะไรที่มันเพิ่มเติมอีกได้นะคะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่คุณผู้ชมอาจจะไปทำในธุรกิจนะคะอื่นๆที่คุณผู้ชมจะจับอาจจะเป็นตัวอย่างเครื่องเรือนนี้หรือเป็นอื่นๆก็ได้ลองเราเริ่มต้นที่อาจารย์ดิวก่อนเลยไหมคะอาจารย์ดิวมีมุมมองในเรื่องกลไกทางธุรกิจอะไรบ้างแนะนำทางคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
1: อย่างแรกเลยฮะอย่างที่ผมบอกฮะเรื่องของข้อต่อฮะคือข้อต่อเนี่ยเราอาจจะสร้างข้อต่อที่ใช้สำหรับเกี่ยวกับฟอร์มของไผ่ฮะซึ่งไอตัวข้อต่อเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายรูปแบบฮะมันเป็นเหมือนกับเชิงโครงสร้างทางวิศวกรรมอะฮะกับงานดีไซน์แล้วก็บวกกับงานคราฟถ้าเราดีไซน์ข้อต่อนะครับก็ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีหลายรูปแบบที่ในการดีไซน์อ่ะมันน่าจะมีหลายรูปแบบที่มันไม่น่าจะซ้ำกับอันเดิมของที่นักศึกษาทำนะฮะอย่างที่สองเลยอะฮะ

0: ที่ผมมองนะครับก็คือเราน่าจะมีเรื่องของ QR code ฮะสแกนในตัวเก้าอี้ของนักศึกษาฮะว่าคือกระบวนการของไผ่อันเนี้ยจำนวนการเก็บหมายความว่าเก็บในช่วงไหนณฤดูไหนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนเรารู้เลยว่าตั้งแต่ปลูกยันมาทำเนี่ย มันเกิดกระบวนการอะไร ฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้ามันมีส่วนเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่มันเหลืออ่ะไผ่ต้นหนึ่งเนี้ยคุณใช้มากี่ท่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเหลือทิ้งมันเท่าไหร่ถ้าคุณสามารถทำสแกนเป็น QR code แล้วคนที่จะซื้อคุณเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่ชัดเจนเลยเรื่องของการรักโลก
1: ส
0: ิ่
1: งแวดล้อม
0: ใช่เขาก็สแกนปุ๊บเขาก็คิดว่าเนี่ยคือการลงทุนหรือการช่วยโลก
1: อีก
0: ตัวหนึ่งฮะในมุมมองของผมนะฮะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะส่วนอาจารย์บาสมีเพิ่มเติมในกลไกธุรกิจถ้าเราจะทำตัวเป็นเครื่องเรือนี้ก็ได้นะคะ
2: อ๋อครับก็จากไอ้ที่เราเห็นนะฮะก็คือเนื่องจากเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะมันลักษณะเป็นลักษณะการประกอบแบบล็อกดาวน์แล้วก็สามารถ DIY ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับสำหรับผมก็อาจจะมองในเรื่องของการใช้พวกสื่อในเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยฮะเช่นการรีวิวโปรดักต์ในระหว่างที่เราอันบ็อกซ์ออกมาทำให้เกิดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นสมมุติว่าเราจะทำให้โปรดักต์เนี่ยมันเวิร์ลไวด์หรือว่าเป็นที่รู้จักอาจจะมีกิมมิคต่างๆในการอันบ็อกซ์สินค้าโปรดักต์หรือว่าการนำเสนอการรีวิวที่แปลกใหม่หรือว่าถ้าเกิดว่าตัวในส่วนของผู้ผลิตเองเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มออปชันดีเทลอื่นๆเช่นอาจจะมีนอกจากเราซื้อตัวตุ๊กตาไปจากตัวเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยฮะเราอาจจะมีการใส่ออปชันตุ๊กตาหรือว่าเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอาประดับเองได้แล้วก็ไปดีไซน์ต่อยอดสร้างสรรค์ต่างๆหรือเรื่องของการใช้เชือกที่เราสามารถเอาไปต่อยอดเรื่องงานวิจัยที่สามารถเอาเรื่องของอโรมาหรือว่ากลิ่นที่เอามาอบแล้วเวลานั่งเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะทำให้ตัว product เนี่ยมันต่อยอดไปได้อีกแล
1: ้
2: วก็มีเสน่ห์เพิ่มขึ้น
1: ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังหลายๆตอนมาเนี่ยแล้วก็เป็นมุมมองเนี่ยถือว่าที่เมื่อกี้วิทยากรนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจและที่สำคัญคือถ้าเราต่อยอดอย่างที่มีนะคะรอบหน้าเราก็คงได้มาขยายแนวคิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาจารย์ดิวบอกว่าองค์ประกอบที่มีเราอาจจะมี QR code นะคะที่เป็นตัวเทคโนโลยีใส่เข้าไปเราจะได้ดูว่ามันลดยังไงในขบวนการผลิตนะคะส่วนอาจารย์บาสคุยในมุมมองที่แบบเราอาจจะต้องใส่นะคะตัวรายละเอียดใช่ไหมคะเพื่อจะลงไปเพื่อทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอาจอย่างเช่นตัวเชือกนะคะก็เป็นไอเดียที่ในรุ่นถัดไปคิดว่าจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแน่ๆว่ามันมีการพัฒนาหรือรีดีไซน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามุมมองในเรื่องของเมื่อเราเล่าทำเป็นตัวเครื่องเรือแล้วอ่ะมันมีผลกระทบนะคะหรือว่ามีผลดีอะไรบ้างนะคะมี3กรอบนะคะเดี๋ยวเราลองดูสไลด์กันเลยนะคะกรอบแรกนะคะถ้ามองในมุมเรื่องตัวเศรษฐกิจเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วงจรในครอบครัวเราอ่ะไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะคะจะกินจะใช้ก็จะลำบากฉะนั้นการทำเก้าอี้ไม้ไผ่บางคนอาจจะเลือกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่บางคนอาจจะเป็นรายได้เสริมมีผลประโยชน์อะไรบ้างตอนที่เราทำผลประโยชน์นะคะเราก็ต้องหักต้นทุนนะคะเราก็จะได้รู้ว่ารายได้เป็นอะไรถ้าในมุมมองขอโทษค่ะมุมมองของการทำธุรกิจในมุมวิสาหกิจชุมชนก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันฉะนั้นมันก็จะมีช่วงเวลานะคะในการแปรรูปไม้ไผ่ในวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาพักซึ่งช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาแต่งกอช่วงเวลานี้ละค่ะเราสามารถมาแปรรูปเป็นเครื่องเรือนได้นะคะส่วนในมุมมองเรื่องตัวสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยว่าการลักษณะของการทิ้งทำลายวัสดุนะคะในรูปแบบของการเผาก็ถือว่าเป็นรูปแบบนึงที่เราอาจจะสร้างทางเลือกใหม่ก็คือแปรรูปนะคะแล้วก็เหลือน้อยนะคะก็แปรรูปเสร็จปุ๊บ ปริมาณที่เหลือน้อยเราก็ค่อยมีการกำจัดอาจจะมีการแปรรูปเป็นตัวปุ๋ยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนกว่านั้นที่เหลือจะแปรรูปได้ก็อาจจะแปรรูปในลักษณะของการเผานะคะจะเป็นการทำลายหรือทำเป็นตัวถ่านกำมันก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดเพราะจริงๆไม้ไผ่ลำใหญ่ๆอะค่ะจะใส่ไปทั้งเตาเผาก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่เตาเผาก็จะมีขนาดเล็กซึ่งหลังจากที่เราตัดในการใช้แปรรูปแล้วเนี่ยก็จะเหลือขนาดที่สามารถแปรรูปใส่เตาเผาได้ค่ะ

0: ถัดไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Gen Y Gen Z หรือ Gen Alpha คุณผู้ชมจะรู้ว่าความรู้ที่มีอะค่ะส่วนใหญ่ของคนไทยก็จะเป็นการถ่ายทอดภายในซิงเกิลก็คือภายในครอบครัวเล็กๆถ่ายทอดไปสู่ชุมชนถ่ายทอดไปสู่วิสาหกิจชุมชนแล้วก็กระจายลงไปสู่ข้อมูลของตัวระดับจังหวัดซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเหนียวแน่นภายในครอบครัวด้วยก็เรียกได้ว่าจะทำให้เกิดทั้งชุมชนเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งนะคะแล้วก็นำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติได้จริงนะคะซึ่งถ้าแหล่งทุนขนาดใหญ่นะคะอยากทำธุรกิจเราก็มองเห็นว่าเป็นการดำเนินการธุรกิจที่มีโอกาสและตอบโจทย์ในลักษณะของการเกิดประโยชน์อย่างที่อาจารย์หน่อยพูดทั้ง3อันเนี้ยก็อยากให้โอกาสกับไม่ว่าจะเป็นตัว SME หรือว่ากลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดทางการประกอบวิชาชีพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งถ้าทางผู้ประกอบทุนนะคะขนาดใหญ่มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดธุรกิจนะคะก็ถือว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งถ้าติดตามรายการแล้วดูก็สนใจก็ติดตามหรือติดต่อที่คณะสถาปัตย์ได้นะคะคราวนี้หลังจากที่เรารู้ว่าตัว impact แล้วนะคะอยากให้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะลองเล่าให้ฟังว่าเป็นไปได้ไหมคะที่องค์ประกอบของการทำเครื่องเรือนตัวนี้ค่ะจะขยายตัวในภาคของอุตสาหกรรมหรือว่ามีตรงไหนที่อยากจะเป็นข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ติดตามรายการแล้วก็ดูอันนี้หรือจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่กำลังจะพัฒนาตัวงานนวัตกรรมนำไปสู่ตลาดนะคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์หน่อยขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็อาจจะมีข้อแนะนำในเรื่องของการproduct นะครับบางทีเราอาจจะมองว่ามันเป็น product เล็กๆหรือว่าอาจจะใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราอาจจะลืมถึงคุณค่าหรือว่ามูลค่ามันก็อยากจะให้ดูในตัว product เนี้ยฮะว่าจริงๆแล้วไม้ไผ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันเป็นสิ่งใกล้ตัวก็จริงแต่ว่ามันสามารถเอาไปพัฒนานะครับให้เป็น product ที่มีมูลค่ามากขึ้นในอนาคตได้จากไม้ไผ่นะในราคาไม่กี่บาทถ้าเอาไปทำตะเกียบหรือว่าเอาไปทำบันไดไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยฮะมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะแต่ทีนี้เราใส่เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องของงานดีไซน์เข้ามามันก็จะทำให้มูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้product ของเราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการทางการตลาดได้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเราอาจจะมองในเรื่องของงานดีไซน์นะครับที่มันเข้ากับเทรนด์ในยุคปัจจุบันหรือว่ากระแสการไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้หรือว่าในปัจจุบันมากขึ้นเช่นจากในเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้เห็นเนี่ยฮะก็จะสามารถใช้ประโยชน์กับคอนโดที่มีห้องขนาดเล็กเลยฮะเราสามารถใช้เก้าอี้ที่เป็นโต๊ะได้นะโดยการก็สำหรับเลี้ยงแมวแล้วก็ให้เป็นที่ที่แมวเข้าไปวิ่งเล่นได้หรือว่าขวดเล็บได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนที่มีไลฟ์สไตล์ในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยสนใจมากขึ้นเลยเนี่ยครับ
0: อาจารย์บาสโดยส่วนตัวมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอยู่ไหมคะ
1: ที่บ้านก็จะมีคุณแม่ครับที่เลี้ยงแมวแต
0: ่
1: ว่าก็จะมีโปรดักที่ซื้อสำหรับแมวเนี่ยค่อนข้างแพงส่วนมากก็จะนำเข้าบ้างหรือว่าเป็นโปรดักที่มีแบรนด์บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนานะครับโปรดักจากวัสดุชุมชนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้คิดว่าราคามันน่าจะ
0: จับต้องได้ใช่ไหมคะแล้วตัวแมวที่เลี้ยงอะค่ะมีการดูแลหรือว่าต้องแยกไว้หรือว่าเขาได้มายุ่งเกี่ยวกับเครื่องเรือนแล้วมีรอยขีดข่วนบ้างไหมคะแล้วตอนนั้นที่มีอะค่ะแก้ปัญหายังไง
1: ก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยที่บ้านก็คิดแล้วว่าน่าจะมีเรื่องของการขีดข่วนอะไรเงี้ยก็เลยจะมีการเลี้ยงในห้องที่ปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านเองเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้ให้เข้ามาเล่นบ่อยนักอาจจะเขามาเล่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเอาให้น้องไปพักหรือว่าไปอยู่ประจำเนี่ยจะเป็นห้องแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของแมวเฉพาะแต่นี้ถ้าเกิดว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเข้ามานะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้เราได้อยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเพราะตัวเฟอร์นิเจอร์เองผมก็ดูแล้วน่าจะทนรอยขีดข่วนอะไรได้ดีกว่าพวกวัสดุที่เป็นหนังหรือว่าเป็นPVC อะไรพวกนี้ครับ
0: เพราะนักศึกษาบอกไว้ในอาทิตย์ที่แล้วในลักษณะขององค์ประกอบว่าเขามองว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ขี้เหงาอาจารย์บัตรมองเป็นเรื่องไหมคะว่าขี้เหงาแล้วก็

0: ฮะ
1: จะมีสัตว์เลี้ยงบ้างมีแมวมีหมาแล้วก็บางทีก็จะมีปัญหาว่าไปขีดข่วนในเฟอร์นิเจอร์ถือว่าอันนี้เป็นเพนพอยท์ที่จะพัฒนาต่อได้ไหมคะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยครับเพราะว่าจากแมทเทอเรียลเองที่มันมีความแข็งแรงคงทนนะฮะแล้วก็ในบางจุดมันสามารถที่จะ DIY เปลี่ยนแล้วก็จัดการได้ในเรื่องของการถอดประกอบไปซักหรือว่าเอาไปซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยฮะก
1: ็
0: จะทำให้ทำได้ดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มัน
1: ฟิตอินใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่เพราะตัวข้อต่อที่มีอะค่ะก็คือเป็นตัวหลักเนาะสำหรับตัวไม้อันไหนชำรุดหรืออะไรเงี้ยก
0: ็
1: สามารถสั่งแล้วก็ซื้อเป็นชิ้นส่วนได้มันก็จะทำให้ตัวมีการซ่อมแซมได้ตัวเชือกก็ถักได้อย่างนี้ถือว่าเป็นตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ได้ไหมคะ
0: ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับแล
1: ้
0: วก็ทำให้เราซื้อเป็นส่วนๆได้จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ทีเดียวทั้งชุดอะไรเงี้ยก็จะประหยัดมากขึ้น
1: เพราะที่นักศึกษาเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบของตัวเครื่องเรือนโดยส่วนใหญ่พอมันชำรุดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบทิ้งมันไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอันนี้แถบประกอบขอโทษนะคะแยกประกอบได
0: ้
1: ส่วนไหนที่มีชำรุดหรืออะไรเราก็ซ่อมเฉพาะส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่สำหรับคนรุ่นใหม่ได้นะคะคราวนี้ทางอาจารย์ดิวล่ะคะอาจารย์ดิวมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในมุมที่จะเป็นขยายทางด้านธุรกิจ
2: จริงๆเราน่าจะสามารถที่จะขยายเป็นฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะฮะหมายความว่าด้วยคาแรคเตอร์ของไม้ไผ่นะฮะมันสามารถดัดหรือปรับรูปแบบได
1: ้
2: ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะจากเก้าอี้อาจจะเป็นเคาน์เตอร์โรงแรมอะไรเงี้ยรีเซพชันที่มีการดัดฟอร์มนะฮะเป็นรูปแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่เป็นไม้ไผ่อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่เป็นขั้นตอนที่มันมีเรื่องของเทคโนโลยีกับการทำตัวไม้ไผ
1: ่
2: ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ชุมชนเนี่ยมีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นแล้วก็นักศึกษาที่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมอะฮะมันก็สามารถที่จะคิดค้นหรือนำรูปแบบเนี้ยมาทำได
1: ้
2: ผมก็เชื่อว่าในวันข้างหน้านักศึกษาเนี่ยอาจจะมีการดัดโค้งนะครับอาจจะเริ่มจากเป็นเฟอร์นิเจอร์ก่อนแต่ว่าเป็นรูปแบบของการดัดเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม้ไผ่มันมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะ
1: ค่ะ
2: มันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีลูกเล่นได้เยอะกว่านี
1: ้
2: นะครับถ้ามีเวลาที่มากกว่านี้อ่ะฮะ
1: ได้ข้อมูลในมุมความหลากหลายทางความคิดมากเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกก็คือเป็นลักษณะของใช้ดีไซน์ตอบโจทย์ลูกค้านะคะก็อย่างที่แนะนำไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการถอดประกอบซ่อมเป็นส่วนๆก็ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งตัวเชือกที่มีนะคะอาจารย์บันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นเชือกที่มันมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เข้ากับปัจจุบันอย่างเช่นมันไม่มีอันตรายหรือว่าไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อทั้งลมหายใจเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ใช่ไหมคะมันเข้ามาแล้วมันก็มีผลเป็นตัวเริ่มต้นของการที่ทำให้หลายๆคนป่วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดตัวเชื้อมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะทางกายส่วนทางใจเนี่ยหลายๆคนก็คือเป็นโรคขี้เหงาใช่ไหมคะแล้วก็อยากมีสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วตัวเครื่องเรือนก็ถือว่าใกล้ตัวเพราะเราก็ต้องสูดใช่ไหมคะหายใจไม่ว่าจะเป็นตัวกาวที่อยู่ในเครื่องเรือนแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าตัวไม้วัสดุที่มีก็คือความอันตรายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าตัวสารเคมีในการที่ปลูกนะคะทางวิสาหกิจชุมชนตัวเขาเองก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าเขาอยากได้ตัวหน่อไม้ที่ปลอดสารนะคะแล้วก็คนที่เป็นเกาต์ก็คือทานได้นะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นลักษณะของตัวลำไผ่ที่ปลอดสารด้วยนะคะส่วนอาจารย์ดิวก็น่าสนใจดิวบอกมันจะเป็นวงจรแล้วหมุนกลับไปกลับมาแล้วมันก็จะเกิดงานนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะที่มันเกิดการพัฒนาเพราะว่าเราอ่ะทราบปัญหาแล้วแล้วก็เราก็เสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ของปัญหาหลังจากนั้นปุ๊บปัญหามันยังไม่จบอะค่ะเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นองค์ประกอบของความต้องการก็จะโดนพัฒนาไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามเทคโนโลยีด้วยตัวเครื่องเรือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอย่างที่อาจารย์หน่อยเคยเล่าในตอนแรกๆที่อาจารย์ตอน2ตอน3เนี่ยอาจารย์ท่านก็ได้บอกแล้วว่าแต่เดิมเนี่ยโจทย์ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเรือนของเก้าอี้ธรรมดานะคะยังไม่ได้ใส่เทคโนโลยีอะไรก็ยังเป็นแบบภูมิปัญญาพอใส่เทคโนโลยีปรับประกอบได้ก็จะเริ่มมีรูปแบบที่พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังใช้ตัววัสดุที่เป็นธรรมชาติก็

0: คือไม้ไผ่ก็ถือว่าเป็นการแกะรอยนะคะในลักษณะของการทำตัวตกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ใส่เทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันนะคะคราวนี้อาจารย์หน่อยมีตัวคำถามปิดท้ายค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมนะคะถามตัวเองคุยนะคะกับการสร้างงานนวัตกรรมเพราะเราต้องยอมรับว่าตัวปัจจุบันนะคะนวัตกรรมอยู่รอบตัวเราและที่สำคัญก็คือนวัตกรรมใกล้ตัวเรามากๆเลยบางทีเราหันไปอ่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าขนาดช้อนที่เราถืออะค่ะมันก็ยังมีนวัตกรรมเลยมีนวัตกรรมชนิดว่าช้อนที่ตักแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักก็คือคุมปริมาณอาหารให้เรากินได้แค่นี้ก็ยังมีเลยใช่ไหมคะนับภาษาอะไรกับการที่เราจะทำองค์ประกอบที่เราอยากได้บางคนดีไซน์รีโมทคอนโทรลโดยที่เราไม่ต้องเดินไปปิดโทรศัพท์อันนี้สมัยตอนอาจารย์หน่อยเด็กๆเนี่ยเราต้องเดินมากดปิดโทรศัพท์แต่ตอนนี้มีรีโมทใช่ไหมคะสมัยนั้นอ่ะเคยเห็นบางคนก็คือมีปุ่มคอยจิ้มที่หน้าทีวีเลยตอนนั้นรู้สึกเลยโหแบบเขาคิดได้ยังไงนะคะแล้วบางคนก็จะมีบ้านไม่ได้ติดแอร์แต่ว่าอยากจะเย็นหน่อยก็มีการคิดแล้วก็เอาตัวน้ำแข็งไว้ตำแหน่งไหนเพื่อให้พัดลมอ่ะกลายเป็นแอร์อย่างเงี้ยค่ะบอกได้เลยว่าคนไทยฉลาดคิดแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้ง่ายๆใกล้ๆตัวและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอะนะคะทำงานนวัตกรรมเล็กๆแล้วก็อาจจะทำให้เกิดจากความชอบกลายเป็นความใช่นั่นเองนะคะคำถามที่อาจารย์หน่อยอยากตัวทิ้งท้ายไว้อะนะคะอันดับแรกก็คือถ้าคุณผู้ชมลองดูในสไลด์นะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวนี้นะคะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นจากไม้ไผ่จริงๆอยากจะบอกว่ามันไร้ค่าจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกองของตัวไม้ไผ่ที่รอเผาทิ้งเพราะว่ามันเริ่มมีการผุไปแล้วค่ะแล้วเราสร้างเป็นงานนวัตกรรมที่เป้าหมายเราอะค่ะอยากขายต่างประเทศมากเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนมองว่าถ้าเราไปตอบตลาดญี่ปุ่นได้ไหมซึ่งมันอาจจะต้องโดนดีไซน์นะคะแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นงานดีไซน์หรืองานสร้างนวัตกรรมก็ไม่เกิดขึ้นและนั่นก็คือเป็นไอเดียที่เราอยากให้คุณผู้ชมเติมฝันจาก3คำถามนี้ค่ะอันดับแรกก็คือตัว pitch deckก็คือคุณลองเขียนว่าคุณจะทำอะไรบ้างที่คุณจะไปอยู่ในตลาดหรือไปอยู่ในแผงมีอะไรบ้างแล้วก็คุณมีอะไรแข็งเหมือนที่อาจารย์ดิวบอกในครั้งแรกๆว่าคุณมีอะไรเจ๋งแล้วคุณคนเดียวทำงานไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้คุณมีทีมไหมนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนหนึ่งคนมันจะทำอะไรได้เยอะนะคะ24ชั่วโมงบางทีไม่รู้จะล้มไปเมื่อไหร่มันมีความเครียดแต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมหลายๆคนมีความเก่งมารวมกันนะคะตอนที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยคิดมาแล้วลองสร้างโปรโตไทป์ค่ะลองสร้างมันออกมาเป็นชิ้นงานที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นไอเดียนักศึกษาจากตัวเล็กๆที่เขาลองสร้างเขียนเป็นภาพเป็นลายเส้นที่เห็นในภาพตัวอย่างนะคะจนวันเนี้ยลองสร้างแล้วลองจับแล้วก็ลองไปเสนอต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนลองจด IP แล้วเดี๋ยวเราอาจจะมารีดีไซน์ในรุ่นถัดไปในรายวิชานี้อีกนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างงานนวัตกรรมนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมองค์ประกอบที่เราจะต้องหาต้นทุนให้ได้นะคะในสไลด์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ต้นทุนที่มีอะค่ะเราจะทำทุกอย่างโดยที่เราใช้ของในบ้านมันก็อาจจะไม่พอนะคะอันดับแรกคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรตัวเครื่องเรือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราก็ใช้เลื่อยนะคะเลื่อยญี่ปุ่นนะคะอย่างที่นักศึกษาเล่าให้ฟังเลื่อยญี่ปุ่นแปรรูปไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีการใช้ตัวเครื่องกลึงนะคะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการถักเชือกมีการชุบนะคะก็มีการเคลือบองค์ประกอบพวกนี้ค่ะเป็นต้นทุนหมดเลยนะคะคุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งลำไผ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นต้นทุนนะคะแล้วปุ๊บเราก็มองในมุมที่เป็นผลกระทบเชิงนะคะต่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะมอง2เรื่องนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการคิดงานนวัตกรรมถ้าคุณผู้ชมตอบทั้ง2มุมน้องเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการลงทางธุรกิจต้นทุนนะคะแล้วก็ผลกระทบถ้า2มุมเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกได้เลยค่ะเราน่าจะพร้อมลงมือทำในงานออกแบบงานนวัตกรรมนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาปิดท้ายรายการนะคะหลังจากที่รายการเนี้ยดำเนินการนะคะมาถึง8ตอนแล้วเนี่ยอยากให้วิทยากรนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะฝากปิดท้ายในการพูดในหัวข้อของคุณค่าที่ตลาดต้องการนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้กรอบของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะก็อยากให้ฝาก ถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็อยากสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเริ่มต้นทำงานนวัตกรรมจากจะด้วยสภาพเศรษฐกิจณตอนนี้จะทำอะไรได้บ้างนะคะก็เริ่มต้นที่อาจารย์บาสก่อนเลยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วทุกนวัตกรรมมันก็คือการเริ่มต้นใหม่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะทำได้ก็คือทุกๆสิ่งนั่นแหละครับก็คือเราสามารถเอาสิ่งรอบตัวเนี่ยฮะเอามาสร้างไอเดียแล้วก็ดีไซน์ให้มันเป็นนวัตกรรมที่เราคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยครับมันอาจจะตอบไม่ได้ว่ามีผิดหรือว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราต้องเริ่มที่จะกล้าคิดก่อนแล้วก็กล้าที่จะลองแล้วก็กล้าที่จะยอมรับกับการผิดพลาดว่ามันอาจจะผิดพลาดหรือว่ามีข้อเสียตรงไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะนำมาซึ่งการพัฒนานะครับซึ่งมันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อในการดำเนินต่อไปทีนี้มันก็ทำให้เกิดกระบวนการสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ product ใหม่ๆมันเกิดขึ้นในสังคมเรื่อยๆไม่จำเจอยู่กับสิ่งเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือตัวสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัว product ตัวนั้นเองอย่างที่ผลงานที่อาจารย์หน่อยได้เอามานําเสนอนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นผลดีมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการแรกก็คือการลดขยะแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในกลุ่มเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อนๆ นะครับที่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกไผ่แล้วการดูแลรักษาไม้ไผ่การตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเอาไอเดียหรือว่าวัสดุที่สร้างสรรค์ของกลุ่มใหม่ๆของเจนวัยรุ่นแล้วก็นำเอาแนวคิดในเรื่องของเจนในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเข้ามาผสมผสานก็จะเกิดการความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างชุมชนหรือว่าในครอบครัวเองมันก็ส่งผลในหลายๆมิตินอกเหนือจากผลงานแล้วงานดีไซน์มันก็อาจจะเรียกได้ว่ามันก็จะสำเร็จตั้งแต่กระบวนการแรกได้ซ้ำไป
0: แล้วทางอาจารย์ดิวล่ะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเครื่องเรือนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็นำไปสู่การทำสตาร์ทอัพได
2: ้ก็ผมก็ขอใช้คำพูดของแฟงลอยไลท์ฮะก็คือ outside in inside out ฮะตัวเรามีจุดแข็งมองไปข้างนอกยังไงแล้วคนข้างนอกมองเรายังไงนั่นนะคือสิ่งสำคัญที่เราจะนำมาใช้ในการทำนวัตกรรมใหม่ฮะ
0: ก็ถือว่าวันนี้นะคะก็จบสมบูรณ์แบบสำหรับ8ตอนนะคะที่เราดำเนินรายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการเนี่ยที่เราจัดมาทั้งหมด8ตอนเนี่ยก็ถือว่ามันก็สมบูรณ์แบบแล้วนอกจากที่อาจารย์2ท่านสรุปไว้นะคะอาจารย์หน่อยก็มีสไลด์สุดท้ายทิ้งท้ายปิดรายการค่ะเก้าอี้ไม้ไผ่อ่ะนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความภาคภูมิใจมันเริ่มต้นภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วค่ะเหมือนที่อาจารย์บาสบอกมีการดูแลรักษาจากคนภายในชุมชนวิสาหกิจชุมชนเมื่อส่งทอดวัสดุดีๆนำไปสู่มือเมื่อแปรรูปออกมาเพิ่มมูลค่านะคะด้วยวิธีการคิดนะคะของคนรุ่นใหม่สร้างเป็นคุณค่าของทรัพยากรที่จับต้องได้แล้วก็ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหวังว่าเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะที่เป็นตุ๊กตาที่วันนี้อาจารย์สรชาเอามาใช้ในรายการเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณผู้ชมที่กำลังคิดว่าเราอยากทำงานธุรกิจเล็กๆในบ้านได้หรือยังถ้าได้แล้วนะคะเริ่มต้นจากการทบทวนคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆจะติดตามในรายการนี้แล้วก็ดูรายการอื่นๆด้วยก็ได้นะคะส่วนถ้าเกิดมีตรงไหนนะคะอยากเพิ่มเติมหรือว่าอยากติดตามสอบถามอาจารย์สรชาโดยเฉพาะนะคะก็อยากให้ติดต่อช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะหรือเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะหวังว่ารายการนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมที่มีสภาพไม่คล่องหรือว่าตอนนี้ท้อแท้ใจอะค่ะลุกขึ้นมาสร้างงานสร้างสรรค์แล้วก็กล้าที่จะลงมือทำสร้างงานนวัตกรรมเล็กๆนะคะแล้วก็ลงมือทำไม่พอตั้งใจทำแล้วใส่แพชชั่นทั้งความชอบและสิ่งที่ใช่ตามความต้องการของตลาดและหวังว่าเราจะเจอกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปของรายการนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ความซื่อสัตย์สุจริตและการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะความซื่อสัตย์กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเรามาดูนะคะสังคมในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีและยุคศตวรรษที่21นะคะรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้คนติดต่อกันง่ายขึ้นสื่อสารกันง่ายขึ้นแม้อยู่ห่างไกลคนละพื้นที่ข้อมูลจำนวนมากก็ถูกส่งต่อผ่านโซเชียลนะคะผ่านเครื่องมือในการสื่อสารความรวดเร็วต่างๆก็มีผลในเรื่องของความเสี่ยงโดยเฉพาะข้อมูลนะคะที่มีการแพร่ไปอย่างรวดเร็วบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จริงบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ไม่จริงความซื่อสัตย์นะคะยังเป็นหลักสำคัญของการเรียนการทำงานการอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าคุณธรรมค่ะการซื่อสัตย์นะคะหมายถึงการที่เราพูดความจริงไม่เอาเปรียบไม่แสวงหาผลประโยชน์บุคคลที่ซื่อสัตย์นะคะก็จะรักษาคำพูดปฏิบัติตามข้อตกลงตามกฎระเบียบกติกายอมรับผลของการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นและบางสถานการณ์นะคะเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเปิดโอกาสให้ทำผิดโดยที่ไม่มีผู้อื่นได้พบเห็นผู้ที่ควบคุมตนเองก็จะเลือกที่จะไม่ทำแม้จะมีโอกาสในเรื่องของการทำผิดในหลายครั้งเพราะคนเหล่านั้นได้ถูกฝึกวินัยในเรื่องของการซื่อสัตย์มาแล้วการทุจริตก็จะไม่เกิดขึ้นในอดีตนะคะโซเชียลต่าง

หรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆในเรื่องของโลกโซเชียลใช่ไหมคะมีการหลอกลวงกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้จำกัดในวงแคบนะคะก็ลุกลามมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในสื่อทางอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ต่างๆนะคะปัจจุบันข้อมูลต่างๆเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นข้อมูลภาพและเสียงที่เผยแพร่ออกอากาศและหลายข้อความหลายสื่อต่างๆนะคะก็ตัดตอนคำพูดบางประโยคมานะคะส่งผลให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ด้วยส่งผลในเรื่องของ PGPA ขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของกฎหมายตรงนี้ค่ะการเผยแพร่ข้อมูลนะคะต่างๆเราจะต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็วและก็ต้องดูว่าหากส่งข้อมูลไปโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยจะเกิดผลเสียกับใครบ้างใครที่ได้รับผลกระทบบ้างและมันจะขยายวงกว้างไปทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นด้วยอีกอย่างนึงนะคะในยุคปัจจุบันสื่อต่างๆคะก็มีการปลอมบัญชีปลอมขึ้นมาไม่ตรงกับหน้าตัวเราเองแอบอ้างบุคคลแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเป็นการละเมิดนะคะสิทธิของผู้อื่นแม้จะยุคโลกาภิวัตน์นะคะการใช้ AI การใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนไม่นำไปใช้ในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองการซื่อสัตย์จึงต้องมีความสำคัญนะคะในเรื่องของยุคปัจจุบันเพราะ 1. ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็จะไม่ทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนเพราะเราพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำตั้งแต่แรกนะคะแม้จะมีโอกาสทำผิดก็ตามการทำงานต่างๆเนี่ยจะต้องอาศัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เพื่อนร่วมงานผู้รับบริการข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและผลประโยชน์ต่างๆพนักงานต่างๆไม่ควรปิดบังข้อมูลปลอมแปลงเอกสารหรือใช้ทรัพย์สินส่วนรวมเพื่อส่วนตนตรงนี้ไม่ควรนะคะการซื้อขายออนไลน์ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยจะต้องอาศัยความซื่อสัตย์นะคะต่อตัวลูกค้าเองผู้ซื้อผู้ขายต้องให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของสินค้าอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องเงื่อนไขความจริงไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ภาพนะคะผู้ซื้อต้องชำระเงินตามข้อตกลงและไม่สร้างข้อเท็จนะคะหลักฐานเท็จหรือว่าการใช้ความซื่อสัตย์นะคะหาผลประโยชน์ของตนเองนะคะค่ะการซื่อสัตย์นะคะเป็นคุณธรรมสำคัญนะคะในเรื่องของการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันนะคะยกเว้นในเรื่องของการที่เรามีความซื่อสัตย์เนี่ยเราจะไม่มีข้อยกเว้นเรื่องใดเลยนะคะการซื่อสัตย์จะต้องทำได้ทุกอาชีพนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะการซื่อสัตย์เนี่ยจะส่งผลให้เรานะคะมีความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะเมื่อเรามีข้อผิดพลาดต่างๆเราก็ยอมรับและปรับปรุงแก้ไขบางครั้งการพูดความจริงต่างๆก็อาจทำให้เราเสียประโยชน์หรือถูกตำหนิได้แต่เราควรที่จะพูดความจริงนะคะแล้วก็รักษาความไว้วางใจการพูดความจริงต้องใช้ถ้อยคำที่ถูกกาลเทศะสุภาพไม่มุ่งทำลายผู้อื่นการซื่อสัตย์นะคะไม่ใช่การพูดทุกเรื่องที่เราคิดแต่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิบุคคลอื่นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะคะจะต้องแยกให้ออกระหว่างความรักษาความลับการชอบธรรมและการปิดบังการกระทำหากพบการทุจริตควรใช้ช่องทางที่เหมาะสมและการนำข้อมูลนะคะตามข้อเท็จจริงนะคะนำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงความไว้วางใจต้องใช้เวลาสร้างแต่สามารถสูญเสียได้จากการหลอกลวงเพียงครั้งเดียวการฟื้นความไว้วางใจนะคะจะต้องอาศัยการยอมรับผิดการแก้ไขความเสียหายการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องกฎหมายและระเบียบจะช่วยให้กำหนดขอบเขตแต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของทุกคนได้สังคมจะอยู่ร่วมกันได้ดีนะคะก็คือจะต้องเคารพสิทธิ์ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันฝึกความซื่อสัตย์ควรเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่นรักษาคำพูดคืนของที่ยืมไม่โกหกเพื่อหนีความผิดเมื่อทำความผิดควรยอมรับแก้ไขไม่ปล่อยให้ความกลัวผลเสียกลายเป็นเหตุผลของการหลอกลวงความซื่อสัตย์นะคะที่ปฏิบัติสม่ำเสมอจะกลายเป็นนิสัยและความน่าเชื่อถือให้แก่บุคคลสังคมที่มีสมาชิกนะคะซื่อสัตย์นะคะก็จะทำให้ลดการเอาเปรียบแล้วก็มีความร่วมมือสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นต่อไปเรามาดูในเรื่องของความหมายของการซื่อสัตย์จะ

0: จริตนะคะก็เป็นคุณธรรมหนึ่งนะคะที่ทำให้บุคคลนะคะมีการพูดหรือการกระทำที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงส่วนคำว่าสุจริตก็คือการไม่ทุจริตนะคะไม่ทุจริตต่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเมื่อนำสองคำมารวมกันหมายถึงพฤติกรรมที่จะต้องทั้งต่อหน้าและรับหลังความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยครอบคลุมความคิดคำพูดการกระทำและก็การตัดสินใจด้านความคิดนะคะก็คือการไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่วางแผนหลอกลวงไม่มุ่งหาผลประโยชน์ต่างๆด้านคำพูดก็คือการไม่นำข้อมูลเท็จนะคะหรือข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยไปพูดนะคะทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะแล้วก็มีการในเรื่องของไม่บิดเบือนเรื่องราวต่างๆนะคะด้านการกระทำก็คือการปฏิบัติตนตามกติการักษาข้อตกลงและไม่ทุจริตแม้มีโอกาสผู้ที่ซื่อสัตย์จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องรอให้คนมาตรวจสอบความซื่อสัตย์จึงสัมพันธ์กับวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรงการไม่โกหกเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงความหมายและการรักษาคำพูดการไม่เอาของของผู้อื่นไม่โกงและไม่ใช้ทรัพย์สินส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมในเรื่องของความสุจริตการซื่อสัตย์ต่อตนเองก็คือต้องยอมรับความจริงนะคะเกี่ยวกับความคิดความสามารถและพฤติกรรมของตนผู้ที่มีความซื่อสัตย์จะไม่หาข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่ที่บกพร่องบกปิดตรงนั้นไม่ควรนะคะแล้วก็ยอมรับข้อผิดพลาดแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดซ่อนความผิดอาจจะทำให้พ้นจากการรับผิดชอบชั่วคราวแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันก็จะรุนแรงขึ้นการเรียนนะคะในเรื่องของการเรียนความซื่อสัตย์จะต้องแสดงถึงการทำงานของตนข้อมูลนั้นถูกต้องการคัดลอกผลงานทุจริตในข้อสอบซึ่งตรงนั้นนะทำให้เยาวชนไทยเรียนแบบใช่ไหมคะแล้วก็นำไปใช้การที่ผู้ใหญ่นะคะไม่มีความซื่อสัตย์นะคะหรือมีการทุจริตต่างๆนะคะก็เป็นผลทำให้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ส่งผลร้ายนะคะต่ออนาคตของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความซื่อสัตย์เนี่ยก็คือการปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนรายงานข้อมูลจริงไม่ปลอมแปลงเอกสารและก็ไม่ในเรื่องของข้อมูลออนไลน์ไม่นำข้อมูลเท็จข่าวปลอมไปบิดเบือนทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนะคะการใช้ผลงานของผู้อื่นเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมด้วยค่ะหากการซื่อสัตย์ไม่ได้หมายถึงการพูดทุกเรื่องโดยไม่คำนึงถึงกาลเทศะแต่จะต้องพูดความจริงด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะมีเหตุผลไม่มุ่งร้ายประจานบางเรื่องเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือความลับที่ชอบทำการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหรือทำให้คนพ้นผิดนะคะก็คือตรงนี้ไม่ใช่เป็นความซื่อสัตย์ความสุจริตจะต้องตั้งอยู่บนหลักของความถูกต้องความเป็นธรรมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นแม้การทำผิดบางครั้งจะทำให้ประโยชน์เสียผลประโยชน์อย่างรวดเร็วนะคะแต่ผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียความไว้วางใจบุคคลที่เคยหลอกลวงนะคะก็จะต้องใช้เวลาและก็กระทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอความซื่อสัตย์ทำให้เราอยู่ร่วมกันง่ายขึ้นเมื่อสมาชิกในสังคมประพฤติสุจริตปัญหาการเอาเปรียบความขัดแย้งและการทุจริตย่อมลดลงการสร้างความซื่อสัตย์ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติไม่ใช่เพียงการจดจำคำสอนหรือเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเช่นพูดความจริงคืนของที่ยืมการรักษาสัญญาครอบครัวควรเป็นแบบอย่างด้วยการใช้กติกาอย่างเป็นธรรมและไม่สอนให้เด็กโกหกเพื่อความสะดวกสถานศึกษาควรส่งเสริมการทำงานด้วยตนเองให้ผู้เรียนรับผิดชอบผู้ที่ยึดถือความสุจริตนะคะจะได้รับความไว้วางใจและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ความซื่อสัตย์จึงเป็นการประพฤติที่ถูกต้องโดยไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบและรับผิดชอบ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาที่คุณจะได้คุยกับตัวเองผ่านเสียงของผมในรายการเสียงจากยักษ์ในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาตั้งคำถามกับเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแต่กลับทำได้ยากที่สุดในโลกของผู้ใหญ่นั่นคือเรื่องของความซื่อสัตย์คุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางวันคุณถึงรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินทั้งที่งานก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่สมองกลับตื้อคิดอะไรไม่ออกเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลช้าลงในทางจิตวิทยาและประสาทวิทยา เราเรียกสภาวะนี้ว่า

cognitive load หรือภาระทางความคิดที่หนักเกินไปและเชื่อไหมครับว่าศัตรูตัวฉกาจที่แอบขโมยพลังงานสมองของคุณไปเงียบๆบ่อยครั้งมันคือคำโกหกไม่ว่าจะเป็นคำโกหกคำโตหรือคำโกหกสีขาวเล็กๆน้อยๆที่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรลองจินตนาการดูนะครับสมองของคนเราถูกออกแบบมาให้จัดการกับความจริงเพียงชุดเดียวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ทันทีที่คุณเลือกที่จะบิดเบือนความจริงแม้เพียงนิดเดียวสมองของคุณจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่าทันทีทำไมเนาะล่ะครับเพราะสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแล้ววางแผนต้องสร้างโลกขึ้นมา2ใบใบแรกคือโลกแห่งความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจและใบที่2คือโลกปลอมๆที่คุณสร้างขึ้นเพื่อหลอกคนอื่นคุณต้องจดจำว่าคุณพูดอะไรออกไปคุณต้องแสดงสีหน้าให้สอดคล้องกับเรื่องที่แต่งและคุณต้องคอยระวังไม่ให้ความจริงมันหลุดลอดออกมากระบวนการนี้กินพลังงานมหาศาลครับมันเหมือนคุณเปิดแอปพลิเคชันหนักๆทิ้งไว้ในมือถือตลอดเวลาแบตเตอรี่ชีวิตของคุณจึงหมดเร็วโดยไม่รู้ตัวงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนครับว่าคนที่พูดความจริงเป็นปกติจะมีระดับความเครียดสะสมน้อยกว่าระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีกว่าและที่สำคัญที่สุดสมองของพวกเขาว่างว่างพอที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ว่างพอที่จะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและว่างพอที่จะมีความสุขการโกหกจึงไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรมครับแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรสมองถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะในระยะยาวคุณต้องเริ่มจากการลดต้นทุนที่มองไม่เห็นนี้ปลดปล่อยสมองของคุณให้เป็นอิสระจากพันธนาการของการหลอกลวงแล้วคุณจะพบว่าคุณมีศักยภาพซ่อนอยู่มากกว่าที่คุณคิดแล้วเราจะเปลี่ยนพลังงานสมองที่เหลือเฟือนี้ให้กลายเป็นความสำเร็จได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับกลับมาต่อกันครับเมื่อสมองเราเบาลงเราก็พร้อมที่จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราในยุคสมัยนี้คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดครับเงินทองที่ดินหรือเทคโนโลยีผมในฐานะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ชีวิตขอบอกคุณตรงนี้เลยว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดและเป็นสกุลเงินที่สากลที่สุดในโลกคือความไว้เหนือเชื่อใจหรือ trust เรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าTrust Economy หรือเศรษฐศาสตร์แห่งความไว้ใจทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนั้นลองนึกภาพตามนะครับคุณจะกล้าโอนเงินซื้อของออนไลน์จากร้านที่ดูไม่น่าเชื่อถือไหมครับคุณจะกล้าเซ็นสัญญาร่วมธุรกิจกับคนที่เคยมีประวัติหักหลังเพื่อนไหมหรือคุณจะกล้าฝากหัวใจไว้กับคนที่โกหกคุณซ้ำซากไหมคำตอบคือไม่ครับไม่ว่าสินค้านั้นจะดีแค่ไหนหรือคนคนนั้นจะเก่งเพียงใดถ้าขาดความไว้ใจทุกอย่างคือศูนย์จิตวิทยาความสัมพันธ์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่โหยหาความปลอดภัยสมองส่วนลึกของเราจะสแกนหาความจริงใจจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดครับเมื่อเราเจอคนที่จริงใจคนที่คำพูดกับการกระทำเป็นเรื่องเดียวกันสมองของเราจะหลั่งสารออกซิโทซินสารแห่งความผูกพันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะร่วมมือที่จะลงทุนและที่จะมอบโอกาสให้นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลหรือต้นทุนทางสังคมคนซื่อสัตย์อาจจะดูเหมือนเสียเปรียบในระยะสั้นบางครั้งอาจจะดูเหมือนคนโง่ที่ยอมบอกความจริงทั้งที่โกหกก็ได้กำไรแต่ในระยะยาวพวกเขากำลังสะสมแต้มความไว้ใจใส่กระปุกไว้ลองนึกถึงนักธุรกิจ2คนสิครับคนแรกฉลาดเป็นกรดเล่เหลี่ยมแพรวๆกำไรสูงสุดคือเป้าหมายเดียวคนที่2ตรงไปตรงมารักษาคำพูดยอมขาดทุนดีกว่าเสียสัจจะในวันที่เศรษฐกิจดีทั้งคู่รอดครับแต่ในวันที่วิกฤตมาเยือนใครครับที่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยใครครับที่ลูกน้องพร้อมจะสู้ตายถวายหัวและใครครับที่ลูกค้าจะยังคงพักดีแน่นอนครับคือคนที่สองเพราะความไว้ใจสร้างยากแต่มันพังง่ายและเมื่อสร้างได้แล้วมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปจาก

0: ได้แต่ความซื่อสัตย์ในโลกบริษัทและการแข่งขันมันทำงานให้เราได้เปรียบคนอื่นอย่างไรมันไม่ใช่แค่เป็นคนดีครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่เฉียบขาดมาดูกันต่อครับ
1: เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วลองมองโลกดิจิทัลรอบตัวเราตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลผ่านปลายนิ้วในเสี้ยววินาทีความลับแทบจะไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำไรพลาดอะไรมาสักวันหนึ่งโลกจะรู้ในสมรภูมินี้ความโปร่งใสหรือ transparency จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดและเป็นอาวุธที่ส่งพลังที่สุดมีปรากฏการณ์หนึ่งทางจิตวิทยาการตลาดที่น่าสนใจมากครับเรียกว่า transparency effect ผู้คนในยุคนี้เบื่อหน่ายกับความสมบูรณ์แบบที่ถูกปรุงแต่งเบื่อโฆษณาที่บอกว่าสินค้าดีที่สุดในโลกเบื่อผู้นำที่พูดจาสวยหรูแต่จับต้องไม่ได้ผู้คนโหยหาความเป็นมนุษย์โหยหาความเรียวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหรือธุรกิจของคุณกล้าที่จะเปิดเผยความจริงแม้กระทั่งจุดอ่อนหรือข้อจำกัดเชื่อไหมครับว่าแทนที่คนจะหนีหายพวกเขากลับรู้สึกดึงดูดเพราะความจริงใจมันสร้างความแตกต่างมันทำให้คุณดูโดดเด่นออกมาจากฝูงชนที่ใส่หน้ากากเข้าหากันลองดูตัวอย่างแบรนด์ระดับโลกหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้สิครับหลายคนโด่งดังขึ้นมาไม่ใช่เพราะพวกเขาเพอร์เฟกต์แต่เพราะพวกเขากล้าเล่าในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเล่าพวกเขาจริงใจกับสิ่งที่เขาเป็นความซื่อสัตย์ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องคัดกรองชั้นยอดหรือฟิลเตอร์เมื่อคุณแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปคุณจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ชอบสไตล์ของคุณพาร์ทเนอร์ที่มีศีลธรรมเสมอกันหรือพนักงานคนเก่งๆที่อยากทำงานกับหัวหน้าที่ไว้ใจได้ในทางกลับกันการสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆก็เหมือนการตกปลาด้วยเหยื่อปลอมคุณอาจจะตกได้ปลาแต่มันไม่ใช่ปลาที่คุณต้องการและสุดท้ายคุณก็ต้องเหนื่อยกับการรักษาภาพลวงตานั้นไปตลอดชีวิตจำไว้นะครับในโลกที่เต็มไปด้วยของปลอมความจริงคือสินค้าที่หาได้ยากที่สุดและนั่นทำให้มันมีราคาแพงที่สุดผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่กล้าเอาความจริงมาเป็นจุดขายแต่เส้นทางของผู้ชนะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปวันหนึ่งเราอาจพลาดพลั้งแล้วความซื่อสัตย์จะช่วยเราในวันที่เราล้มได้อย่างไรไปฟังกันต่อครับชีวิตคนเราเหมือนกราฟหุ้นครับมีขึ้นก็ต้องมีลงไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่จุดตัดที่แยกผู้แพ้ออกจากตำนานไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไม่เคยล้มแต่อยู่ที่ว่าเขาลุกขึ้นมาอย่างไรและในนาทีวิกฤตนั้นเองความซื่อสัตย์จะเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือกลายเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดในทางจิตวิทยามีทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า platform effectทฤษฎีนี้บอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะชอบและให้อภัยคนที่เก่งแต่มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมากกว่าคนที่ดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเพราะความผิดพลาดทำให้เราดูเป็นมนุษย์ทำให้เราเข้าถึงได้แต่กุญแจสำคัญคือการยอมรับเมื่อเกิดวิกฤตสัญชาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่คือปฏิเสธแก้ตัวหรือโยนความผิดนั่นคือหายนะที่แท้จริงครับเพราะมันทำลายความเชื่อใจที่เหลืออยู่น้อยนิดให้หมดไปแต่ถ้าคุณเลือกเส้นทางของความกล้าหาญเส้นทางของความเปราะบางหรือ vulnerability กล้าที่จะเดินออกมาข้างหน้าก้มหัวลงและพูดว่าผมขอโทษผมผิดเองและผมจะรับผิดชอบประโยคสั้นๆแค่นี้มีพลังมหาศาลครับมันหยุดความโกรธมันเปลี่ยนศัตรูให้เป็นผู้เห็นใจเพราะการยอมรับผิดอย่างลูกผู้ชายต้องใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมที่สูงมากคนจะมองข้างความผิดพลาดของคุณแล้วไปโฟกัสที่ความรับผิดชอบของคุณแทนประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยผู้นำที่กู้ศรัทธากลับมาได้ด้วยความจริงใจและก็เต็มไปด้วยคนที่พังทลายเพราะพยายามปกปิดเรื่องโกหกเล็กๆความซื่อสัตย์จึงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยแต่คุ้มครองคุณทันทีที่คุณต้องการมันทำให้คุณเจ็บแต่จบ

0: ให้ยืดเยื้อและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อซึ่งนั่นนำเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายของชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะที่ไม่ได้วัดกันที่เสียงปรบมือแต่วัดกันที่ความสงบสุขในใจ
1: เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพูดถึงความซื่อสัตย์ในแง่ของกลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นและความได้เปรียบทางธุรกิจแต่เชื่อผมเถอะครับประโยชน์ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เพราะรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนซื่อสัตย์ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่มันคือตัวคุณเองลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเข้านอนในคืนนี้สิครับหัวถึงหมอนไฟปิดลงความเงียบปกคลุมในวินาทีนั้นคุณต้องอยู่กับใครครับคุณไม่ได้อยู่กับลูกค้าไม่ได้อยู่กับลูกน้องหรือผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียคุณอยู่กับตัวตนข้างในของคุณเองชัยชนะที่แท้จริงคือการที่คุณสามารถมองเข้าไปในกระจกแห่งความทรงจำแล้วเคารพคนที่คุณเห็นในนั้นมันคือความรู้สึกที่เรียกว่า self esteem หรือการเคารพในคุณค่าของตัวเองคนที่โกหกแม้จะหลอกคนทั้งโลกได้แต่เขาหลอกตัวเองไม่ได้ลึกๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นของปลอมและความรู้สึกนั้นจะกัดกินความสุขเขาไปตลอดชีวิตแต่คนซื่อสัตย์คือคนที่มีอิสรภาพอิสระจากความหวาดระแวงอิสระจากความรู้สึกผิดและอิสระที่จะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมินี่คือมรดกชีวิตหรือเลกาซีที่คุณจะส่งต่อให้ลูกหลานไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นเกียรติยศของการเป็นคนที่เชื่อถือได้ในระยะยาวคนซื่อสัตย์คือผู้ชนะไม่ใช่เพราะเขาวิ่งเร็วที่สุดแต่เพราะเขาวิ่งได้นานที่สุดด้วยหัวใจที่เบาสบายและจิตวิญญาณที่มั่นคงดังนั้นเริ่มต้นวันนี้เลยครับไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่แค่เริ่มจากการไม่โกหกเรื่องเล็กๆรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองและจริงใจกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะพบว่าชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขสงบและชัยชนะที่ยั่งยืนมันเริ่มต้นง่ายๆแค่คุณซื่อสัตย์กับความจริงแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเคยมีประสบการณ์ที่ความซื่อสัตย์ช่วยชีวิตคุณไว้หรือเคยเห็นบทเรียนราคาแพงจากการโกหกบ้างไหมแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ
2: คุณค่าของการซื่อสัตย์นะคะการซื่อสัตย์นะคะก็คือเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้บุคคลดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงและรับผิดชอบต่อการกระทำการซื่อสัตย์นะคะก็คือเริ่มต้นจากการมองความคิดเห็นของตนเองก่อนความรู้สึกพฤติกรรมตนของตนเองตามความเป็นจริงผู้ที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะจะต้องยอมรับความสามารถข้อจำกัดความสำเร็จข้อผิดพลาดยอมรับความจริงว่าเราควรรักษาสิ่งใดแล้วก็ควรปรับปรุงสิ่งใดหากปฏิเสธข้อบกพร่องกล่าวอ้างนะคะสร้างข้ออ้างนะคะแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การซื่อตรงต่อตนเองเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความรู้ความสามารถพฤติกรรมเมื่อตัดสินใจผิดการยอมรับผลที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขแทนการกล่าวโทษผู้อื่นการซื่อสัตย์จะช่วยให้บุคคลประเมินตนได้อย่างเหมาะสมและไม่หลงเชื่อภาพที่สร้างขึ้นเพื่อปกปิดความจริงผู้เรียนที่ยอมรับว่าตนเองไม่เข้าใจจะกล้าทบทวนบทเรียนและขอคำแนะนำเพิ่มเติมคนทำงานที่ยอมรับว่าตนทำผิดจะสามารถแก้ไขงานก่อนเกิดความเสียหายการยอมรับข้อผิดพลาดไม่ได้ช่วยลดคุณค่าของบุคคลแต่แสดงถึงความรับผิดชอบและความกล้าหาญทางจริยธรรมไม่ควรสร้างข้ออ้างนะคะช่วยให้บุคคลควบคุมตนเองและทำหน้าที่ได้อย่างมีวินัยผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะมักตั้งเป้าหมายความจริงและวางแผนได้เหมาะสมความซื่อสัตย์นะคะยังช่วยในเรื่องของการเคารพตนเองเพราะไม่ต้องปิดบังหรือหวาดกลัวว่าความจริงจะปรากฏคุณค่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภายในแต่ส่งผลโดยตรงต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นคนที่พูดความจริงรักษาคำพูดการทำตามข้อต

ลงจะได้รับความไว้วางใจการรักษาความไว้วางใจก็จะทำให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเกิดปัญหาผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถใช้ข้อมูลจริงเป็นพื้นฐานในการหาทางแก้ไขการพูดความจริงช่วยในเรื่องของความลดความเข้าใจผิดข่าวลือและลดความขัดแย้งการสื่อสารด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาชัดเจนคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ฟังในครอบครัวความซื่อสัตย์ก็จะช่วยให้สมาชิกกล้าพูดถึงปัญหาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาในสถานศึกษาความซื่อสัตย์ทำให้การเรียนการสอบการประเมินผลมีความเป็นในที่ทำงานนะคะความซื่อสัตย์จะช่วยให้ข้อมูลน่าเชื่อถือลดข้อผิดพลาดป้องกันการทุจริตการซื้อขายหน้าที่ต่างๆนะคะในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งนะคะความซื่อสัตย์จะทำให้ผู้ซื้อและขายนะคะได้เคารพซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของการค้าขายต่างๆนะคะไม่หลอกลวงเพื่อแสวงหาประโยชน์เมื่อผู้คนมาติดต่อนะคะก็จะได้รับความจริงนะคะได้รับความไว้วางใจนะคะในเรื่องของการติดต่องานการประสานงานต่างๆจะทำให้ปัญหานั้นส่วนรวมนั้นไม่มีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทุจริตก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะความไว้วางใจนะคะที่จะในเรื่องของเราไม่ทำการโดยทุจริตนะคะดันไปทำการทุจริตนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็จะทำให้พฤติกรรมต่างๆในสังคมนะคะการอยู่ร่วมกันสังคมก็จะมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายประการนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลต่างๆที่เราต้องรักษาความลับอยู่นะคะก็ควรที่จะเก็บรักษาด้วยความรับผิดชอบผู้ซื่อสัตย์นะคะจะจำต้องแยกความจริงใจออกจากคำพูดที่ตรงเกินไปเพราะคำพูดที่ตรงเกินไปอาจจะทำร้ายผู้อื่นเมื่อทำผิดควรบอกความจริงด้วยท่าทีสุภาพพร้อมอธิบายแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและนำมาแก้ไขปัญหานะคะจะสามารถทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความซื่อสัตย์ในการเรียนและการทำงานซึ่งคุณธรรมนี้ผู้เรียนผู้ทำงานจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานนะคะในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีความซื่อสัตย์ไม่สร้างข้อมูลเท็จหลีกเลี่ยงนะคะหน้าที่นะเพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือการเข้าเรียนแทนผู้อื่นการลงชื่อต่างๆที่ไม่เป็นความจริงนะคะหรือว่าการสอบด้วยตัวเองนะคะไม่ไปดูคำตอบหรือไม่ไปจ้างนะคะในเรื่องของการสอบทุจริตในการสอบนะคะตรงนี้ก็เท่ากับเรามีความซื่อสัตย์แล้วเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์สามารถฝึกได้ในเรื่องของการเรียนการทำงานนะคะแล้วเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนเลยเริ่มจากการส่งงานก่อนเริ่มจากการพูดความจริงก่อนเริ่มจากการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นก่อนนะคะไม่ทำร้ายผู้อื่นก่อนตรงนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาตรงนี้นะคะการใช้ข้อมูลสื่อสารต่างๆก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยรับผิดชอบด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราแชร์ข้อมูลต่างๆทำให้ส่งผลให้ผู้อื่นนะคะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรามีความซื่อสัตย์นะคะเราแทบจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมเลยนะคะแต่ถ้าเราขาดนะคะเราจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนำมาปรับปรุงแก้ไขเพราะถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะส่งผลต่อเราในอนาคตได้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรต่างๆหรือว่าการทำงานการเรียนต่างๆเราพบอุปสรรคได้แน่นอนหรือเราอาจจะแบบว่าฉันอยากไปทางนี้แก้ไขแบบทุจริตนะคะเมื่อเราแก้ไขทางทุจริตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อตนเองนะคะเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยในการทำงานนะคะมีหลักปฏิบัติเดียวกันก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามความเป็นจริงและไม่ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์ค่ะค่ะผู้ปฏิบัติงานต่างๆนะที่จะทำงานในเรื่องของการเงินนะคะพัสดุต่างๆทรัพย์สินต่างๆนะคะเราจะต้องมีการบันทึกนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของการใช้หลักทรัพย์ใช้เงินนะคะเพื่อโปร่งใสตรวจสอบได้ตรงนี้ก็จะไปทำให้เราเป็นคนที่สุจริตนะสุจริตเพราะเรามีการรักษาทรัพย์สินของส่วนรวมจะใช้สิ่งใดต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เบิกจ่ายได้ถูกต้องหรือไม่ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรรับผลประโยชน์ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของการซื่อสัตย์ต่อองค์กรการนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตทำลายความไว้วางใจการสื่อสารการบริการเพื่อนร่วมงานจะต้องให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงนะคะหากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องควรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการตามทางช่องทางที่เรากำหนดการแจ้งปัญหาต้องมุ่งป้องกันความเสียหายไม่ใช่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นนะคะหรือนำข้อมูลต่างๆนะคะไปใช้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นตรงนี้ไม่ได้นะคะและอีกเรื่องนึงในเรื่องของการสอบนะคะในเรื่องของการทำให้องค์กรนะคะที่เราอยู่นั้นโกงเล็กน้อยผ่านไปถ้าเราปล่อยใช่ไหมคะเวลาที่เราแบบทำงานแล้วโกงแค่เล็กๆน้อยๆมันก็ส่งผลการโกงทุจริตในรุนแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเพิ่มความตรวจสอบนะคะตรวจสอบต่างๆเพื่อไม่ให้มันเสียหายในภายหลังผู้เรียนผู้ทำงานจะต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีผู้ใดติดตามความซื่อสัตย์จะช่วยให้เรานะคะสะท้อนความสามารถที่แท้จริงผู้เรียนจะทำงานด้วยตนเองและถูกจุดคนทำงานก็จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงได้รับความน่าเชื่อถือและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีการฝึกความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามถ้ามันมีมาตรฐานเดียวกันเริ่มจากไม่โกหกเพื่อหนีความผิดหรือไม่ลอกงานไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นของตนรักษาคำพูดเมื่อทำผิดยอมรับแก้ไขปัญหาปรับพฤติกรรมไม่ให้เกิดซ้ำนะคะความซื่อสัตย์ในการเรียนและการทำงานจึงเป็นหลักที่เป็นรักษาความเป็นธรรมเป็นผู้มีคุณธรรมผู้ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับความไว้วางใจต่อไปเราไปดูความซื่อสัตย์ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนะคะข่าวสารมากมายเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วข้อมูลเท็จก็กระจายไปมากมายนะคะส่งผลให้นะคะข้อมูลที่เราแพร่ออกไปเนี่ยไม่ได้รับการตรวจสอบไม่มีที่มาแหล่งอ้างอิงข้อความพาดหัวข่าวที่เราเอารมปลุกยอดกระแสยอดไลค์ต่างๆส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เมื่อเราแชร์ไปก็จะทำให้เกิดข้อมูลเท็จตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะคะผู้ใช้สื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อความภาพและเสียงนะคะที่ทุกๆคนนะคะได้รับข้อมูลมานะคะแล้วก็แชร์ออกไปเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอนะคะเมื่อเราเป็นผู้ใช้สื่อเราต้องมีความรับผิดชอบต่อผลของข้อความเสียงจากการเผยแพร่ของเราเองนะคะโดยไม่ควรนำมาใช้กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนื้อหาจะต้องไม่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์จริงผู้ใช้ควรตรวจสอบผลลัพธ์เครื่องมือข้อมูลหากมันคลาดเคลื่อนนะคะตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าเรานำข้อมูลตรงนี้มาจากแหล่งใดมันน่าเชื่อถือหรือไม่แชร์ไปแล้วบุคคลที่เขาอยู่ในภาพในรูปอยู่ในข้อความจะทำให้เขาเกิดความเสียหายหรือไม่ตรงนี้ต้องมาช่วยกันนะคะในเรื่องของการรักษาความซื่อสัตย์ตรงนี้การรีวิวสินค้าบางคนเนี่ยรีวิวเพื่ออยากได้ยอดอยากได้เงินแต่ปิดข้อเท็จจริงบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันได้เงินก็จริงแต่ถ้าเราโฆษณาเกินจริงนะคะก็จะทำให้ผู้ที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าใจผิดเมื่ออ่านไปปุ๊บก็จะซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับปกนะคะการใช้ถ้อยคำต่างๆเนี่ยการโฆษณาต่างๆก็ต้องไม่เกินจริงค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้ถ้อยคำสุภาพและไม่ใส่ร้ายผู้อื่นก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการสื่อสาร

0: ็นในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันเมื่อพบข้อมูลนะคะที่ต้องแก้ไขหรือต้องชี้แจงต้องไม่ตอบโต้ด้วยการดูหมิ่นนะคะการสื่อสารออนไลน์จะต้องปฏิบัติแม้ใช้ชื่อสมมุติต่างๆแล้วก็เอาชื่อคนอื่นมาแต่ภาพเป็นของเขาแล้วเราก็ต้องมีวินัยในการใช้สื่อโดยที่เราหยุดพิมพ์ก่อนที่เราจะแชร์ออกไปควบคุมอารมณ์ก่อนตอบโต้ก่อนเผยแพร่พิจารณาข้อมูลถูกต้องไหมจะเป็นไหมละเมิดผู้ใดไหมรับผิดชอบต่อบัญชีของตนไหมรวมถึงเราตั้งรหัสระยะตั้งรหัสปลอดภัยไหมนะคะเมื่อบัญชีถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตควรรีบแก้ไขและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขาในภายหลัง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Check Up นะคะกับอาจารย์เบนค่ะอาจารย์เบนภาพัฒนาพิพัฒน์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลกันค่ะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายควบคุมค่ะเหมือนเวลาที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันความเสียหายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็รักษาความมั่นคงค่ะซึ่งกฎหมายเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2560หรือที่เรารู้จักกันว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งสิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ในทางมิชอบและสิ่งนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นสังคมและความมั่นคงค่ะการกระทำนะคะที่อาจจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เรามาดูกันค่ะว่าเป็นการกระทำอะไรบ้างนะคะเริ่มที่มาตรา5ค่ะคือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบไม่มีสิทธิ์เข้านะคะเช่นการแอบล็อกอินเข้าระบบของคนอื่นค่ะถัดไปเป็นมาตรา7ค่ะคือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบที่เขามีมาตรการป้องกันไว้แล้วด้วยนะคะเช่นการเจาะเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวการเข้าบัญชีของผู้อื่นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดค่ะถัดไปนะคะมาตรา9ค่ะการทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหายค่ะทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิชอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดค่ะมาตรา10ค่ะการส่งข้อมูลหรือใช้วิธีการใดๆที่รบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติเช่นการส่งไวรัสส่งอีเมลข้อความจำนวนมากๆทำให้ระบบล่มอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายสแปมนะคะก็ผิดเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะมาตรา11ค่ะการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เช่นอีเมลข้อความก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะโดยปกติหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาค่ะอันนี้ที่เรารู้จักกันว่าสแปมนะคะอันนี้ก็ผิดนะคะมาตรา12ค่ะการกระทำผิดต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศค่ะความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะค่ะอันนี้ถือเป็นเรื่องผิดร้ายแรงเลยนะคะมาตราถัดไปนะคะมาตราที่14ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำความผิดในมาตรานี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์แล้วก็การแชร์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนค่ะเช่นการโพสต์ข่าวปลอมอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนตื่นตระหนกโพสต์ให้ร้ายผู้อื่นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเข้าข่ายค่ะ2คือข้อมูลเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะหรือโครงสร้างพื้นฐานหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชนค่ะอันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะถัดไปนะคะข้อ3ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับความผิดด้านความมั่นคงหรือการก่อการร้ายค่ะ4ค่ะข้อมูลลามกและข้อมูลลามกเนี้ยทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดค่ะข้อ5นะคะการเผยแพร่หรือส่งต่อ

รือแชร์นี่แหละค่ะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้แล้วว่าเป็นข้อมูลตามข้อ1ข้อ2 3หรือ4ที่เพิ่งพูดไปนะคะการแชร์ข่าวปลอมหรือข้อมูลผิดกฎหมายอื่นๆก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทั้งหมดค่ะมาตราถัดมานะคะคือมาตราที่16การตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพของบุคคลอื่นหรือภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังอะค่ะหรือได้รับความอับอายอันนี้ก็จะได้รับความผิดเช่นกันค่ะบทลงโทษนะคะในการกระทำความผิดตามมาตราต่างๆอะค่ะก็จะมีบทลงโทษทั้งจำคุกและปรับค่ะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าทำความผิดในมาตราไหนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์นะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือให้เช่าผลงานนั้นได้ค่ะทีนี้ผลงานอะไรบ้างนะคะที่จะได้รับคุ้มครองนะคะก็เช่นงานเขียนบทเพลงเนื้อร้องทำนองภาพวาดภาพถ่ายภาพยนตร์วิดีโองานออกแบบแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งการคุ้มครองนะคะเราจะไม่คุ้มครองถึงความคิดหรือแนวคิดค่ะแต่เราจะคุ้มครองการแสดงออกซึ่งความคิดนั้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราพบบ่อยในออนไลน์อะค่ะเป็นอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดเพลงค่ะภาพยนตร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เถื่อนอันนี้เราจะถือว่าละเมิดสิทธิในการทำซ้ำนะคะ2คือการนำเพลงภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีลิขสิทธิ์ไปอัปโหลดหรือใช้ประกอบในวิดีโอโพสต์ของตนเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะอันนี้ก็ถือว่าละเมิดสิทธิในการทำซ้ำและเผยแพร่ค่ะการคัดลอกบทความหรือข้อความจากเว็บไซต์มาใช้เป็นของตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงหรือไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นละเมิดสิทธิในการทำซ้ำเช่นกันค่ะและการแชร์ไฟล์งานที่มีลิขสิทธิ์ให้ผู้อื่นดาวน์โหลดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือที่เราเคยได้ยินว่า Fair Use นะคะ Fair Use เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์มีข้อยกเว้นให้บุคคลทั่วไปสามารถนำผลงานลิขสิทธิ์บางส่วนมาใช้งานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการค่ะเช่นการวิจัยหรือการศึกษาที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรการรายงานข่าวการวิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์นะคะของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรค่ะถึงแม้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์จะมีข้อยกเว้นนะคะแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาปัจจัยด้วยนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้มันเป็นอย่างไรเช่นวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานถ้าใช้เพื่อการศึกษานะคะวิจารณ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นการใช้งานสร้างสรรค์ผลงานใหม่หรือแค่คัดลอกเงี้ยค่ะเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าวัตถุประสงค์คืออะไรหรือลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะเป็นงานที่เผยแพร่แล้วหรือยังเป็นงานข้อเท็จจริงหรือเป็นงานสร้างสรรค์นะคะพิจารณาเรื่องของปริมาณและสัดส่วนของการนำไปใช้ใช้เพียงส่วนเดียวใช้เพียงส่วนน้อยหรือใช้ทั้งหมดค่ะหรือว่าส่วนนั้นอ่ะเป็นส่วนที่เป็นหัวใจของงานหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพิจารณาค่ะ4ก็คือเรื่องของผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานค่ะการนำไปใช้เนี่ยส่งผลให้เจ้าของลิขสิทธิ์เสียรายได้หรือเสียโอกาสทางการตลาดหรือไม่ค่ะซึ่งเราก็จะเจอบ่อยนะคะอย่างเวลาที่เราไปชมภาพยนตร์แล้วมีคนที่อัดใช่ไหมคะภาพยนตร์ออกมาแล้วก็เอามาลงในโซเชียลมีเดียค่ะอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาสูญเสียมูลค่าทางการตลาดเนาะทำให้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปดูภาพยนตร์นะคะเป็นต้นทีนี้สิ่งที่ควรจำเลยนะคะ Fair Use เนี่ยไม่ใช่สิทธิอัตโนมัติค่ะเป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่ซับซ้อนและศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไปค่ะทางที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเลือกใช้ผลงานที่เป็นสาธารณสมบัติหรือ Public Domain นะคะผลงานที่อนุญาตตามสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะหรือที่เราเคยเห็นสัญลักษณ์ที่เป็น CC อะค่ะโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือใช้สื่อจากแหล่งที่ระบุว่าปลอดลิขสิทธิ์หรือ Royalty Free ค่ะซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขการใช้งานการให้เครดิตเจ้าของผลงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้การใช้งานที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยกลายเป็น Fair Use เสมอไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานแล้วเราคิดว่าเอ้ยเรามาใช้ในการศึกษาเราสามารถหยิบมาใช้ได้เลย
เป็นสิทธิ์ที่ยกเว้นโดยอัตโนมัติอันนี้จะไม่ใช่นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความผิดนะคะตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายลิขสิทธิ์แล้วค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะมาแชร์กันนะคะก็คือเรื่องของข่าวปลอมค่ะเพราะข่าวปลอมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเป็นคนที่อาจจะทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะทีนี้ข่าวปลอมคืออะไรข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวเนี่ยก็คือข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดให้ผู้ที่รับสารค่ะโดยปกติเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยก็อาจจะถูกนำเสนอออกมาที่มีลักษณะคล้ายข่าวจริงค่ะเพราะว่าจะได้ทำให้คนเนี่ยรู้สึกน่าเชื่อถือแล้วก็ข่าวปลอมเนี่ยจะปลอมทั้งหมดหรือว่าปลอมบางส่วนก็ถือว่าปลอมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าลักษณะข่าวปลอมเนี่ยเป็นยังไงอันแรกเลยค่ะคือเขาจะมีหัวข้อพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเขาต้องการดึงดูดเนี่ยให้คนคลิกเข้าไปสังเกตว่าหัวข้อข่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นเช่นมะนาวรักษาได้ทุกโรคอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้คนเนี่ยอยากคลิกเข้าไปแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วเวลาเข้าไปอ่านนะคะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อค่ะแต่ว่าแค่คลิกเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับผลประโยชน์จากการคลิกของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลยสร้างพาดหัวข่าวเนี่ยให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดใจ2ก็คือข่าวปลอมมักจะมีแหล่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนค่ะข่าวปลอมเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถสืบได้ว่ามีแหล่งที่มาจากที่ไหนนะคะใครเป็นคนเขียนข่าวปลอมมักจะเป็นแบบนั้นค่ะถัดไปคือเรื่องของข้อมูลที่บิดเบือนข่าวปลอมเนี่ยมักจะมีการบิดเบือนข้อมูลบางส่วนเพื่อสนับถูกประสงค์บางประการนะคะเรามักจะพบเจอข่าวปลอมนะคะในสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะแชร์ต่อได้เร็วนะคะแล้วก็มีคนเข้าถึงได้ง่ายทำให้ข่าวปลอมเนี่ยก็มักจะระบาดในสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักค่ะทีนี้ผลกระทบของข่าวปลอมนะคะว่าส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกค่ะแน่นอนว่าสร้างความเข้าใจผิดข่าวปลอมเนี่ยสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆได้ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจค่ะอย่างตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วเนาะเรื่องของอย่างเช่นมะนาวรักษาได้ทุกโรคอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคนเข้าไปอ่านแล้ววิเคราะห์ไม่ดีเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสามารถทำได้แบบนั้นก็อาจจะมีผลต่อการเลือกวิธีการรักษาที่มันผิดนะคะหรือส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสร้างความแตกแยกในสังคมข่าวปลอมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเมืองศาสนาหรือเชื้อชาติค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่ไว้วางใจกันเองในสังคมนะคะส่งผลกระทบกับสื่อมวลชนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าข่าวปลอมข่าวไหนเนี่ยที่หลุดออกมาจากสื่อมวลชนบางสำนักเนี่ยก็จะทำให้คนที่รับข่าวสารรู้สึกว่าเกิดความไม่น่าเชื่อถือกับสำนักข่าวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสื่อมวลชนเองอะค่ะก็จะต้องมีการกลั่นกรองข่าวนะคะก่อนที่จะโพสต์หรือว่าแชร์ข้อมูลออกไปค่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะสามารถป้องกันหรือว่ารับมือกับข่าวปลอมได้อย่างไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญค่ะเวลาที่เราอ่านข่าวหรือว่ารับข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยเราควรจะตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนใครเป็นคนพูดเป็นเรื่องของทางแพทย์มีงานวิจัยไหมหมอคนไหนพูดอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะตรวจสอบแหล่งข้อมูลก่อนหรือว่าตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถที่จะอ่านข่าวจากสำนักข่าวเดียวแล้วเราอาจจะต้องไปดูสำนักข่าวอื่นด้วยว่าเขามีการพูดถึงข่าวนี้ไหมหรืออย่าแชร์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นจะจริงหรือไม่จริงอะค่ะเราก็ควรจะตรวจสอบก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คนอื่นอะค่ะเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยและสุดท้ายค่ะคือการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข่าวปลอมค่ะซึ่งก็มีหลายเครื่องมือค่ะเช่นเราอาจจะเอาภาพนะคะในข่าวเนี่ยไปเซิร์ชใน Google Image ค่ะแล้วเราลองดูซิว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นมานานแล้วพอเราใช้ Google Image Search เนี่ยเราอาจจะเจอข่าวที่เป็นต้นฉบับข่าวแรกหรือโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์หรือว่าเว็บไซต์ค่ะขององค์กรเช่น Cofact Thailand อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอะค่ะสามารถที่จะส่งข้อมูลข่าวที่คาดว่าจะปลอมเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้เขาก็จะช่วยกันกรองแล้วก็เหมือนให้ข้อมูลกลับมาว่าข่าวเนี้ยมีความน่าเชื่อถือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องมือค่ะในการมาช่วยให้เราพิจารณาว่าข่าวนั้นจริงหรือปลอมได้ค่ะข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบคือเราจะต้องตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ใช้เนี่ย
ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็จะต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องกลลวงออนไลน์เช่นเฟกซ์นิวหรือข่าวปลอมอย่างเงี้ยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราทำความผิดเนี่ยการรู้เท่าไม่ถึงการอาจไม่ใช่ข้ออ้างในการกระทำ

0: ความผิดทางกฎหมายนะคะยังมีเนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจในตอนอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในตอนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมเมื่อปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแย้งกันแน่นอนการที่อยู่ร่วมกับสังคมนะคะก็เป็นกติกาอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเราจะต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะแต่ละคนมีพื้นฐานความคิดการเติบโตประสบการณ์ต่างๆมาคนละอย่างหลักแรกของการอยู่ร่วมกันคือความแตกต่างของบุคคลสิทธิของบุคคลต้องดำเนินควบคู่กับหน้าที่และรับผิดชอบต่อส่วนรวมการใช้สิทธิของตนต้องไม่สร้างความเดือดร้อนและละเมิดต่อผู้อื่นทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยไม่ดูหมิ่นหรือเลือกปฏิบัติการเคารพผู้อื่นนะคะต้องผ่านคำพูดการกระทำการรักษาขอบเขตนะคะของบุคคลการไม่เห็นด้วยที่จะสามารถสร้างแสดงออกโดยใช้เหตุผลและถ้อยคำสุภาพกติกาของครอบครัวสถานศึกษาที่ทำงานและชุมชนวินัยนะคะทำให้บุคคลควบคุมตนเองได้มีกติกาได้และรับผิดชอบทำให้บุคคลยอมรับผลจากการกระทำพร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาตรงต่อเวลารักษาคำพูดและทำหน้าที่ให้ครบถ้วนด้วยความไว้วางใจการรักษาทรัพย์สินก็จะช่วยให้ทรัพยากรต่างๆประหยัดเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยลดความเข้าใจผิดและป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็นควรฟังผู้อื่นให้จบก่อนตอบโต้และตรวจสอบว่าตนเข้าใจความหมายถูกหรือไม่การฟังไม่ได้หมายถึงการแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งอธิบายเหตุผลคำพูดประชดดูหมิ่นหรือกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานมักทำให้ปัญหารุนแรงสื่อออนไลน์ถูกใช้อย่างรับผิดชอบไม่โพสต์ข้อความโจมตีหรือประจานผู้อื่นความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลมีความต้องการผลประโยชน์หรือความเข้าใจไม่ตรงกันสาเหตุของปัญหาอาจมาจากข้อมูลที่ไม่ครบการสื่อสารที่คาดเคลื่อนหรืออารมณ์ชั่วขณะเมื่อเกิดความขัดแย้งนะคะการแก้ปัญหาก็คือการไม่มุ่งเอาชนะให้อีกฝ่ายเสียหน้าขั้นตอนแรกก็ต้องควบคุมอารมณ์ตนเองก่อนหลีกเลี่ยงอารมณ์โทสะโมหะหยุดพักสักครู่นะคะให้เรามีเวลาพิจารณาทบทวนเหตุการณ์และถ้อยคำที่เราพูดออกไปมันสมควรหรือไม่แยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นและข้อสันนิษฐานอย่าเพิ่งด่วนสรุปจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่นะคะอธิบายพูดถึงพฤติกรรมและผลกระทบที่เป็นประเด็นนะคะดีกว่าตำหนิหรือลดคุณค่าของบุคคลอื่นหลีกเลี่ยงคำเหมารวมเช่นกล่าวหาว่าอีกฝ่ายผิดหากตนมีส่วนทำให้เกิดปัญหาควรยอมรับความจริงไม่สร้างข้อขัดแย้งคู่ขัดแย้งร่วมกันนะคะทางออกที่ดีไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างแต่ควรเป็นธรรมและปฏิบัติได้แล้วก็ข้อตกลงนะคะมีการระบุแนวทางวิธีการระยะเวลาและหาข้อยุติแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามติดตามอย่างรอบคอบแล้วก็ขอโทษจากจริงใจนะคะยอมรับผลกระทบและแสดงวิธีแก้ไขผู้ที่ได้รับคำขอโทษมีสิทธิ์ได้เวลาพิจารณาไม่ควรถูกบังคับให้ยอมรับทันทีหากพูดคุยกันเองไม่ได้นะคะก็ควรขอให้บุคคลที่เป็นกลางช่วยประสานและหาข้อยุติการใช้คนกลางก็จะช่วยให้การสนทนามีลำดับและลดการเผชิญหน้าการแจ้งครูผู้บังคับบัญชาผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆก็จะทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงความรุนแรงนะคะไม่ใช่วิธีการให้เกิดความขัดแย้งสร้างความเสียหายหรือเผยแพร่เรื่องที่ขัดแย้งต่อสาธารณะโดยไม่จำเป็นเมื่อเหตุการณ์ยุติควรทบทวนเหตุการณ์ปรับกติกาและป้องกันการขัดแย้งเริ่มจากการสื่อสารแบ่งหน้าที่อย่างเป็นธรรมรักษาข้อตกลงครอบครัวและไม่ใช้สมาธิชิกพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องทำลายความสัมพันธ์ความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องทำลายความสัมพันธ์หากทุกฝ่ายจัดการด้วยเหตุผลและความซื่อสัตย์ผู้ที่มีวินัยจะควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็รับผิดชอบแก้ปัญหาไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่สังคมจะสงบได้นะคะก็ต่อเมื่อเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ใช้ความรุนแรงการอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมจึงเป็นการอาศัยการเคารพสิทธิการรับฟังข้อเท็จจริงการแก้ความขัดแย้งอย่างเป็นธรรมสรุปชั่วโมงที่8นะคะการซื่อสัตย์สุจริตและการอยู่ร่วมในสังคมความซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็คือการคิดพูดกระทำความจริงโดยไม่หลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่นผู้ที่ซื่อสัตย์นะคะจะทำ สิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีคนเห็นและรับผิดชอบต่อผลจากการกระทำของตนความซื่อสัตย์ต่อตนเองจะช่วยทำให้เรายอมรับความสามารถข้อจำกัดข้อบกพร่องตามข้อเท็จจริงนะคะการยอมรับความผิดนะคะจะทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่สร้างข้ออ้างในการเรียนนะคะการทำงานแหล่งอ้างอิงข้อมูลการปฏิบัติตามกติกาการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกผลงานทำให้การประเมินไม่เป็นธรรมและไม่เกิดการเรียนรู้การทำงานต้องรายงานข้อมูลตามความจริงรักษาข้อตกลงและไม่ใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ข้อมูลเงินทรัพย์สินและเวลาส่วนรวมการใช้สื่อออนไลน์ต้องคำนึงถึงความถูกต้องสิทธิส่วนบุคคลและผลของกระทบของผู้อื่นเนื้อหาเวลาหลักฐานให้รอบคอบไม่ควรสร้างข่าวเท็จแอบอ้างตัวตนตัดข้อมูลใส่ร้ายการใช้ปัญญาประดิษฐ์จะต้องตรวจสอบผลลัพธ์และไม่อ้างเนื้อหาที่สร้างข้อมูลเนื้อหาที่สร้างเครื่องมือว่าเป็นความคิดของตนการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องอาศัยกติกาการเคารพสิทธิ์การยอมรับความแตกต่างความคิดเห็นการใช้คำพูดนะคะจะต้องฟังให้จบนะคะและก็ลดความเข้าใจผิดเมื่อเราพูดนะคะในทางที่ไม่สร้างสรรค์และจะช่วยในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์เมื่อเกิดความขัดแย้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพูดถึงปัญหาโดยตรงแยกพฤติกรรมออกจากคุณค่าของบุคคลไม่ใช้คำดูหมิ่นหรือกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานการยอมรับส่วนที่ตนเองผิดก็มีการขอโทษแก้ไขความเสียหายเป็นความรับผิดชอบที่ควรปฏิบัติควรหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของความรุนแรงต่างๆและก็ควรขอให้บุคคลเป็นกลางและหน่วยงานต้องดำเนินการสังคมที่สมาชิกซื่อสัตย์เคารพกติกาและรับผิดชอบต่อการกระทำจะเกิดความไว้วางใจความซื่อสัตย์สุจริตจึงเป็นหลักสำคัญของคุณธรรมความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสัปดาห์หน้าพบกับชั่วโมงที่9นะคะการมีจิตอาสาและค่านิยมที่พึงประสงค์ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำลงศาสนาทางช่อง DLTV 13ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเรามาเข้าสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนที่8เราจะมาเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจว่ามันประยุกต์ใช้ได้จริงๆนะคะซึ่งชื่อตอนของเราก็คือการประยุกต์ใช้เกมฟิเคชันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะตรงนี้ถ้าเทียบกับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นหลักการแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ว่าเกมฟิเคชันประกอบไปด้วยอะไร
0: ใช่ครับ
1: จะต้องมีบริบทของการที่จะสร้างมิชชั่นให้เขา
0: ครับ
1: จะต้องมีการวางคะแนนมีขอบเขตมีจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องมีการแข่งขัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะต้องมีการกำหนดระดับความยากง่ายที่มีความเหมาะสมในการที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือบริบทใด
0: ๆ
1: นั่นก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปแบบของการวัดประเมินผลอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้

0: การสอบแบบตอบข้อสอบอย่างเดียว
1: ใช่ครับก็คือคำตอบไม่ได้มีอันเดียว
0: ใช่
1: นะครับซึ่งเสน่ห์ของเกมฟิเคชันก็คือคุณจะพิชิตมิชชั่นได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับแนวความคิดหรือกระบวนการคิดของคุณเองนะครับ
0: ค่ะแล้วก็นั่นก็เลยเข้าไปสู่บริบทของการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการให้ผู้ที่เรียนเนี่ยสามารถทำความเข้าใจไม่ใช่ว่าจำอย่างเดียวต้องจำแล้วก็เข้าใจเอาไปใช้นะคะวิเคราะห์ได้นี่ก็คือส่วนที่สำคัญซึ่งขึ้นกับว่าท่านต้องการที่จะให้เกมนั้นมีระดับของความยากง่ายแบบไหนแล้วเนื้อหาข้อมูลเนี่ยจะเป็นลักษณะใดนี่ก็คือรูปแบบที่ต้องการจะนำเสนอดังนั้นเวลาที่ท่านเอาไปใช้นะคะก็เหมือนกับท่านเนี่ยเป็นนักวิจัยอยู่คนนึงนะคะท่านสามารถที่จะไปเชื่อมโยงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคืออะไรก็ตั้งแต่ตอนที่1 2 3ไล่มานะคะท่านใดที่เปิดมาเจอในตอนนี้นะคะสามารถไปดูทบทวนได้เพราะตอนที่แล้วเนี่ยเรามีการให้ดูตัวอย่างการใช้เกมฟิเคชันแบบง่ายๆสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างให้กับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะมีความสนุกด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเกิดไอเดียที่บันเจิดจากความรู้เก่าที่คุณครูให้ไปเสริมกับความรู้ใหม่และก็สิ่งที่ต่อยอดสิ่งเหล่านั้นก็คือกระบวนการของการที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นั่นเองค่ะ
1: ครับก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการที่เด็กไม่ตั้งใจเรียนนะครับเราตั้งต้นงี้ก่อนเด็กไม่ตั้งใจเรียนไม่ใช่ว่าเด็กไม่สนใจเรียนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการในการสอนเนี่ยไม่สามารถดึงดูดหรือดึงดูดความสนใจของเด็กได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอยากเรียนอยากมีส่วนร่วมถูกต้องไหมครับอยากมีส่วนร่วมแต่ถ้าเกิดจะมาให้นั่งฟังอาจารย์นั่งบรรยายเลคเชอร์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่สำเร็จนะครับก็คือเด็กอาจจะไม่มีสมาธิเพียงพอดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปในตอนแรกๆเราได้มีกระบวนการในการแนะนำเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยคิดอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งเครื่องมือ2เครื่องมือที่เราแนะนำไปก็คือในส่วนของไอซ์เบิร์กโมเดลซึ่งก็ให้เราคิดแบบเป็นขั้นตอนก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตอปัญหาที่แท้จริงดังนั้นตัวไอซ์เบิร์กโมเดลจะเขาเรียกเป็นกระบวนการนะครับที่ชวนให้เราคิดว่าภายใต้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีความลับนะครับหรือข้อมูลบางอย่างที่มันแอบแฝงไว้หรือไม่เราก็จะใช้กระบวนการนี้ในการสกัดนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่เราเอาเกมเนี่ยนะครับหรือรูปแบบของเกมฟิเคชันเนี่ยมาใช้ในชั้นเรียนไม่ใช่ว่าเด็กไม่ได้สนใจเรียนนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการหรือการจัดการเรียนรู้อาจจะไม่เหมาะกับวัยของเด็กไม่เหมาะกับช่วงเวลาเป็นต้นนะครับทีนี้ถัดไปนะครับเราย้อนกลับมาก่อนว่าไอ้ตัวนิยามเนี่ยของเกมฟิเคชันมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะการที่เราใช้ AI ขึ้นมาแล้วก็สร้างเกมขึ้นมาเลยแล้วให้เด็กเล่นแล้วเด็กมีความสุขสนานนั่นเป็นในรูปแบบของเกมฟิเคชันใช่หรือไม่นะครับนิยามเนี่ยของเกมฟิเคชันก็คือเวลาเราเล่นเกมเนี่ยให้จินตนาการแบบที่ท่านอาจารย์สกลวันเนี่ยได้พูดไปแล้วนะครับว่ามันจะต้องมีกลไกของเกมบางอย่างนะครับกลไกสมมติถ้าผมจะเลือกเล่นเกมสักเกมนึงนะครับเราก็ต้องดูว่าเกมตัวนั้นน่ะมีภาพลักษณ์นะครับหรือมีรูปแบบการเล่นที่ท้าทายเราหรือไม่ถ้าเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือรูปแบบฟอร์แมตสีสันการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมแต่ว่าไอ้นั่นเป็นสิ่งที่ดึงดูดแต่ในรูปแบบของเกมมิฟิเคชันทางด้านการศึกษานะครับต้องมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อันนะครับก็คือตัวความท้าทายแล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป้าหมายมันคืออะไรนะครับเราจะต้องไปถึงจุดไหนซึ่งในมุมมองของการศึกษานั่นคือผู้เรียนเนี่ยจะต้องฮิตนะครับ competency based อย่างที่ท่านอาจารย์สกลบอกว่าจะต้องฮิต competency based ในหัวข้อไหนจะต้องได้ในส่วนของระดับนะครับ cognitive domain ของบลูมในระดับไหนว่าต้องการให้จำเหมือนกับภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลองช่วยกันนึกนิดหนึ่งที่ครับว่าจากแอปไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษาอังกฤษนะครับหรือฝึกภาษาจีนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถฝึกพูดได้จริงนั่นแสดงว่า competency based นะครับหรือถ้าเราว่าตามบลูมเนี่ยเขาควรจะ

0: อยู่ในระดับไหนระหว่างหนึ่งความจำนะครับสองความเข้าใจหรือสามการนำไปใช้อันนี้น่าสนใจถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ทิติได้ทดลองฝึกพูดให้ดูแล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดอาจารย์ทิติจำได้แต่อาจารย์พูดไม่ได้เหมือนสักครู่นี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับถ้าอาจารย์ทิติเข้าใจแต่เข้าใจไม่ถูกนำไปใช้ก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นแสดงว่าแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าตามระดับของรูมจริงก็คือสามารถไต่ระดับไปขั้นต่ำก็คือการนำไปใช้ก็คือหลังจากที่เรียนรู้แล้วมีความเข้าใจในการอ่านออกเสียงแล้วก็สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ถูกต้องนะครับตามเขาเรียกแอคเซนต์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษถ้าภาษาจีนก็วิธีการออกเสียงของภาษาจีนซึ่งแน่นอนมันมีความยากเนาะสำหรับเราที่อาจจะยังไม่เคยเรียนรู้ในส่วนของภาษาจีนมาก่อนกระบวนการถัดไปนะครับก็คือกระบวนการรู้คิดอันนี้สำคัญนะครับรู้คิดเพราะว่าอะไรครับเกมฟิเคชันมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่สนับสนุนหรืออยู่ภายใต้คำว่า active learning คำว่า active learning ก็คืออะไรครับการมีส่วนร่วมก็คือผู้เรียนมีส่วนร่วมเพราะว่าจากการที่เราให้ผู้เรียนพัฒนาเกมถึงแม้ผู้เรียนจะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่เราตั้งอยู่นะครับแต่ว่าผู้เรียนก็จะมีมือถือซึ่งแน่นอนเด็กปัจจุบันมีมือถืออยู่แล้วแล้วคงไม่ใช่มือถือโนเกีย3310ถูกต้องไหมครับอาจารย์สกลวันจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนนะครับจะเล่นเกมหรือจะดูเว็บไซต์หรือจะทำอะไรก็ได้ดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้ก็มีประโยชน์ที่ทำให้ตัวผู้เรียนเองสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนนะครับตัวเกมหรือก็สร้างเกมขึ้นมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เด็กจะสามารถไต่ไปอีกระดับนึงจำได้ไหมครับว่าในบลูมทักซิโนมีก็จะมีในส่วนของความจำความเข้าใจแล้วก็การนำไปใช้ซึ่งเกมที่ท่านอาจารย์สกลวันพัฒนาขึ้นมาในส่วนของการใช้ภาษาเนี่ยแน่นอนเวอร์ลิฟายได้ว่าสามารถให้ผู้เรียนไต่ระดับไปถึงการนำไปใช้ขั้นต่ำแต่ถ้าเกิดลองจินตนาการว่าไอการที่เราเขียนพร้อมเนี่ยนะครับแล้วไปทดลองเล่นทดลองเล่นเสร็จพึงพอใจหรือไม่เขียนพร้อมนะครับฟังดีๆนะครับเขียนพร้อมเอาไปทดลองเล่นแล้วก็พึงพอใจหรือไม่คำว่าไปทดลองเล่นเสร็จปุ๊บแสดงว่าเล่นเสร็จปุ๊บเด็กระหว่างเล่นเนี่ยเด็กก็มีการทักษะในการวิเคราะห์ถูกต้องไหมครับว่าเฮ้ยรูปแบบเกมเป็นยังไงนะครับตัวการ์ตูนมันเคลื่อนไหวเป็นยังไงมีความสนุกสนานหรือไม่เสร็จแล้วเด็กก็จึงจะตีอะไรครับตีมูลค่านะครับตีมูลค่าหรือให้มูลค่าว่าเกมเนี้ยจะต้องปรับปรุงอย่างไรให้สนุกสนานแสดงว่าGamification ที่ผ่าน AI ที่เราให้ทดลองไปใช้เนี่ยสามารถทำให้เด็กแต่ระดับนะครับไปถึงระดับการประเมินค่าได้เป็นอย่างน้อยและยิ่งถ้ามีการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยเฉพาะมีการแลกเปลี่ยนมีการวิพากษ์กันหรือมีการทำเป็นเหมือนกับแฮกาทรอนก็คือการแข่งขันกันก็แน่นอนครับมันช่วยส่งเสริมนะครับทักษะในแง่ของการคิดสร้างสรรค์ให้เด็กด้วยนะครับว่าเฮ้ยกลุ่มนี้สร้างสรรค์แบบนี้สนุกสนานไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญในส่วนของตัวเกมฟิเคชันหรือการเล่นเกมเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริงนะครับซึ่ง
1: ตัวนี้จะสำคัญที่สุดเลยเกมที่คุณครูดีไซน์มาเนี่ยจะไม่น่าสนใจเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าไม่ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นโลกในชีวิตจริงหรือสิ่งที่เด็กสนใจหรือเป็นแนวทางที่จะไปประกอบวิชาชีพ
0: หรือเกี่ยวข้องกับวิชาที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณครูกำลังสอนอยู
1: ่ค่ะมันทำให้เด็กเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในลักษณะที่ไม่มีคำถามที่บอกว่าและจะไปใช้อะไรจะทำไปเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดก็ได้ในเรื่องของความสนุกสนานและก็ได้เนื้อหาวิชาความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในวิชานั้นๆ นั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งนะครับการทำเกมฟิเคชันเนี่ยมันจากประสบการณ์เราเนาะมันช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจเด็กก็อยากมีความกระตือรือร้นรู้สึกว่าตัวเองนะได้เป็นอะไรนะ Master of Universe คือคนที่สรรสร้างนวัตกรรมเล็กๆถึงแม้จะเล็กๆในห้องเรียนแต่ว่าได้สร้างขึ้นมาเองก็จะสร้างความภูมิใจให้กับเด็กซึ่งเมื่อเด็กมีความภาคภูมิใจเนี่ยมันก็ง่ายต่อการต่อยอดถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะครับทีนี้เราก็มาอธิบายนะครับว่าในกระบวนการในการสอนในเรื่องเกมฟิเคชันเนี่ยเราควรที่จะกระตุ้นอะไรให้กับเขานะครับแน่นอนครับถ้าเกิดลองมองย้อนกลับไปนะครับลองมอง

0: กลับไปถ้าเป็นปรัชญาการศึกษานะครับที่เป็นพฤติกรรมนิยมถูกต้องไหมครับที่ผู้สอนเนี่ยก็จะมีการจัดการชั้นเรียนควบคุมสิ่งแวดล้อม
1: มีการเสริมแรงในเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งอดีตก็จะเน้นการเสริมแรงในเชิงลบด้วยแต่ป
0: ั
1: จจุบันเนี้ยวิธีการเรียนการสอนในยุคใหม่ก็จะเน้นการเสริมแรงในเชิงบวกมากกว่าแต่จะเสริมแรงในเชิงบวกอย่างไรที่จะส่งเสริมให้ไม่ได้เป็นการที่ทำให้เขาขี้เกียจไปเลยหรือรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วฉันไม่ต้องพยายามมากกว่านี้แล้วมันก็เป็นทั้งข้อบวกข้อลบก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องไปบริหารจัดการในชั้นเรียนเพราะในชั้นเรียนแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วก็ความที่มนุษย์แต่ละคนมีความหลากหลายและความแตกต่างดังคุณครูก็ต้องปรับหรือประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดชั้นเรียนของคุณครูนั่นแหละค่ะ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วกล่าวถึงตอนนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับเราต้องแยกกันระหว่างการเสริมแรงนะครับกับการลงโทษเพราะมันแยกจากกันนะครับการเสริมแรงเนี่ยนะครับหรือ reinforcement เนี่ยในทางบวกหมายความว่าอะไรครับเราก็จะมีการชมเชย
1: ใช่ค่ะ
0: นะมีการให้รางวัลนะครับมีการทำให้รู้สึกว่าผู้เรียนพึงพอใจแต่การเสริมแรงในเชิงลบไม่ใช่การถ่อมโทษนะครับแต่เป็นการนำปัจจัยที่เป็นการรบกวนกระบวนการการเรียนการสอนเอาออกไป อย่างเช่นเราพูดถึงพฤติกรรมนิยมนะสมมติเราจัดห้องเรียนปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่ดีมีเด็กห้องอื่นเดินผ่านไปผ่านมา
1: ตลอดเลย
0: นั่นก็เป็นเชิงลบถูกต้องไหมครับเราก็ต้องดึงเนี่ยดึงไอ้ปัจจัยเชิงลบออกไปเขาเรียกว่าเป็นการเสริมแรงในเชิงลบนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนเข้าใจผิดนะเสริมแรงในเชิงลบก็คือตีเด็กอะไรไม่ใช่นะครับนั่นคือการทำ punishment หรือการทำโทษครับ
1: การทำโทษซึ่งในลักษณะตรงนี้เราเคยเจอในบริบทที่ไปนิเทศการศึกษานะในโรงเรียนขนาดเล็กที่บางทีนะคะจะมีลักษณะของการเรียนการสอนที่อาจจะมีการต้องย้ายห้องหรือเป็นรูปแบบที่ปล่อยออกมาก่อนแล้วก็เป็นห้องที่เป็นห้องเปิดบางครั้งก็จะเกิดการได้ยินเสียงรบกวนจากห้องอื่นและบางครั้งในระหว่างที่เราจัดการเรียนการสอนอยู่ก็มีเด็กห้องอื่นมายืนมุงดูนะคะอีกห้องนึงก็ส่งเสริมให้เป็นลักษณะของแรงเสริมในเชิงลบเหมือนกันเพราะว่าคือเด็กเขาอาจจะรู้สึกสนุกสนานแหละมันไม่ได้เป็นการลงโทษความลบในลักษณะนี้ก็คือเด็กก็จะเริ่มไม่มองคุณครูแล้วก็จะมองคนที่มาส่องเรามองเพื่อนแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีการหยอกล้อกันจากห้องจากเด็กที่เลิกเรียนแล้วนะคะมาส่องดูอีกชั้นเรียนหนึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กขาดสมาธิในการเรียนด้วย
0: แล้วก็ครั้งล่าสุดที่เราเจอนะครับที่เราได้ปรับแก้ไขในส่วนของการเสริมแรงในเชิงลบก็คือการเปลี่ยนห้องก
1: ็
0: คือห้องแอร์ไม่เย็นจินตนาการนะครับว่าขณะกำลังทำการเรียนการสอนกันเนี่ยนะครับแอร์ไม่เย็นแล้วก็ร้อนไปหมดร้อนหมดก็คือเป็นปัจจัยที่เชิงลบถูกต้องไหมครับนะครับเราก็ต้องขจัดปัจจัยเชิงลบออกก็ย้ายห้องหาห้องที่มีแอร์เย็นขึ้นมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่ท่านอาจารย์สกลวันเนี่ยท่านจะได้คือเราได้เห็นภาพทฤษฎีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศจริงๆของการเรียนการสอนว่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูบรรยากาศจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับว่าให้เราดูวงจรป้อนกลับเชิงบวกก่อนนะครับว
1: ่
0: าถ้าเกิดเราจะจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟิเคชันหรืออื่นใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการนะครับในการป้อนกลับในเชิงบวกนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องมีการลงมือกระทำนะครับเพื่อให้เกิดความท้าทายและที่สำคัญเนี่ยใครก็จะพูดได้ว่าลงมือกระทำถูกไหมครับแต่ว่าในกระบวนการการสอนจริงๆเนี่ยเราจะต้องอธิบายให้นักเรียนของเราฟังก่อนว่าเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยผู้เรียนมีความเชื่อแบบนั้นนะครับว่าเฮ้ยมันนี่มันคือสถานการณ์จำลองนะให้เด็กคิดว่าเฮ้ยมันคือการจำลองไม่ใช่ว่าเราจะต้องสมมติว่าเราจะจำลองอะไรบางอย่างแต่เราไม่ต้องพาเด็กไปในสถานที่จริงก็ได้แต่ให้เด็กสมมุติสถานการณ์หรือเรียกว่าโรลเพย์นะครับสมมุติบทบาทขึ้นมานะครับอันดับถัดไปนะครับเราจะต้องกระตุ้นนะครับให้เด็กเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีระบบการป้อนกลับนะครับเขาเรียกว่าป้อนกลับแบบ360องศาถามว่าป้อนกลับแบบ360องศามันเป็นยังไงครับมันเป็นกระบวนการที่ว่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับในการเรียนการสอนหรือการฟีดแบ็กเนี่ยว่ากระบวนการที่เราสอนอยู่เนี่ยมันดีไหมมันจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สอนไอ้กระบวนการและที่สำคัญนะครับคนที่เขาเรียกอะไรทุ่มเทควรจะต้องได้รับรางวัลอันนี้เราก็ต้อง แสดงให้เห็นอย่างชัด

0: เจนนะครับถัดไปเราจะพูดถึงเขาเรียกว่าการสร้างแรงจูงใจนะครับในกระบวนการการเรียนการสอนทุกประเภทเนี่ยเราต้องรู้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นเกมมิฟิเคชันหรือการอาจจะให้ทดลองเริ่มต้นเหมือนให้เด็กทำเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเด็กบางคนเนี่ยมีเขาเรียกว่า literacy gap นะครับซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับในกระบวนการเอ๊ะจะเปิดบางคนเปิดอะไรนะเปิดคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ค่อยคล่องหรือใช้สมาร์ทโฟนไม่ค่อยคล่องหรือแม้กระทั่งไม่มีอะไรนะครับไม่เคยลงแอปพลิเคชัน Gemini เลยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องกระตุ้นนะครับให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนกับเรานะครับพร้อมไปเพราะเราคงจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนั่นเป็นกระบวนการนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านเนี่ยเข้ามานะครับเห็นภาพจริงๆเห็นบรรยากาศจริงๆว่าในการจัดการเรียนการสอนประเภทเกมมิฟิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไร
1: ซึ่งก่อนจะไปเข้าตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นกรณีศึกษาที่เราไปทำนะคะจากหลายๆแห่งทั่วประเทศนะคะแต่นี้ยกให้ดูเพียงเคสเดียวนะคะกรณีเดียวจากที่อาจารย์ทิติพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากที่จะสรุปว่าประเด็นที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จในการใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก
0: ็
1: คือเราจะต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นมิชชั่นนั้นจะต้องกระตุ้นมิชชั่นที่จะต้องใช้การเรียนรู้แบบนี้เนี่ยจะต้องเน้นในเรื่องของการวางแนวทางหรือข้อที่เป็นโจทย์เนี่ยให้เกิดมิชชั่นที่เป็นลักษณะกระตุ้นให้เขาอยากทำโดยที่เหมาะสมกับช่วงวัยกับช่วงการเรียนรู้นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไรที่จะกระตุ้นเช่นเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาจีนสิ่งที่จะกระตุ้นเขาก็คือวิชาชีพเขาที่เขาจะสามารถขายของได้เยอะขึ้นนี่ก็คือแรงจูงใจที่จะกระตุ้นเขาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องดูการตอบสนองเขาว่าเป็นอย่างไรถ้ารู้สึกว่าเขาเหนื่อยไปตัวนี้มันยากไปไหมมันง่ายไปไหมคือคุณครูเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยมากในการจัดการเรียนการสอนแบบเกมฟิเคชันแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันทรงคุณค่าจริงๆค่ะคุณครู
0: มันคุ้มค่าครับมันเป็นรูปแบบหนึ่งของแอคทีฟเลิร์นนิ่งจริง
1: ๆใช่คุณครูก็อาจจะได้ออกกำลังกายไปในตัวได้กระโดดโลดเต้นเดินไปดูเด็กๆของคุณครูนะคะจะไม่ได้แบบว่าคุณครูจะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วสอนบรรยายไปแต่คุณครูจะต้องลงไปด้วยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะและนอกจากนั้นคุณครูก็จะต้องมีอะไรคะให้รางวัลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการเสริมแรงบวกลบที่มีนะคะเราจะต้องดูในลักษณะของการตัดในสิ่งที่เป็นลบๆทั้งหลายแล้วก็ในส่วนของการลงโทษอันนั้นคือการลงโทษอีกแบบนึงเนี่ยควรที่จะละเว้นเช่นการลงโทษด้วยคำพูดนะคะเหยียดหยามเด็กที่ทำไม่ได้หรือเด็กที่เก่งเกินไปก็ถูกยกย่องแล้วในขณะเดียวกันก็ใช้การพูดเหยียดหยามหรือเหน็บแนมเด็กที่ทำไม่ได้จุดนี้มันทำให้รูปแบบกระบวนการของเกมมิฟิเคชันของคุณครูเนี่ยล้มเหลวแน่นอน
0: ไม่ประสบความสำเร็จ
1: เพราะว่าเด็กจะรู้สึกเป็นแผลในใจละจะรู้สึกว่าโอ้โหเราทำไม่ได้นี่เราผิดมากเลยเราโง่นะเราอ่อนนะเราไม่ทันเพื่อนเราแย่แต่เราควรจะต้องใช้ในรูปแบบของกระตุ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้กำลังใจแล้วนอกจากนั้นการให้รางวัลเนี่ยให้เป็นระบบอาจจะเป็นถ้าเด็กคนไหนอ่อนเราเริ่มรู้แล้วว่าเด็กไม่ค่อยได้อาจจะให้เพื่อนที่เก่งนะคะโดยบอกว่าโอเคเหงาใช่ไหมไปนั่งกับเพื่อนอีกคนสิแล้วด้วยกันดูอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ในเกมที่เรากำลังดีไซน์อยู่มันสนุกกว่านี้ไปช่วยกันดีไหมสองคนไปทำด้วยกันเราใช้วิธีนี้ดีกว่าถ้าเราเห็นเด็กเริ่มงกเงินแล้วใช้มือถือในโปรแกรมนั้นๆในแอปนั้นๆหรือใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมนั้นๆเนี่ยไม่ถนัดละนะคะเริ่มไม่รู้เรื่องละเริ่มทำไม่ทันละแล้วเพื่อนไปไกลละเพื่อนเริ่มเกิดการรันข้อมูลแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นเกมเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นโจทย์ที่คุณครูให้ไปแต่เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยกลับแบบไม่รู้เรื่องดังนั้นใช้วิธีการนี้จะทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าเขาถูกลงโทษนะคะการ punishment บางทีมันไม่ใช่การตีหรือการใช้ความรุนแรงทางด้านร่างกายอย่างเดียวมันอาจจะเป็นทางด้านจิตใจที่เขารู้สึกว่า
0: ใช่ครับ
1: เขาแย่ที่สุดในชั้น
0: ครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิชาชีพครูอย่างเราเนี่ยเราถือว่าเราเป็นสถาปนิกออกแบบกระบวนการในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่เรียนมาทางวิชาชีพครูเนี่ยเวลาที่เราเห็นกระบวนการหรือเห็นฟีดแบ็กนะครับจากตัวผู้เรียนว่าไม่เข้าใจเนี่ยเราจะต้องรีบ

0: ปรับกระบวนการทันทีนะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับที่อาจารย์ทิติได้เข้าไปเขาเรียกไปสังเกตการหรือไป observe เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าสำหรับคนที่ไม่ได้จบบรรทัดด้านครูนะครับและอาจจะมีประสบการณ์แต่ได้รับภารกิจในการไปจัดการเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะตั้งโจทย์หรือเขาเรียกว่าตั้งธงปักธงจากความเข้าใจเขาว่ากระบวนการรู้หรือการสอนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับจะต้องมีกระดานแบบนี้มีฟลิปชาร์ตแบบนี้นะครับให้คน
1: ไม่มีอุปกรณ์แบบนี้สอนไม่ได้
0: จะต้องมีนั่ง
1: จริงๆมันต้องประยุกต์ได้ทุกสถานการณ
0: ์ใช่ครับจะต้องมีโต๊ะกลมแบบนี้ให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างเช่นเราลืมประเมินอายุผู้เรียนนะครับฟลิปชาร์ตกับโต๊ะกลมที่มีคนนั่งอยู่20คนแล้วฟลิปชาร์ตอันเท่านี้นะครับแล้วคนที่เรียนอายุมากแล้วเราดันใช้สีที่เป็นสีจางๆให้สีเขียวในการเขียน ซึ่งเราไม่เคยถามเลยว่าอาจารย์ทิติเคยเจอนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเขียนสีแดงเสร็จปุ๊บก็จะมีผู้เรียนคนหนึ่งที่มีอายุถามว่าอาจารย์เขียนอะไรอ่ะเพราะเราลืมไปว่าบางคนเนี่ยมีอาการตาบอดสี
1: อุปสรรคนะคะ
0: ดังนั้นเราก็ต้องเลือกเราก็เปลี่ยนไม่เอาละเราไม่ใช้สีน้ำเงินเราไม่ใช้สีแดง
1: นี่ข้อ
0: ใช
1: ้สีดำนะที่ผู้เรียนเขากล้าถาม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นผู้เรียนบางคนนะคะที่นั่งเงียบเลยแล้วก็ไม่ได้ถามไม่ได้บอกอะไรทั้งสิ้นเราก็จะไม่รู้เลยในบริบทนี้ทีนี้อาจารย์ผู้สอนก็อาจจะถามว่าแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นความสนุกของวิชาชีพครูหรือนักการศึกษานะคะก็คือเราต้องหมั่นสังเกตนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณครูก็พูดไปเรื่อยเลยนะคะคิดว่าเราสอนดีที่สุดเราเต็มที่ที่สุดเราสรุปข้อมูลดีที่สุดเราให้ความรู้ดีที่สุดเราเลคเชอร์เยี่ยมที่สุดแต่ในขณะเดียวกันลืมมองไปว่าในบริบทชั้นเรียนมันมีความผิดปกติใดๆหรือไม
0: ่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแผนการสอนที่เราตั้งใจทำง้างมาจากบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ไม่เหมาะถ้าไม่เหมาะแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่เลยแอปพลายใหม่เลยอ่ะยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งมันมีอยู่เคสหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปจัดการเรียนการสอนในบริบทของชั้นเรียนนะคะที่เป็นไปนิเทศผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะไปนิเทศในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการเรียนทั้งหมด3ภาษาด้วยกันโอ้โหเด็กเก่งมากเลยเด็กสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วภาษาไทยนี้ได้อยู่แล้วเพราะเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กไทยทั้งหมดเลยนะคะจะมีเด็กต่างชาติอยู่บ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วภาษาไทยเนี่ยเขาอยู่ในประเทศไทยเขาคล่องอยู่แล้วในส่วนของภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยครูผู้สอนนะคะจากที่ไปสังเกตการและพบว่าความสำเร็จของการเรียนการสอนเขาเนี่ยคุณครูที่เป็นชาวจีนหรือเหล่าซือเนี่ยไนซ์ nice กับเด็กๆมากเป็นคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงนะคะเขาจะมีวันหนึ่งเลยที่เป็นวันภาษาจีนวันภาษาอังกฤษทั้งวันก็จะพูดภาษานั้นดังนั้นเด็กก็จะมีความสนอกสนใจมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเราเข้าอกเข้าใจเราคุ้นชินกับภาษาจีนเนี่ยทั้งวันเพื่อนๆคุยกันก็ทักทายกันทั้งวันด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นเวลาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรู้สึกสนุกสนานและตื่นเต้นเช่นวันนี้เป็นวันภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะเรียนในวิชาไหนก็ตามพอสักพักวันต่อไปนะคะเป็นภาษาจีนเขาก็จะใช้บริบทนี้ดังนั้นคุณครูก็จะใช้รูปแบบของอาจจะเป็น active learning ที่ดึงเกมเข้าไปประยุกต์ทำให้เขาเกิดความสนุกสนานนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นอุปสรรคเลยในการใช้ในแรกเนี่ยอาจจะมีเด็กบางคนที่ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเคยไปเจออยู่เคสหนึ่งนะคะที่เด็กเขาจะใช้การจัดห้องเรียนที่เป็นการผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะคะหรือเป็นเด็กปกติดังนั้นในชั้นเรียนนั้นก็จะประกอบไปด้วยทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กพิเศษเรียนร่วมกันเราอาจจะมองเบื้องต้นแล้วว่าเอ้ยการจัดแบบนี้โรงเรียนจัดผิดไหมทำไมไม่แบ่งเด็กพิเศษเนี่ยไปอยู่กับเด็กพิเศษแล้วจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะที่ติวเข้มสำหรับเด็กพิเศษเพื่อให้ช่วงเวลาหรือความช้าเร็วในการเรียนรู้เนี่ยสอดคล้องกับบริบทของเด็กเหล่านั้นแต่เรากลับเจอในพาร์ทที่เป็นข้อบวกและไปเจออัจฉริภาพในเชิงของเด็กพิเศษโดยที่คุณครูผู้สอนไม่รู้ดังนั้นก็เลยกลายเป็นเราไปเจอโดยบังเอิญอาจยกเคสให้ก็แล้วกันนะคะว่ามันเป็นเคสที่สอนใน ชั้นเรียนประถมนะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยเป็นเด็กพิเศษผสมกับเด็กปกติเด็กพิเศษนี้เขาจะจัดเด็กเอาไว้เดี่ยวเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ติดกับคุณครูเพราะว่าความที่เขาจะมี
0: alert
1: บกพร่องในมุมมองของเรื่องสังคมแล้วก็จะมีความ alert มีความสมาธิสั้นเขาก็ระหว่างที่คุณครูสอนเขาก็จะวาดรูปการ์ตูนนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการสนอกสนใจในสิ่งอื่นๆที่เขาอยากที่จะเรียนรู้มากกว่า
0: สนใจสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งที่คุณครูกำลังสอน
1: คุณครูก็สอนในรู้สึกตอนคาบนั้นจะเป็นสอนในเรื่องของการอ่านเวลาจำได้ละเป็นการอ่านเวลาว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ 9:30 9:45 สมมุตินะคะก็จะมีรูปมีแบบฝึกหัดให้ทำหลังจากสอนวิธีอ่านแล้วนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดโดยเป็นกระดาษแจกให้ทุกคนทุกคนก็จะแข่งขันกันว่าใครจะทำได้เร็วกว่าจะมีขนมมีอะไรแจกนะคะเด็กก็อุ๊ยรีบทำกันใหญ่เลยก็จะมีรูปแบบนาฬิกาเข็มสั้นเข็มยาวนะคะวางเอาไว้เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เด็กก็รีบทำว่าอันนี้กี่โมงอันนี้กี่โมงอันนี้กี่โมงนะคะเด็กก็รีบทำใหญ่เลยพอเด็กทำนะคะปรากฏมีเด็กอยู่คนนึงก็คือเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละแล้วเขาเป็นคนเดียวในห้องด้วยเขาก็ทำไม่ได้เพราะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังคุณครูเขาก็วิ่งมาหาเพื่อนเลยเสร็จแล้วก็มานั่งมองบอกว่าเอ้าทำไมหนูไม่ทำล่ะคะทำไมไม่ทำคือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์สกลวันนะคะปลอมตัวเข้าไปก็คือบอกกับเด็กๆตอนที่จะเข้าไปครั้งแรกนะคะไปทักทายเขาโดยที่เราไม่บอกว่าเรามาตรวจเป็นอาจารย์นิเทศเราบอกเขาว่า
0: บอกว่าเราเป็นนักเรียน
1: เราบอกว่าเป็นนักเรียน บอกว่าโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ขอมาเรียนด้วยนะคะมาเรียนรู้มาเรียนกับห้องพวกเราเพราะอยากที่จะไม่มีความรู้กันขอเป็นเพื่อนด้วยนะเป็นเพื่อนโตๆเป็นเพื่อนผู้ใหญ่กับพวกเราได้ไหมเขาก็อุ๊ยดีใจกันใหญ่เลยนะคะแล้วเราก็ไปนั่งกับเขาเลยทำตัวเหมือนเราเป็นคนเรียนคนนึงนะคะทีนี้เด็กคนนี้ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ไปหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆพอเราเข้าไปถามว่าทำไมไม่ทำล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำหน้าบอกว่าชี้ไปที่เพื่อนคือรอไงรอว่าเพื่อนจะทำหรือยัง
0: จะได้ลอก
1: จะลอกเตรียมปากกาลอกเตรียมดินสอลอกก็บอกว่านี่ไงนี่ไงวิธีคิดทำอย่างนี้ไงถ้าตัวเข็มสั้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ดูเลขสิแล้วพอเข็มยาวก็นับยังไง50 15ก็เล่นกับเขาอ่ะเหมือนเราเป็นเพื่อนเขานะคะคุยกับเขาพอเขามองปุ๊บแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็ยังไงตอบอย่างนี้แล้วเรายังไม่ได้แบบพูดอะไรมากนะเขาก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วโอเคนั่งทำเลยคราวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นเท่าไหร่เราก็ทำตัวเป็นเหมือนแทรกซึมเป็นเพื่อนเขาไป
0: นั่นก็คือ อาจารย์สกวันกำลังจะบอกว่า การสอนเด็กพิเศษเนี่ยเราจะสอนแบบเด็กปกติไม่ได้
1: ใช่
0: เราอาจจะต้องมีทริคหรือเทคนิคบางอย่างที่กระตุ้นการเรียนรู้ของตัวเด็กโดยเฉพาะ
1: ค่ะปรากฏว่าในรอบนั้นเชื่อไหมคะเด็กปั้นค่ะเด็กปั้นหรือเพื่อนของอาจารย์สกวันวันนะคะเด็กคนนั้นน่ารักมากๆเลยทำงานส่งเป็นคนแรกและส่งแบบฝึกหัดเป็นคนแรกเลยเขาก็ยกมืออย่างภาคภูมิใจเลยบอกว่าเสร็จแล้วส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหเพื่อนก็หันฟึบมาเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง
0: ปกติจะไม่ได้ส่ง
1: ปกติจะรอลอกนี่คือแบบว่าอุ๊ยวันนั้นน้ำตาจะไหลเลยนะแล้วเขาก็ได้รางวัลด้วยนะคะแล้วคุณครูก็ตกใจคือทุกคนในห้องตกใจว่าน้องสามารถทำงานส่งเป็นคนแรกเป็นแบบฝึกหัดนี้นะคะซึ่งคุณครูจริงๆน่ารักมากคุณครูมีวิธีการพูดหรือสอนที่สนุกสนานนะคะแต่ว่าคุณครูอาจจะลืมมองไปว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยตอบเสียงดังเลยตอนคุณครูถามว่าเวลาเท่าไหร่9:30เด็กคนนี้นั่งวาดรูปอยู่คนเดียวใช่ไหมคะนั่นก็คือเราอาจจะต้องมาติวเข้มหรือมาอธิบายพิเศษกับเด็กพิเศษก่อนเพื่อส่งเสริมให้เด็กคนนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทันเพราะช่วงเวลาความช้าเร็วในการเรียนรู้ของแต่ละคนมันอาจจะต่างกันแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ช้านะเพียงแต่เขาสมาธิอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่พอเขาสนใจว่าคุณครูสั่งงานมีกฎกติกามีขนมถ้าทำได้ชนะเนี่ยจะมีขนมเขาก็อยากจะรีบมาแย่งโดยที่ว่ามาทำแต่เราไม่เข้าใจอ่ะเราก็มารอลอกเพื่อนก็ได้ขอให้ส่งงานก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าเป็นม้ามืดนะคะกลายเป็นผู้ที่ชนะในเกมนั้นในแบบฝึกหัดนั้นๆได้ขนมไปโอ้โหเขา เขาตื่นเต้นเขาดีใจที่สุดและเด็กเขาก็มาคุยกับอาจารย์สกลวันแล้วก็มอบภาพนะคะที่เขาบรรจงวาดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบคอลเลกชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถนะคะมีหลายคนนะคะมามอบมีทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กพิเศษนะคะก็วิ่งเข้ามาเพราะเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาเขาก็วิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่แล้วก็ตัวโตกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเขาก็เอารูปมาให้บอกว่าขอมอบให้เพื่อนนะคะเป็นภาพที่เป็นคอลเลกชันรถยนต์นะคะเขาวาดอีกคนนึงชอบคอลเลกชันของรถบรรทุกโอ้โหมีรถบรรทุกทุกแบบเลยวาดแล้วระบายสีสวยสุดๆนี่ก็คือบางทีนะคะเราเห็นอัจฉริภาพตรงนี้เราจับจุดที่เขาสนใจอ่ะดึงเข้าไปสู่ในเรื่องของบทเรียนเรามันทำให้เกิดการประยุกต์เหมือนกับตอนนี้ที่เราจะพยายามประยุกต์เกมฟิเคชันเข้าไปในระบบจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรค่ะ
0: ครับแล้วเราก็จะต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าพฤติกรรมนิยมในการสร้างบรรยากาศเรียนนะครับให้น่าเรียน
1: ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าในวันนั้นนะคะจริงๆมีหลายเหตุการณ์ที่ประทับใจแต่เลือกที่จะยกตัวอย่างสิ่งที่เราใช้เกมฟิเคชันเข้าไปจับคือมีกติกามีมิชชั่นแล้วมีรางวัลให้และมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียนนี่ก็ถือว่าเป็นเกมประเภทหนึ่งอย่าไปคิดว่าเกมฟิเคชันคือทำเกมอย่างเดียวหรือเป็นในรูปแบบที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวบางครั้งเกมฟิเคชันอาจจะเกิดจากการที่ท่านใช้บัตรคำท่านใช้อุปกรณ์เป็นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาจัดหรือเป็นอุปกรณ์ไม่ต้องมีอะไรก็เป็นการเรียนการสอนปกติเพียงแต่มอบมิชชั่นให้เขาว่าคุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จแล้วก็มีคะแนนให้ชัดเจนมีกรอบของสิ่งที่จะสามารถผ่านได้เป็นด่านยากง่ายนะคะไม่ใช่ว่าโหโจทย์มันยากเกินจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เรียนและประยุกต่อจากข้อมูลความรู้เก่าไม่ได้เลยถ้าจุดตรงนี้เด็กไปต่อไม่ได้แน่นอนถ้าท่านทำตรงนี้นะคะท่านสามารถที่จะเชื่อมโยงการใช้เกมฟิเคชันเข้าไปประยุกต์ใช้ได้แน่ๆค่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดู
0: เราจะมาดูบรรยากาศ
1: ดูบรรยากาศ
0: การจัดการเรียนการสอนด้วยเกมฟิเคชันกัน
1: ค่ะ
0: ของมาติดตามกันครับ
1: สถาบันการศึกษาที่หนึ่งนะคะลองดูนะคะค่ะก็กลับมาดูตัวอย่างนะคะว่าลักษณะของการใช้เกมฟิเคชันไปประยุกต์กับสถาบันการศึกษาจริงเนี่ยได้อย่างไรก็เรียนไปแล้วนะคะว่าใช้ได้กับทุกระดับเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งในวิชาชีพในสถาบันในองค์กรภาครัฐเอกชนนะคะ
0: ค
1: ในส่วนของการเสวนาสัมมนาใดๆพัฒนารีสกิลอัพสกิลท่านเอาไปประยุกต์ใช้นะคะคำว่าเกมฟิเคชันเนี่ยประยุกต์ได้จริงๆในส่วนตรงนี้นะคะตัวอย่างก็คือจะเป็นในส่วนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะคะที่เน้นการสอนในเชิงของวิชาชีพจะมีในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับบริหารเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโลจิสติกเกี่ยวข้องบัญชีใดๆนะคะ
0: คอมพิวเตอร์
1: ด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างในกลุ่มนี้นะคะเห็นไหมคะผู้เรียนก็เข้ามาลงทะเบียนนะคะ
0: จะสังเกตว่าเด็กเขาค่อนข้างมีระเบียบ
1: ค่ะ
0: เข้าแถวนี่ถ้าเอาไม้ท้าไปวางเนี่ยตรงเป๊ะเลย
1: เป็นระเบียบมากๆนะคะมาลงทะเบียนกันอย่างเรียบร้อย
0: แถวตอนเรียงหนึ่ง
1: ใช่ค่ะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศเห็นไหมคะเยอะแค่ไหนตอนแรกนะคะทางผู้จัดเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์คะอยากให้เด็กเข้าแล้วเด็กมีหลักเป็นร้อยๆคนเลยแล้วแบบเข้าได้ไหมคะร้อยกว่าคนหรือมากกว่านั้น150คนขึ้นไปหรือประมาณนี้สะดวกไหมคะแล้วเราไม่มีคอมพิวเตอร์เยอะขนาดนั้นอาจารย์สอนได้ไหมบอกว่าโอ้ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ได้เนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ต้องมีแล็ปท็อปก็ได้ไม่ต้องมีแท็บเล็ตก็ได้นะคะใช้แค่มือถือเครื่องเดียวหรือถ้าไม่สะดวกก็ดูด้วยกันก็ได้แล้วก็ค่อยไปฝึกกันที่บ้าน
0: ครับเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยถ้าเรามองเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอันแรกก็คือมันไม่ใช่ห้องเรียนแต่เป็นห้องที่ถูกออกแบบมาให้นั่งฟังเพราะไม่มีโต๊ะ
1: ใช่เป็นหอประชุมเห็นไหมคะบรรยากาศพอเราเห็นแบบนี้หลายคนคุณครูหรือนักการศึกษาบางท่านถอดใจละเฮ้ยสอนไม่ได้ไม่ได้ละปฏิเสธนะคะไม่สามารถที่จะไปสอนได้
0: ได้ยังไงไม่มีโต๊ะไม่มีเลคเชอร์เด็กจะแล้วไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเด็กจะทำได้อย่างไร
1: ค่ะอย่าลืมว่า user interface เนี่ยมันทำได้หมดนะคะดังนั้น มือถือก็สามารถที่จะใช้งานได้นี่ก็คือเป็นลักษณะของงานนะคะตอนแรกนั่งหงอยๆนะคะเป็นพิธีการนิดนึงนะคะนั่งเงียบเหงานิดนึงนะคะนี่ก็ถ่ายภาพนะคะ
0: เขาเรียกทำตามธรรมเนียมก่อน
1: ธรรมเนียมปฏิบัตินะคะตามปกติเพื่อที่ว่าจะบ่งบอกว่าเด็กทุกคนมีการเข้าร่วมงาน

0: ิ่มปูพื้นถ้าเป็นหลักการก็คือจะปูในเรื่องของ knowledge ก่อน
1: แต่ก่อนจะไป knowledge เราต้องทำสิ่งที่ตามหลักเขาเรียกว่าปรัชญามนุษยนิยมทำก่อน
0: ใช่ใช่
1: ก็คือการ breaking the ice
0: ใช่
1: หรือการทำลายกำแพงก่อน
0: ลืมตรงนี้ไปก่อนที่เราจะก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังว่าเข้าไปนิเทศการศึกษาเนี่ย บางทีเขาเห็นเราเป็นผู้ใหญ่เขาว่าเอ้ยกลุ่มนี้เป็นใครมาทำอะไรนะคะเรา breaking the ice ไปก็บอกว่าเป็นเพื่อนเขามาขอเรียนด้วยเป็นผู้ใหญ่ที่อยากมาเรียนหนังสือด้วยเด็กก็เริ่มไม่กลัวละเริ่มสนุกละเห็นเฮ้ยเรามีเพื่อนใหม่เว้ยมาเรียนกับเราอะไรอย่างเงี้ยแถมแบบโอ้โหแก่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราโตกว่าเราเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มสนุกละว่ามีเพื่อนแต่ในพาร์ตตรงนี้เขารู้แหละว่าเราเป็นวิทยากรเพราะว่ามีการอ่านประวัติว่าจบปริญญาตรีโทเอกการศึกษาใดๆก็อ่านกันไปนะคะเขาก็เริ่มแบบเกรงละผู้เรียนก็จะมีทีท่าแบบเฮ้ยด็อกเตอร์ด้วยเนี่ยจะพูดกับเรารู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีกำแพงแล้วนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มจะซีเรียสละนะคะคือเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่กำลังจะจบการศึกษาพอเราสอนเขาเนี่ยจริงๆเขาจบการศึกษาแล้วนะและจุดนี้เป็นจุดที่สถาบันการศึกษานี่มอบให้กับเขาเพื่อให้เขาเป็นเหมือนอาวุธติดปลายนวมที่จะไปต่อสู้ในการประกอบวิชาชีพหรือไปเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพราะหลายๆคนไปสมัครงานแล้วบางคนทำงานแล้วนะคะอาจารย์ต่อเลยค่ะ breaking the ice ยังไง
1: ครับก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือตัวอาจารย์เองเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าศึกษานะครับประวัติของโรงเรียนหรือว่าสาขาที่เขาเรียนอยู่นะครับแล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะสาขาเราเนี่ยเป็นสาขาที่น่าสนใจนะจบไปมีงานทำแน่นอนแล้วก็อธิบายไปเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยให้เกียรติเขา
0: ใช่ค่ะเพราะเราก็มีการศึกษามีการทำรีเสิร์ชไปล่วงหน้าว่าสถาบันเนี่ยมีการสอนอะไรบ้างมีประวัติยาวนานอย่างไรผู้บริหารนะคะส่งเสริมในประเด็นไหนบ้างรุ่นพี่ที่จบไปประสบความสำเร็จอย่างไรเราก็เริ่มอธิบายในจุดนี้หรือพูดเป็นในส่วนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเราเป็นพวกเดียวกับเขานะนะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอน
1: จะเห็นว่าบรรยากาศตอนแรกๆเนี่ยยังเกรงๆกันอยู่
0: ยังเกรงตอนแรกเกรงนั่งนิ่งเลยเห็นไหมน
1: ั่
0: งเกรงเลยนะคะเราก็พยายามที่จะค่อยๆพาเขาไปนะคะ
1: คร
0: เริ่มพาเขาไปแล้วเขาก็เริ่มฟังแล้ว
1: คือหลักการเนี่ยก็คือเราจะต้องให้เขาเนี่ยเชื่อมโยงนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรากำลังสอนเขานะครับว่ามันประโยชน์กับตัวเขาจริงๆนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีในสถานการณ์นี้เราจะเห็นว่ามีเด็กเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: ค่ะแล้วก็ในการจัดห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้ยากที่อาจารย์หรือวิทยากรเนี่ยจะเดินสอดแทรกเข้าไปในแต่ละแถวสังเกตไหมครับว่าแถวนั่งชิดกันโดยปกติการจัดห้องเรียนประเภทโดยปกติเนี่ยผู้สอนสามารถเดินเข้าไปหาผู้เรียนแบบ1ต่อ1ได้เพื่อไปคอนซัลต์หรือไปแนะนำหรือไปถามคำถามแต่การจัดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ยากดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องให้อาจารย์เนี่ยนะครับที่เขาคุ้นเคยกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ช่วยประกบช่วยสอบถามแล้วก็ช่วยส่งฟีดแบคมายังผู้สอนหรือวิทยากรเพื่อวิทยากรจะได้ทำการปรับกระบวนการสอนหรือเนื้อหาให้เหมาะสมได้ครับ
0: ใช่ค่ะก็เราก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีทีมคณาจารย์นะคะจะมีคณาจารย์เป็นชุดเลยนะคะเป็น10คนนะคะมาร่วมเป็นผู้ที่ดูแล
1: เป็นแบ็กอัพ
0: เวลาที่วิทยากรมอบหมายงานใดๆแล้วก็เด็กก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของเขาเนี่ยในการทำงานตามที่เราสั่งซึ่งในระหว่างนี้ก็เป็นตอนต้นๆ นะคะที่เริ่มที่จะเริ่มให้เขาฝึกในการวางพร้อมนะคะก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้เดินไปนะคะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้คำแนะนำกับเด็กค่ะ
1: เพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยเรายึดคำว่า gamification แล
0: ้
1: วก็ยึดคำว่า active learning คำว่า active learning คือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมเพราะนั้นการที่เราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหลุดออกไปจากกระบวนการก็คือเขาตามไม่ทันเมื่อเขาตามไม่ทันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับเขาก็จะไม่ follow ตามเนื้อหานะครับเมื่อเขาไม่ follow ตามเนื้อหาปุ๊บเนี่ยกระบวนการการเรียนการสอนของเรามันก็จะไม่อะไรครับไม่สอดคล้องนะครับจะเห็นว่ารูปนะครับหรือสื่อการสอนเนี่ยก็ดีไซน์ตามวัย
0: ใช่ค่ะ
1: เด็กชอบอะไรดูการ์ตูนแนวไหนเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการเขียนพร้อมซึ่งเราใช้คำว่าพร้อมวอร์
0: ใช่
1: นะครับ นะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมและแข่งขันกัน

0: โดยผู้สอนอาจจะมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเขาเรียกอะไรนะครับแบ่งพักแบ่งฝ่ายไม่ใช่คำว่าแบ่งพักแบ่งฝ่ายแล้วกันให้เกิดการแข่งขันกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดการนั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการที่เด็กทุกคนจะต้องย้ายมาเป็นกลุ่มเล็ก
1: ๆ
0: แต่อาจจะให้ตับเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเด็กที่นั่งแถวหน้าเด็กที่นั่งแถวกลางแถวหลังหรือว่ากลุ่มที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าชาเลนจ์กันในการแข่งขันกันนะครับโดยมีการกระตุ้นว่าเด็กคนนี้ทางด้านซ้ายเนี่ยทำไปเกือบเสร็จแล้วด้านขวาเป็นยังไงบ้างเพื่อเขาสึกกระตุ้นนะครับ
1: เราก็มีการเดินกันลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยคุณครูที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กๆที่เห็นเด็กนั่งก้มหน้านี่เด็กตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กสนุกสนานในการทำแบบฝึกหัดเคร่งเครียดแล้วก็เต็มที่เลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำได้ดีเขาก็จะได้รางวัลนะคะเชิดชูเกียรตินี่แล้วก็ทำตามเกณฑ์ของเกมฟิเคชันทุกอย่างเลยมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเป็นโจทย
0: ์เป็นโจทย
1: ์เป็นมิชชั่นให้มีโจทย์ให้พอมีโจทย์ให้เรามีตัวอย่างให้ดูเราฝึกทำให้ดูแล้วก็ให้โจทย์เขาว่าถ้าเป็นตัวเขาล่ะโจทย์สมมุติว่าตอนนั้นนะคะเนื่องจากว่าจะมีนักศึกษาบางส่วนนักเรียนบางส่วนที่เรียนในส่วนของบริหารธุรกิจแล้วก็วางเป็นกรณีศึกษาขึ้นมาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนในสาขาทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยจะรู้จักกรณีศึกษาที่เราเรียกว่า case study การใช้ case study ก็เป็นการส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยนี่ก็คือเป็นขั้นตอนของการวางมิชชั่นให้ละมีกฎกติกาให้แล้วก็มีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็มีการให้ใช้เครื่องมือคือปัญญาประดิษฐ์โดยที่มีรูปแบบของพร้อมที่เป็นพร้อมหลักที่เป็นตัวอย่างให
0: ้
1: ที่เหลือให้เขาไปดีไซน์เองตามขั้นตอนของกระบวนการคิดของเขาหรือปรึกษาหารือกันก็ได้เช่นกันนะคะ
0: ซึ่งเท่าที่จำได้โจทย์ที่ challenge เขาที่สุดซึ่งเป็นระดับยากสุดก็คือการออกแบบโมเดลธุรกิจการขายไอศกรีมในทะเลทราย
1: ใช่ค่ะ นี่ก็คือเป็นโจทย์เขาก็หัวเราะกันคิกคักกันแล้วก็ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเลยเราไม่ได้ห้ามนะคะจะปรึกษาหารือจะคุยกันแต่ทุกคนนั่งก้มที่เห็นนั่งก้มดูมือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรียนนะคือสนใจที่จะเล่นเกมเกมฟิเคชันที่เราดีไซน์เอาไว้เราดีไซน์ไว้อย่างรัดกุมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำใหญ่เลยหัวลอกกันหนุกนานนะคะ
0: และสิ่งที่ก็คือกระบวนการในการประเมินแล้วก็ติดตามผลนะครับเรามีการเชื่อมโยงให้เด็กที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีการนับจำนวนแล้วมีการแสดงให้เห็นผลงานของเพื่อนๆด้วยทำให้มันเกิดเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นทำให้ผู้เรียนเกือบทุกคนนะครับจำเป็นที่จะต้องส่งผลงานเข้ามา
1: ใช่ค่ะเห็นไหมคะเขามีการโชว์ด้วยระหว่างที่วิทยากรนะคะอาจารย์สกลวันเดินไปดูเขาก็จะนี่ไงอาจารย์ของหนูเนี่ยโอเคไหมหนูจะชนะไหมหนูนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็จะถามใหญ่เลยนะคะอยากจะโชว์ผลงานว่าเขาเนี่ยมีความสามารถแบบนี้นะคะแล้วเราก็บรรยากาศของเราเนี่ยจะเป็นแบบสนุกสนานเป็นเหมือนเพื่อนเขาในระหว่างที่เขาทำเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแล้วก็มีเด็กนะคะเดินออกมาแนะนำ
0: มานำเสนอ
1: มานำเสนอว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำได้เป็นแบบนี้แบบนั้นนะคะเห็นไหมคะก็ออกมานำเสนอเห็นไหมคะ
0: เขาเรียกเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
1: เป็นตัวแทนเลยนะคะนี่มีการพูดไม่ไม่ตายไม่ค่ะไม่ตายไม่คือโชว์เลยนะคะ
0: จะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนแรกจากการที่เด็กนั่งนิ่งๆไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: สติสัมพันธ์
1: นะนับบึ้งด้วยนั่งนิ่งด้วยเพราะเห็นแนะนำตัวมาแล้วอุ๊ยจะพูดกับเรารู้เรื่องไหมใช่ไหม
0: ตอนหลังก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานกล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นก็คือเป็นจุดเด่นในส่วนของ active learning แล้วก็ gamification
1: ค่ะก็เลยส่งเสริมให้เขารู้สึกสนุกกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกเกรงในการที่เขาจะทำงานกับเรานี่ก็คือเป็นส่วนเสริมนะคะนี่ก็คือเป็นพาร์ทที่ทำให้เราเห็นนะคะเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วมีรูปที่แบบว่าเขาโชว์ผลงานนะนี่ตอนแรกกำลังดูอยู่ว่ามีรูปที่โชว์ผลงานเห็นไหมคะทุกคนโชว์เลยเนี่ยพร้อมผลเป็นแบบนี้ให้โชว์พร้อมนะคะนี่เห็นไหมดูหน้าของความภาคภูมิใจเนี่ยพร้อมของผมดีไหมครับอะไรเงี้ยก็จะโชว์ให้ดู
0: เป็นการตอนนี้จะเป็นการแต่งนิยายสยองขวัญ
1: ใช่
0: แล้วดูว่าใครแต่งนิยายสยองขวัญได้สยองขวัญที่สุด
1: ใช่
0: ให้ออกมาเล่ากัน
1: อันนี้เป็นโจทย์นะโจทย์ให้แต่งนิยายสยองขวัญเห็นไหมน้องคนนี้นะคะดูหน้าเขาภูมิใจมากเขาก็ พูดบอกว่าเขารู้สึกภูมิใจในผลงานของเขาแล้วเขาก็โชว์ให้ดูว่าของเขาน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้ไงครับว่า AI เนี่ยไม่เขาใช้ AI เหมือนกับใช้ Google ในการถามตอบแต่เขาไม่คิดว่า AI สามารถที่จะช่วยสร้างสตอรี่สร้างนิทานหรือว่าวิเคราะห์แผนการตลาดได้ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นทีมนะคะเป็นทีมโชว์ทุกคนเลยทุกคนต่างมีงานของตัวเองนะคะในการโชว์แล้วก็ส่งเข้าประกวดและท้ายที่สุดนะคะของงานเห็นไหมมีประชันกันนี่ของใครจะดีกว่าอาจารย์ดูเลยดูเลยนะคะเราก็ได้ดำเนินการนะคะจัดการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการโดยที่ตัดปัญหาข้ออุปสรรคที่ทางสถาบันกลัวว่าจะมีปัญหาจากการที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กทุกคน
0: เ
1: ราก็บอกว่าใช้การฝึกอบรมเนี่ยและเด็กได้ความรู้ได้ทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการทุกอย่างในขณะเดียวกันใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนี่ก็คือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนานะคะทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ได้โดยผ่านกระบวนการที่เราใช้ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้หลายๆสิ่งหลายอย่างประกอบกันนะคะ
0: ตั้
1: งแต่เราทำหน้าที่กันมานะคะตรงนี้ก็ถือว่าเราสามารถวัดเขาได้ว่าเขามีศักยภาพในแง่มุมของความรู
0: ้
1: มีทัศนคติแล้วก็มีแนวทางในการที่จะฝึกฝนเป็นเชิงปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือในส่วนที่สำคัญนะคะที่อยากที่จะฝากให้คุณครูทุกท่านนะคะลองเอารูปแบบของเกมฟิเคชันเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งท่านจะพบว่าผลที่ท่านเจออาจจะมีความแตกต่างจากที่ท่านเคยได้ดำเนินการมานะคะก็สำหรับในตอนนี้ก็ขออำลาทุกท่านและเราไปเจอกันในตอนต่อไปของรายการนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์สกลวันและอาจารย์ทิติ
0: ค
1: ่ะก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็น ป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขอมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งภาคการศึกษานี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็สำนวนรวมถึงประโยคพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการทำงานด้านการบริการแล้วก็งานต้อนรับในโรงแรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับประกอบไปด้วยเนื้อหานะครับว่าด้วยเรื่องของภาษาญี่ปุ่นสำนวนพูดแล้วก็ประโยคพูดภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการให้บริการนะครับรวมไปถึงการทำงานด้านการต้อนรับในโรงแรมนะครับจำนวนทั้งหมด9ตอนซึ่งวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่8นะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในร้านอาหารของโรงแรมนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เหมาะกับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเฉพาะทางภาษาญี่ปุ่นที่จะใช้ในการทำงานนะครับด้านการให้บริการในโรงแรมนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับก็สามารถที่จะติดตามชมรายการนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้ทำความรู้จักภาษาญี่ปุ่นนะครับไปพร้อมๆกันได้เนื่องจากว่าในรายการนี้นะครับก็จะมีทั้งนะครับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

ครับที่เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับสามารถที่จะอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นรวมถึงคำศัพท์ประโยคนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนแต่ว่าเริ่มสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับก็สามารถติดตามรายการด้วยกันได้นะครับเนื่องจากว่ารายการก็ได้เตรียมนะครับเสียงอ่านภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันเนี่ยไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอ่านคำรวมถึงประโยคภาษาญี่ปุ่นได้นะครับก็ออกเสียงด้วยกันนะครับเรียนรู้แล้วก็ฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยกันผ่านตัวอักษรโรมันนะครับหรือนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับอัลฟาเบตภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าตัวอักษรโรมันหรือโรมาจิเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามชมรายการด้วยกันได้นะครับโดยดูเสียงอ่านนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นรวมถึงสำนวนแล้วก็คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่นำเสนอในรายการเนี่ยผ่านการถอดเสียงนะครับภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรไทยนะครับซึ่งจะเขียนกำกับไว้ให้ทุกคำทุกประโยคที่นำเสนอในรายการนี้นะครับแล้วก็แน่นอนก็มีความหมายนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับให้ด้วยนะครับรวมถึงความหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปนะครับสำหรับตอนที่8นี้นะครับก็เป็นเรื่องของภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในร้านอาหารของโรงแรมนะครับหัวข้อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะใช้หัวข้อชื่อหัวข้อนี้นะครับโฮเทลุโนะเรสโตรานเดโนะนิฮงโกะนะครับโฮเทลุโนะเรสโตรานเดโนะนิฮงโกะนะครับด้านบนจะเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นชื่อตอนของตอนที่8นี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเสียงอ่านนะครับภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นเสียงอ่านนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ถอดเสียงด้วยตัวอักษรไทยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเพิ่มเติมนะครับเป็นคำแปลภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับเริ่มต้นด้วยแนวคิดนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับในร้านอาหารของโรงแรมนะครับโดยเฉพาะการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีลักษณะที่เป็นเฉพาะตัวนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆนะครับหลายประการนะครับประการหลักๆที่สำคัญนะครับก็จะได้แก่เรื่องของการให้ความสำคัญนะครับกับการให้บริการที่มีคุณภาพนะครับรวมไปถึงเรื่องของความสุภาพแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานนะครับในด้านบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าที่พักอาศัยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นการบริการหลังการขายนะครับของการขายสินค้าต่างๆเนี่ยครับก็แล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นก็คงจะพอสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของราคาของสินค้าแล้วก็บริการสักเท่าไหร่นะครับคือยอมจ่ายค่าบริการแล้วก็ค่าสินค้าเนี่ยในราคาที่สูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คาดหวังนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของบริการเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวบางชาตินะครับอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นนักท่องเที่ยวบางชาติก็อาจจะไม่ได้กังวลนะครับไม่ได้ให้ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้บริการมากนักอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาสินค้าแล้วก็ราคาบริการที่ถูกมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าสินค้าถูกบริการถูกลูกค้าบางกลุ่มเขาก็จะพอใจแล้วเรื่องของการให้บริการหรือว่าความสุภาพความใส่ใจในรายละเอียดของพนักงานที่มีต่อลูกค้านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสำคัญก็มีกลุ่มลูกค้าประเภทนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามของชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างไปนะครับญี่ปุ่นนั้นไม่กังวลเรื่องของค่าสินค้าและบริการครับแต่ว่าพร้อมๆกันนั้นเนี่ยเขาก็คาดหวังในคุณภาพของการบริการแล้วก็ความสุภาพความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานร้านอาหารของโรงแรมเนี่ยครับรวมไปถึงพนักงานของโรงแรมในส่วนต่างๆนะครับหากสามารถที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นนะครับขั้นพื้นฐานนะครับรวมไปถึงสามารถให้บริการ
อย่างมีคุณภาพนะครับด้วยความสุภาพแล้วก็ความใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอนได้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมที่ตัวเองสังกัดทำงานอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น3คำนะครับเวลาที่เราเจอลูกค้าอยู่ในโรงแรมหรือว่าอยู่ในร้านอาหารของโรงแรมเนี่ยนะครับก็จะมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาใช้บริการใช่ไหมครับถ้าเป็นลูกค้าไทยนะครับเราก็จะพิจารณาว่าเราควรจะดูแลลูกค้าไทยอย่างไรถ้าเป็นลูกค้าชาวจีนชาวเกาหลีชาวเวียดนามนะครับเราจะดูแลอย่างไรถ้าเป็นลูกค้าชาวยุโรปครับเราจะดูแลอย่างไรนะครับส่วนลูกค้าชาวญี่ปุ่นถ้ามีลูกค้าชาวญี่ปุ่นเดินเข้ามาใช้บริการในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารของโรงแรมเนี่ยนะครับให้นึกถึง3คำนะครับก็คือคุณภาพการบริการครับความสุภาพและก็การใส่ใจในรายละเอียดนะครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและก็ควรให้ความสำคัญนะครับเวลาให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับเรามาดูคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่แล้วก็บุคคลนะครับในหัวข้อนี้กันหน่อยนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำว่าร้านอาหารนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าเรสโตรานครับเรสโตรานนะครับคำนี้นะครับก็เป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษนะครับ restaurant แต่ว่าคนญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษแต่ว่าพอทับศัพท์จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยการออกเสียงก็ออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับก็คือจะออกเสียงว่า restaurant นะครับคำต่อไปนะครับคำว่าโรงแรมนะครับ hotelu คำนี้เราเจอตั้งแต่ตอนที่1มาแล้วนะครับตอนที่2ตอนที่3เนี่ยเจอมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับภาคการศึกษานี้รายการของเรานำเสนอภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการทำงานในโฮเทลครับในโรงแรมนะครับคำต่อไปนะครับลูกค้านะครับคำว่าลูกค้าก็มีหลากหลายคำนะครับคำที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือคำว่าโอเคคุซามะครับโอเคคุซามะต่อไปนะครับพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่ครับที่ให้บริการอยู่ในโรงแรมหรือว่าอยู่ในร้านเนี่ยนะครับก็จะใช้คำว่าเทนินนะครับเรียกว่าเทนินพนักงานเสิร์ฟครับถ้าเกิดจะพอยต์ลงไปเลยจะชี้ชัดลงไปเลยว่าเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่เสิร์ฟแล้วก็เป็นเพศชายนะครับก็จะใช้คำว่าเวตาครับและถ้าเป็นเพศหญิงก็จะใช้คำว่าเวทเทอร์เรสอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในร้านอาหารนะครับแต่ว่าจะอยู่ลึกเข้าไปนิดนึงนะครับอยู่ในส่วนของการทำอาหารนะครับอยู่ในครัวนะครับก็คือพนักงานทำอาหารแล้วก็เชฟนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับภาษาไทยเรานะครับออกเสียงว่าเชฟุคำต่อไปนะครับออกเสียงว่าจูโบครับที่แปลว่าห้องครัวนะครับภาคการศึกษาที่ผ่านๆมานะครับเราเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของสถานที่นะครับส่วนต่างๆที่อยู่ในบ้านเรือนนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียนคำว่าห้องครัวไปหนึ่งคำนะครับคำว่าไดโทโคโรครับแต่วันนี้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่นำมาเสนอนะครับคำว่าชูโบครับให้ความหมายว่าห้องครัวเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าชูโบนั้นก็จะให้ความหมายถึงห้องครัวที่ดูเป็นมืออาชีพครับเป็นขนาดใหญ่สำหรับประกอบกิจการนะครับอย่างเช่นห้องครัวที่อยู่ในร้านอาหารนะครับห้องครัวที่อยู่ในร้านอาหารของโรงแรมแบบนี้ก็จะใช้คำว่าชูโบครับส่วนห้องครัวที่อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในที่พักอาศัยเนี่ยก็มักจะใช้คำว่าไดโทโคโรแต่มันนี่ก็เป็นความแตกต่างของคำว่าห้องครัว2คำในภาษาญี่ปุ่นนะครับไดโทโคโรกับชูโบครับอีกคำหนึ่งนะครับก็มีคำว่าเทบุรุที่แปลว่าโต๊ะครับร้านอาหารก็มักจะมีโต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็
แน่นอนก็จะมีเก้าอี้ประกอบด้วยนะครับคำว่าเก้าอี้ก็จะใช้คำว่าอิซึ

อีซึสำหรับท่านผู้ชมที่สามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรฮิราการะคาตาคานะหรือคันจิได้นะครับก็ลองดูในส่วนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับลองพิจารณาดูตัวอักษรที่ประกอบขึ้นเป็นคําในส่วนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลองฝึกออกเสียงดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยถนัดนะครับหรือยังอ่านไม่ได้ก็อาจจะเลือกดูในส่วนที่เป็นตัวอักษรโรมันนะครับเสียงที่เป็นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันรวมไปถึงตัวอักษรไทยนะครับเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยที่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ลองฝึกออกเสียงดูนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปที่สไลด์แผ่นต่อไปนะครับมีคำว่าเรสตอรันโฮเทลโอเคคุซามะเทนินเวตาเวทเรสเชฟจูโบเทเบิลอิสนะครับพอพูดถึงเรื่องของการทำงานในโรงแรมหรือว่าในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวลาสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้เรียนชาวไทยนะครับในยุคนึงเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เรียนนะครับที่มีความประสงค์สนใจนะครับที่จะทำงานนะครับที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นงานในอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่างานในโรงงานนะครับจำนวนมากครับแต่ว่าพอระยะเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ากลุ่มคนนะครับกลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มีความสนใจที่จะทำงานในโรงงานญี่ปุ่นหรือว่าในอุตสาหกรรมการผลิตแบบญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ด้วยเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของอุปนิสัยนะครับของผู้เรียนนะครับที่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะครับจำนวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เริ่มนะครับมีอยู่ยุคหนึ่งที่หลังจากที่เป็นสถานประกอบการที่สนใจจะไปทำงานในโรงงานแล้วเนี่ยนะครับพอยุคนั้นผ่านพ้นไปเนี่ยก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่สนใจจะไปเป็นไกด์นะครับเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวให้กับคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวที่เมืองไทยหรือว่าเป็นเอาท์บาวด์ไกด์ที่พาคนไทยไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่บูมแล้วก็มีความมีกลุ่มผู้เรียนที่สนใจไปทำงานในวิชาชีพนั้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับ 4-5 ปีเนี่ยจำนวนผู้เรียนที่สนใจที่จะไปทำงานในโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ถึงเรื่องของความชอบนะครับในการท่องเที่ยวในการเดินทางรวมไปถึงความชอบในการที่จะพบปะกับผู้คนแล้วก็ให้บริการเนี่ยนะครับเป็นลักษณะพิเศษของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะครับล่าสุดก็มีผู้เรียนที่ให้ความสนใจนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอยากจะไปทำงานเป็นพนักงานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำอาหารนะครับในครัวของโรงแรมเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งครัวของโรงแรมขนาดใหญ่ๆหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็มีครัวหลากหลายแบบจะเป็นครัวร้อนครัวเย็นครัวยุโรปนะครับครัวไทยครัวอินเดียรวมไปถึงครัวญี่ปุ่นด้วยที่ก็ต้องการเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปทำงานในส่วนนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่พอที่จะอ่านภาษาญี่ปุ่นหมายถึงอ่านตัวเมนูหรือว่าอ่านวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นจากภาษาญี่ปุ่นได้เลยนะครับก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการนะครับของสารประกอบการโรงแรมเป็นอย่างมากนะครับคือสามารถที่จะอ่านเมนูอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงวิธีการปรุงอาหารญี่ปุ่นจากตำราอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในครัวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยครับได้เรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับกับทั้งสารประกอบการแล้วก็กับทั้งนักท่องเที่ยวนะครับชาวญี่ปุ่นที่เดินมาทางมาพักผ่อนนะครับในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็น่าสนใจถือว่าเป็นยุคใหม่นะครับยุคของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นครับยุคปัจจุบันที่สนใจจะไปทำงานด้านโรงแรมและด้านการให้บริการค่อนข้างมากนะครับไปดูคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการ
ในร้านอาหารของโรงแรมนะครับในหมวดหมู่ของอาหารและเครื่องดื่มกันซะหน่อยนะครับอาหารนั้นเนี่ยก็จะแบ่งนะครับออกเป็นหมักนะครับอยู่ 2-3 มื้อนะครับได้แก่อาหารที่เป็นมื้อเช้านะครับเป็นเบรกฟาสต์เนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าโจโชคุแล้วก็อาหารกลางวันนะครับก็จะใช้คำว่าจูโชคุส่วนอาหารเย็นนะครับก็จะเป็นคำว่ายูโชคุโดยมากแล้วในร้านอาหารของโรงแรมนะครับก็จะให้บริการนะครับ อาหารนะครับทั้ง3แบบครับอาหารเช้าอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการให้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มประเภทต่างๆนะครับทั้งแบบที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับคำว่าเครื่องดื่มคำกลางๆที่หมายรวมถึงเครื่องดื่มทุกประเภทนั้นเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าโนมิโมโนถ้าจะแยกย่อยลงไปนะครับว่ามีเครื่องดื่มประเภทไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าเป็นในประเทศไทยเรานะครับก็มักจะดื่มน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นที่มาก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับบางคนเขาก็ขอน้ำดื่มเนี่ยนะครับก็จะใช้คำว่ามิซุถ้าเป็นคำว่ากาแฟนะครับก็จะใช้คำว่าโคฮิชาน้ำชานะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าโอจะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงชาจีนนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นประเภทของหวานนะครับคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ให้ความหมายว่าของหวานก็คือคำว่าเดซาโตแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับที่คนญี่ปุ่นมักจะร้องขอนะครับในกรณีที่เดินทางที่มาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับส่วนมากเราก็จะเสิร์ฟเป็นช้อนส้อมแล้วก็มีดนะครับเป็นเซตคู่กันนะครับเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปนะครับเขาก็จะใช้มีดนะครับในการรับประทานอาหารนะครับแม้กระทั่งกินกล้วยนะครับบางทีฝรั่งนะครับเขาก็ร้องขอนะครับขอใช้มีดนะครับในการรับประทานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับการใช้ช้อนใช้ซ่อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเคยชินไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็รับประทานอาหารนะครับที่มีลักษณะเป็นอาหารออกเป็นกลางๆนะครับเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับหรือว่าเป็นอาหารจีนด้วยเนี่ยครับเขาก็อาจจะขอนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารตะเกียบเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งคำว่าตะเกียบก็จะใช้คำว่าโอฮาชินะครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับท่านผู้ชมที่อ่านภาษาญี่ปุ่นถนัดนะครับคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลองดูที่ในส่วนคำที่เขียนไว้ตรงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่คุ้นชินกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นสามารถที่จะเลือกฝึกออกเสียงนะครับจากตรงกลุ่มเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันนะครับหรือว่ากลุ่มเสียงภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยก็ได้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูคำแปลประกอบไปด้วยนะครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับโจโชคุJōshoku Chūshoku Chūshoku Yūshoku Yūshoku Nomimono Nomimono Mizu Mizu Kōhi Kōhi Ocha Ocha Desato Desato Ohashiขยับไปดูในส่วนของสำนวนนะครับกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคำศัพท์ครับพื้นฐานนะครับที่เรามีโอกาสต้องเจอแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราทำงานในส่วนของร้านอาหารของโรงแรมเนี่ยนะครับแล้วก็เราต้องให้บริการกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอคำศัพท์เหล่านั้นแน่นอนนะครับทีนี้มาดูสำนวนหรือประโยคพูดนะครับที่เราจะใช้ในการให้บริการนะครับว่ามันจะมีประโยคพูดลักษณะไหนบ้าง
อะไรบ้างนะครับลอง

ดูแล้วก็ฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับประโยคยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับก็ใช้คล้ายกับการยินดีต้อนรับการกล่าวยินดีต้อนรับลูกค้านะครับของโรงแรมในส่วนการให้บริการอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่หน้าประตูนะครับรวมไปถึงที่ฟรอนต์เนี่ยนะครับก็ใช้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช้สำนวนใช้รูปใช้ประโยคพูดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในร้านอาหารนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับที่ยืนประจำอยู่ตรงบริเวณประตูทางเข้านะครับของร้านอาหารนะครับคอยเก็บคูปองหรือว่าเก็บตั๋วนะครับที่ใช้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คอยต้อนรับลูกค้านะครับที่อาจจะไม่มีตั๋วนะครับไม่มีคูปองรับประทานอาหารแต่ว่า walk in เข้ามารับประทานนะครับแล้วก็จะจ่ายเป็นเงินสดหลังจากรับประทานแล้วนะครับก็คำพูดนี้นะครับหรือว่าสำนวนพูดนี้นะครับก็เป็นสำนวนพูดแรกนะครับที่จะต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ต้องฝึกออกเสียงให้ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นประโยคที่แสดงถึงความยินดีนะครับในการที่ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการนะครับเป็นประโยคแรกที่สื่อนะครับให้ลูกค้าเข้าใจนะครับแล้วก็รับรู้ได้ว่าผู้ให้บริการก็คือร้านอาหารเนี่ยนะครับยินดีที่จะให้บริการกับตัวลูกค้านะครับประโยคที่ว่านั้นสำนวนที่ว่านั้นก็คือสำนวนนี้นะครับอิรัชไชมาเซครับอิรัชไชมาเซทีนี้เกี่ยวกับสำนวนนี้นะครับก็มีประเด็นที่ผู้เรียนนะครับก็มักจะถามอยู่บ่อยๆนะครับว่าคำว่าอิรัชไชมาเซนั้นเนี่ยนะครับมันมีความหมายสวัสดีด้วยหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าพอพูดคำนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดคำว่าสวัสดีคำว่าโอไฮโอไซมัสคำว่าคอนิจิวะหรือว่าคำว่าคมบังวะอีกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วคำนี้นะครับก็จะมีความหมายเป็นอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแสดงความรู้สึกยินดีครับเป็นสำนวนพูดเป็นประโยคคำพูดที่แสดงความรู้สึกยินดีที่ลูกค้าเดินทางมาใช้บริการที่ร้านอาหารของเราแต่ว่าไม่ได้รวมความหมายของคำว่าสวัสดีเข้าไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยการพูดยินดีต้อนรับนะครับอิรัชไชมาเซะเนี่ยก็มีความเพียงพอแล้วนะครับกับการกล่าวทักทายลูกค้านะครับแต่อย่างไรก็ตามบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเคยเห็นเคยได้ยินบ้าง นะครับที่มีการทักทายลูกค้านะครับก่อนนะครับสวัสดีลูกค้าก่อนคนนี้ชื่อว่าอิรัชไชมาเซะหรือไม่ก็โอฮายโอไซมัสอิรัชไชมาเซะครับคมบางว่าอิรัชไชมาเซะเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่อยู่ในร้านอาหารนะครับของโรงแรมบางคนก็ใช้ทั้งสองสำนวนนะครับประกอบกันในการพูดต้อนรับลูกค้าก็เป็นไปได้นะครับไม่ถือว่าเสียมารยาทนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ผิดแปลกแต่อย่างใดนะครับสามารถใช้ควบคู่กันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในการกล่าวทักทายลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านของเราที่สถานประกอบการของเราเนี่ยนะครับโดยวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเพียงแค่พูดคำว่าอิรัชไชมาเซะคำเดียวเนี่ยก็มีความเพียงพอแล้วนะครับท่านผู้ชมลองออกเสียงดูนะครับอิรัชไชมาเซะอิรัชไชมาเซะนะครับแปลว่ายินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับเชิญครับทางเรายินดีให้บริการครับนะครับให้ความรู้สึกเป็นคำที่สื่อถึงความรู้สึกยินดีที่จะต้อนรับแล้วก็ยินดีจะให้บริการลูกค้านะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะมีคนถามบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนนี้นะครับสำนวนอิรัชไชมาเซะก็คือว่าระดับเสียงนั้นเนี่ยควรจะต้องพูดให้ดังขนาดไหนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายท่านเคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปใช้บริการร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่ว่าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มักจะได้ยินพนักงานของร้านเนี่ยนะครับพูดสำนวนนี้นะครับแต่ว่าพูดด้วยเสียงอันดังนะครับคำว่าดังเนี่ยหลายๆร้านเนี่ยถึงขั้นตะโกนเลยก็มีเหมือนกันนะครับอิรัชไชมาเซะนะครับคือคนหนึ่งเนี่ยนะครับพูดแล้วก็อีกคนหนึ่งก็พูดตามกันไปนะครับมันก็เลยยิ่งเสียงดังมากยิ่งขึ้นก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าสำนวนนี้มันต้องตะโกนเลยหรือเปล่ามันต้องพูดเสียงดังไหมนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับถ้าเป็นร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยนะครับ

นื่องจากว่าเป็นสถานที่พักผ่อนครับแล้วก็เป็นที่พักค้างแรมด้วยครับดังนั้นเนี่ยก็มักจะไม่ใช้เสียงที่ดังมากเกินไปนักนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการรบกวนกับผู้เข้าพักท่านอื่นๆนะครับการกล่าวคำนี้ในร้านอาหารของโรงแรมก็เลยกล่าวด้วยเสียงที่ระดับธรรมดานะครับระดับเสียงพูดทั่วๆไปนะครับได้อิรัชัยมาเสะนะครับแต่ว่าก็พูดให้ต้องพูดให้ดังพอที่ลูกค้าจะได้ยินนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดตะโกนมากที่เราได้ยินพนักงานบางร้านเนี่ยนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศไทยเนี่ยตะโกนคำนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับอาจจะเป็นร้านอาหารที่มีการใช้เสียงค่อนข้างดังอย่างเช่นเป็นร้านอิซาคายะครับเป็นร้านเหล้าเป็นร้านขายอาหารที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งคนที่อยู่ในร้านอาหารก็พูดคุยกันด้วยเสียงที่ดังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานพูดอิรัชัยมาเสะไม่ดังเนี่ยนะครับก็อาจจะลูกค้าก็อาจจะไม่ได้ยินแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้กล่าวทักทายลูกค้าอย่างเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานก็พยายามที่จะพูดเสียงให้ดังขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่เป็นร้านอาหารที่มีการใช้เสียงค่อนข้างดังครับรวมไปถึงอีกธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่คนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ฝั่งผู้ให้บริการนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับทักทายเราก่อนนะครับทักทายเราก่อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมารยาทที่เหมาะสมของลูกค้าของผู้ให้บริการเนี่ยนะครับควรจะต้องทักทายลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นพอคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือพนักงานร้านคนหนึ่งเนี่ยเห็นลูกค้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยมักจะต้องรีบตะโกนทักทายลูกค้าไปก่อนทั้งที่ลูกค้ายังไม่เดินเข้ามาเลยคือกังวลว่าถ้าลูกค้าเดินเข้ามาใกล้แล้วมาทักเขาก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเสียมารยาทอ่ะนะครับเขาก็เลยรีบตะโกนทักทายลูกค้าไปก่อนด้วยเสียงที่ดังนะครับแล้วมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พอคนอื่นในร้านเนี่ยนะครับพนักงานคนอื่นในร้านได้ยินเนี่ยเขาก็จะพูดประโยคนี้ทันทีเลยนะครับคือไม่ต้องรอให้เห็นหน้าลูกค้าเลยพอมีพนักงานคนที่หนึ่งนะครับที่ยืนอยู่บริเวณหน้าร้านพูดอิรัชัยมาเสะคนที่อยู่กลางร้านแล้วได้ยินคำนี้ก็จะตะโกนไปด้วยคนที่อยู่หลังร้านถัดไปก็ตะโกนคำนี้ไปด้วยเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าไม่จำเป็นจะต้องให้กลัวว่าลูกค้าจะมาทักตัวเองก่อนนะครับต้องทักลูกค้าก่อนก็เลยแย่งกันพูดคำนี้นะครับแล้วพอพูดกันหลายๆคนเข้าหลายๆเสียงเข้าเนี่ยครับรวมไปถึงสถานที่ที่คนพูดเนี่ยบางคนอยู่ลึกเข้าไปข้างในร้านเลยอยู่ในส่วนของครัวเลยเป็นเชฟฟูเลยเนี่ยนะครับก็ยังตะโกนออกมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคำเนี้ยเรามักจะได้ยินเขาพูดในลักษณะของการตะโกนแบบที่เสียงดังๆมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีความจำเป็นนะครับเสมอไปที่เราจะต้องตะโกนคำนี้นะครับโดยเฉพาะในโรงแรมในร้านอาหารของโรงแรมนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ต้องการความสงบความสบายเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดสำนวนนี้ด้วยเสียงที่เบาได้นะครับอันนี้เป็นตารางตัวอักษรการเทียบเสียงตัวอักษรนะครับที่เคยดูไปเมื่อตอนที่1ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังจำไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรต่างๆเนี่ยก็ลองดูรายการย้อนหลังนะครับตอนที่1ตอนที่2นะครับก็จะมีตารางเหล่านี้นะครับมาประกอบนะครับช่วยในการอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นต่างๆนะครับถัดจากคำว่าอิรัชัยมาเสะนะครับที่แปลว่ายินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับนะครับก็จะมาถึงคำนี้นะครับสำนวนต่อไปนี้ก็คือสำนวนที่บอกว่านันเมซามาเดสกะนันเมซามาเดสกะครับที่มีความหมายว่ามากี่ท่านครับนะครับนันเมซามาเดสกะครับลองออกเสียงดูด้วยกันนะครับสำนวนที่มีความหมายนี้นะครับมีความหมายว่ามากี่ท่านนะครับในภาษาญี่ปุ่นจะใช้สำนวนนี้นะครับนันเมซามาเดสกะนันเมซามาเดสกะครับทำไมต้องถามว่ามากี่ท่านนะครับก็ต้องการยืนยันนะครับจำนวนที่แน่นอนครับคือบางทีมาเดินมา2แต่ว่ายังจะตามมาอีก4อะไรเงี้ยนะครับรวมกันเป็น6เนี่ยนะครับหรือไม่ก็มา6ครับแต่ว่าจะเข้าไปในร้านใช้บริการเพียงแค่3คนอะไรเงี้ยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันอีก3คนจะแยกไปนั่งกับเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับที่จองโต๊ะไว้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายมากครับการถามจำนวนท่านนะครับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยก็เพื่อที่จะอะไรครับ
พานะครับนำทางไปยังโต๊ะที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็น6ท่านก็จะพาไปที่โต๊ะ6ท่านถ้าเป็น3ท่านก็พาไปที่โต๊ะ3ท่านเพราะฉะนั้นสำนวนนี้ก็เลยเป็นสำนวนเบอร์2นะครับเป็นสำนวนที่2ที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับที่จะใช้ถามลูกค้านะครับที่เดินทางมาทำมาใช้บริการที่ร้านอาหารในโรงแรมของเรานะครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกครั้งนะครับนามเมซามาเดสกะนามเมซามาเดสกะต่อไปนะครับเมื่อลูกค้าบอกจำนวนนะครับอาจจะบอกด้วยคำนามนะครับแสดงจำนวนคนนะครับหรือว่าอาจจะบอกห้วนๆสั้นๆเป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นซังนิโกโลคุอะไรเงี้ยนะครับที่เราเคยเรียนไปในวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันภาคการศึกษาที่ผ่านๆมานะครับพอเราทราบจำนวนที่แน่นอนแล้วนะครับเราก็เลือกครับโต๊ะที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พาลูกค้านะครับเดินไปยังโต๊ะนั้นโดยใช้สำนวนนี้นะครับโคชิไรโดโซโคชิไรโดโซครับเชิญตามผมมาทางด้านนี้เลยครับครับ6ท่านนะครับเชิญตามผมมาทางด้านนี้เลยนะครับสำนวนที่มีความหมายว่าเชิญมาทางนี้เชิญตามผมมาทางนี้นะครับก็คือสำนวนโคชิไรโดโซครับโคชิไรโดโซดังนั้นนะครับอะไรที่เป็นสกิลสำคัญนะครับทักษะสำคัญนะครับในการทำงานในส่วนนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหูตาต้องว่องไวนะครับแล้วก็ต้องเงยหน้ามองรอบตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราคนญี่ปุ่นนะครับไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติว่าถ้าเป็นผู้ให้บริการต้องเป็นคนที่กล่าวทักทายลูกค้าก่อนนะครับถ้าเกิดว่ายืนอยู่เฉยๆแล้วก็มัวแต่ก้มหน้าก้มตาก้มดูพื้นเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วก็มาสวัสดีเราก่อนซูมิมาเซนหรือว่าคอนนิจิวะเราก่อนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถือว่าผู้ให้บริการนั้นบกพร่องนะครับแล้วก็ถูกเหมารวมไปถึงว่าสถานบริการก อบรมพนักงานเนี่ยไม่เพียงพอนะครับพนักงานเนี่ยปล่อยให้ลูกค้ามาทักทายก่อนเพราะฉะนั้นสกิลแรกของคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงหน้าห้องอาหารเนี่ยนะครับก็คือการที่จะต้องสังเกตสังการอบตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนพละกำลังทางขาทางร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยต้องยืนนะครับไม่นั่งรอแน่นอนใช่ไหมครับต้องยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มองอยู่ตลอดเวลาถ้าลูกค้าคนที่ดูเหมือนจะเป็นลูกค้าเนี่ยเขาเดินมาแล้วก็เขาสบตาเราเนี่ยนะครับเราต้องรีบโค้งแล้วก็ต้องรีบทักทายเขาก่อนละนะครับอิราชัยมาเซนครับสกิลที่สองเนี่ยนะครับสำหรับการที่เราจะพาเขาไปที่โต๊ะรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามเขาอ่ะนะครับว่านัมเมซามาเดสกาครับจำนวนกี่ท่านครับแล้วก็เราจะพาเขาไปโดยใช้พาไปที่โต๊ะโดยใช้สำนวนโคชิไรโดโซเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเข้าใจการรู้ถึงเลเยอร์ของห้องอาหารของเราทั้งหมดนะครับว่าห้องอาหารของเรานั้นมีโต๊ะกี่ประเภทมีโต๊ะที่เป็นโต๊ะ2คนโต๊ะ4คนโต๊ะ6คนโต๊ะ8คนโต๊ะ10คนเนี่ยกี่ตัวนะครับแล้วก็แต่ละโต๊ะนั้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพราะว่าคงไม่เหมาะแน่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเดินมาบอกเราว่ามา6คนแล้วเราก็มัวแต่มองซ้ายมองขวาหาโต๊ะหาเก้าอี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับดูหลงทิศหลงทางแบบนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกว่าพนักงานคนนี้เป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าน่าหรือว่าเป็นพนักงานที่ไม่มีการเตรียมพร้อมเลยนะครับในการพิจารณาหรือว่าจดจำเลเยอร์ของห้องอาหารนะครับถ้าเขาบอก6ครับเราสามารถที่จะหันไปทางโต๊ะ6คนแล้วก็ผายมือเชิญให้เขาเดินไปทางโต๊ะ6คนได้เลยอย่างรวดเร็วเลยนะครับอันนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการที่เป็นคนที่เข้าใจเลย์เอาท์หรือว่าทราบเลย์เอาท์ของห้องอาหารนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมหรือว่าการมีความรู้ในงานของตัวเองนะครับรวมไปถึงอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือการจำให้ได้ว่าตอนนี้นะครับโต๊ะในห้องอาหารเนี่ยโต๊ะไหนมันถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วบ้างโต๊ะ2คนที่มีอยู่ประมาณ10ตัวเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีลูกค้าเข้าไปใช้แล้ว8โต๊ะตอนนี้เหลืออยู่10โต๊ะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามา6คนนะครับแล้วโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะ6คน
หรือว่าโต๊ะ8คนโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับตัวเองก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าโต๊ะใช้ไปหมดแล้วแล้วตัวเองก็ต้องพนักงานเนี่ยก็ควรจะต้องบอกกับลูกค้าได้ทันทีเลยว่าตอนนี้โต๊ะ6คนเต็มแล้วนะครับโต๊ะ8คนเต็มแล้วถ้าลูกค้าสามารถที่จะนั่งแยกกันเป็นโต๊ะละ2คน3โต๊ะได้ไหมครับอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการให้บริการลูกค้าได้อย่างทันใจทันท่วงทีนะครับไม่ใช่พาเขาเดินไปแล้วปรากฏไม่มีโต๊ะให้เขานั่งอีกนะครับก็อาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับพนักงานให้กับลูกค้าได้นะครับการทำงานในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับจริงๆคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากนะครับเนื้อหางานก็ดูเหมือนไม่ยากแต่ว่า

พนักงานจะต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมตัวสำนวนต่อไปนะครับเชิญนั่งครับครับเมื่อโต๊ะพร้อมนะครับแล้วก็เราก็พาลูกค้าไปยังโต๊ะที่เหมาะสมกับจำนวนของลูกค้าแล้วเนี่ยนะครับได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับไม่ชักช้านะครับพอไปถึงโต๊ะแล้วเนี่ยเราก็เชิญให้ลูกค้านั่งนะครับโดยใช้สำนวนนี้โดโซโอซูวาริกุดาไซโดโซโอซูวาริกุดาไซครับหรือบางคนเขาก็จะใช้คำว่าโดโซเฉยๆก็ได้นะครับที่มีความหมายว่าเชิญเนี่ยนะครับในขณะที่พูดเนี่ยนะครับก็ใช้ภาษาทางร่างกายประกอบไปด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการพายมือนะครับไปยังโต๊ะหรือเก้าอี้นะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าเป็นผู้ให้ลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีนะครับผู้ให้บริการที่เป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับหรือผู้หญิงก็ตามเนี่ยครับถ้ามีการฝึกในการเลื่อนเก้าอี้ให้กับสุภาพสตรีนั่งก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจได้เช่นเดียวกันครับโดโซโอซูวาริกุดาไซครับต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นบุฟเฟ่นะครับก็แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับว่าเป็นบัฟเฟ่ต์นะครับเป็นบัฟเฟ่ต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาราคาร์ทนะครับไม่ใช่เป็นมื้ออาหารที่เสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็อาจจะมีการส่งยื่นเมนูให้กับลูกค้านะครับจริงๆแล้วกรณีที่เป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะครับก็ยังมีแบบบุฟเฟ่ต์ที่เป็นแบบคอร์สด้วยก็มีเหมือนกันนะครับคือไม่ได้ไปให้ตักไม่ได้ให้ลูกค้าตักอาหารเองนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์แบบที่สามารถที่จะกินอะไรก็ได้ตามเมนูตามคอร์สที่กำหนดซึ่งกรณีแบบนี้ก็มีเมนูของคอร์สอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราจะส่งมอบเมนูนะครับให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเมนูราคาหรือเมนูบุฟเฟ่ต์ก็ตามหรือเมนูคอสก็ตามนะครับภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้สำนวนนี้นะครับประโยคพูดนี้ประกอบในการส่งมอบเมนูให้นะครับก็คือสำนวนที่บอกว่าโคชิราวะเมนูเดโกไซมัสส์ครับหรือว่าอาจจะพูดว่าเมนูเดโกไซมัสส์เฉยๆก็ได้ครับอันนี้คือเมนูครับเมนูเดโกไซมัสส์เมนูเดโกไซมัสส์ครับคำว่าเมนูนะครับก็จะใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าเมนูแต่ว่าออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าเมนูครับออกเสียงรวมกันก็เมนูนะครับเมนูเดโกไซมัสส์อันนี้คือสำนวนที่เวลาที่ลูกค้ามาที่ร้านของเรานะครับ4สำนวนแรกที่ผู้ให้บริการนะครับที่เป็นคนที่ต้อนรับลูกค้าเนี่ยต้องใช้แน่นอนนะครับอิราชัยมาเซะนาเมซามาเดสกาโคชิรายโดโซเมนูเดโกไซมัสโคชิราเมนูเดโกไซมัสครับอันนี้คือเมนูครับนะครับทีนี้โดยทั่วไปแล้วเราก็จะปล่อยให้กับให้ลูกค้านะครับมีเวลาที่จะชมเมนูนะครับอย่างสบายใจก่อนนะครับแล้วก็ในขณะที่ลูกค้าดูเมนูเนี่ยนะครับเราก็ไปจัดเตรียมนะครับเครื่องใช้นะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มนะครับที่เป็นเซอร์วิสนะครับของร้านเนี่ยนะครับเตรียมให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเตรียมชุดจานชามนะครับเท่ากับเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการนะครับรวมไปถึงน้ำดื่มนะครับที่อาจจะเป็นเซอร์วิสของร้านเนี่ยครับที่จะเอามารินมาเสิร์ฟให้กับผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ปล่อยให้กับผู้บริการเนี่ยนะครับได้ชมเมนูไปก่อนนะครับได้ดูอาหารต่างๆในเมนูไปก่อนนะครับโดยที่ไม่กดดันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าความแตกต่างของร้านอาหารในโรงแรมกับร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารทั่วๆไปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ1ร้านอาหารในโรงแรมนั้นก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการอย่างสงบเนื่องจากว่าลูกค้าต้องการมาพักผ่อนนะครับแล้วก็การที่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ชมเมนูต่างๆนะครับรายการอาหารต่างๆที่อยู่ในเมนูเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาใช้บริการในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าคนหนึ่งคนก็ไม่สามารถที่จะทานอาหารอะไรได้มากมายนักใช่ไหมครับแต่ว่าในเมนูเนี่ยถ้ามีอาหารที่น่ากินหลากหลายเนี่ยนะครับเขาก็จะพอเขาชมแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะรับประทานอาหารที่เขาอยากทานในวันนี้นะครับส่วนอาหารที่เขารู้สึกว่าเขาอยากทานแต่เขาไม่สามารถจะสั่ง

ในวันนี้ได้เนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าหมายไว้นะครับจะตั้งแผนไว้ว่าในโอกาสหน้าในครั้งหน้าเขาจะกลับมารับประทานอีกครับเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้ลูกค้าได้ชมเมนูอย่างสบายๆนะครับแล้วเราก็เตรียมเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นจานช้อนซ่อมหรือว่าผ้ากันเปื้อนนะครับรวมไปถึงการเสิร์ฟน้ำให้กับเขาในระหว่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยให้เขาเนี่ยได้เลือกอาหารอย่างสบายๆไปนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเสิร์ฟอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารรวมไปถึงน้ำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ไปเร่งรัดนะครับลูกค้าในการสั่งอาหารนะครับโดยธรรมเนียมปฏิบัติในโรงแรมเนี่ยนะครับเราก็จะขยับออกมาอยู่ไกลระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไกลมากนักอยู่ไกลในระยะที่ลูกค้าจะมองเห็นเราหรือว่าสบตาเราได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็ยืนอยู่ห่างๆก้มหน้านะครับดูเมนูที่เขาเลือกไปแต่ไม่ต้องไปจ้องหน้าลูกค้านะครับให้ดูที่ให้สายตาของเราให้ไปดูที่ตรงเมนูที่ลูกค้าถือไว้อยู่นะครับเพราะการจ้องหน้าลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นการกดดันลูกค้าว่าเมื่อไหร่จะสั่งสักทีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับในร้านอาหารในโรงแรมไม่ทำอย่างนั้นนะครับที่เราเห็นในร้านอาหารทั่วไปนะครับเวลาเราไปสั่งไปรับประทานอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยมายืนจะจดอาหารจะรับออเดอร์ของเราแล้วทั้งที่เราก็เพิ่งเอาเมนูมาดูไม่ถึง10วินาทีนะครับมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการให้บริการในร้านข้างนอกเนี่ยนะครับจะเน้นความเร็วแล้วก็เน้นในเรื่องของจำนวนของการให้บริการนะครับเนื่องจากว่าต้องการให้ลูกค้าสั่งเร็วๆเพื่อที่จะได้ไปให้บริการกับโต๊ะอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงจะลูกค้าจะได้รีบกินแล้วก็จะได้รีบจ่ายตังค์แล้วก็รีบออกไปแล้วก็คนลูกค้าคนต่อไปจะได้เข้ามาใช้บริการได้นั่งโต๊ะนี้แทนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในร้านอาหารทั่วไปเนี่ยนะครับพนักงานหรือว่าเทนอินเนี่ยนะครับเขาก็มักจะมาขยันขยอให้ลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารให้เร็วแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าวิธีแบบนี้ไม่ทำในโรงแรมนะครับไม่ทำในร้านอาหารโรงแรมเราขยับออกไปยืนอยู่ใกล้ๆนะครับห่างไปสักนิดนึงนะครับไม่ต้องยืนอยู่ที่บริเวณโต๊ะนะครับยืนอยู่ไกลออกไปแล้วก็มองที่เมนูนะครับเมื่อลูกค้าเขาพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเงยหน้าขึ้นมาดูเราแล้วเราก็ค่อยพอเราสบตากับเขาเนี่ยเราจึงเดินเข้าไปแล้วก็ถามเขาด้วยประโยคนี้นะครับโกจูมอนวะโอคิมารีเดสกานะครับโกจูมอนวะโอคิมารีเดสกาพร้อมสั่งอาหารแล้วเหรอครับพร้อมสั่งอาหารแล้วใช่ไหมครับนะครับคือไม่ไปยืนอยู่ใกล้ๆโต๊ะเขาแล้วก็ไปกดดันเขาแบบนั้นนะครับให้ยืนไกลออกไปนิดนึงนะครับห่างๆออกไปสัก 2-3 เมตรนะครับแต่ว่าในอยู่ในระยะที่ลูกค้าจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาเราได้สะดวกนะครับพอเขาสบตาเราแล้วเราก็เลยถามก็จึงเข้าไปถามเขาแบบนี้นะครับว่าคุณพร้อมจะสั่งอาหารแล้วใช่ไหมครับจะสั่งอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับกจูมอนวะโอคิมารีเดสกาครับหรือบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาก็จะพูดสำนวนนี้มาครับโกจูโมนโอโอเนไกชิมาสึครับแบบนี้นะครับคือได้ทั้งสองแบบเลยนะครับคือเวลาเขาเงยหน้าขึ้นมาแล้วเขาสบตาเราเนี่ยนะครับเขาใช้บอดี้แลงเกจใช้ภาษาร่างกายเรียกเราเนี่ยครับเราก็เดินเข้าไปถามเขานะครับพร้อมจะสั่งอาหารแล้วใช่ไหมครับหรือบางทีเขาเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาอาจจะพูดสำนวนนี้กับเราเลยนะครับโกจูโมนโอโอเนไกชิมาสขอสั่งอาหารนิดนึงนะอะไรเงี้ยนะครับเราก็เดินเข้าไปแล้วก็รับออเดอร์เขานะครับแต่ในกรณีที่สมมุติว่าลูกค้านะครับต้องการจะสั่งอาหารนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรายังปฏิบัติภารกิจอะไรสักอย่างนึงอยู่เช่นเรากำลังเอาจานเอาช้อนเอาซ่อมเอาตะเกียบเนี่ยนะครับมาเสิร์ฟเขาหรือเอาน้ำเนี่ยมาเสิร์ฟเขาเนี่ยนะครับและยังไม่พร้อมคือยังไม่ได้มีอุปกรณ์ในการจดบันทึกรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งเนี่ยครับเราก็ขอประทานโทษลูกค้านะครับถ้าลูกค้าบอกว่าโกจูโมนโอ้ยังไงชิมัสแต่เรายังไม่พร้อมนะครับเราก็จะใช้สำนวนนี้พูดนะครับโชโชมาจิกุดาไซนะครับกรุณารอสักครู่นะครับแล้วก็รีบเลยนะครับรีบไปวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้นะครับแล้วก็รีบมาจดบันทึกรายการอาหารของลูกค้านะครับหรือถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดลูกค้าพูดว่าโกจูโมนโอ้ยังไงชิมัสนะครับแล้วก็คาชิโกมาริมาชิตะแน่นอนครับรับทราบครับได้เลยครับครับสั่งมาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับ

โดยสรุปแล้วนะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่หรอกนะครับก็จะนั่งดูเมนูสบายๆก่อนเราก็ยืนรออยู่ห่างๆไปสัก 2-3 เมตรนะครับรอจนลูกค้าสบตาแล้วเราก็ค่อยมาถามเขาหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการจะสั่งเลยนะครับก็เขาก็จะสั่งมาเลยนะครับถ้าเราพร้อมที่จะให้บริการเราก็ตอบสำนวนนี้เข้าไปคาชิโคมาริมาสตะนะครับถ้ายังไม่พร้อมก็โชโชมาจิกุดาไซแล้วก็รีบวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รีบมารับออเดอร์ไปนะครับพอเขาสั่งแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะหมดแล้วเนี่ยนะครับเขาปิดเมนูแล้วเนี่ยนะครับเราก็คอนเฟิร์มเขานะครับว่าเขาจะรับรายการอาหารเพียงเท่านี้เพียงเท่าที่สั่งนี้ใช่ไหมนะครับโดยใช้สำนวนนี้นะครับอิโจเดะโยโรชิเดโชกะอิโจเดะโยโรชิเดโชกะครับที่มีความหมายว่ารับอาหารเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับสั่งเท่านี้ใช่ไหมครับครับอิโจเดะโยโรชิเดโชกะครับอันนี้ถ้าเป็นในโรงแรมในร้านอาหารในโรงแรมเนี่ยเราสังเกตได้จากการที่เขาปิดนะครับเมนูนะครับแล้วก็เขาวางเมนูไว้ข้างๆหรือว่าเขาส่งเมนูคืนให้กับพนักงานนะครับเราจะรู้โดยปริยายนะครับว่าเขาพอแล้วเขาไม่สั่งไปมากกว่านี้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็อาจจะคอนเฟิร์มกับเขาอีกนิดนึงนะครับคอนเฟิร์มกับลูกค้าอีกนิดนึงว่าพอเท่านี้ใช่ไหมนะครับโดยใช้สำนวนนี้อิโจเดโยโรชิเดโชกะครับอีกอันนึงนะครับห้อยท้ายนะครับก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับเครื่องดื่มนะครับอื่นๆเพิ่มหรือเปล่าคือเรามีเซอร์วิสที่เป็นน้ำดื่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมหรือว่าต้องการน้ำผลไม้เพิ่มเติมหรือว่าต้องการซอฟต์ดริงก์ต่างๆนะครับเพิ่มเติมนะครับสำนวนที่เราจะใช้ถามนะครับว่าต้องการรับเครื่องดื่มอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำนวนนี้นะครับโอโนมิโมโนะอิคังาเดสกาโอโนมิโมโนะอิคังาเดสกาครับสำนวนนี้นะครับก็จะมีความหมายว่าคุณอยากจะรับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมครับครับหลังจากที่เขาสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วครับลองออกเสียงดูด้วยกันนะครับโอโนมิโมโนะอิคังาเดสกาโอโนมิโมโนะอิคังาเดสกาครับคุณจะรับเครื่องดื่มอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการเป็นเนื้อหานะครับของรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและก็การต้อนรับในโรงแรมในหัวข้อเรื่องของการให้บริการในร้านอาหารของโรงแรมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสำนวนนะครับแล้วก็คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการให้บริการนะครับการทำงานในส่วนของการต้อนรับนะครับในส่วนของร้านอาหารในโรงแรมนะครับคำสำนวนนั้นก็ค่อนข้างจะยาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นสำนวนที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับปฏิบัติได้จริงนะครับในการทำงานหวังว่าท่านผู้ชมนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ฝึกออกเสียงด้วยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วจะฝึกออกเสียงด้วยตัวเองนะครับหลังจากชมรายการไปแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว

14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: สวัสดีค่ะนะคะมาพบกันอีกนะคะกับรายการการทำผิวพรรณให้สะอาดนะคะบำรุงผิวและขนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะนะวันนี้เนี่ยเราก็จะทำยาสีฟันแล้วก็เจลทาฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทบุญ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะก็ตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะ
1: ตอนที่8ค่ะ
0: ตอนที่8แล้วนะก็เกี่ยวกับยาสีฟันซึ่งรายการที่แล้วนะคะอาจารย์ลูกก็ได้เกริ่นนะคะกับท่านผู้ชมไปแล้วว่าจะมีนะคะชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องยาสีฟันแล้วก็เจลนะคะนะที่ว่าใช้สำหรับฟันของสัตว์เลี้ยงนะคะหรือสัตว์เลี้ยงก็ไม่ใช่เฉพาะสุนัข กับแมวเป็นสัตว์อื่นๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็การดูแลปากและฟันสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าอาจารย์ลูกก็เคยบอกกับท่านผู้ชมใช่ไหมว่าขนาดสุนัขนะคะที่อาจารย์อุเลี้ยงไว้เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องหินปูนนะพาไปที่คลินิกนะคะคลินิกก็ค่าขุดหินปูนเนี่ยประมาณ 5,000 บาทนะนะคนเนี่ยขุดหินปูนประมาณ 7-800 นะหรือว่า 1,000 ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1,000 เน
1: าะถ้าประกันสังคมตอนนี้ให้อยู่กัน 1,000 บาท
0: ต่อใช่ไหมประกันสังคม 1,000 บาทแต่สมัยก่อนเนี่ยมัน 5-600 ก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ขึ้นราคานะคะประกันสังคมก็ได้ 1,000 แต่ว่าราคาโดยทั่วไปเท่าที่สอบถามก็ 7-800 เราก็โอ้โหทำไมสัตว์เลี้ยงเนี่ยแพงจังเลยเนาะขนาดไปโรงพยาบาลเกษตรนะไปถามที่สอบถามนะคะที่โรงพยาบาลเกษตรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณนะแต่อาจารย์อู้ไม่รู้ว่าตอนนี้หลักหรือเปล่าเนาะประมาณ 3,000 บาทอันนี้ถือว่าถูกสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพของฟันนะคะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีความสำคัญนะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอคนเราถ้ารักสิ่งใดนะก็ต้องสม่ำเสมอกับสิ่งนั้นนะคะสัตว์เลี้ยงเหมือนกันก็อย่าปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่ตามยถากรรมนะบางครั้งก็ต้องดูแลนะเรามีทั้งบางคนก็บอกว่าเอ๊ะดูแลฟันมันต้องไปแปรงให้ทุกวันเนี่ยไม่มีเวลาหรออาจารย์นะคะเรามีสูตรเจลใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ที่ใช้ทาทิ้งไว้เฉยๆอ่ะนะแล้วก็ไปวิ่งไปอะไรของเขาตามปกตินะอันนี้ก็ช่วยได้นะก็ช่วยได้บ้างนะคะเราก็มีไว้ด้วยสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาแปรงนะแต่เจลที่ว่าใช้ทาฟันแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยหรือพอกฟันทิ้งไว้เนี่ยนะคะนะเราจะพอกทิ้งไว้เฉยก็ได้หรือจะมาแปรงมั่งก็ได้

0: แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราว่างนะคะนะก็มีให้ทั้ง2แบบนะคะนะแต่ก่อนที่เราจะลงถึงสูตรเนาะเราก็ต้องมาดูเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้อุปกรณ์ที่มันซับซ้อนไหมอะไรไหมไม่มีเลยนะคะอุปกรณ์ในครัวเรือนทั้งนั้นเลยนะคะนะเช่นพวกหม้อสแตนเลสเนา
1: ะ
0: ที่เราใช้เนี่ย อย่าใช้พวกอลูมิเนียมหรือว่าพวกพลาสติกเนี่ยห้ามใช้นะคะให้ใช้หม้อสแตนเลสนะคะนะแล้วก็เครื่องปั่นอันนี้เครื่องปั่นนี่มันก็เป็นเครื่องทำขนม
1: ค่ะ
0: เครื่องตีไข่ธรรมดานะคะในห้าง 2-300 ก็มีร้อยกว่าบาทก็มีปัจจุบันนี้นะคะนะก็ถูกลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อนะแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยนอกจากนั้นก็มีช้อนนะคะช้อนสแตนเลสเนี่ยเราก็เอาไว้ตักสารเนาะคนสารตักสารนะคะหลายท่านติดตามรายการของเราคงจะเห็นว่าเราใช้ในการคนสารตักสารนะแต่ขอให้เป็นช้อนสแตนเลสนะคะไม่เอาช้อนที่แบบว่าเคลือบนะอลูมิเนียมเคลือบเนี่ยไม่เอานะคะนะหรือว่าช้อนไม้เนี่ยไม่เอานะคะวัสดุที่เป็นไม้หรือพลาสติกนี่เราไม่เอาโดยเพราะไม้เนี่ยบางทีเราล้างแล้วเราไปตากเนี่ยมันไม่แห้งไงมีเชื้อลงเชื้อรามีสิ่งสกปรกสะสมอยู่นะคะ เกิดในช่วงที่เราทำผิดพันธุ์แล้วมันลงมาปนในผิดพันธุ์เนี่ยมันก็จะไม่สะอาดนะคะนะทีนี้ก็จะมีเมื่อกี้มีเครื่องปั่นแล้วเราก็จะมีหัวตีหัวตีจะเป็นหัวตะกร้อก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะนะคะใช้ได้นะคะทั้งสองอย่างเนาะแล้วก็มีไม้พายนะฮะไม้พายอันนี้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะไม่ใช่พลาสติกนะบางท่านนะอาจารย์นี่ยังมีพลาสติกเลยไม่ใช่นะคะนี่คือซิลิโคนนะซิลิโคนที่ใช้ในเรื่องของอาหารผสมอาหารนะคะแล้วก็มันทนความร้อนด้วยอันเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ทนความร้อนแต่สูตรวันนี้เราก็ไม่ได้ใช้ความร้อน
1: ไม่ใช่ความร้อน
0: ไม่ได้ใช้ความร้อนเนาะแล้วก็ยังมีตัวตะกร้อขนสารนะอันนี้ก็ซื้อตามร้าน20บาท60บาทได้ทั่วไปเลยนะคะนะอันนี้ทุกอย่างเนี่ยนะในครัวเรือนเนี่ยน่าจะมีบางบ้านน่าจะมีครบหมดเลยนะคะถ้าในช่วงของการทดลองทำเราอาจจะใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนก่อนก็ได
1: ้
0: นะแต่ว่าให้ล้างให้สะอาดอย่าให้มีกลิ่นกับข้าวติดอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆเนี่ยนะอาจารย์อุ๊กก็ขอให้แยกละกันนะแยกระหว่างเซตที่ทำอาหารกับเซตที่ทำตัวผิดพันธุ์นะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงในเรื่องของสูตรเนี่ยเราจะต้องมาสาธิตเรื่องการทำความสะอาดก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผิดพันธุ์ของสัตว์หรือของคนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องทำความสะอาดนะคะโดยการที่เราต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% นะคะตัวนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่ช่วยเรื่องล้างแผลนะมีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะสามารถใช้ได้นะคะนะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่ามันฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะฮะวิธีการทำก็คือเราก็ผ่าแล้วก็ฉีดหมดเนาะข้างนอกข้างในเนี่ยฉีดหมดไปเลยนะคะนะแล้วก็สมมติช้อนช้อนเราทำยังไงเราก็ฉีดไปนะแล้วก็วางทิ้งไว้นะคะแม้กระทั่งหัวตีอันเนี้ยนะหัวตีเราก็ต้องฉีดแล้วก็ฉีดไปนะฉีดเนี่ยมันจะประหยัดเวลานะนะบางทีเราแบบคือบางทีมันต้องให้หมาดๆอ่ะถ้าเราเช็ดเนี่ยบางทีเราเผลอเช็ดจนแห้งอย่างเงี้ยนะคะการที่มันหมาดเนี่ยคือให้มันมีการระเหยแอลกอฮอล์มันจะเป็นการฆ่าเชื้อที่ดีที่สุดนะคะแม้กระทั่งการเช็ดสมมติว่าอาจารย์พ่นแล้วมันต้องรอต้องรีบทำยังไงนะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรือผ้าก็ได้หรือสำลีแต่กระดาษทิชชู่ผ้าหรือสำลีนั้นต้องใช้เกรดที่ไม่ทิ้งขนนะและเวลาเช็ดนี่นะคะเราเช็ดแค่หมาดๆนะเราไม่ใช่ว่าเช็ดจนแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วมันจะแห้งเร็วขึ้นน่ะนะช่วงที่มันแห้งเนี่ยมันจะทำการฆ่าเชื้อนะต้องให้มันระเหยถ้าเกิดเช็ดจนแห้งไม่ระเหยเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อไม่ได้ทั้งหมดนะแบบฆ่าเชื้อแบบไม่มีประสิทธิภาพอ่ะนะคะนะนี่เราก็ต้องเช็ดนะอันนี้อาจารย์อู้เช็ดแค่หมาดๆนะอาจารย์อู้ไม่ได้แบบว่าเช็ดแบบจนเกลี้ยงจนแห้งนะก็เหลือเปียกๆไว้บ้างนะคะให้มันระเหยทิ้งไปนะเดี๋ยวสาธิตอันแรกเราก็จะใช้หม้ออันนี้ก่อนคือทุกอย่างนี่เราทำสะอาดมาหมดแล้วนะอันนี้มาสาธิตได้ดูเฉยๆนะคะนะทีนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนการทำความสะอาดนะแม้ทั้งมือปกติอันนี้เหมือนกันนะเครื่องนี้ด้วยไหมอาจารย์นะมันต้องใช้มือจับไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเช็ดไว้นะเช็ดไว้นะคะ

0: เก็บไว้ทิ้งไว้นะอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะเวลาฉีดนะไฟดูดไม่รู้ด้วยนะนะคะก็วางทิ้งไว้แม้กระทั่งมือนะมือมาจันโตเนี่ยบางคนอาจจะใส่ถุงมือนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรไม่ถนัดนะเราทำใช้เองเนี่ยเราไม่ได้ทำขายเราก็แค่ทำความสะอาดมืออย่างนี้ล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็มาฉีดแอลกอฮอล์นะคะนี้นะคะนะก็อันนี้ก็ในระดับหนึ่งนะคะในการลดความสกปรกหรือลดจำนวนเชื้อนะคะนะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะมาลงเรื่องของสูตรวันนี้ต้องถามเจ้าภาพก่อนเจ้าภาพวันนี้คือจันโจจันโจจะทำสูตรไหนก่อน
1: จะเอาสูตรที่หนึ่งก่อนค่ะ
0: สูตรที่หนึ่งก่อนน่ะเดี๋ยวอาจารย์โจเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำยาสีฟันมากๆเลยอาจารย์อู้ยังสู้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โจช่วยอธิบายนะสารเคมีเดี๋ยวอาจารย์อู้ช่วยเสริมนะคะในบางจุดที่ถ้าหากว่าอาจารย์อู้มีความรู้จะช่วยเสริมเนาะเพราะว่าเวลาเราเยอะวันนี้นะเราก็ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าให้ท่านผู้ชมได้ความรู้เยอะที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวแรกเดี๋ยวจะชี้ให้อันนี้คือน้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นน้ำค่ะแล้วก็จะมีตัวซิงกูคอนเนตนะคะ
0: น้ำก่อนเดี๋ยวจะรู้ขอที่ใบน้ำนิดนึงนะคะบางคนไม่ได้ดูชั่วโมงที่ผ่านมาไงน้ำเนี่ยในสูตรเป็น DI water เนี่ยคือน้ำกลั่นนะคะแต่ว่าของเราไม่ต้องใช้น้ำกลั่นก็ได้นะเราใช้น้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำที่บ้านหรือว่าน้ำดื่มที่ซื้อตามห้างทั่วไปนะคะไม่อย่าเป็นน้ำแร่นะน้ำแร่ที่มีตามห้างทั่วไปไม่ได้น้ำบาดาลก็ไม่ได้เพราะมันมีแร่ธาตุนะคะมันจะทำให้สูตรไม่คงตัวนะคะต่อไปนะคะตัวต่อไป
1: เป็นตัวซิงค์กูโคเนตนะคะ
0: อันนี้ทำหน้าที่
1: ทำหน้าที่ก็คือซ่อมแซมเนื้อเยื่อในช่องปาก
0: ซ่อมแซมเนื้อเยื่อในช่องปากนะคะก็คือมันก็จะช่วยเหมือนลดอาการระคายเคืองลด
1: ใช่ตรง
0: อาการที่ว่าเกิดมีบาดแผลในปากอะไรประมาณนี้นะคะนะช่วยได้นะคะนะ
1: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือไกลซีนนะคะ
0: กิสลีนนี่มันจะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้น
1: อันนี้ไกลซีนค่ะท่านไกลซีน
0: ไกลซีนเหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไกลซีน
0: ต้องขออภัยนะคะไกลซีนนะไกลซีนตัวนี้ก็เป็นตัวลดคราบเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะลดเชื้อนะตัวนี้ก็ทำความสะอาดปากได้เช่นเดียวกันนะนะต่อไปก็เป็นโซเดียม
1: เบนโซเอท
0: เบนโซเอทตัวที่4ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นสารกันเสีย
1: นะคะ
0: อันนี้เป็นสารกันเสีย
1: ใช่
0: นะต่อมานะคะ
1: โซบิทอลค่ะ
0: โซบิทอลนี่เป็นตัวทำละลายนะคะคล้ายมันคล้ายๆกับพวกกิสลีนนะคล้ายๆกับพวกกิสลีนนะคะเป็นตัวช่วยทำการละลายนะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่หนึ่งก็มีน้ำนะคะมีซิงค์นะคะมีไกลซีนเนาะมีโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็มีโซบิทอลนะคะนะต่อมาส่วนที่สอง
1: ส่วนที่สอง
0: มีสองตัว
1: ซิทิลไพดีเนียมนะไพดีเนียมนะคะก็คือหรือว่า CPC
0: CPC นะเราเรียกว่า CPC นะคะนะเป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะก็คือฆ่าเชื้อในช่องปากนะคะต่อมานะคะเป็นน้ำเช่นเดียวกันนะคะซึ่งน้ำอันเนี้ยนะก็จะต้องเอามาละลายตัวนี้นะคะต่อไปเป็นส่วนที่3นะคะ
1: กิสรี
0: อาจารย์อู้ต้องใช้นิ้วชี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะอาจารย์อู้จะไม่ได้หรือมันคือในหัวอาจารย์อู้เนี่ยมันมีหลายสูตรมากเพราะนั้นสูตรเนี้ยมันมีหลายส่วนมากเลยนะท่านผู้ชมมีตั้ง9ส่วนนะเพราะนั้นเนี่ยต้องชี้นะต้องชี้เพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะเดี๋ยวจะข้ามไปนะคะนะส่วนต่อไปส่วนที่3นะคะอยู่ที่จำเครื่องส่วนนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวนี้คือกิสลีนนะกิสลีนคือตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับเยื่อบุภายในช่องปากนะคะแล้วก็เป็นตัวทำละลายด้วยนะคะนะต่อมานะคะ
1: CMC ค่ะ
0: CMC ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ช่วยสร้างเนื้อเจลแล้วก็ช่วยสร้างเนื้อพวกยาสีฟันน่ะยาสีฟันเกือบทุกชนิดนะต้องมี CMC
1: ใช่
0: นะคะไอ้ที่เราเห็นเป็นยืดๆน่ะยืดๆแต่เวลาเราแปรงฟันแล้วก็เนื้อยาสีฟันยืดๆนั่นคือ CMC นะคะนะต่อมาส่วนที่4นะคะส่วนที่4ก็มีน้ำอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีไทเทเนียมไดออกไซด์ตัวไทเทเนียมเนี่ยคือมันเหมือนกับเวลาเราทาที่ผิวสังเกตไหมว่าเวลาเราใช้ครีมกันแดดเนี่ยถ้าเราดูในส่วนผสมครีมกันแดดเนี่ยมันจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งทาที่ผิวเนี่ยนอกจากป้องกันรังสี UV แล้วเนี่ยมันทำให้ผิววอกไงผิวขาวไงรองพื้นเขาก็ใช้ไทเทเนียมเพราะนั้นอ่ะฟันเหมือนกันเวลาใช้ไทเทเนียมแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือว่ามันช่วยทำให้สีของยันสีฟันเนี่ยขาว
1: ใช่ค่ะ
0: อันที่สองมันก็ช่วยทำให้ผิวเนื้อฟันเนี่ยขาวขึ้นด้วยนะคะนะก็จะคู่กับน้ำเพราะว่า

0: ต้องละลายด้วยกันนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนที่5นะคะก็คือตัวอีมัสโตรเจน HCO 404อันนี้จะเป็นตัวที่ละลายน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะเพราะว่าในสูตรมันจะมีน้ำมันมีกลิ่นมีอะไรนี่นะคะมันจะต้องละลายส่วนผสมกับน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะต่อมาเปปเปอร์มินต์ออยล์นะคะอันเนี้ยก็ทำให้ปากสดชื่นแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ทำให้มีกลิ่นหอมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่6นะคะ
1: ซีโอเดนค่ะ
0: ตรงไหนอะส่วนที่6อันนี้นะอันนี้นะ
1: 113นะคะอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าไฮเดรซิลิก้านะคะ
0: อันนี้จะช่วยขจัดคราบสกปรกนะคะแล้วก็คราบพัดทำให้ผิวของฟันสะอาดนะตัวนี้ขจัดคราบนะคะขจัดคราบพัดคราบอะไรนะกาแฟคราบอะไรบุหรี่อะไรพวกนี้นะคะนะบนเคลือบฟันให้ฟันขาวสะอาดนะคะ
1: เป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะ
0: ต่อมาเหมือนกันนะคะ
1: แล้วก็ซีโอเดน165ค่ะ
0: อันนี้113อันนี้165นะคะก็เป็นซีโอเดนเหมือนกันนะคะแต่คนละรหัสนะฮะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการจัดคราบ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องใช้2ตัวต้องถามอาจารย์โจ
1: คือด้วยขนาดของเขาอะค่ะถ้าเป็น113อะค่ะจะเป็นซิลิก้าขนาดเล็กสำหรับขัดแบบเบาๆบางๆพอค่
0: ะ
1: แต่พอมันมี165เข้ามามันจะเริ่มมีการขัดที่มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนแต่ถ้าอยู่ในช่วงนี้ค่ะมันกำลังพอดีก็คือไม่อ่อนจนเกินไปไม่ขัดรุนแรงจนเกินไปก็สามารถ
0: 113มันเล็กกว่า165ใช่มั้ยฮะ
1: ใช
0: ่113ถ้าเราใช้113ตัวเดียวมันเล็กเกินไปมันอาจจะขัดแบบได้ไม่สะอาดเท่าที่ควรมันอาจจะแค่สะอาดแต่คราบอาจจะออกไม่หมดนะคะแต่165เนี่ยโมเลกุลมันใหญ่มันขัดได้เยอะแต่อาจจะทำลายเคลือบฟันก็ได้ถ้ามันเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอา113ผสมกับ165เพื่อที่จะให้มันพอดีนะคะนะ
1: แล้วก็อีกอย่างนะคะอาจารย์บอกตัวนี้มันเป็นตัวที่ปรับหนืดให้เนื้อยาสีฟันได้ด้วยนะคะนอกจากจะขัดฟันได้แล้วนะคะ
0: สรุปแล้วสูตรนี้นะขนาดเนี่ยยาสีฟันสัตว์นะยังกำจัดคราบได้ดีนะนะคะอันนี้คนใช้ก็ได้แล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: คนที่ดูดบุหรี่นะทานกาแฟบ่อยๆมีคราบบุหรี่คราบกาแฟเนี่ยนะมายืมของสัตว์เลี้ยงที่บ้านใช้ก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเราก็ใช้เองนะคะต่อมานะนะคะตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียมนะไกลซิโลฟอสเฟตนะคะตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องดูแลเหงือกปกป้องการเกิดฟันผุนะคะเนี่ยดูแลฟันนะปกป้องฟันนะคะไม่ให้ฟันผุนั่นเองนะคะนะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัว ZRC25GP นะคะอันนี้ลดคราบหินปูนนะแล้วก็ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากโอ้ตัวนี้ดีมากเลยเนี่ยนะลดคราบหินปูนลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะคะตัวนี้นะเนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะคนที่พยายามหาสิ่งดีๆนะมาให้กับยาสีฟันของสัตว์เลี้ยงนะคะดีกว่ายาสีฟันคนอีกแล้วเนี่ยนะคะนะทีนี้อันนี้คือส่วนที่9นะคะส่วนที่9
1: จะมีทั้งหมด9ส่วน
0: มีทั้งหมด9ส่วนนะคะ
1: ขั้นตอนของการผสม
0: ทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะเรามาดูนิดนึงท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ส่วนผสมมันดีๆทั้งเลยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยโอ้ลดคราบอะไรหินปูนเอ่ยคราบชาเอ่ยบุหรี่เอ่ยนะกระจัดอะไรนะกินปากลดคราบหินปูนก็ได้เงี้ยนะทุกอย่างเลยมีครบหมดเลยดีมากๆกว่ายาสีฟันคนอีกเนี่ยต้นทุนสูงไหม
1: ต้นทุนสูตรนี้อยู่ประมาณ180ถึง250บาทต่อกิโล
0: ต่อ1กิโลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อนะถูกมากเลยเห็นไหมถ้าเราทำใช้เองนะสัตว์เลี้ยงก็ใช้ได้เราก็ใช้อีกเงี้ยโอ้โหประหยัดทั้งบ้านเลยนะคะนะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำเนาะอาจารย์ตัวก็
1: ขั้นตอนของการผสมนะคะเราจะเอาส่วนที่1นะคะรวมกันก่อนนะคะแล้วก็เอาส่วนที่2
0: ส่วนที่1มี1 2 3 4 5 5ตัวนะ
1: จบที่โซบิทอลนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็เอารวมกัน
0: ส่วนที่2คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะ
1: ส่วนที่3ก็เอารวมกันนะคะทีนี้ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะในการขึ้นเนื้อนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มสร้างเนื้อในสูตรจะเห็นว่ามีกลีเซอรีนร่วมด้วยนะคะถ้าเราเอาตัว CMC อะค่ะไปโปรยลงในน้ำหรือโซบิทัลเลยค่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยค่ะ
0: ขอย้ำนิดนึงนะท่านผู้ชมนะส่วนที่3นี่สำคัญที่สุดนะส่วนที่3นี่ก็จะมีกลีเซอรีนกับ
1: CMC
0: นะจำไว้เลยนะ

0: ภาคส่วนที่3นะสำคัญที่สุดผสมยังไงนะ
1: ทีนี้
0: ผสมรวมกัน
1: คือจะต้องเอากลีเซอรีนกับ CMC อ่ะค่ะกระจายรวมกันก่อน
0: กระจายรวมกันก่อนอย่าเพิ่งเอาลงในส่วนผสมทั้งหมดนะ
1: ถูกต้อง
0: แยกผสมเพราะว่าเราจับคู่ให้แล้วนี่นะให้อยู่ส่วนเดียวกันส่วนที่3นะก็คือกลีเซอรีน MC นะเอา2ตัวนี้ผสมกันก่อน
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็เอารวมกันไว้ก่อนนะคะส่วนที่5ก็เอารวมกันไว้ก่อน
0: เนี่ยที่เป็นคู่ๆเนี่ยนะ
1: ส่วนที่6กับส่วนที่7อะค่ะค่อยๆเติมลงไปหลังจากที่1 2 3 4 5เนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ
0: ส่วนที่6กับส่วนที่7ก็คือ COdent 113กับ165นะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามันจะเป็นตัวขัดไงขัดคาบชาคาบอะไรเงี้ยนะไอ้2ตัวเนี้ยค่อยๆทยอยใส่หลังจากที่ผสมส่วนข้างต้นหมดแล้วนะค่อยๆทยอยใส่อันนี้อย่าใจร้อนทวดเททีเดียวนะเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำนะ
1: แล้วก็หลังจากที่7 8 9อ่ะค่ะก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะใส่ทีละตัวปั่นให้เป็นเนื้อแล้วกันก็ใส่ลงไปก็ปั่นให้เป็นเนื้อยาสีฟันที่ดูน่าใช้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะถ้าเป็นอันนี
0: ้ทีนี้ทำเลยนะในเมื่อเรารีวิวให้แล้วรอบนึงนะคะอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่1มี5ตัวนะอาจารย์ก็ย้ายมาให้อาจารย์โจนะคะท่านผู้ชมก็ตามดูนะส่วนที่1
1: นะคะเอาตัวนี้ลงเลยนะคะ
0: ส่วนที่1ก็มี
1: ผมให้ลงกับน้ำได้เลยค่ะ
0: มีน้ำมีซิงค์มีไกซีนมีโซเดียมเบนโซเอทมีซอร์บิทอลนะคะส่วนที่1
1: เอารวมกันได้
0: ตามสูตรที่ขึ้นให้ดูบนจอเลยนะคะดูสูตรไปด้วยแล้วก็ดูการผสมไปด้วยนะคะ
1: จริงๆเราสามารถเทใส่หม้อได้เลยนะคะขั้นตอนนี
0: ้อันนี้อาจารย์โจใส่น้ำซิงค์กลูโคเนตนะคะแล้วก็ไกซีนนะ3ตัวใส่รวมกันนะคะแล้วก็คนนะ
1: นะคะจริงๆเราสามารถเทละลายลงในหม้อนี้ได้น
0: ะแล้วก็เทใส่หม้อเลยนะคะ
1: เราอาจจะใช้ตะกร้อนะคะช่วยละลาย
0: ก็ครบส่วนนิดนึงอันนี้คือส่วนที่1ก็จะมีตัวน้ำนะ
1: คะ
0: ซิงค์กลูโคเนตแล้วก็ไกซีนนะ3ตัวผสมกันนะคะ
1: แล้วก็ตามด้วยตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะ
0: แล้วตามด้วยโซเดียมเบนโซเอทที่เทลงไปเลยนะคะแรกๆเนี่ยเราผสม3ตัวรวมกันแล้วตัวที่4ก็คือโซเดียมเบนโซเอทเดี๋ยวก็ใส่ลงไปในส่วนผสมที่ผสมกันแล้วเลยนะคะ
1: ละลายอ
0: ันนี้ยังอยู่ในส่วนผสมที่1นะซึ่งจะมี5ตัวนะ
1: คะพอดูเข้ากันประมาณนี้แล้วนะคะก็สามารถเติมโซบิทอลลงไปได้เลยค่ะ
0: เข้ากันก็คือว่ามันอาจจะดูขุ่นๆแต่ไอ้ที่เป็นเม็ดๆเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่มีแล้วนะแต่ลักษณะดูโดยรวมมันก็เป็นนมขุ่นๆอยู่นะคะ
1: อันนี้ก็จบส่วนที่1นะคะ
0: อันนี้ส่วนที่1นะก็จะมีส่วนผสมของน้ำนะคะซิงค์กลูโคเนตนะคะไกซีนโซเดียมเป็นตัวเอทแล้วก็ซอร์บิทอลนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยอันดับแรกเนี่ยเราจะผสมน้ำผสมซิงค์ผสมไกซีนก่อน3ตัวนะคะอาจารย์โจก็ผสมไปก่อนจนมันเข้ากันดีแล้วก็เทลงไปในหม
1: ้อ
0: แล้วก็ตามด้วยโซเดียมเป็นตัวเอทใช่ไหมพอโซเดียมเป็นตัวเอทละลายนะไม่เป็นก้อนแล้วเนี่ยก็ตามด้วยสวิตเทลลงไปและอันนี้อาจารย์โจก็กำลังคนส่วนที่หนึ่งให้เข้ากันดีค่ะนะคะ
1: ใช้ตะกร้อคนแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าทำในปริมาณเยอะ
0: ๆผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันนี้นะคะเราบางทีเราไม่ต้องอาศัยความร้อนเรามันมีการพัฒนานะคะตัวสารเคมีเนี่ยสามารถผสมได้เลยนะ
1: ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มส่วนที่สองนะคะก็คือเอาส่วนที่สองรวมกันเลยค่ะ
0: ส่วนที่2ก็คือ CPC นะอาจารย์จะพูดตัวย่อนะคะ CPC เนี่ยคือตัวฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็น้ำนะคะ CPC คือตัวนี้นะแล้วก็น้ำอันนี้ผสมกันเลยนะน้ำกับ CPC นี่คือส่วนที่2ค่ะเทผสมกันเลยนะคะขอช้อนนิดนึงก็คนให้มันละลายให้เข้านะคะที่อยู่กับอาจารย์อู้นี่คือส่วนที่2นะอาจารย์ได้เทส่วนที่2คือตัว CPC แล้วก็ตัวน้ำเนี่ยละลายเข้าด้วยกันแต่ส่วนที่1เนี่ยอยู่ที่อาจารย์โจทั้งหมดเลย5ตัวนะเสร็จแล้ว
1: เติมได้เลย
0: เราก็เทส่วนที่2นะลงไปในส่วนที่1นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะขั้นตอนการทำ
1: ทีนี้นะคะส่วนที่3นะคะก็คือเอา
0: อันนี
1: ้ CMC เทลงไปในกลีเซอรีนได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือ CMC นะคะเราจะเทอันนี้คือกลีเซอรีนนะอันนี้คือส่วนที่3เราจะเทลงไป

0: คนให้เป็นเข้ากันนะคะไม่ให้สังเกตตัว CMC อ่ะค่ะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะต้องกระจายอยู่ในเนื้อคีสลีนได้ดีเลยนะคะ
1: นะอาจารย์รู้ก็คนพยายามคนให้มันกระจายเนาะนะคะคือ CMC นะเราเทลงในกีสลีน
0: ค่ะ
1: แล้วพยายามคนตัว CMC ให้กระจายนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้คือส่วนที่3นะคะ
0: พอกระจายแล้วนะคะก็สามารถเทลงมาในส่วนที่อยู่1กับ2
1: ในหม้อนี่คือส่วนที่1กับส่วนที่2อยู่ด้วยกัน

0: ในช่วงที่ใส่ตัวตีนซีกับกิซิลลงไปเนี่ยก็พยายามคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาส่วนที่4
2: ส่วนที่4รวมกันได้เลยค่ะ
0: ส่วนที่4ก็คือไทเทเนียม

0: แล้วก็ไม่ได้ยากเนาะเพียงแต่ว่าแต่ละส่วนเราก็เทผสมกันนั่นเองแต่ตัวเตเตเนี่ยมันจะเบานิดนึงนะคะเราต้อง
1: ทีนี้ไทเทเนียมอะค่ะมันมีชนิดหลายชนิดนะคะอย่างชนิดนี้เป็นชนิดที่สามารถกระจายตัวในน้ำได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องเลือกชนิดด้วยนะคะว่าสามารถเป็นชนิดกระจายตัวในน้ำเอามาใช้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นบางตัวจะกระจายตัวในน้ำมันนะคะบางทีเอามาเทลงกับน้ำมันจะไม่เข้ากันนะคะ
0: เวลาซื้อเราก็ต้องบอกที่ร้านนะบอกว่าเอาตัวที่กระจายในน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเราจะต้องใช้คู่กับน้ำเราดูที่สูตรก็ได้นะส่วนที่4มันจะมีวอเตอร์แล้วก็ไตรเทเนียมไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไตรเทเนียมมันต้องสามารถที่จะกระจายในน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะเทมาได
0: ้ก็เทลงไปเลยนะคะ
1: หลังจากนั้นนะคะก็ส่วนที่5ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนที่5ก็คือ2ตัวนี้นะคะก็คือ HCO 040แล้วก็เปปเปอร์มินต์นะคะเราก็ต้องดูอันไหนมันข้นนะคะอันนี้มันข้นกว่า

ถ้ามี HCO กับกลิ่นเนี่ยต้องเอา2ตัวเนี่ยมาผสมกันก่อนนะอย่าเพิ่งถ้าใครที่เท HCO ลงไปเทกลิ่นลงไปเนี่ยมันอาจจะทำให้แยกตัวได้นะคะนะพอผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลย

0: อันต่อมานะคะก็จะเหลือตัวนะคะ CODS 113
1: ค่ะ
0: นะคะคือตัวนี้แล้วก็ CODS 1165นะคือตัวนี้นะคะ
1: นี่ก็สามารถค่อยๆเติมส่วนที่6แล้วก็ส่วนที่7มาได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆเติมลงไปนะคะท่านผู้ชมก็สังเกตเนื้อเนาะว่าเนื้อมันค่อยๆข้นขึ้นหรือเปล่านะคะ
1: ตอนแรกยังจะไม่ข้นนะคะแต่พอเริ่มใส่ไฮเดรตซิลิก้ามากขึ้นนะคะสังเกตเนื้อจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ
0: อันนี้ก็จะกำจัดคราบเนาะพวกชาพวกอะไรได้นะคราบหินปูนอะไรต่างๆนะคะอันนี้หมดไปแล้วครับนะคะ1ซีโอดีน113นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ตัวคนให้เข้ากันก่อน
1: แต่ถ้าทำจริงนะคะแล้วถ้าใช้เครื่องใหญ่ผสมเนี่ยระวังขั้นตอนของการใส่ตัวไฮเดรตนะคะว่าอย่าปั่นด้วยความเร็วรอบที่สูงจนเกินไปนะคะเพราะมันฟุ้งเพราะมันเบามากๆเลย
0: อ
1: ันนี้เราคนด้วยมือเราก็สามารถควบคุมได้นะคะในระดับที่ไม่สามารถทำให้ฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้165นะคะ CODS 165นะคะแล้วก็ค่อยๆใส่

0: เดี๋ยวก็จะมีการปั่นปิดท้ายใช่ไหมอาจารย์โต
1: ใช่ค่ะ
0: เนื้อมันก็จะเนียนขึ้นนะนะคะ
1: การผสมด้วยมือแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าใครยังไม่มีเครื่องผสมนะคะคนด้วยมือจะใช้เวลานาน
0: แต่พูดถึงถ้าเกิดว่าโรงงานเขาใช้เครื่องผสมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการกวนนี่แหละนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีแต่เป็นเครื่องฮอร์โมนหรือเป็นเครื่องที่เป็นไม้พายนะที่คนอะไรเงี้ยนะคะ

0: สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของอาจารย์โจนะคะเตรียมให้ท่านผู้ชมนะคะซึ่งบอกว่าอาจารย์โจเนี่ยถ้ายาสีฟันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะถ้าเราลงเยอะๆอย่างนี้ก็ค่อยๆคนเนาะให้มันจมเข้าไปในส่วนผสมก่อนแล้วเราค่อยคนแรงๆขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะฟุ้งกระจายนะคะ
1: เริ่มเห็นว่าพอใส่มากขึ้นเนื้อก็จะมีความข้นแบบนี้นะคะเราจะอาศัยการรุนแรงนะคะก็คือปั่นค่ะใช้เครื่องปั่น
0: โอเค
1: นะคะ
0: ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่2ส่วนคือ8กับ9เนาะ
1: ก็ปั่นได้เลย
0: ก็ปิดเท่าไหร่ฮะ
1: ค่อยๆไล่ระดับนะคะเพราะว่าเนื้อปริมาณของเนื้อมันแตกต่างกันถ้าแบบว่าทํามากขึ้นก็ค่อยเพิ่มระดับได้ค่ะลองเริ่มจากระดับต่ําสุดก่อนถ้าเนื้อมันหนืดแล้วปั่นไม่ไหวก็ค่อยเพิ่มระดับความเร็วรอบได้เห็นว่าพอปั่นไปเรื่อยๆเนื้อก็จะเริ่มหนืดขึ้นขึ้นเรื่อย
0: กลิ่นไม่โชยมาเลยนะกลิ่นหอมสดชื่นนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือไปพวกนี้ลงไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากเติมสเปรย์นิ้นเซปเปอร์มินสเปรย์นิ้นนะอันนี้หมายถึงว่าทำใช้เองนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากับสัตว์อ่ะปริมาณแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะแต่ถ้าเกิดเราจะทำใช้ของคนกระจัดพวกคราบอะไรเงี้ยนะก็คืออาจจะเติมสเปรย์นิ้นเติมเมนท่อนลงไปได้
1: จริงๆเพิ่มสารทำความสะอาดไปด้วยก็ได้นะคะจะเห็นว่าในสูตรไม่มีสารทำความสะอาดจะเน้นในเรื่องของการขัดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พวกหัวสบู่ต่างๆนะ
1: ใช่
0: ต้องใส่นะแต่ถ้าใส่หัวสบู่เนี่ยมันจะมีหัวสบู่ที่เป็นหัวสบู่ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นยาสีฟันเนี่ยมีแล้วนะคะตอนนี้มีออกมาแล้วก็จะค่อนข้างที่จะไม่ทำลายเยื่อบุนะคะในปากด้วยนะคะ
1: อ่อนโยนต่อช่องปาก
0: ดีต่อช่องปากด้วยนะคะแล้วก็มีหัวสบู่จากธรรมชาติ 100% อย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าหัวสบู่จากธรรมชาติ 100% เนี่ยมันเสียอย่างเดียวนะมันจะแบบไม่ค่อยคงตัวในเรื่องของฟองอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือในการทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะฟองจะเยอะมากเลยนะหัวสบู่ธรรมชาตินี่นะแต่พอสักทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอ่ะพอมาใช้อ้าวฟองทำไมมันลดลงอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
1: เขาเก็บด้านข้างก่อนนะคะ
0: ก็เราก็ใช้ไม้พายปาดนะเนื้อสวยขึ้นเยอะเลยค่ะนะ
1: ยิ่งทิ้งไว้นานนะคะก็จะยิ่งเหนืดขึ้นนะคะมันให้เดทเขาเริ่มดูดความชื้นเข้าหาตัวแล้วก็แบบทำให้เนื้อมันแน่นขึ้น
0: เนื้อสวยขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็คงจะเห็นเนาะแต่ก็ระวังขั้นตอนในการผสมคือโอเดน13กับ165นะเพราะว่ามันค่อนข้างเบานะมันจะฟุ้งกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มือผสมถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานที่มีเครื่องกวนอาจจะใช้เครื่อง

0: แล้วค่อยใช้ครึ่งปีอะไรประมาณนี้นะคะ
1: อย่างนี้นะคะเราสามารถพอเห็นว่ามันไม่จับตัวกันเป็นเม็ดเป็นก้อนของตัวซีโอเดนแล้วอะค่ะหรือว่าไฮเดรซิลิกานะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถเติมส่วนที่8ส่วนที่9ลงมาได้เลยนะคะ
0: เติมลงไปได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้เราก็เติมส่วนที่8ลงไปได้เลยนะคะอันนี้มันจะข้นหน่อยส่วนที่8เมื่อกี้ที่เติมลงไปก็เป็นตัวคันเฟียนนะคะซึ่งจะช่วยปกป้องดูแลเหงือกนะคะแล้วก็ป้องกันฟันผุนะตัวที่9เนี่ยจะเป็นZRC25GP นะคะตัวนี้จะลดค่าผิวปูนนะลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่เป็นไปในท้องผิวปากนะคะยาสีฟันสูตรนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะตัวไอ้นั่นเยอะเลยตัวดีๆเยอะเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะไม่มีฟองใช่ไหมคะจันทร์
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะจะไม่มีฟองจะเป็นเหมือนครีมนี่แหละเป็นเนื้อครีมเนื้อที่ว่าแบบเราอะไรอ่ะแต่งฟันแล้วมันก็จะไม่มีฟองมานะแต่มันจะสามารถทำความสะอาดลดคราบต่างๆได้ลดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ

0: ร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยนะคะอันนี้คือสูตรแรกเนาะของเราเขามีถ้วยให้เราใส่ด้วยนะคะจริงๆถ้าปั่นไปอีกในเนื้อมันก็ยิ่งสวยนะแต่เราก็กลัวแบบเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลานะคะ
0: ทิ้งเอาไว้เนื้อจะมีความหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: เพราะว่ามันจะเหลืออีกสูตรหนึ่งเนาะที่เราจะต้องทำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็คือยาสีฟันนะคะน้ำสำหรับจัดเลี้ยงนะคะยาสีฟันสำหรับจัดเลี้ยงนะคะอันนี้จะช่วยกำจัดคราบนะสกปรกนะคะนะคราบพัดบนฟันให้สะอาดแล้วก็พวกคราบหินปูนต่างๆนะแล้วก็ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียนะคะลดการอักเสบนะคะนะผิวบริเวณเนื้อในช่องปากเนาะก็ช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะนะดีมากๆเลยอ่ะดูแล้วอ่ะดีกว่ายาติฟันคนอีกนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้อ่ะทูอินวันนะคนก็ใช้ได้นะทูอินวันน
0: ี่
1: คนก็ใช้ได้สุนัขก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าสูตรนี้จะไม่มีฟองนะคะนะเสร็จแล้ว1สูตรต่อไปนะคะ
0: สูตรที
1: ่ก็เป็นสูตรอะไรนะเจลทาฟันนะคะ
0: อันนี้แบบไม่ต้องแปรงสามารถทาทิ้งไว้ได้เลย
1: ตัวนี้นะมันก็จะมีแบ่งเป็น4ส่วนนะนะคะส่วนที่1ก็คือ5ตัวนี้นะส่วนที่2ก็คือ2ตัวนี้นะคะนะแล้วก็
0: อันนี้ส่วนที่2ค่ะ
1: ส่วนที่2
0: อันนี้ส่วนที่2
1: ส่วนที่1 3ตัวอันนี้ส่วนที่2นะคะนะส่วนที่3ก็จะมี5ตัวนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็มี3ตัว
0: ค่ะ
1: นะทีนี้ส่วนที่1อาจารย์โจอธิบาย
0: ส่วนที่1ก็จะมีเป็น DI water
1: นี
0: ่นะคะแล้วก็จะมี sorbitol นะคะ
1: sorbitol นะแล้วก็จะมีเราอธิบายแล้วเนาะ
0: sorbitol
1: คืออะไรแล้วก
0: ็ propanediol นะคะ
1: อันนี้สูตรเมื่อกี้ไม่มีอธิบายนิดนึง
0: ตัวนี้นะคะมีความอ่อนโยนกับกลุ่มที่เป็นพวก propylene glycolนะคะแล้วก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะอยู่ในสูตร
1: แต่ก็คล้ายๆกับป๊อปปิ้นไกลคอนนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าดีกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยราคาจะสูงกว่า
1: แล้วเราใช้ป๊อปปิ้นไกลคอนได้ไหมถ้าเกิดเราไม่ใช่ตัวนี
0: ้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เนาะนะท่านผู้ชมนะคะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้ป๊อปปิ้นไกลคอนได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็จะเป็น
1: ส่วนที่2นะก็คือ
0: กีเซอรีนค่ะเป
1: ็
0: นตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะ
1: แล้วก
0: ็แซนแทนกัมนะคะ
1: แซนแทนกัมนี่ก็คือสร้างเนื้อเจลนะคะสร้างเนื้อเจล
0: ทีนี้แซนแทนกัมนะคะทุกวันนี้มีขายหลายแบบมากเลยแบบที่เป็นทั้งเนื้อขุ่นๆปกติอันนั้นจะราคาถูกนะคะแล้วก็แบบที่เป็นเนื้อใสแล้วก็แบบไม่ยืดก็มีนะคะมีหลายแบบให้เลือกและราคาก็แตกต่างกันนะคะถ้าแบบธรรมดาที่เขาใช้ในพวกเกล็ดอาหารได้รายได้แบบนี้ค่ะราคาก็จะถูกหน่อยโลนึงก็แค่หลักร้อยกว่าบาทนะคะแต่พอเป็นชนิดใสหรือชนิดที่ยืดนะคะ

0: อันนั้นกิโลนึงจะอยู่ประมาณหลัก 1,000 บาทถึง 2,000 บาทต่อกิโลนะคะก็เลือกได้นะคะว่าจะใช้แบบ
1: อันนี้ก็จะราคา
0: อันนี้เราใช้เกรดที่ว่าใส
1: ใส
0: จะทำให้เนื้อใสแล้วก็ดูไม่ยืดค่ะอันนี้แต่ว่าถ้าใครเลือกเกรดที่แบบว่าใช้ในอาหารได้อะไรได้แบบ

0: ซิงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะซิง PCA ค่ะ
0: เมื่อกี้ก็มีเลยยาติดฟันเมื่อกี้นะคะซิง PCA นี้ก็อธิบายให้ฟังแล้วเนาะนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือ
1: สารสกัดว่านหาง
0: แล้วก็วิตามิน B5
1: ค่ะ
0: สารสกัดว่านหางจระเข้ก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะเพราะว่ามีพวกโพลีซัคคารายด์แล้วก็มีไซโคโปรตีนซึ่งลดการอักเสบนะคะ
1: ค่ะ
0: นะต่อมาก็จะเป็นวิตามิน B5 ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วิตามิน B5 จะช่วยในเรื่องของลดการระคายเคืองลดการอักเสบและทำให้ช่องปากมีความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: แล้วก็แถมยังทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะตัวต่อมาเป็น EDTA นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยมีความคงตัวนะคะแล้วก็โซเดียมเบนโซเอทก็คือตัวที่เป็นสารกันเสียนะคะสามตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะคะจัน
1: ก็จะมีโพลีเซอร์เบต20หรือว่าทวิน20นะคะ
0: ทวิน20ทำให้ใครว่ามันยังไงอ่ะทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากัน
1: ค่ะแล้วก็จะมี
0: สเปียร์มินออย
1: สเปียร์มินออยค่ะ
0: สเปียร์มินออยนะคะแล้วก็อันนี้คือ
1: คาโมไมล์
0: คาโมไมล์นะสเปียร์มินก็ช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมเนา
1: ะ
0: ที่เขาชอบเอาไปทําหมักฝรั่งอ่ะสเปียร์มินน่ะนะคะนะทําให้มีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็ตัวคาโมไมล์ก็ลดกลิ่นปากนะคะแล้วก็มันช่วยเรื่องลดการอักเสบได้ด้วยนะคาโมไมล์ลดการระคายเคืองนะคะทีนี้เราก็ผสมได้เลย
1: วิธีการผสมนะคะเราจะเอาส่วนที่1ค่ะเททุกอย่างลงในหม้อเลยนะคะเราจะเริ่ม
0: ตัวที่หนึ่งเอามา3ตัวนะคะ
1: รู้สึกตัวนี้จะมีความหนืดนะคะเราอาจจะเท2ตัวนี้พร้อมกันเลยก็ได้แล้วค่อยเอาน้ำมา
0: ส่วนที่หนึ่งก็จะมีน้ำนะคะสอร์บิทอลแล้วก็พอปพานิโอลนะคะนะซึ่งเราใช้ป๊อปลินไกคอนแทนได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีโพรพิลีนไกลคอลบิวทูรินไกลคอลอย่างเงี้ยค่ะใช้แทนเข้าไปได้เลย
0: ส่วนที่หนึ่งเรามีเหลือน้ำไว้เพื่อที่จะล้างนะคะเราจะมีแบบผงอยู่นะซึ่งเราต้องไปเทน้ำละลายนะคะเช่นวิตามิน B5 อะไรพวกนี้นะ EDTA เนี่ยนะค่ะอ่า

ันนี้เราก็คนส่วนที่1 นะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแบบนี้แล้วนะคะก็คือต่อไปก็คือเตรียมในส่วนที่2ก็คือเอาตัวเนี่ยค่ะแซนแทนกัมนะคะกับกีซารีนนะคะผสมรวมกันแบบนี้เลยจะเห็นว่าสารสร้างเนื้อที่เป็นทั้งแซนแทนกัมกีซารีนแบบนี้นะคะจะแนะนำให้มากระจายตัวในพวกกีซารีนก่อนนะคะก่อนที่จะลงตัวทำละลายตัวอื่น

0: อันนี้ก็ยังเป็นเม็ดๆอยู่เนาะเราก็ต้องพยายามให้มันละลายให้หมดนะคะนะอาจารย์โจก็คนส่วนผสมที่เท่าไหร่อ่ะเม
1: ื่อกี้ส่วนที่2ค่ะ
0: ส่วนที่2อาจารย์ก็ละลายส่วนวิตามิน B5 แล้วก็ EPA นะคะให้
1: พอส่วนที่2กระจายตัวเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็แซนทันกัมไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ใส่ได้เลยค่ะลงในส่วนที่1ได้เลยแบบนี
0: ้ก็เวลาผสมพวกสารเคมีก็คือว่าให้1กระจายตัวดี2ไม่จับตัวเป็นก้อนนะจำไว้เลยนะคะง่ายๆนะคะ1ก็คือไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็กระจายตัวดีนะคะ
1: จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเวลาขึ้นเนื้อถ้ากระจายตัวดีเนื้อก็จะไม่จับกันเป็น

0: ตอนนี้อาจารย์ลูกกำลังจัดการกับส่วนที่3อยู่นะคะให้มันละลายให้หมดนะคะอาจารย์โจก็ผสมส่วนที่1กับส่วนที่2
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เข้ากันอยู่นะคะทีนี้ละลายหมดแล้วนะคะอาจารย์โจ
1: เทลงมาได้เลยค่ะส่วนที่3
0: อันนี้ก็ส่วนที่3ทั้งหมดเนาะก็เทลงไป

0: นะคะแล้วก็สองตัวนี้ซิงค์ PCA นะคะแล้วก็มีสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะ
1: แล้วก็ส่วนที่4นะคะเอาทั้ง3ตัวรวมกันได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือส่วนที่4นะคะเราก็ดูตัวไหนมันหนืดกว่าเพื่อนนะคะอันนี้เหลือที่

0: นะตัวนี้มันมีทวีนด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องให้เขาผสมกันทั้งหมดนะคะในส่วนที่4อย่างที่อาจารย์อู้เคยบอกชั่วโมงก่อนมานะถ้ามี HCO นะ040หรือถ้ามีพวกทวีนเนี่ยกับน้ำหอมเนี่ยต้องเอามาผสมกันก่อนนะคะก่อนที่จะลงในตัวผิดพันธุ์นะคะนี่ผสมกันแล้วนะคะ
1: ให้ลงได้นะ
0: ก็ถึงเอาลงเนาะ

0: ็ที่เหลือก็ปั่นให้เข้ากันดีนะคะ
1: อันนี้ผสมสีได้นะนะแต่พอดีเราไม่ได้เอาสีมา
0: ใช่
1: นะจะเป็นลักษณะใสๆที่เราผสมสีได้นะคะนะจะเป็นสีน้ำเงินเนาะส่วนใหญ่ยาสีฟันก็นิยมเป็นสีม่วงน้ำเงินเจลนะที่เป็นเจลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำเงินอะนะที่เขานิยม
0: เรียบร้อยค่ะ
1: เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หอมไหมเนี่ยหอมหอมของอะไรที่เราทำมาดีหมดทุกอย่างอะนะคะ เพราะว่าสูตรเราเนี่ยถือว่าโอ้นะคะเราลองผิดลองถูกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านมาหมดแล้วนะคะอันนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเจลพอกฟันนะอันนี้สามารถผสมสีได้นะคะแต่สีที่ผสมเนี่ยจะต้องเป็นสีที่เป็นน้ำเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นสีที่ละลายน้ำนะเพราะว่าเบสของสูตรมันก็คือเป็นสูตรที่มีน้ำผสมนะคะนะเป็นน้ำมันพอจะได้ไหมน้ำมัน
0: น้ำมันนี่ต้องเอาไปกระจายกับพวกที่เป็นทวีน20ก่อนค่ะถ้าจะเอาลง
1: พวกทวีนนะนะก็คือว่าถ้าจะใส่สีน้ำมันเกิดสีผสมน้ำหมดไม่มีจะผสมกับสีน้ำมันเนี่ยก็ต้องเอาลงคนกับทวีน20แล้วก็มันถึงจะกระจายตัวในเบสของน้ำได้อันนี้ส่วนใหญ่เบสเป็นเบสน้ำไง
0: ทีนี้นะคะสีมาเนี่ยจะมาในรูปแบบที่เป็นผงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเอามาใช้งานนะคะแนะนำไปละลายกับตัวที่เขาละลายได้ก่อนอย่างเช่นสีที่ละลายในน้ำได้นะคะก็เอาไปละลายกับน้ำก่อนอย่างเช่นสี1กรัมนะคะต่อน้ํา100กรัมอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่เป็นออยอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปละลายกับออยก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสี1กรัมแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่าไวออยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ100กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ละลายรวมกันแล้วค่อยมาเทลงเนี้ยค่ะมันจะทำให้สีมันสม่ำเสมอทุกรอบของการผสม
1: ค่ะนะก็อันนี้วิธีใช้ก็คือนะก็ใช้กับแปรงสีฟันเนาะตัวแรกเนี่ยยาสีฟันเนี่ยแต่ว่าไม่มีฟองนะคะก็ทำความสะอาดฟันก็ลึกๆหน่อยนะนะคะแล้วก็อาจจะเอาน้ำล้างนะระวังเขาสำลักนะนะแล้วก็เกิดว่าอ่ะไม่แปรงนะไม่มีเวลาแปรงก็ใช้เจลพอกไว้หรือตัวนี้จะพอกก็ได้นะบางคนอาจารย์แล้วตัวนี้พออาจจะพอกก็ได้นะแต่ถ้าเราใช้แปรงนะมันจะได้ผลดีกว่าได้ผลที่สมบูรณ์กว่านะคะตัวนี้ก็ทาทิ้งไว้ที่ฟันเลยนะคะก็ให้เขาเล่นของเขาไปนะจะทำตอนไหนก็แล้วแต่เราสะดวกนะเราเลี้ยงบางคนอาจจะทำได้ทุกวันนะคะบางคนอาจจะแล้วแต่วันที่ว่างจะทำให้ก็ได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ก็คือว่าจดเป็นเครื่องสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงได้นะคะก็คือว่าไม่มีออยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เครื่องสำอางไม่มีออยก็คือสามารถทำขายได้นะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดนั่นแหละเพื่อความงามนะคะไม่ใช่เป็นพวกยารักษาหรืออะไรเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพคือมันช่วยเรื่องความสะอาดแล้วก็ช่วยลดเชื้อเนี่ยนะคะอันนี้ก็ลองดูคำโฆษณาด้วยเนาะนะให้มันถูกต้องนะคะมันอยู่ที่คำโฆษณาน่ะนะถ้าลงไปในเรื่องของการรักษาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยาซึ่งจะต้องไปขึ้นอยู่กับกรมปศุสัตว
0: ์
1: นะคะเพราะนั้นก็ดูให้ดีๆถ้ามีข้อข้องใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์สัตว์ท่านใดต้องการทำแบรนด์นะคะต้องการสร้างอาชีพก็ปรึกษาเราได้นะคะเรายินดีนะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะนะทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะวันนี้ใช้เวลาทำเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายตอนก็ติดตามชมเราต่อไปนะคะนะถ้าต้องการเทอมหน้าต้องการเรียนอะไรก็สามารถที่จะบอกมาได้นะคะเราก็จะจัดตามที่ท่านต้องการได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล
0: ้
1: วเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันลักษณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้น

0: มาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของ

เอ็นนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็ปุ๊บนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วไม่ทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นยางรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
2: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
1: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช็อคกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
4: ขอโทษนะท่อสูตรแคลคูลัสเพิ่นไว้หน่อยอะ
3: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
4: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
3: โอ้ตึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: เราครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้เจอใครบางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: ระเบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องซะอีก
1: เอ้าก็พูดมาจากความรู้สึกจริงๆไง
2: เออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติวให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
3: ยินดีต้อนรับเฟชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

ลากรทางการศึกษาและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ทุกคนครับด้วยวาระการเริ่มต้นปีการศึกษา2569นี้ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ทุกคนรวมทั้งขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่แต่ละคนมุ่งหวังไว้ผมจึงขอใช้โอกาสนี้มอบโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่โดยขออัญเชิญพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการศึกษาของตนเองโดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาไว้ด้านดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในรากฐานของชาติบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนักศึกษาต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบและชั่วดีต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดีงามขอปฏิเสธสิ่งที่ผิดหรือชั่วช่วยกันส่งเสริมและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำมีอาชีพนักศึกษาต้องรับการฝึกฝนด้านอาชีพเพื่อให้รู้จักตนเองและค้นพบเส้นทางในอนาคตสร้างนิสัยรักการทำงานมีความอดทนมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆในการดำรงชีวิตเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และ 4. เป็นพลเมืองที่ดีนักศึกษาต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหากนักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยใช้พระบรมราชโอบายทั้ง4ด้านนี้เป็นแนวทางสำคัญผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นักศึกษาจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระราชประสงค์และมีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมด้วยความมั่นคงและผาสุกตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาทุกคนจงมีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นและได้รับความรู้ทักษะตลอดจนสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าที่จะสามารถทำให้นักศึกษามีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ

ี้เรื่องเวลาเป็นมงคลเลิกผมขอเปิดงานบวชเพื่อขอบคุณประเทศไทยครั้งที่22ณอันดับนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่วงการปฏิมากรปฏิมากรรมไทยในการทำรงศิลปะอันมีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

lang

อันนี้เป็นห้องจัดแสดงดีโอสยามนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้นักศึกษาได้นำผลงานมาร่วมแสดงงานทั้งหมดนี้เป็นงานของรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะบูรณาการนะครับก็คือจะมีงานหลายชิ้นหลายรูปแบบที่เพื่อนๆแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันนะครับของผมก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานหัวโขนในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็จะมีงานที่เป็นหล่อเป็นงานปั้นไทยงานสีน้ำงานสีน้ำมันนะครับรวมถึงงานโลหะที่เป็นสลักดุลว่าร้อยลูกปัดเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นสถาปัตย์เกี่ยวกับบุษบกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีลอยน้ำขึ้นมาเป็นมโนราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่30เมษายนครับสถานที่ดีโอสยามชั้น3นะครับเป็นห้องแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงงานนะครับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาเนาะก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานศิลปะของนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีงานของพระพันตรีหลวงด้วยที่มีเหล่าศิลปินแล้วก็ครูบาอาจารย์ระดับประเทศเนาะจัดแสดงไว้นะครับก็สามารถท่านใดแวะเวียนมาแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาชั้น3เราขึ้นมาดูผลงานของนักศึกษาได้นะครับ

0: ท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ผู้รับรู้ท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประเด็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยงและขับเคลื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอให้ต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3: ผมว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วนะครับผมก็อยากร่วมกับทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับอยากร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติทั้งที่

กับจอมนาฏอีกครั้งที่31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับจากการโผงสะบัดผมจอมนาฏนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือด้วยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

ูงสาหล่อที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการบริหารส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปี2569ในวันนี้เมื่อกล่าวถึงปัญหาร่วมสมัยอย่างการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นรอยร้าวสำคัญที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาหรือยุวทูตต้านทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมธรรมาภิบาลและแนวทางการป้องกันการทุจริตในยุค

ดิจิทัล2เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างสรรค์เทคนิคการสื่อสารบุคลิกภาพและการผลิตสื่อคลิปสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอด้วยตนเอง3เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในภายนอกทั้งคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตนักการเมืองท้องถิ่นทหารตำรวจตลอดจนถึงศิลปินดารานักแสดงผ่านการลงพื้นที่สัมภาษณ์แนวคิดและวิธีการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาการทุจริต

0: จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29-30 มิถุนายนประจำปี 2559 ณ ห้อง A508 ชั้น 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิคุณทัชพลสุวรรณโชติวิทยากรยุวทูตต่อต้านทุจริตของสำนักงานปปช.คุณศรัทธาศรัทธาทิพย์หรือครูรักศิลปินและครูผู้สอนการแสดงผู้มีความสามารถพร้อมทั้งคุณชนทิชาเพชรชลนสังกุลหรือคุณลูกตาลอาสยามนักร้องลูกทุ่งและนักธุรกิจค่ายเพลงผู้มีความสามารถให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปครับ
1: คณะนายกโครงการนักศึกษาวิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและนักศึกษาทุกคนกระผมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร. อุดมอินทร์ชัยสกุลเกียรติอธิการบดีให้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในวันนี้และขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินโครงการกรรมการบริหารโครงการนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดและริเริ่มโครงการที่มีคุณค่าและตอบโจทย์บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันในปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตและการแก้ไขปัญหาไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคนและก็ของสังคมไทยดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนการที่นักศึกษาเข้ามารับหน้าที่เป็นยุวทูตต้านทุจริตจึงไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่อยู่ในแค่ตำราแต่นักศึกษาจะร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญเป็นผู้นำทางความคิดที่จะใช้สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอาวุธในการสะท้อนแผ่ขยายและส่งต่อแนวความคิดความโปร่งใสออกไปสู่สังคมไทยในวงกว้างผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระหว่างการเข้าร่วมโครงการตามโครงการยุวทูตทุกคนยุวทูตทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ด้านธรรมาภิบาลทักษะการสื่อสารและการตัดต่อผลิตสื่อจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่และนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่บนสื่อต่างๆได้อย่างภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความกรุณามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักศึกษาและขออวยพรให้การดำเนินโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอให้ยุวทูตทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และร่วมกันเป็นพลังกับเพื่อนสังคมไทยให้ไร้ทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไปได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดโครงการอบรมทูตยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2559ในบัดนี้ครับ
2: ครับขอบคุณครับด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็

0: จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้อง

0: เสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหนี่หลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอญโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะรายการนี้ได้เสนอไปแล้วหลายรายการนะคะเรื่องการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เป็นที่น่าชื่นชมมีคนติดตามมาหลายท่านเหมือนกันนะคะทีนี้รายการยังไม่จบยังมีต่ออีกนิดหน่อยเนี่ยนะคะก็เลยทราบข่าวว่าอยากได้เรื่องของดอกบัวเพื่อจะนำไปไหว้พระกราบพระในวันเข้าพรรษานะคะก็ดิฉันก็เตรียมมาให้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากลวดกำมะหยี่ก็จะมีนะคะลวดกำมะหยี่ตอนที่มีอยู่ตอนนี้เวลานี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะซึ่งเป็นกลีบของดอกบัวนะคะดอกบัวดอกเล็กๆนะคะแล้วไปใส่จัดเป็นจักรันก็สวยงามนะคะสีเหลืองนี่คือเกสรนะคะเกสรเกสร

ของดอกบัวซึ่งอยู่ด้านในนะคะทีนี้จากนั้นนะคะก็จะต้องมีนะคะสิ่งต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกรรไกรกรรไกรแต่ละชนิดการใช้งานก็แตกต่างกันไปนะคะถ้าเผื่อตัดลวดก็จะใช้มี 2-3 ชนิดนะคะคีบคีบนี่ใช้สำหรับไว้หนีบแล้วก็บิดแต่ส่วนมากจะใช้มือบิดนี่มั่นคงกว่านะคะแล้วปักคีบนี่ก็ใช้เวลาจะทำงานนี่ก็ต้องใช้ปักคีบนะคะเนี่ยนะคะกรรไกรนะคะกรรไกรตัดลวดตัดลวดเส้นตรงๆเนี่ยค่ะจะมี2แบบนะคะแล้วก็กาวอเนกประสงค์นะคะจากนั้นนะคะเนี่ยนะคะกาวปืนกาวประกอบด้วยไส้ของกาวนะคะเป็นพลาสติกโดนความร้อนจะมีการละลายนะคะท่านผู้ชมทีนี้เรามาเริ่มนะคะเริ่มจากการทำไส้ของดอกบัวนะคะดอกบัวนะคะเริ่มทำจากไส้ก่อนนะคะเราม้วนก่อนนะคะม้วนขดเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะพับกลีบแล้วมาวางบนแบบนี้นะคะแบบของกงเกสรนะคะ

นะคะก็จะอยู่นะคะเราทำดอกบัวดอกเล็กนะคะก็จะทากาวนะคะทากาวไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นฐานของดอกบัวนะคะเกสรข้างในนะคะต้องทำไว้ก่อนนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะใช้ขดลวดจากลวดกำมะหยี่นะคะทาให้กาวติดกันนิดหน่อย

ให้อยู่นะคะให้กาวนี้ติดกันนะคะอันนี้จากนั้นนะคะทำห้าสี่นะคะใช้สามเส้นนะคะทบครึ่งนะคะทบครึ่ง

เหรียญที่1 2 3เราใช้หรือค่อยๆบิดทีเดียวเราพับไปก่อนนะคะ

see. จากนั้นนะคะนำลวดมาขดสอดเข้าไปนะคะ

บีบให้แน่นนะคะรัดดึงไปสุดนะคะจากนั้นบิด1 2 3รอบนะคะจากนั้นให้ลงมาส่วนล่างด้านล่างนะคะวิธีการจัดคล้ายๆลักษณะของดอกไม้ทั่วไปแต่นี้เรื่องของเกสรนี่เราก็ต้องมีทําจากส่วนเกสรนิดนึงนะคะมีเพิ่มเล็กน้อยนะคะลวกกลีบนะคะ

ดึงให้สุดนะคะดึงนะคะ1 2 3แล้วลากแบบลงมานะคะ

หนึ่งสองสามนะคะจากนั้นก็ทำโค้งลงมานะคะจับจีบให้ได้เป็นกลีบแหลมนะคะ

อยสามกลีบสี่สี่สอดลงไปจากตรงข้ามกับที่เรานะคะสอดไปตรงข้ามนะคะคู่หนึ่งนะคะบิดกับจับอันนี้บิดนะคะอันเดียวเนี่ยบิดนะคะ1 2 3แล้วก็กลับลงมานะคะกลับลงมารวบลงมานะคะ

ากนั้นสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปแล้วจากนั้นกลับมาอีกด้านหนึ่งรวบลงมานะคะ

สี่ห้ากลีบนะคะอันนี้ด้านชิ้นในนะคะกลีบด้านในกลีบข้างในนะคะอันนี้

ลีบชั้นในกับชั้นนอกนะคะทีนี้ชั้นนอกยังขาดอีกนะคะขาดอีก2ขาดอีก2 2 2 3กลีบนะคะ4 5 1 2 3เราจะใช้3กลีบ3เส้นนะคะ3เส้นเหมือนกับชิ้นนอกนะคะเหมือนกับด้านนอกมันมีกลีบชั้นในกับชั้นนอกนะคะ

ครบครึ่งนะคะจากนั้นสอดลงไปวิธีการทำเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทุกอย่างนะคะคล้ายกันแต่เปลี่ยนแปลงการเรื่องของเกสรเรื่องของก้านเรื่องของกลีบดอกนะคะการทำงานนะคะกลับมานะคะ1 2 3

มัดจากนั้นรวบลงมาอยู่ถึงล่างแล้วก็บีบตรงส่วนที่ส่วนบนนะคะกดลงไปให้เรียบ

จากนั้นนะคะต่อนิดนึงนะคะ

ต้องทำเก็บในเพิ่มอีกค่ะเก็บในเพิ่มสี่ถ้าโต๊ะมันจะติดกันนะคะ

ตอนนี้ก็เสร็จลงไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของก้านนะคะเราต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้กาวนี่เขาแห้งนะคะก็อันนี้ใช้ค้ำนะคะ

ดอกบัวนะคะจากลวดกำมะหยี่นะคะทำได้ลักษณะนี้นะคะวิธีการก็คล้ายๆกันแต่ต้องดูการลักษณะของกลีบของอะไรแต่ละงานแต่ละชนิดมันจะไม่เหมือนกันนิดหนึ่งจะเพี้ยนกันนิดหน่อยนะคะอันนี้คือการทำดอกบัวจากลวดกำมะหยี่นะคะท่านสามารถนำไปจัดในเป็นงานต่างๆในจัดสวนก็ได้กับรวมกับดอกไม้สดนะคะสีสันสวยงามนะคะข้อสำคัญคือไม่เหี่ยวแห้งมันจะอยู่คงทนตลอดนะคะแต่การเก็บรักษานั้นจะต้องดูแลให้ดีต้องใส่ในถุงแล้วก็มีส่วนที่ทึบแสงไว้ให้แสงเข้าสีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะเนี่ยนะคะก็นำประโยชน์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะไปทำบุญไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจก็สามารถทำเองได้นะคะจากวิธีการที่บอกว่าการจับการมัดเนี่ยนะคะแต่รูปแบบนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไส้เกสรแล้วก็ทำไม่ใช่ทำเป็นนั่นก็เป็นแบบลักษณะแบบนี้ได้นะคะอยู่ข้างในนะคะเป็นไส้ของเกสรนะคะนี่นะคะสามารถทำได้นะคะรายการดอกไม้ลวดกำมะหยี่นี้นะคะสามารถสร้างรายได้ได้นะคะกับผู้ที่สนใจทำงานแล้วเด็กนักเรียนหรือเด็กๆที่สนใจก็สามารถทำได้นะคะนะคะสามารถทำเองได้เพราะว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างจะเป็นส่วนประกอบอื่นอีกเล็กน้อยนะคะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าลักษณะที่ทำมันเป็นแบบนี้นะคะวันนี้รายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันในภาคการศึกษาต่อไปแล้วกันนะคะที่งานของงานนี้นะคะเรื่องงานการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เราสองประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็หาพื้นที่กับเส้นโค้งกับเส้นโค้งสองเส้นนะคะมาดูเรื่องแรกนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะถูกปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้งเส้นโค้งของฟังก์ชันใดๆนะคะกับอะไรดีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะซึ่งกรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกน x แกน y เนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะดังนั้นรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x แล้วสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x เป็น a หรือ b ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด a ใดๆนะคะสมมติจุดนี้เป็นจุด b ใดๆนั่นแสดงว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ใต้กราฟและถูกตัดด้วยเส้นตรง A กับ B แบบนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตปกตินะคะเราก็คงจะหาได้แต่ตอนนี้เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันนะคะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง a จนถึงค่า b ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ a รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่2ขอเป็นกรณีที่2กรณีที่2สมมติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ0บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่2น่าจะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมุติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y

อันนี้เป็นแกนวายแล้วอาจารย์มีพื้นที่ตรงไหนดีเอ๊ะมันน้อยกว่าแสดงว่าแกนวายของอาจารย์สมมุติอาจารย์ขอลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกนวายขอลากลงมาข้างล่างแสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับผลการอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมคะกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณีสามสมมุติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่สามนี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์บนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะคะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมติอาจารย์วาดกราฟลักษณะกรณีนี้ที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน xตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง c กับ d แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ c จะต้องมากน้อยกว่าใช่ไหมสมมติว่า c อยู่ตรงนี้ d จะต้องมากกว่าดังนั้น d อยู่ข้างบนค่ะ d อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ a ใดๆa ใดๆพื้นที่ a ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะแสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่จุด c ไปถึงจุด d แล้วเอาฟังก์ชัน g ที่ y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ d อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ dx แล้วนะเราต้อง dy เพราะว่าฟังก์ชันนั้นของ y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d อีกแล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y นะคะอันนี้แกน x หน้าตาของกราฟเป็นไงคะ g ที่ y น้อยกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าภาพเขาอยู่ด้านนี้ค่ะ
เป็นเส้นโค้งเลยแหละเป็นเส้นโค้ง

อาจจะไม่สวยเขาวัดไหมอ่ะสมมติเส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d พอดีต้องมากกว่า c ถูกไหมอ่ะพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง CD แล้วก็กราฟ G ที่ Y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็น A พื้นที่ A ผลการหาพื้นที่ A ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน Y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ C จนถึง D ของฟังก์ชัน G ที่ Y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะเทียบจับไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีกของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอ่ะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองแล้วกันค่ะบนแกน x นะคะแล้วก็เส้นตรงภายใต้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x ดีกรี2เป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน xหน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลัง2ที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบลาตืดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอว่าชัดๆเส้นโค้งพาราโบลานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุด00ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมคะเขียนคำกลับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลัง2หน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ1ไหน x เท่ากับ1อยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงนี้คือ x เท่ากับ1แล้วกันนะคะ1หน่วย x เท่ากับ1และ x เท่ากับสมมติ2ก็ประมาณ x เท่ากับ3อยู่ประมาณตรงนี้ค่ะx เท่ากับ3ครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยคะแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะแกน x อ๋อหน้าตาของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ a ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชันของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะ a จะเท่ากับผล

ทิเกรตระหว่าง a จนถึง b ของฟังก์ชันไม่ต้องติดลบ f ที่ x d เทียบกับ x สังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dx อ่ะเริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลขหนึ่งใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลังสองและเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลัง3ใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1ดังนั้นส่วน3ด้วยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข3ค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลข3ตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลข3มาแทนตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็น3ยกกำลัง3ส่วน3ค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลข1ไปแทนค่ะเลข1ไปแทนก็กลายเป็น1ยกกำลัง3ส่วน3นั่นเองค่ะอินทิเกรต3กำลัง3มี3 3ตัวตัดไปข้างล่าง1ตัวถูกไหมตรงนี้มี3ตัวตัดไป1ตัวเหลือ2ตัว3คูณ3 3 3 9นะคะได้9นะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะ3 3 9 9 3 27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออก1แล้วก็หาร3ตอบ26ส่วน3ค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 24 83อาจารย์แม่3ตัด3 8เศษ24 25 26เศษอีก2ส่วน3ค่ะนี่คือพื้นที่ที่จริงแล้วพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางเนาะตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางค่ะตอนนี้ต่อ8ตารางนิดๆนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่ซึ่งล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองแล้วก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน x นะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมี9โผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะ9เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x 9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบกลับเท่ากับศูนย์ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับศูนย์ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกน x ที่เท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังสองเดาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้นที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองกับแกน x นี่ไงแกน x นี่ปิดตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่าพื้นที่ a ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้เป็นไงคะครับอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ a เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะลบ3จนถึง3ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินทิเกรตหมดเนี่ยตั้งแต่ลบ3จนถึงเนี่ยค่ะ3ดังนั้นอินทิเกรตจากลบ3ถึง3ของฟังก์ชัน9ลบ x กำลังสองเทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องดี dx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลข9ค่ะอินทิเกรตเลข9ได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลข2 x กำลังสองได้ x กำลัง3ส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวกเพราะจำการเขตอยู่ที่ลบ3จนถึง3ค่ะลบ3จนถึง3อ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะจะได้9คูณ3ลบ3กำลัง3ส่วน3จากนั้นหมดนี่แทนเลข3เสร็จแล้วลบกับแทนเลขอะไรเข้าไปคะลบ3เข้าไปบ้างค่ะแทนลบ3เข้าไปตรงไหนมี x แทนลบ3นะ9คูณลบ3ลบ3ยกกำลัง3ส่วน3อ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่มาเนี่ยพังงาน339ลบตัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้มี3 1ตัวตัดข้างบนเหลือ3 2ตัวเหลือ3คูณ3 339ลบกับวงเล็บ393 339อะไรล่ะอาจารย์โทษทีนะตรงนี้393 27สิเนาะ93 27ค่ะตรงนี้ก็93 27แต่ติดลบเนาะลบกับยกกำลังขี้ยกกำลังขี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาถึงตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะ339เพราะเหลือ2ตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบออก9ชนลบชนลบเป็นบวก27ลบชนบวก9เป็นลบ9ค่ะ27ลบ9บวกกับ27ลบ927ลบออก9ได้เท่าไหร่นะได้พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยนั่นเองค่ะอ่ะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x นี่พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะ

ขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แต่เป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะฉันอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ค่ะหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้ใช่ไหมอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง3นะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงแล้วมีอะไรตัดกันได้บ้างตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลข3เข้าไปค่ะแทนเลข3เข้าไปกลายเป็น8คูณ3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ1ลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ส่วน3ค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆเลขง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรบวกลบตัวเลขเฉยๆนะคะข้อนี้ตืดตืดสมมติอาจารย์คำนวณอย่างรวดเร็วได้30เศษอีก2ส่วน3ค่ะตารางหน่วยค่ะอ
อ่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลขตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เศษ203ตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เอ๊ะขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับy ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับ3ด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาราโบลาถูกไหมเราจากนี่ x ดีกรี2นะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ละสมมติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะซึ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลข2ค่ะแต่เขาว่าอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับ0นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอยู่ใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะ2รูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นไงคะเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่2รูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2 นะมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1 แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของฟังก์ชันเทคติดลบไว้ก่อนนะคะมี x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ขอขยับนิดนึง

โอเคโซน A1นะคะอ่ะเราอินทิเกรตกันค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลังสองกับบวก 2x อินทิเกรตศูนย์ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลังสองอินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลังสามส่วนสามถูกเนาะบวกกับ 2x กำลัง2ส่วน2ค่ะอ่ะอาจารย์ตัดตัวนี้ออกไปจะได้มองให้ง่ายอินทิเกรตตั้งแต่ไหนคะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็นลบแล้วก็มี2กำลัง3ค่ะส่วน3บวกกับ2กำลัง2ค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลัง3ส่วน3บวกกับ0กำลัง2พจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่คือโซน A จากคำนวณ A1 ไว้อ่ะต่อไปลองไปคำนวณโซน A2 ค่ะโซน A2 ค่ะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบแล้วอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลังสองลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนบนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นผลอินทิเกรตได้ฟังก์ชันหน้าตาเหมือนเดิมค่ะ x กำลัง3ส่วน3ลบกับ 2x กำลังสองส่วนสองตัดสองทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลังสองนะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลังสองส่วนไม่มีส่วนนะ2กำลังสองเฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคอ่ะโซน A2 นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4ส่วน3อ่ะแสดงว่า A1 กับ A2 ได้4ส่วน3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A อาจารย์สรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A1 โซน A1 ไปบวกกับ A2 ค่ะจะได้4ส่วน3บวกกับ4ส่วน3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก4เป็น8 8ส่วน3หรือ3 2 6เศษอีก2ส่วน3ตารางหน่วยค่ะวันนี้ตอบ2นิดๆนะคะ2ตารางหน่วยกว่าๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกราฟที่กำหนดให้ในข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่สองแล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่โค้งกับโค้งบ้างค่ะเส้นโค้งกับเส้นโค้งเป็นขอเรียกเป็นกรณีที่สองในวันนี้นะคะการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อย2เส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไงบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมุติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้ง f ที่ x กับ g ที่ x มีสองเส้นโค้ง fx gx แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ a กับ b อ่ะเนาะกรณีที่หนึ่งนี้ขอแสดงว่าถ้าวาดกราฟแล้วขอหน้าตาเป็นแบบนี้นะ
อยู่โซนบนของ x นะคะอยู่โซนบนของ x สมมุติมีกราฟอยู่สองเส้นนี่ตึงเป็นเส้นโค้งเป็นเส้นโค้งเส้นบนนี้ขอเป็นเส้น y เท่ากับ f ที่ x แล้วกันค่ะส่วนเส้นล่างเป็น y เส้นโค้ง y เท่ากับ g ที่ x ใดๆเป็นฟังก์ชัน x ทั้งคู่นะคะอยู่เส้นบนกับเส้นล่างและถูกตัดด้วยพื้นที่ x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b แสดงว่าอาจารย์ต้องการพื้นที่หน้าตาแบบนี้ค่ะอยู่ระหว่างโค้งสองเส้นกับเส้นตรง x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b แบบนี้อยากหาพื้นที่ตรงนี้จังเลย a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าพื้นที่ a ตรงนี้นะคะจะหาได้จากผลการอินทิเกรต a จนถึง b ค่ะเพราะค่า x ขยับจาก a จนถึง b ให้เราเอาฟังก์ชันบนคำว่าฟังก์ชันบนก็คือเส้นที่อยู่ข้างบนลบกับฟังก์ชันเส้นที่อยู่ข้างล่างนั้นอาจารย์ตั้งด้วย f ที่ x นะคะ dx ลบกับลบก่อนแล้วกันลบให้เรียบร้อยก่อนค่อย dx ทีเดียวลบกับฟังก์ชันล่าง g ที่ x ค่ะแล้วเราก็เทียบ dx ไปเลยค่ะนี่คือพื้นที่ a รูปนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่2สมมติอาจารย์เปลี่ยนกรณีนิดนึงไฮไลท์ตรงนี้ขอจบที่สีฟ้านี่เรียบร้อยก่อนนะต่อไปโซนสีเขียวบ้างอาจารย์อยากรู้กรณีโซนสีเขียวก็เลยเป็นกรณีเรียกว่ากรณีที่2แล้วกันนะสมมติอาจารย์ให้กำหนดให้ฟังก์ชัน x เท่ากับ f ที่ y ขอเป็นฟังก์ชัน y บ้างแล้วก็ x เท่ากับฟังก์ชัน g ที่ yแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ4แล้วก็ y เท่ากับ d ขอโซนนี้กรณีสีเขียวนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้เป็นแบบที่2อาจารย์เรียกให้ชัดๆดีก่อนเนาะอาจารย์เรียกขอโค้ดบนเส้นบนว่าแบบที่1

นะคะซึ่งถ้าอาจารย์วาดกราฟแล้วหน้าตากราฟจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะมีโซนของแกน y แล้วก็ตัดกับแกน x แบบนี้แล้วมีเส้นโค้ง2เส้นนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะสมมติเส้นบนนี้เป็น x เท่ากับเส้นแรกเส้นติดกับ y นี้ x เท่ากับ g ที่ x ค่ะเส้นขวามือจะเป็น x เท่ากับ f ที่ x นะคะซึ่งค่าฟังก์ชัน f จะเยอะกว่าฟังก์ชัน g ใช่ไหมเพราะอยู่ค่า x ที่เป็นไงคะตรงเนี้ยค่า x ที่เป็นไงคะมากอันนี้ค่า x ที่เป็นมีค่าน้อยกว่าดังนั้นตัวนี้จะเยอะกว่านะคะดังนั้นเราก็จะตั้งด้วยสมการด้านขวาค่ะสมการด้านขวาเพราะพื้นที่ดังนั้นพื้นที่ a ที่อยากได้ขอตัดก่อนอาจารย์ขอตัดด้วยส้นตรง y เท่ากับ c ก่อนเนาะวาดรูปให้เสร็จก่อน y เท่ากับ c แล้วก็ y เท่ากับ d c อันไหน c อันไหน d ดูเป็นไหม c ก็ต้องน้อยกว่าดังนั้นตรงนี้เป็น c ค่ะตรงนี้เป็น d ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นแล้วก็เส้นตรง c กับ d นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับผลการอินทิเกรตระหว่าง c จนถึง d ค่ะแล้วให้เราเอาฟังก์ชันขวามาก่อนค่ะฟังก์ชันที่เยอะกว่าดังนั้น f ที่ y ลบกับอะไรนะ g ที่ y นะคะ g ที่ y แล้วเทียบกับ d นะคะเทียบกับ d y อ่ะนี่เลยค่ะคือพื้นที่ของแบบที่สองค่ะสามารถอินทิเกรตฟังก์ชันสองฟังก์ชันแล้วเอามาลบกันเทียบกับ dy ค่ะถ้าอาจารย์เขียนชัดๆตรงนี้ควรจะมีแล้วอย่างนี้มากกว่าเนาะอ่ะข้างบนก็เหมือนกันจะได้รู้ว่าคือสิ่งที่ต้องการอินทิเกรตคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บปิดกาสีแดงนี้นะคะอ่ะไหนเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้ขอหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างเอ่ยข้อนี้บอกว่าปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับ3ลบ x ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง y เท่ากับ x กำลัง2ลบ9ค่ะอยากรู้ว่าหน้าตาตรงเนี้ยพอเขาถูกปิดล้อมด้วยสองเส้นโค้งสองเส้นนี้แล้วอ่ะพื้นที่เขาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรียกว่ารูปกันมีอะไรดีมีแกน x กับแกน y รูปนี้เป็นรูปไปดูรูปที่หนึ่งก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ขอเป็นรูปสีเขียวนี้แล้วกันนะคะ y เท่ากับ3ลบ x ค่ะ3ลบ x ถ้าเราลองแทนค่า x เกิดค่า y x เกิด y x เกิด y นะคะเราก็จะได้กราฟเป็นเส้นเลยเนี่ยเห็น x ดีกี1แบบนี้ต้องเป็นเส้นตรงแน่เลยใช่ไหมคะเป็นเส้นตรงแล้วถ้าเป็นกราฟนี้นะคะกราฟนี้มี x ยกกำลังสองเป็นอะไรคะเป็นพาราโบลานะคะเป็นพาราโบลาทีนี้สองกราฟนี้มันจะต้องถูกปิดล้อมด้วยทั้งคู่ทั้งกราฟสีเขียวที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้กับกราฟสีฟ้าที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้ที่เป็นพาราโบลาแล้วมันจะต้องตัดกันเพื่อให้เป็นเกิดพื้นที่ถูกไหมดังนั้นอาจารย์แอบไปหาก่อนว่าเขาจะตัดกันเมื่อไหร่แอบหาว่าตัดกันเมื่อไหร่ดังนั้นอาจารย์หยิบ2ฟังก์ชันนี้มาจับเท่ากันค่ะ x กำลัง2ลบ9จับเท่ากับ3ลบ x ค่ะย้ายข้างดูซิ x กำลัง2ลบ9ย้าย3มาลบ3บวก x เท่ากับ0แสดงว่าฟังก์ชันนี้ x เท่ากับ x กำลัง2บวก x ลบ3กับ9บวกกันได้12ค่ะกับ0ค่า x เป็นไงคะแก้สมการหา x อะไรนะคูณกันได้ลบ12ต้องมีลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแน่ๆเลยแล้วบวกกันได้สัมประสิทธิ์ตัวกลางใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์คือเลขหนึ่งนะในที่นี้อะไรนะคูณกันได้ลบ12บวกกันได้1ค่ะ4312 4312บวกกันได้
4 + 1 = 1ถูกต้อง

ค่ะดังนั้นค่า x ที่เป็นไปได้ตอนนี้ก็คือตัดการที่ x เป็น3กับลบ4นั่นเองค่ะเราเล็งไว้ก่อน x เป็น3 1 2 3ตัดตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นลบ4 1 2 3ลบ4ทับ3ตัดกันตรงนี้ดังนั้นอาจารย์วาดกราฟแล้วนะปาราโบลาแล้วก็ตัดกับเส้นตรงเส้นตรงต้องตัดที่เลขตรงนี้ดังนั้นอาจารย์พอยไว้กันตรงนี้ถูกไหมขอลากไหมนะพาราโบลาอาจารย์ใช้สีสีฟ้าเหมาะกว่าเนาะเพราะจะไฮไลท์สีฟ้าไว้อะลากไหมอ่ะนี่คือเส้นพาราโบลาแล้วเส้นตรงล่ะเส้นตรงเป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวตัดตรงนี้ทางนั้นอาจารย์เส้นสีเขียวหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอบิดนิดนึงตามที่เราแค่สมการไว้นะคะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาเป็นยังไงคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองดังนั้นอาจารย์หาพื้นที่ตามสูตรบอกว่ามีสองเส้นอยู่บนกับล่างอันนี้อาจารย์เรียกสีเขียวว่าอยู่บนเนาะเรียกสีฟ้าว่าอยู่ล่างเพราะว่าเป็นไงคะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะรูปที่ตัดกันตรงนี้ค่ะมีเส้นที่อยู่บนกับเส้นที่อยู่ล่างเห็นไหมอ่ะดังนั้นพื้นที่ A จะเท่ากับที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่หนึ่งอินทิเกรตเส้นบนใช่ไหมคะเส้นบนคือสีเขียวดังนั้นเส้นบนคือสีเขียว3ลบ x ลบกับเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2ลบ9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นลบ4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่างนะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ4จนถึง3เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้าง3ลบ x ลบ x กำลัง2บวกอีก9 dx อินทิเกรต9กับ3บวกกันเป็น12 12ลบ x ลบ x กำลัง2นั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตเลข12ได้12 x กำลัง1ได้ x กำลัง2ส่วน2 x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3ไม่ต้องบวก4เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบ3จนถึง3ค่ะตรงนี้ลบเอ้ยลบ4ค่ะขอโทษลบ4จนถึง3ค่ะ4จนถึง3ค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลข3ก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลัง2ส่วน2ลบ3กำลัง3ส่วน3ปิดลบอ่ะต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะลบ4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x แทนลบ4ค่ะ

12คูณลบ4เห็นไหมลบด้วยลบ4ยกกำลังสองส่วน2ขาดลบ4ยกกำลัง3ส่วน3ปิดค่ะนะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็ก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารนี้พระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิด

และอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการเดินสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพักตร์อิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามมาอย่างมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่น

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันลิงบีคอมเพติชันประจำปี2569ระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ

ในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านพพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทางนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้
องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพลวิมลมังคลารามและวัดอนองคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

2005ราชมงคล University of Technology รัตนโกสินทร์ RMUTR ศาลายา

0: าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปเนี่ยจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มี loyalty ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยเครือ

มืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้าน

0: ครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองค์มนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามเล่าสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่มีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็น

พระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันนะคะในสัปดาห์ที่8นะคะหัวข้อการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การดำเนินการตามแถวค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูการดำเนิน

การตามแถวก่อนนะคะหรือเรียกว่าวิธี row operation นะคะสำหรับการดำเนินการตามแถวเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีนี้นะคะเป็นการใช้ในการเปลี่ยนแปลงเมทริกซ์นะคะ3วิธีด้วยกันซึ่ง3วิธีเนี่ยนะคะจะไม่มีผลต่อการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะคะซึ่งวิธีที่เรากำลังจะพูดถึงทั้ง3วิธีเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะ1ก็คือการสลับแถว2แถวใดๆนะคะอันที่2ก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่นะคะอันที่3ก็คือการนำค่าคงที่คูณแถว1แล้วบวกกับอีกแถว1นะคะอยากจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก่อนเพื่อให้เห็นภาพในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์ต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นการสลับแถวนะคะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์1 2 3 4นะคะแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราจะเขียนการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยสัญลักษณ์ equivalent กับอีกเมทริกซ์หนึ่งนะคะที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับเมทริกซ์ที่เปลี่ยนไปเราจะแทนอาจจะเขียนกำกับไว้ว่าเราได้กระทำหรือดำเนินการอะไรบ้างกับในแถวนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเรามองตัวนี้เราก็จะมองว่าตัวเนี้ยเป็นแถวที่1กับแถวที่2อันนี้เป็น R1 อันนี้เป็น R2แถวที่1แถวที่2 R1 ก็คือประกอบไปด้วยเลข1กับเลข2นะคะ R2 ก็ประกอบไปด้วยเลข3กับเลข4นะคะสมมติว่าเรามีการเปลี่ยนมีการสลับแถวระหว่าง2แถวนี้นั่นก็หมายความว่าเราจะให้แถวที่1ใหม่ก็คือ R1 พรามเท่ากับ R2 นะคะแล้วก็ R2 พราม R2 ใหม่เนี่ยเท่ากับ R1 นั่นหมายความว่าเรามีการสลับแถวกันนะคะให้ R2 เป็น R1 R1 เป็น R2 นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเมทริกซ์ใหม่ที่เราได้ก็จะเป็น3 4แล้วก็1 2นั่นคือเราได้สลับแถวที่1กับแถวที่2นะคะอันนี้นะคะไม่มีผลต่อการคำนวณค่าคำตอบของระบบสมการนะคะอันที่2ก็คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาค่าคงที่สักค่าหนึ่งมาคูณขยับมานิดหนึ่งนะคะนะคะอย่างเช่นสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเราจะคูณแถวที่1ด้วยเลข2ก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นก็หมายความว่าแถวที่1เนี่ยนะคะ R1 พรามของเราจะเท่ากับ2 R1 นะคะการคูณเลข2ก็คือค่าคงที่นะคะในแถวที่1นะคะแถวที่2เหมือนเดิมนะคะ3 4เพราะฉะนั้นแถวที่1ก็จะเป็น2และก็4นั่นเองนะคะก็คือเอาเลข2ไปคูณแถวที่1เก่าก็กลายเป็นแถวที่1ใหม่นะคะอันนี้คือการคูณแถวด้วยค่าคงที่อันที่3ก็คือการนำค่าคงที่คูณแถว1แล้วบวกกับอีกแถว1นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีเมทริกซ์เดิมนะคะ1 2 3 4นะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเมทในแถวที่2นะคะโดยการนำแถวที่2เดิมนะคะบวกกับ2คูณแถวที่1นะคะการที่เรานำค่าคงที่คูณแถวที่1แล้วบวกกับแถวเดิมนะเราก็จะได้แถวที่2ใหม่นั่นเองนะคะเราจะได้อะไรบ้างแถวที่1เนี่ยเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแถวที่2ก็คือ3 4ใช่มั้ยคะโดยการเอา2คูณนะคะเราก็อาจจะคูณไว้ข้างๆก็ได้ค่ะว่า

ถ้าเราเอาสองคูณแถวที่หนึ่งก็จะเป็นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเลขเปลี่ยนสีนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นเลขสองตัวนี้ก็จะเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะนั้นเอาแถวที่สองนะคะบวกกับแถวสองคูณแถวที่หนึ่งฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะเอาเลขสามเนี่ยบวกกับสองนะคะแล้วก็เอาเลขสี่บวกกับสี่เพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรคะก็จะได้ห้าอันนี้ก็จะได้แปดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการดำเนินการตามแถวทั้งสามอย่างนะคะเราจะนำวิธีการเหล่านี้ค่ะมาช่วยในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นทีนี้เราจะทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีการในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นกันนะคะขั้นตอนการแก้ระบบสมการนะคะเราเริ่มจากเมื่อเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเขียนระบบสมการเชิงเส้นนั้นให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะคะเขียนระบบสมการในรูปของเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2ก็คือให้เขียนเมทริกซ์แต่งเติมเขียนเมทริกซ์แต่งเติมเมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ที่นำเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A กับ B มาเขียนไว้ในเมทริกซ์เดียวกันโดยอาจจะใช้ขีดขั้นนะคะเส้นตรงขีดขั้นหรือว่าเส้นประก็ได้ค่ะระหว่าง A กับ B นะคะเราเอาสมาชิกใน A กับ B นะคะมาเขียนต่อกันแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเมทริกซ์แต่งเติมนะคะลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการ row operation กับ matrix แต่งเติมเนี่ยนะคะกระทำจนกระทั่ง matrix A เนี่ยกลายเป็น matrix เอกลักษณ์ I นะคะแล้วผลลัพธ์ของเราก็จะได้คำตอบทางขวามือนะคะงั้นขั้นตอนที่3ก็คือใช้วิธี row operation เขียนย่อก็แล้วกันนะคะ RO เนี่ยนะคะจนเราได้ matrixที่อยู่ในรูปของเมทริกเอกลักษณ์แล้วฝั่งขวาก็จะเป็นอีกเมทริกซ์หนึ่งสมมุติว่าเป็น B star ซึ่งตัวนี้จะเป็นคำตอบของเราอะนะคะขั้นตอนที่4ก็คือคำตอบของระบบสมการของระบบสมการก็คือ x เท่ากับ b star เพราะว่าจากเมทริกเอกลักษณ์ i n เนี่ยนะคะแล้วก็ b star เมทริกนี้นะคะเมทริกนี้นะคะก็คือเวลาเราเขียนย้อนกลับมาเป็นระบบสมการมันก็คือเมทริกเอกลักษณ์คูณ x เท่ากับ b star ใช่ไหมคะในส่วนนี้ก็คือ i n คูณ x ซึ่งตัวนี้มันก็จะเท่ากับเมทริกซ์ x นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ x เท่ากับ b star นะคะเป็นคำตอบของระบบสมการนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการในการเปลี่ยนเมทริกซ์ a เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ i เนี่ยเราก็จะใช้วิธี row operation ทั้ง3แบบนะคะอาจจะมีการสลับแถว2แถวใดๆนะคะการคูณด้วยค่าคงที่กับแถวใดแถวหนึ่งหรือคูณข้างที่แถวใดแถวหนึ่งแล้วบวกกับอีกแถวหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์นะคะค่อยๆทำไปทีละตัวทีละตัวนะคะทีนี้สำหรับอันนี้เราจะเห็นว่ามันใช้กับเมทริกซ์ถ้าตรงนี้ทำให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไงก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือระบบสมการนี้ก็จะมีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลัง
ใช่ไหมคะในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลักเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับตัวนี้ได้นะคะอาจจะโน้ตได้ว่าในกรณีที่จำนวนแถวไม่เท่ากับจำนวนหลัก n ไม่เท่ากับ n นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เมทริกซ์ตัว i เนี่ยค่ะเราจะทำให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนก็ได้นะคะหรือเป็นเมทริกซ์ลักษณะในแต่ละแถวอะตรงเซตตรงทแยงมุมของแต่ละสมาชิกในแนวทแยงมุมอะค่ะเป็นหนึ่งนะคะแล้วใต้เส้นทแยงมุมอะเป็นศูนย์นะคะอันเนี้ยจะเหมาะหรือว่าใช้ได้ดีกับเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทำให้มันเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะกรณีที่ m ไม่เท่ากับ n หรือเรียกว่าเมทริกซ์มีขนาดใหญ่เราอาจจะเปลี่ยน A เนี่ยให้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะค่ะหรือว่าทำให้สมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งอ่ะนะหรือทำให้สมาชิกแนวทแยงเป็นหนึ่งแล้วก็ใต้เส้นทแยงเป็นศูนย์นั่นนะคะก็คือเขียนง่ายๆอย่างเช่นก็คือหมายความว่าตอนแรกมันเป็น a b อย่างนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะทำเป็นหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็น a b c อะไรก็ได้ต่อไปก็เป็นศูนย์หนึ่ง d e อะไรเงี้ยนะคะต่อไปก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่ง f อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเห็นว่าสมาชิกในแนวทแยงตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งถ้ามันเป็นเมทริกซ์สามคูณสามมันก็อาจจะเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนพอดีนะคะแต่ถ้ามันเป็น m ไม่เท่ากับ n ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาหาคำตอบเนี่ยก็จะใช้วิธีแทนค่ากลับนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะดูในตัวอย่างจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับเดี๋ยวต่อเรามาดูโดยวิธีทั่วๆไปก่อนนะคะเราจะดูว่าเราจะนำวิธี row operation มาใช้ในการแก้ระบบสมการนี้ไงนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยนะคะจงหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้นะคะของระบบสมการเชิงเส้น x บวก 2y เท่ากับ10แล้วก็2 x ลบ3 y เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ a x เท่ากับ b นะคะก็จะได้เป็น1 2 2ลบ3ตัวแปรก็คือ x กับ yเท่ากับ b ก็คือ10แล้วก็5ค่ะจากนั้นนะคะเขียนเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือให้เขียนอยู่ในรูปของ ab นะคะเราก็จะได้เมทริกซ์1 2 2ลบ3แล้วก็เอา b มาต่อนะคะ10กับ5นะคะจากนั้นเราจะใช้วิธี row operation นะคะเพื่อเราจะเปลี่ยนนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์
นั่นคือเมตริกแล้วก็ต้องมีตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์นะคะตอนนี้เรามีตัวนี้เป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มต้นหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นแถว R หนึ่งอันล่างเป็นแถว R สองนะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนแถว R สองให้เป็นเลขศูนย์ตัวเลขสองตัวนี้นะคะเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ฉะนั้นตัวนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะเราจะบอกว่าจะให้ R สองใหม่เนี่ยเท่ากับ R สองเดิมนะคะลบสอง R หนึ่งค่ะเราเอาเลขสองคูณ R หนึ่งใช่ไหมคะอ้างอิงนะคะว่าเราจะอ้างอิงแถวที่หนึ่งเราเอาสองคูณ R หนึ่งแล้วก็เอา R สองเนี่ยค่ะมาลบนะคะหรือเรียกว่าเอาลบสองไปคูณ R หนึ่งก็ได้แล้วบวกกับสองนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นลบสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับสองมันจะมาบวกกับสองตัวนี้ลบสองบวกกับสองตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ตัวนี้จะเป็นศูนย์แล้วตัวอื่นเราก็ทำตามกระบวนการนี้ R สองลบสองอันหนึ่งทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้เราเขียนอันหนึ่งไว้ก่อน1 2 10เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะคูณตัวเลขไว้ข้างๆไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าตอนนี้เรามีถ้าเราเอาสองไปคูณเอาสองไปคูณตัวนี้ก็ได้สองตัวนี้ก็ได้สี่ตัวนี้ก็ได้20ใช่ไหมคะสองสี่20จากนั้นเอาแถวข้างล่างค่ะไปลบนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นศูนย์นะอันนี้ลบสามลบสี่ก็จะเป็นลบเจ็ดอันนี้ห้าลบ20ก็เป็นลบ15นะคะจากนั้นนะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเลขหนึ่งเราพยายามเราจะทำสมาชิกนะคะเรียงมุมให้เป็นหนึ่งก่อนจากนั้นจะทำสมาชิกก่อนอื่นเราทำตัวนี้ให้เป็นหนึ่งแล้วทำตัวในหลักเดียวกันให้เป็นศูนย์นะคะจากนั้นเราก็มาดูตัวนี้ทำตัวนี้ให้เป็นหนึ่งแล้วค่อยทำตัวเนี้ยให้เป็นศูนย์นะคะลำดับจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวลบเจ็ดให้เป็นหนึ่งเราก็จะเอาลบหนึ่งส่วนเจ็ดไปคูณนะคะดังนั้นหนึ่งสองสิบข้างบนเหมือนเดิมนะคะในส่วนของข้างล่างนะคะเราก็จะเอาลบหนึ่งส่วนเจ็ดไปคูณแถวที่สองเมื่อลบหนึ่งส่วนเจ็ดไปคูณลบเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งนะคะมันจะได้ตัวนี้เป็นคูณตัวแรกเป็นศูนย์คูณตัวนี้เป็นหนึ่งคูณตัวนี้ก็จะกลายเป็นคูณลบ15นะคะก็จะกลายเป็น15ส่วนเจ็ดนะคะต่อมานะคะเราพิจารณาตัวนี้เป็นหลักนะคะทีนี้เราจะทำตัวข้างบนคือเลขสองเนี่ยค่ะให้เป็นศูนย์นะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวที่หนึ่งนะคะโดยเอาแถวที่หนึ่งตั้งนะคะบวกกับสองคูณแถวลบสองคูณแถวที่สองคล้ายกับข้างบนเนี่ยนะคะทีนี้เราเอาแถวที่สองคลิกไว้นะคะแถวที่หนึ่งอันใหม่นะคะก็จะเท่ากับแถวที่หนึ่งเดิมนะคะลบสอง R สองทีนี้ถ้าเราเอาสองไปคูณกับแถวที่สองเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นศูนย์สองแล้วก็30ส่วนเจ็ดตรงนั้นเอาแถวข้างบนเนี่ยนะคะแถวนี้นะมาลบกับสีน้ำเงินนี้นะคะเพราะนั้นหนึ่งลบศูนย์ก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสองลบสองเป็นศูนย์สิบลบ30ส่วนเจ็ดสิบลบ30ส่วนเจ็ดมันก็คือ
70 ลบ 30ก็คือได้

ได้40/7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมทริกที่ทางซ้ายมือเป็นเมทริกเอกลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกเอกลักษณ์คูณ x เพื่อได้ x นะคะเท่ากับ b star ซึ่งตัวนี้ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะกลายเป็นคำตอบของเราเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือสรุปอีกทีนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x เท่ากับ40/7แล้วก็ y เท่ากับ15/7นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นเมทริกซ์ขนาด2×2นะคะก็ทำไป2 3 4 4ครั้งด้วยกันนะคะในบางครั้งถ้าเกิดเมทริกซ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดใหญ่นะคะเราอาจจะใช้วิธีการนี้มันอาจจะใช้เวลานานนะคะโดยเฉพาะการทำให้มันเป็นตัวนี้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเนี่ยนะคะบางทีนะคะเราอาจจะมีวิธีทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ทำตรงนี้ให้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ไอเราอาจจะทำเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะก็คือทำถึงขั้นตอนประมาณขั้นตอนนี้หรือขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะทำแค่ตรงนี้ให้เป็น1แล้วก็ทำสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นทะยานมุมให้เป็น0ส่วนข้างบนน่ะไม่เป็นไรเราก็ทำให้เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้นะคะสมมติว่าถึงขั้นตอนเนี้ยนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นระบบสมการเชิงเส้นเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบสมการเชิงเส้นเดิมแล้วเราจะได้คำตอบของตัวล่างก่อนนะก็คือเราจะได้ว่าอันนี้เป็นอันนี้ x นี่ y ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราจะได้1คูณ y เท่ากับ15/7ซึ่ง y ก็คือ15/7เราจะได้ y ก่อนตัวนี้นะคะดังนั้นสำหรับข้างบนเราจะได้1 x ก็คือ x บวก2 y เท่ากับ10นะคะแล้วเราก็เอา y ที่มีค่าเท่ากับ15/7มาแทนตรงนี้มันก็จะได้ค่าแล้วก็แก้สมการนะคะย้ายข้างก็หา x ออกมาได้ก็จะได้ x เป็น40/7เหมือนกันนะคะคือเราทำเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนะคะแล้วก็เอาคำตอบจะได้คำตอบด้านล่างก่อนแล้วเอาคำตอบไปแทนในแถวบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูในตัวอย่างต่อไปด้วยในกรณีที่เป็นเมทริกซ์ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่มันเป็น3×3บ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้จงหาคำตอบของระบบสมการx ลบ 2y บวก 3z เท่ากับ -9 นะคะ 2x บวก y เท่ากับ8นะคะ -x บวก 2y บวก z เท่ากับ5นะคะเรามาเริ่มเลยนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นเมทริกซ์ ax เท่ากับ b นะคะก็จะได้เมทริกซ์1-2/3นะคะแล้วก็2-1/0 set ไม่มีนะคะเป็น0แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น -1-2/1นะคะอันนี้ก็จะเป็น x y z เท่ากับ b ของเราก็คือ -9 8แล้วก็5นะคะจากนั้นนะคะนำเมทริกซ์นี้มาเขียนในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะเราก็จะได้เมทริกซ์แต่งเติมก็คือเมทริกซ์ AB ของเรา1-2/3นะ2-1/0 -1-2/1นะคะอันนี้ก็จะเป็น -9 8 5

อันดับแรกนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสมาชิกที่อยู่ใต้เลขหนึ่งตัวนี้ค่ะก็คือ2กับลบหนึ่งเนี่ยให้เป็น0นะคะโดยยึดแถวที่หนึ่งนี้เป็นหลักนะคะเปลี่ยนแถวที่2กับแถวที่3โดยยึดแถวที่หนึ่งเป็นหลักนะคะเราก็จะได้1-2-3เนี่ยแล้วก็-9เนี่ยเป็นแถวที่หนึ่งใช่ไหมคะต่อไปเราจะทำแถวที่สองใหม่นะคะเราจะเอาแถวที่สองเดิมเป็นเลขสองใช่ไหมคะทำยังไงให้เป็นศูนย์ก็ต้องเอาสองมาลบออกใช่ไหมคะก็ต้องเอาสองไปคูณอันหนึ่งเอาสองคูณแถวที่หนึ่งนะคะมันจะได้สองพอดีนะคะแล้วก็เอาลบกันนะคะส่วนในแถวที่สามนะคะแถวที่สามเป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เอาสามนะคะบวกกับอันหนึ่งได้เลยค่ะอันสามบวกอันหนึ่งได้เลยนะคะถ้าตัวนี้บวกกันมันจะเป็นศูนย์นะคะเราเริ่มต้นจากเอาสองคูณอันหนึ่งก่อนนะคะมาทำแถวกลางก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสองคูณตัวนี้มันก็จะเป็นสองลบสี่หกแล้วก็-18นะคะจากนั้นเอาแถวนี้นะคะลบกับแถวข้างบนนะคะตัวนี้นะลบกันเพราะฉะนั้นก็จะได้2-2เป็นศูนย์นะหนึ่งลบกับ-4ก็เป็นบวกกันนะคะเป็น5นะคะต่อไปเป็น0-6ก็เป็น -6 8ลบกับ-18ก็บวกกันนะคะ26นะคะจากนั้นนะคะแถวที่สองแถวที่สามนะคะเราเอา R3 บวกกับ R1ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้-1+1ก็ได้ศูนย์นะคะ2+2ก็เป็นศูนย์นะคะ1+3เป็นสี่5+-9ก็เป็น -4นะคะโอเคถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะเรามาเช็คสมาชิกตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูในแถวที่สองนะคะเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งนะคะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ในนี้ก็เราต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งนะคะซึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวบนให้เป็นศูนย์ซึ่งตัวนี้มันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการทำทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็พอแล้วให้มันเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนลักษณะแบบนี้เราจะไม่ทำข้างบนให้เป็นศูนย์ละนะคะเพราะฉะนั้นเราทำแค่ตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรเราจะได้แถวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะส่วนในแถวที่สองเนี่ยกับแถวที่สามเนี่ยเราจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเราก็จะตัวนี้มันเป็น5ใช่ไหมคะเราก็เอา1/5ไปคูณค่ะเอาข้างที่ไปคูณแถวนี้แถวเดิมส่วนแถวที่สามเนี่ยมันเป็น4ใช่ไหมคะเราก็เอา1/4ไปคูณแถวที่สามเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา1/5ไปคูณ1/5ไปคูณตรงนี้นะคะทุกตัวก็หาร5หาร5หมดนะคะมันก็จะได้0 5หาร5ก็เป็น1อันนี้ก็จะเป็น -6/5อันนี้ก็จะเป็น26/5นะคะแล้วก็แถวที่3นะคะเราก็จะ4ไปหารอันนี้ก็จะเป็น0 0 4หาร4ก็เป็น1-4หาร4ก็เป็น -1นะคะตอนนี้นะคะเราได้ตรงนี้เป็นสมาชิกในแนวทแยงเป็นหนึ่งละข้างล่างสมาชิกในแนวทแยงเป็นศูนย์แล้วข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนทีนี้เราก็จะแทนค่ากลับแทนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน
นะคะทีนี้เราเขียนระบบสมการตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้ค่ะนะคะจากตรงเนี้ยนะคะเราได้ระบบสมการออกมาเป็น x ลบ2 y บวก3 z เท่ากับลบ9นะคะแล้วก็บรรทัดที่สองเราได้ y ลบ6ส่วน5 z เท่ากับ26ส่วน5และส่วนอันที่3จะเป็น z เท่ากับลบ1นะคะเราได้ z เท่ากับลบ1เสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ขึ้นไปแทนข้างบนนี้นะคะแล้วก็จะได้ y ออกมาเมื่อเราได้ y ออกมาเราก็แทนกลับไปข้างบนแทน y กับ z กลับมาก็จะได้ x ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน z เท่ากับลบ1ลงไปสมการนี้ก็จะได้ y บวก6ส่วน5ใช่ไหม z เป็นลบ1ก็จะเป็นบวก6ส่วน5แล้วก็26ส่วน5เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปนะคะ y ก็จะเท่ากับ26ส่วน5ลบ6ส่วน5ก็จะเหลือ20ส่วน5ก็คือได้4เมื่อได้ y เป็น4 z เป็น1เราเอาไปแทนในสมการข้างบนสุดบนข้างบนสุดก็จะได้ x y เป็น4ก็จะเป็น8ลบ8นะคะ z เป็นลบ1ก็ลบ3เท่ากับลบ9นะ x ก็เท่ากับอันนี้เป็นลบ11ใช่ไหมย้ายไปก็จะเป็นลบ9บวก11ก็จะเท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ x เท่ากับ2นะคะ y เท่ากับ4เพราะฉะนั้นคำตอบของเรา x เท่ากับ2 y เท่ากับ4แล้วก็ z เท่ากับลบ1นะคะลองตรวจสอบก็ได้ค่ะว่าคำตอบของเราถูกไหมนะคะตรวจสอบก็คือเอาไปแทนตรงนี้นะคะ x เป็น2อย่างสมมติว่าเราแทนตรงนี้สมการแรกนี่ก็ได้ค่ะ x เป็น2 y เป็น4ก็ลบ8z เป็นลบ1ก็เป็นลบ3เท่ากับลบ9ไหมจริงไหมนะคะก็เป็นจริงนะคะเป็นจริงอันอื่นๆก็เหมือนกันแล้วสามารถแทนลงไปได้นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำแบบวิธีการเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ i เป็นตัวเอกลักษณ์นะเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะเปลี่ยนตัวนี้เป็นศูนย์นะคะโดยอาจจะโดยที่เราฟิกแถวที่สองนี้ไว้นะคะให้มากระทำกับแถวที่สองนะคะก็คือเอาแถวนี้ตั้งนะคะบวกกับสองคูณแถวนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็ต้องทำตัวนี้ให้เป็นศูนย์ทำตัวนี้ให้เป็นศูนย์อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เป็นลักษณะบ้างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่มีคำตอบเป็นอนันต์หรือไม่มีคำตอบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะตรงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะโดยกำหนดว่าให้ x y เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ x บวก y ลบ 2z เท่ากับ4นะคะ 3x ลบ 4y บวก z เท่ากับ7เห็นว่าอันนี้มี2สมการ3ตัวแปรนะคะเราก็เขียนเป็นเมทริกซ์ AX เท่ากับ B ได้ค่ะก็เป็นเมทริกซ์1 1 1ลบ2นะคะแล้วก็3ลบ4 1นะคะแล้วก็ตัวแปรก็เป็น X Y Zนะ B ก็จะเป็น4 4กับ7นะคะ

ต่อไปนะคะเราก็เอาเขียนในรูปของเมตริกแต่งเติมนะคะคือ AB ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งสามลบสี่หนึ่งแล้วก็สี่กับเจ็ดนะคะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ผิดนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นลบสองนะคะหนึ่งลบสองนะหนึ่งลบสองก็สี่เจ็ดนะคะข้างล่างเป็นสามลบสี่หนึ่งเจ็ดนะคะจากนั้นเราก็จะทำตัวเนี้ยตัวแรกของเราเป็นหนึ่งอยู่ละนะคะทีนี้เราจะทำสมาชิกในตัวแรกในแถวทแยงเนี่ยเป็นหนึ่งนั่นคือหมายถึงเราจะทำตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างหนึ่งก็ทำเป็นศูนย์นะคะถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเราทำข้างบนให้เป็นศูนย์อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จบแค่นั้นจากนั้นค่อยแทนค่ากลับนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้เรามีแถวที่หนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ละนะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนแถวที่สองของเราให้เป็นศูนย์นะคะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นหนึ่งลบสองสี่นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่สองของเราเนี่ยค่ะแถวที่สองใหม่ให้เอาแถวที่สองเดิมคือเลขสามใช่ไหมคะลบกับเราก็ต้องลบกับสามถูกไหมคะลบกับเลขสามเพราะฉะนั้นก็เอาสามคูณกับแถวที่หนึ่งเพราะแถวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะคะถ้าเราเอาสามคูณแถวที่หนึ่งมันจะได้สามนะคะแล้วก็เอาสามลบสามก็จะเป็นศูนย์ตรงนี้เราอาจจะคูณไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราเอาสามคูณแถวที่หนึ่งเนี่ยนะคะคูณอันไหนก็ได้บนก็ได้หรืออันล่างก็ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นสามนี่ก็เป็นสามอันนี้ก็จะเป็นลบหกอันนี้ก็จะเป็น12ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเอาแถวที่สองลบกับสีน้ําเงินนี้นะคะเอาแถวที่สองนี้นะคะลบสีน้ําเงินก็จะได้สามลบสามเป็นศูนย์นะคะลบสี่ลบสามเป็นลบเจ็ดหนึ่งลบกับลบหกก็เป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดลบสิบสองเหลือลบห้านะคะจากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนลบเจ็ดตัวนี้นะคะให้เป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เราจะคูณด้วยลบหนึ่งส่วนเจ็ดเข้าไปหนึ่งลบสองแถวที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะในแถวที่สองเนี่ยค่ะเราจะคูณด้วยลบหนึ่งส่วนเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่สองของเราก็จะได้เป็นศูนย์นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็น507นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเราก็จะเปลี่ยนแถวตรงนี้นะคะแถวที่หนึ่งตัวเลขที่สองเนี่ยที่มันอยู่ข้างบนหนึ่งตัวเนี้ยให้เป็นศูนย์นะคะเราเปลี่ยนตัวนี้เราก็เอาแถวเนี้ยตั้งบวกลบด้วยแถวนี้เลยนะคะเอาแถวยึดแถวข้างล่างเป็นหลักหนึ่งศูนย์หนึ่งลบหนึ่งนะแล้วก็ห้าส่วนเจ็ดใช่ไหมคะวันนั้นเราจะเปลี่ยนแถวที่หนึ่งใหม่นะคะก็เอาแถวที่หนึ่งเดิมตั้งนะคะลบด้วยแถวที่สองที่หนึ่งลบสองก็เป็นหนึ่งอันนี้ลบกันก็เป็นศูนย์นะคะลบสองลบกับลบหนึ่งก็คือลบสองบวกหนึ่งก็ลบหนึ่งนะคะแล้วก็สี่ลบห้าส่วนเจ็ดนะคะก็คือ28ลบห้าส่วนเจ็ดก็จะเท่ากับ23ส่วนเจ็ดนะคะซึ่งพอมาถึงตรงเนี้ยนะคะ

นี้ในแนวทแยงมุมของเราเนี่ยเป็นหนึ่งละนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอ่านคำตอบนะคะแทนค่า

ลบแซดเนี่ยมันเท่ากับ507เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราย้ายแซดตัวเนี้ยมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกแซดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบวกแซดนะคะมันก็จะเขียน x กับ y ในรูปของตัวแปร z ได้นะคะเราก็เราจะได้อะไรตรงนี้เราจะได้ x เท่ากับ23ส่วน7บวก z แล้วก็ y เท่ากับ5ส่วน7บวก z นะคะซึ่งตัวเนี้ยที่เราได้ตัวนี้เรามาพิจารณาตัวนี้นะคะจะเห็นว่า x และ y ของเราเนี่ยนะคะ x และ y ค่ะจะมีค่าขึ้นอยู่กับ z ตัวนี้นะคะสมมติว่า z เป็น1มันก็จะทำให้เราได้ชุดคำตอบคือ x กับ y มาค่า1ใช่ไหมคะให้เราให้ z เป็น2ก็ได้ x กับ y มีค่า1ให้ z เป็นลบ10นะมันก็จะได้ x กับ y มาอีกค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีที่ z เป็นจำนวนจริงใดๆซึ่งมีเยอะมากนะมีเยอะแยะมากมายนะไปทั่วเนี่ยนะแล้วแทนลงไปก็จะทำให้เกิดค่า x และ y เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ตัวเนี้ยจะได้คำตอบเป็นอนันต์นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะบอกว่าจะได้คำตอบเป็นอนันต์ค่ะในกรณีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ไม่มีคำตอบบ้างนะคะจะได้เห็นภาพว่ากรณีที่มีคำตอบนะก็ได้คำตอบออกมาเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามันมีคำตอบเป็นอันนั้นมันก็จะเขียนตัวแปรหนึ่งในรูปของอีกตัวแปรหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่มีคำตอบเนี่ยเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้นะคะ2 x ลบ2 y เท่ากับ8นะคะ x ลบ y เท่ากับลบ1จากตัวนี้นะคะเราเขียนในรูปของเมทริกซ์ ax เท่ากับ b นะคะ a ของเราก็คือ2ลบ2แล้วก็1ลบ1นะคะแล้วก็คูณกับตัวแปร x y นะคะแล้วก็เท่ากับ b ของเราก็คือ8กับลบ1ถูกต้องแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเขียนเมทริกซ์นี้ในรูปของเมทริกซ์แต่งเติมนะคะก็คือเมทริกซ์ AB ก็จะเป็น2ลบ2 1ลบ1แล้วก็8ลบ1ทีนี้เราก็จะทำตัวแรกเนี่ยเราต้องทำตัวนี้ให้เป็น1ใช่ไหมตัวนี้เป็น0ทำตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ตัวนี้เป็น1นี่เป็น0ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าเราอาจจะเอา1ส่วน2ไปคูณแถวนี้ก็ได้นะคะหรือเราเห็นว่าข้างล่างนี่เป็น1ใช่ไหมคะเราก็สลับแถวก็ได้ค่ะเพราะว่ามันสามารถสลับแถวใดๆ2แถวใดๆได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราสลับแถว1เท่ากับแถว2นะคะแถว2ก็เลยอันใหม่ก็เท่ากับแถว1นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1ลบ1
ลบหนึ่งนะเอาแถวสองมาไว้ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็น

2ลบ2 8แทนนะคะนี้เราก็จะยึดตัวนี้ไปหลังจากนั้นนะคะในแถวที่2เราจะทำให้เป็น0ใช่ไหมคะตัวแรกนะคะฉะนั้นในแถวที่2นี้เราก็จะเอาแถวที่2เดิมตั้งนะคะลบ2คูณแถวที่1แถวที่1ของเราเนี่ยคือเลขเดิมก่อนนะคะ1ลบ1ลบ1เราเอา2ไปคูณนะคะตัวนี้มันก็จะได้2ลบ2ลบ2แล้วก็เอาแถวที่2อันนี้นะคะลบกับแถวนี้สีน้ำเงินนี้ค่ะก็จะเป็น0 2ลบ2เป็น0นะคะลบ2ลบกับลบ2ลบ2ลบกับลบก็เป็นบวกนะคะก็เป็น0นะคะ8ลบกับลบ2ก็เป็น10ใช่ไหมคะกลายเป็นบวกนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะปรากฏว่าตรงนี้ทางซ้ายมือจะเห็นว่ามันกลายเป็นเลข0หมดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าเราแทนค่าลงไปก็จะเห็นว่า 0x บวก 0y เนี่ยเท่ากับ10เนี่ยนะคะมันไม่สอดคล้องนะคะไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้ระบบสมการของเราไม่จริงนะคะก็คือไม่สามารถที่จะหาคำตอบของระบบสมการได้นะคะในกรณีนี้เนาะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นระบบสมการออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวนี้มันก็จะเป็น x ลบ y เท่ากับลบ1ใช่ไหมคะแล้วทางไอ้ข้างอันนี้2ก็เป็น0เท่ากับ10ใช่ไหมคะ 0x บวก 0y 0ทางซ้ายเป็น0นะเท่ากับ10เนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้ระบบสมการของเราเนี่ยไม่มีคำตอบนะคะวันนี้เราอาจจะตอบได้ว่าตรงนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะโอเคเพราะนั้นในวันนี้นะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างหลากหลายเลยนะคะในส่วนของการนำวิธีโรเวอร์ชันเนี่ยหรือการดำเนินการตามแถวนะคะมาใช้ช่วยในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะคะทั้งที่หาคำตอบได้นะคำตอบเป็นอนันต์แล้วก็ไม่มีคำตอบนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านนะคะไปทบทวนนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้าน

0: สีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้ความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจ ตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่ง

0: เป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เรามาพบกันเป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะเราจะเข้าสู่เรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เรียกว่า EQ ความฉลาดทางอารมณ์หรือที่ใครๆเรียกว่า EQ คือความสามารถในการรับรู้ความเข้าใจการจัดการอารมณ์ของตนเองรวมถึงความเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นค่ะในยุคปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเต็มไปด้วยความกดดันนะคะการแข่งขันหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว EQ นะคะจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการพัฒนาความฉลาดทางปัญญาเพราะว่าจะช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดได้ฟังดูแล้วหลายๆคนนะคะก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ่อยๆใช่ไหมคะถ้าเรามี EQ ที่ดีนะคะเราจะรับฟังผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและตัดสินใจอย่างมีสติค่ะคนที่มี EQ สูงจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง

0: เราลองไปดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขาก็จะมีทักษะในการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้ด้วยนะคะจะทำให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานการเรียนหรือการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะในประจำวันของเราความฉลาดทางอารมณ์นะคะที่เราเรียกว่า EQ นะคะหมายถึงความเข้าใจนะคะความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองแล้วก็ผู้อื่นรวมถึงจัดการอารมณ์บุคคลที่มี EQ ที่สูงนะคะจะสามารถตระหนักได้ว่าตนกำลังรู้สึกอะไรอยู่ทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้นและสามารถควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้เพื่อแสดงความเหมาะสมนะคะที่จะแสดงออกมานะคะความหมายของการฉลาดทางอารมณ์ EQ นะคะไม่ได้หมายความว่าการเก็บกดอารมณ์หรือการรู้จักควบคุมตนเองเท่านั้นนะคะแต่คนที่มี EQ นะคะจะสามารถเข้าใจสาเหตุของอารมณ์นั้นๆแล้วก็สามารถหาวิธีมือกับมันอย่างสร้างสรรค์ค่ะยกตัวอย่างเช่นหากทุกท่านกำลังโกรธนะคะหรือตกอยู่ในอารมณ์ที่กำลังเกิดความเครียดนะคะแทนที่เราจะโต้ตอบด้วยอารมณ์ที่รุนแรงนะคะแต่เราหยุดสักแป๊บหนึ่งหายใจลึกๆนะคะหรือเงียบเพื่อควบคุมสถานการณ์ก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดหรือกระทำสิ่งใดเข้าไปนะคะค่ะเรามาดูความสำคัญของ EQในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานน่ะมีหลายสาเหตุนะคะได้แก่อย่างแรกการสื่อสารที่ดีขึ้นบุคคลที่มี EQ จะเข้าใจน้ำเสียงแล้วก็อารมณ์ของตนเองแล้วก็คู่สนทนาจึงจะสามารถเลือกใช้คำพูดและท่าทีที่เหมาะสมได้ทำให้เกิดการสื่อสารที่ราบรื่นลดความเข้าใจผิดและแสดงออกถึงความร่วมไม้ร่วมมือได้อย่างดีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็คือผู้ที่มี EQ นะคะก็จะสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างทำให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเคารพซึ่งกันและกันและจะเป็นสถานะที่เกิดขึ้นในระยะยาวค่ะการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคนที่มี EQ นะคะก็จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบเข้ามาควบคุมสภาพจิตใจของเราหรือตัดสินใจแต่จะใช้เหตุผลเข้ามาประกอบในการพิจารณานะคะทำให้ผลลัพธ์นั้นแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาดูองค์ประกอบของ EQ ข้อแรกนะคะ 1. การตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองนะคะก็คือความสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและพฤติกรรมของตนเองได้อย่างชัดเจนนะคะในแต่ละช่วงเวลาที่เราเกิดอารมณ์นั้นๆแต่เราจะรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรและทำไมเราจึงรู้สึกเช่นนั้นพื้นฐานสำคัญของการที่เราเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะเมื่อเราตระหนักรู้ว่าตนเองเนี่ยจะสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีนะคะลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์และก็เพิ่มการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลเข้าไปนะคะเราจะตระหนักรู้ในตนเองนะคะว่าเราจะเข้าใจจุดแข็งนะคะและจุดอ่อนของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยให้เราเลือกพฤติกรรมและท่าทีที่เหมาะสมต่อการแสดงออกนะคะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ที่โกรธเราจะเห็นหลายๆคนใช่ไหมคะที่มีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ตอบสนองด้วยอารมณ์แบบนั้นแต่เราเลือกที่จะนิ่งและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นหากสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังกังวลหรือรู้สึกกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งในการนำเสนองานต่างๆก่อนที่เราจะนำเสนองานใช่ไหมคะเราอาจจะสามารถนั่งสมาธิหรือจัดการอารมณ์ด้วยการหายใจเข้าลึกๆหรือเตรียมตัวล่วงหน้ามีการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็ได้ประโยชน์นะคะของการตระหนักรู้ในตนเองนะคะก็จะทำให้เราสามารถควบคุมการแสดงออกนะคะได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมตนเองได้ดียิ่งขึ้น ไม่เผลอพูดในสิ่งที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังนะคะนอกจากนี้เราจะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อเราเข้าใจตนเองนะคะเราก็จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นราบรื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นนะคะสำหรับภาวะผู้นำนะคะภาวะผู้นำนะคะถ้าเรามีภาวะผู้นำเราจะเข้าใจตัวเองและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ดีกล่าวโดยสรุปก็คือเรานักสะท้อนตัวเองนะคะตัวตนที่แท้จริงทำให้เรานั้นรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นเห็นข้อจำกัดในความสามารถของเราอย่างสมดุล นะคะเมื่อให้เราตระหนักรู้ในตนเองเราจะจัดการอารมณ์ได้ดีแล้วมีทีท่าที่จะเหมาะสมแสดงออกกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมนะคะและสามารถเติบโตทั้งด้านอารมณ์และวิชาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยค่ะเรามาดูนะคะการควบคุมอารมณ์นะคะหรือเราเรียกว่า self regulation นะคะ self regulation นะคะหมายถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์และแรงกระตุ้นนะคะของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ที่มีทักษะนะคะจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบนะคะเข้าครอบงำนะคะแต่จะใช้เหตุผลในการพิจารณาอย่างรอบคอบการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การกดทับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะแต่เป็นการรู้เท่าทันสิ่งที่เราจะแสดงออกในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะเช่นเมื่อโกรธนะใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นเวลาเราโกรธเราก็จะด่าทอหรือพูดจารุนแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้ตนเองนะคะเราจะแสดงออกโดยการที่เราจะอาจจะเลือกที่จะหายใจลึกๆนะคะและใช้วิธีสงบสติอารมณ์ก่อนตอบสนองคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีจะไม่รีบร้อนในการตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบแต่จะคิดวิเคราะห์และหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเราทำไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้สิ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งได้นะคะสิ่งนี้นะคะถ้าเราสงบสติอารมณ์จิตใจนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดอารมณ์นะคะที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานการควบคุมนะคะอารมณ์เนี่ยยังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์นะคะเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้ดีเราจะฟังผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและแสดงความเข้าใจต่อความรู้สึกของเขานะคะทำให้เราเกิดความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันค่ะเทคนิคพื้นฐานนะคะของการควบคุมอารมณ์ได้แก่การฝึกสติหรือการประเมินสถานการณ์ก่อนตอบสนองนะคะเมื่อเราโกรธใช่ไหมคะถ้าเราตอบโต้ไปด้วยอารมณ์ที่รุนแรงนั้นแล้วเราใช้ถ้อยคำที่รุนแรงตอบกลับไปเราลองนึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นว่ามันจะเพิ่มดีกี่ความรุนแรงหรืออาจจะเป็นตัดในเรื่องของการใช้คำนะคะหลายๆคำที่ไม่ช่วยสร้างสรรค์นะคะก็จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่บานปลายไปได้การเลือกใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์นะคะประโยชน์ของทักษะนี้นะคะก็คือตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะช่วยให้บรรยากาศในเรื่องของการทำงานนะคะหรือการพบปะผู้คนสงบขึ้นลดความขัดแย้งในระยะยาวและทำให้บุคคลนะคะได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของความเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีนะคะต่อไปเรามาดูการจูงใจตนเองนะคะหรือเราเรียกว่าmotivation การจูงใจตนเองนะคะหมายถึงความสามารถในการกระตุ้นให้ตนเองลงมือทำสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงกดดันหรือคำสั่งจากผู้อื่นบุคคลที่มีแรงจูงใจในตนเองนะคะมักจะเริ่มทำงานด้วยความเต็มใจและไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับแรงจูงใจจากภายในเกิดได้อย่างไรแรงจูงใจจากภายในเป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความชอบความสนใจหรือความเชื่อว่าทำสิ่งนั้นมีความหมายและคุณค่าในชีวิตเช่นการตั้งใจเรียนเพราะอยากพัฒนาตนเองไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้คะแนนสูงหรือทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมมากกว่าการได้โบนัสผู้ที่มีแรงผลักดันจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความพยายามเมื่อเขาเจออุปสรรคต่างๆพวกเขานะคะจะเชื่อว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่มีการย่อท้อ และล้มเลิกง่ายๆค่ะประโยชน์ของการที่เรามีแรงจูงใจเมื่อเราจะทำอะไรใช่ไหมคะเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความพยายามอดทนต่อความล้มเหลวต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะว่ามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราจะทำและรู้จักฟื้นฟูจิตใจของตนเองเมื่อเจอความผิดหวังนอกจากนี้นะคะแรงจูงใจของตนเองเนี่ยยังช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมองโลกอย่างมีความหวังส่งผลให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากยิ่งขึ้นดังนั้นการฝึกฝนให้เกิดแรงจูงใจนะคะก็เป็นทักษะสำคัญของคนที่มีโลกยุคใหม่ที่จะต้องเผชิญในเรื่องของการแข่งขันสูงและก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะทำให้เราสามารถเดินทางตามเป้าหมายของตนเองนะคะแม้ไม่มีใครผลักดันจากภายนอกและสามารถยืนหยัดได้ด้วยพลังใจของตัวเองเรามาดูความเห็นอกเห็นใจความสามารถในการเข้าใจและความรู้สึกและมุมมองนะคะหรือเราเรียกว่า perspective นะคะของผู้อื่นเนี่ยอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ความสงสารนะคะแต่เป็นความเข้าใจทางอารมณ์ค่ะ perspective นะคะก็คือความเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นการเข้าใจอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมนะคะผู้ที่มี empathy นะคะก็สามารถที่จะมองสถานการณ์แล้วก็จุดยืนของผู้อื่นได้และเข้าใจว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงรู้สึกหรือคิดเช่นนั้นและสามารถที่จะช่วยให้เราไม่ด่วนสรุปพร้อมที่จะรับฟังนะคะบุคคลเหล่านั้นประโยชน์ของคนที่มี empathy นะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเขาจะรู้สึกว่าได้รับทำให้ผู้อื่นนะคะได้รู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเมื่อเราทำงานกับเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบรรยากาศในการทำงานดีขึ้นช่วยลดความขัดแย้งนะคะช่วยให้ทีมงานนะคะแล้วก็ในทีมทำงาน Empathy เนี่ยจะช่วยให้สมาชิกเนี่ยสนับสนุนกันและกันก็คือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและก็แก้ปัญหาอย่างร่วมมือนะคะเช่นการเข้าใจเพื่อนนะคะการเข้าใจเพื่อนร่วมงานนะคะหลายๆคนก็จะไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามี empathy นะคะพร้อมที่จะสนับสนุนกันนะคะก็จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานนะคะที่มีความเครียดสูงเนี่ยทำให้เขาสามารถปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์คนที่ขาด empathy นะคะมักจะสื่อสารโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นนะคะทำให้เกิดความขัดแย้งและบรรยากาศก็ตึงเครียดดังนั้นนะคะเราควรฝึกคนที่empathy นะคะแล้วก็ฝึกความเป็นผู้นำนะคะเราจะช่วยให้สมาชิกเนี่ยสามารถทำงานกันได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเรามาดูวิธีพัฒนา empathy นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะในเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจเราต้องมีในเรื่องของ active listening นะคะก็คือการฟังอย่างตั้งใจและสังเกตภายด้วยนะคะและฝึกตั้งคำถามเชิงความเข้าใจแล้วก็ฝึกเข้าใจผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะทำให้ทีมงานนะคะในการทำงานนั้นแข็งแกร่งและเป็นมิตรขึ้นค่ะเรามาดูทักษะทางสังคมทักษะทางสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประสิทธิภาพบุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีนะคะจะช่วยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นพวกเขานะคะจะรู้จักการใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้นะคะยังมีทักษะทั้งเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจแล้วก็การเข้าใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างดีผลที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราสื่อสารชัดเจนจะช่วยในเรื่องของลดความเข้าใจผิดและก็เพิ่มความไว้วางใจทักษะนี้นะคะจะช่วยให้สังคมนะคะจะสร้างเครือข่ายและความร่วมมือได้มากนะคะทำให้เกิดโอกาสในการทำงานร่วมกันนะคะบุคคลที่มีทักษะ นี้นะคะมักจะได้ในเรื่องของความเคารพและความร่วมมือนะคะมากขึ้นนะคะจากผู้อื่นด้วยนะคะเป็นบรรยากาศในการทํางานที่เป็นมิตรนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีในการทํางานเพราะว่าเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่เปิดเผยและเป็นมิตรต่อกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความสามัคคีในทีมการพัฒนาทักษะต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะในชีวิตประจำวันกับสถานการณ์จริงนะคะตัวอย่างเช่นเราจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือทีมงานจิตอาสาต่างๆนะคะเราก็จะอาสาสมัครหรือทำให้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่นที่หลากหลายเพราะว่าเราสามารถสื่อสารได้ดีแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเราก็จะมีเครือข่ายที่ดีนะคะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราสิ่งเหล่านี้นะคะจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตโดยรวมใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นทักษะทางสังคมนะคะก็จะเป็นพื้นฐานนะคะในการเติบโตทั้งสายอาชีพและชีวิตส่วนตัวผู้ที่พัฒนาทักษะสังคมได้ดีนะคะมักจะเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์กับผู้อื่น
1: จำไว้นะทุกคนอารมณ์มันคือป้ายบอกทางอันนี้ย้ำครั้งที่ร้อยใน EP นี้เราไม่จำเป็นต้องทำตามป้ายนั้นค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้เลือกถ้าเรากลัวเราก็เลือกได้จะปฏิบัติยังไงถ้าเราโกรธเราก็เลือกได้เราจะปฏิบัติยังไงถ้าเราอิจฉาเราก็เลือกได้ที่จะปฏิบัติยังไงค่ะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นน่ะคุณน่ะเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ให้อารมณ์มาควบคุมเรา
2: Everyday Charisma
1: มาคุยกันเรื่องอารมณ์กันดีกว่านะ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คำนี้อ่ะมันจับต้องไม่ได้แต่มันมีพลังงานมากมายในการควบคุมชีวิตเราและตามชื่อช่องนะคะ Everyday Charisma คนก็เลยมักจะคิดว่าถ้าอยากจะมีทุกวันที่แฮปปี้เนี่ยก็คงต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ตลอดจริงไหม อยากจะมาบอกตรงนี้เลยว่าไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะคือเราอ่ะชอบคิดว่าถ้าเราจะมีความสุขอ่ะคือคนที่แบบต้องมองโลกในแง่บวกต้องเป็นคนสวยตลอดเวต้องเป็นคนหล่อตลอดไปซึ่งเอาจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะและช่วงเนี้ยพอดีมากเลยนะว่าน้ำอ่ะเพิ่งไปดูหนังมาเรื่องนึงค่ะชื่อว่า Inside Out อันนี้เป็นภาค2ละซึ่งจริงภาคแรกมันก็คือเมื่อโอ้สัก9ปีที่แล้วนะคะดูภาคแรกร้องไห้ภาค2ดิฉันก็ยังร้องไห้คาโรงแบบนั้นคือรู้อยู่แล้วเลยอ่ะว่าตอนที่ไปดูเรื่องเนี้ยต้องร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบอารมณ์อ่ะมันคือเรื่องของ emotional แล้วเราควบคุมมันได้ยากอยู่แล้วอ่ะน้ำอ่ะชอบที่ผู้กำกับของ Inside Out เนี่ยเขาพูดไว้เรื่องนึงมากเลยว่าเขาอะตั้งใจจะทำเรื่องนี้ออกมาคือมันเป็นการ์ตูนนะแต่เป็นการ์ตูนที่ผู้ใหญ่อะควรดูมากกว่าเด็กอีกเพราะว่าผู้ใหญ่อะเราผ่านความซับซ้อนทางอารมณ์ขึ้นมานะครับแล้วพ่วงกับเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะตั้งใจจะทำเรื่องเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าคนเราอะค่ะมักเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับคนอื่นอะโดยที่ไม่มองอะไรเลยอะนอกจากข้อบกพร่องของตัวเองเขาว่าอยากทำให้ทุกคนรู้ว่าในแต่ละคนนะคะก็ต้องเผชิญกับอารมณ์ที่เราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นๆน่ะก็เป็นเหมือนกันและเขาอยากให้ทุกคนนะคะยอมรับตัวเองแล้วก็รักตัวเองรักคนในกระจกเนี่ยให้มากขึ้นหลังจากดูเรื่อง Inside Out จบน้ำมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย EP ที่จะมาพูดในวันนี้ค่ะก็เลยมาในกลิ่นๆของการให้เราเนี่ยได้เข้าใจอารมณ์ซึ่งข้อคิดบางอย่างเนี่ยน้ำก็ผสมรวมและก็ผสานกับเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราก็เอามาคุยกันละกันนะคะให้เราได้รู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องของอารมณ์ให้มากขึ้นดีกว่าว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไรนะคะในวันๆหนึ่งเนี่ยคุณมีอารมณ์เยอะปะคือมันเยอะมากเลยอะเดี๋ยวก็คิดแบบนู้นเดี๋ยวก็ส่งผลให้ทำแบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วอารมณ์มันคืออะไรคะถ้าสรุปให้ง่ายที่สุดเลยนะอารมณ์ค่ะมันเกิดขึ้นเพื่อเป็นป้ายบอกทางค่ะอารมณ์เนี่ยมันเหมือนป้ายบอกทางเพื่อบอกว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกแบบไหนและไอ้ความรู้สึกนั้นอ่ะมันจะนำไปสู่การกระทำอะไรนั่นเองนะคะซึ่งป้ายบอกทางหรือว่าเจ้าอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีหลากหลายมากสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้เลยนะและสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีก็คือเซลล์ awareness นำพูดคำนี้บ่อยมากๆเซลล์ awareness มันคือการที่เราอ่ะรับรู้ตัวเองค่ะการรับรู้ในตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันกำลังมีอารมณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าตอนนี้แป้งป้ายบอกทางอะไรของฉันเนี่ยมันเกิดขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์เสมอ คนบางคนค่ะบอกว่าถ้าฉันจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าฉันจะเป็นคนที่มีความสุขฉันจะต้องเป็นคนที่ไม่คิดลบฉันจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นบวกอยู่ตลอดเวลาถามว่าคิดแบบนี้ดีไหมดีนะแต่ในทางปฏิบัติทำได้ไหมน้ำบอกเลยว่ายากมากๆนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดถ้าเราพยายามไปกดอารมณ์ลบว่าไม่ฉันจะไม่รู้สึกแย่ฉันจะไม่รู้สึกไม่ดีถามจริงคุณรู้สึกไม่ดีปะก็รู้สึกไม่ดีอยู่ดีนะคะทุกอารมณ์อ่ะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำบอกเลยค่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อปกป้องเราเพื่อจะบอกอะไรเราบางอย่างเราอ่ะควรจะเปิดรับดูนะว่าไออารมณ์นั้นน่ะมันกำลังจะบอกอะไรเราน้ำมองเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนุกมากเลยอ่ะอย่างเช่นคนจะไม่ชอบอารมณ์ไหนไม่ชอบอารมณ์กลัวเพราะเวลาเรากลัวเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันหุยมันใจเต้นแรงมันโอ้ยมันไม่กล้าทำโน่นทำนี่ลองมาดูกันค่ะอารมณ์กลัวมันช่วยอะไรเราคะนะอารมณ์กลัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นคนที่ไม่มีความกลัวนะคุณเดินไปที่หน้าผาโอ้ยทุ่งหญ้ามันสวยจังเลยข้างล่างไม่กลัวเลยอะท้องฟ้าก็สดใสทำยังไง1 2ซับโดดสิคะรออะไรจบนะคะชีวิตคุณจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเราไปเดินมองลองมองที่หน้าผาเราจะรู้สึกว่าอุ้ยแบบขามันสั่นอะมันไม่กล้าเดินไปแล้วมันกลัวเนี่ยอารมณ์กลัวมันก็เกิดมาเพื่อปกป้องชีวิตเราค่ะและความกลัวประโยชน์ของมันก็คือทำให้คุณน่ะเป็นคนที่วางแผนหรือเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะอย่างเช่นการที่เรามีร่มก็เป็นเพราะอะไรอ่ะเรากลัวเปียกเป็นการที่เราไปในที่มืดแล้วเราพกไฟฉายก็เพราะว่าเรากลัวมืดแล้วเดินสะดุดโน่นสะดุดนี่ความกลัวมันทำให้เราอ่ะเตรียมตัวพร้อมในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเห็นว่าถ้าเราไม่มีความกลัวเลยนะป่านี้นะคะทุกคนก็คือโดดหน้าผาหมดแล้วนะคะหรืออีกอารมณ์นึงค่ะความอิจฉาไอเวลาแบบอิจฉาริษยาเนี่ยมันแบบมันเป็นไฟสุมสูงหรือร้อนเนื้อออกมาแต่ถามว่าอิจฉาดียังไงอ่ะคุณลองคิดดีๆนะการที่คุณอิจฉานั่นแปลว่าคุณอ่ะกำลังเห็นว่าอีกคนนึงอ่ะเขาทำอะไรได้ดีกว่าหรือว่าเรากำลังอยากจะเป็นอะไรที่มากกว่าที่เราเป็นทุกวันนี้ความอิจฉาค่ะมันช่วยให้เราอ่ะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นและพยายามมากขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะแปลความตรงเนี้ยไปทางที่ดีนะคุณจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นมีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคนนั้นเขาได้แบบนั้นนะทำไมคนนี้เขาได้แบบนี้เอ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงถึงจะทำได้ใช้ความอิจฉาให้มันเป็นในทางบวกอ่ะคุณทะเยอทะยานในทางบวกอ่ะอันเนี้ยก็คือคุณใช้ป้ายบอกทางอ่ะไปในทางที่ถูกเนอะไหมนะคะจำไว้เลยนะอารมณ์อ่ะคือป้ายบอกทางและทุกอารมณ์เกิดมาเพื่อปกป้องเราค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราอ่ะต้องยอมรับในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเซลล์ awareness นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรานะคะต้องเจอเรื่องที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยเราเข้าใจเราต้องกลับมาพยายามคิดบวกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆเราจะสามารถคิดบวกจากสถานการณ์นั้นได้ยังไงแต่คุณเชื่อป่ะว่ามันไม่ได้เป็นในทุกสถานการณ์และมันไม่ได้เป็นทุกขณะจิตอะที่เราสามารถจะคิดบวกได้แม้ในกระทั่งเรื่องแย่ๆอย่างเช่นเวลาคนรักจากไปหรือเวลาการที่แบบคุณต้องสูญเสียอะไรไปโดยที่แบบมันฉับพลันแล้วเราไม่ทันตั้งตัวแล้วเรายังไงคิดบวกทันไหมอ่ะมันไม่ทันเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยนะคือการที่คุณต้องยอมรับก่อนว่าเออตอนนี้เสียใจว่ะตอนนี้รู้สึกหวงมากเลยอ่ะตอนนี้โล่งมากตอนนี้แบบรู้สึกว่าดิ่งมากดิ่งมากๆเลยอ่ะการที่เรากำลังรู้ว่าโอเคตอนนี้เราดิ่งแล้วนะเราเสียใจแล้วนะแล้วคุณปล่อยให้ตัวเองร้องไห้บ้างอ่ะอันเนี้ยคือการยอมรับสภาวะของตัวเองซึ่งน้ำบอกเลยนะว่าการยอมรับและคุณรู้ว่าคุณกำลังร้องไห้และกำลังดิ่งอันนั้นอ่ะคือความเฮลตี้มันคือความที่คุณอ่ะกำลังแข็งแรงมากๆเลยที่คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรคนหลายคนนะคะแบบดิ่งโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอันนั้นอ่ะอันตรายแต่ถ้าเรามีเซลล์ awareness แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้เรากำลังเศร้าอ่ะแล้วเราเศร้ามากด้วยอ่ะแล้วปล่อยให้ตัวเองอ่ะจมอยู่กับความเศร้าอ่ะเราอ่ะจะหายเร็วขึ้นนะเพราะเราอ่ะยอมรับว่าโอเคตอนเนี้ยทันไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยขอก่อนขอพักก่อนขอหยุดก่อนขอร้องไห้ให้แบบขอร้องให้ตาบวมเลยได้ป่ะวันเนี้ยคือไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเตออะไรแล้วอะแล้วพอคุณรู้ตัวแล้วคุณจะโอเคจุดเนี้ยเราร้องไห้เราพอละเราจะทำอะไรดีอะเราจะเริ่มมีการคุยกับตัวเองได้จงปล่อยให้ตัวเองอะได้จมอยู่กับอารมณ์ลบอย่างรู้ตัวค่ะคุณจะแข็งแรงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอะเกิดอารมณ์ลบขึ้นหรือว่าคุณรู้สึกหน่อยเศร้าเอื่อมเครียดโกรธอย่างเงี้ยแล้วคุณพยายามที่จะกดอารมณ์นั้นเอาไว้อะแล้วไม่แสดงออกด้วยนะแล้วคนก็ยิ้มไม่เป็นไรฉันมีโก้ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณพยายามที่จะแบบเฮ้ยฉันบวกฉันบวกอย่างเงี้ยนะคะจิตใจคุณอะมันจะแบบเนื้อวะคือในใจที่มันเดือดปุดปุดแล้วก็ไม่เป็นไรฉันเป็นคนมองบวกจ้าน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนำให้เราจินตนาการมันจะเหมือนน้ำอะน้ำที่แบบถูกขังอยู่ในบ่ออะ ลองจินตนาการพร้อมกันนะมันจะเหมือนน้ำที่ถูกขังอยู่ในบ่อถ้าเกิดว่าไอ้บ่อน้ำนั้นอะมันไม่มีทางออกไปไหนเลยอะแล้วมันก็แค่เป็นบ่อน้ำที่มันไม่ได้ถูกผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเลยอะน้ำเป็นไงคะน้ำก็จะเน่าเนี่ยหรอปะเหมือนอารมณ์อะที่มันถูกกักขังเอาไว้แล้วมันไม่ได้เกิดการถ่ายเทหรือว่ามันไม่ได้เกิดการที่มันไหลเวียนไปไหนเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะทำตัวเป็นเหมือนน้ำที่มันมีการไหลเวียนอะเฮ้ยอารมณ์ลบเข้ามาอ๋อรู้แล้วโอเคงั้นเราก็ถ่ายเทอารมณ์ลบออกงั้นเราก็ใส่อารมณ์บวกเข้ามาแล้วมันเหมือนมันได้เข้าใจแล้วมันถ่ายเทอารมณ์โดยไม่ไปกดอารมณ์ลบเอาไว้อะให้มันแบบกลายเป็นแบบน้ำเน่าแบบนั้นน่ะสุขภาพจิตคุณน่ะมันจะดีค่ะทั้งที่คุณมีอารมณ์ลบแน่นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจนะน้ำไม่ได้บอกมันทำง่ายนะแต่ถ้าเริ่มจากเราเข้าใจเราจะรู้ว่าโอเคเราจะรับมือกับอารมณ์เรายังไงมันคือการที่เราอ่ะยอมรับความจริงค่ะว่าเฮ้ยชีวิตอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงมีอารมณ์ที่มันไม่ดีบ้างและถ้าอารมณ์นั้นอ่ะมันต้องการจะบอกอะไรเราอ่ะเฮ้ยเราจะทำยังไงกับอารมณ์นี้ดีนะและสิ่งที่สำคัญมากๆนะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะน้ำจะบอกคุณโคตรโชคดีเลยเพราะน้ำจะบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามป้ายบอกทางทั้งหมดค่ะนะอย่างเช่นสมมติว่าป้ายขึ้นมาว่าคุณกำลังโกรธถ้าคนปกติค่ะบอกว่าโกรธต้องทำยังไงเสียงดังอารวาสคว้างปากเข้าของรู้สึกว่าต้องพูดด่าด้วยคำที่แบบรุนแรงที่สุดที่คิดได้อ่ะอันนั้นน่ะคือคุณอะทำตามป้ายโกรธใช่ปะแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าเฮ้ยอารมณ์มันคือป้ายบอกทางเว้ยเราอ่ะมีเซลล์เอาไว้เนี่ยจะรู้ตัวพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราโกรธค่ะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอ่ะพอโกรธแล้วทำยังไงดีด่าไปเลยดีไหมเอาให้แบบตีแสกหน้าให้มันตายไปเลยไหมหรืออ๋อโอเคอ่ะเราอยู่นิ่งก่อนดูลาดเราก่อนแล้วถ้าเกิดว่าแดดร่มลมตกเราให้มาคุยกันสถานการณ์ให้มันคลี่คลายก่อนอันเนี้ยคุณจะสามารถเลือกได้เพราะน้ำจะบอกว่าอำนาจในการเลือกนะเป็นอำนาจสูงสุดของคนที่เราพึงมีและเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นอำนาจของเราแบบจริงๆได้คืออำนาจในการเลือกกันทุกคนถ้าเกิดคุณมีป้ายบอกทางอะไรขึ้นมาปุ๊บคุณถ้ารู้ตัวทันอ่ะคุณจะเลือกได้ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนอย่างอ่ะเมื่อก่อนก็จะบอกว่าเออเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยให้ทำไงถ้าเกิดว่าอยากจะระงับความโกรธน้ำหนึ่งเซฟอ่ะได้ไหมหนึ่งสิบอยู่ไหมจากการวิจัยบอกไม่อยู่ซึ่งอ่ะงานวิจัยจริงๆเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะนับนะถ้าคุณอยากจะนับนะให้นับ1ถึง40แล้วอันเนี้ยจะเริ่มอยู่เพราะว่าสมมติ1ถึง40อ่ะมันใช้เวลาเริ่มนานแล้วไงอารมณ์มันก็จะเริ่มแบบเออถูกเดรนออกแล้วหรือว่าโฟกัสคุณก็จะไม่ได้แบบมาอยู่ที่ความเดือดดาลแล้วมันก็จะเริ่มสามารถที่จะเลือกอย่างอื่นได้จำไว้นะทุกคนอารมณ์มันคือป้ายบอกทางอันนี้ย้ำครั้งที่100ใน EP นี้เราไม่จำเป็นต้องทำตามป้ายนั้นค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้เลือกถ้าเรากลัวเราก็เลือกได้จะปฏิบัติยังไงถ้าเราโกรธเราก็เลือกได้เราจะปฏิบัติยังไงถ้าเราอิจฉาเราก็เลือกได้ที่จะปฏิบัติยังไงค่ะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นน่ะคุณน่ะเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ให้อารมณ์มาควบคุมเราเนี่ยคือจุดเริ่มต้นค่ะของการบริหารอารมณ์และการเป็นคนมี EQ ที่สูงค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะรู้สึกว่าเออเป็นคนที่เริ่มมีอารมณ์ลบหรือว่าเริ่มที่จะเจอปัญหาต่างๆอ่ะก็อย่ากลัวนะหรือว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยการขอความช่วยเหลือหรือว่าการที่เราไประบายให้ใครสักคนนึงฟังมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเราอ่ะสามารถจะขอความช่วยเหลือจากคนที่เขารักและหวังดีกับเราได้นะการพูดคุยกับคนที่รักและหวังดีนะคะมันก็จะสามารถทำให้อารมณ์ของเราอ่ะผ่อนคลายออกไปได้บางทีอ่ะคุณเชื่อว่าคนที่ฟังเราอ่ะคนที่รักและหวังดีกับเราอ่ะเขาอาจจะไม่ทำอะไรเลยนะเขาอาจจะแค่นั่งฟังและอยู่กับเราแต่พอเราอ่ะได้เหมือนระบายอารมณ์ลบนั้นออกไประบายอารมณ์ที่มันไม่ดีนั้นออกไปอ่ะตัวเราเองอ่ะก็จะรู้สึกรีลีสหรือรู้สึกผ่อนคลายจากเรื่องนั้นได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกมันเหมือนน้ำที่มันได้ถูกผัดเปลี่ยนออกไปแบบเนี้ยค่ะทุกคนน้ำอยากจะฝากทิ้งท้าย EP นี้กันเอาไว้ว่าความสุขอ่ะมันไม่ได้เกิดจากชีวิตที่มันสมบูรณ์แบบนะคะแต่มันเกิดจากที่เราอ่ะสามารถจะปรับอารมณ์ค่ะปรับใจแล้วก็ดูว่าเราอ่ะจะสามารถปรับอะไรได้บ้างกับสถานการณ์ภายนอกเพราะว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สถานการณ์ภายในหรืออารมณ์ของเราอ่ะถ้าเราฝึกค่ะมันควบคุมได้และถ้าคุณควบคุมจากสถานการณ์ภายในได้สถานการณ์ภายนอกอ่ะมันจะไม่ได้มีผลกับเราขนาดนั้นให้เราอ่ะรู้ตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้รู้สึกแบบไหนและเลือกค่ะจำไว้นะคะเลือกว่าคุณน่ะจะปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดกับคุณอย่างไรแล้วนี่แหละความฉลาดทางอารมณ์โดยแท้ฝากไว้นะคะสำหรับ Everyday Charisma ในตอนนี้ในเรื่องของการเข้าใจอารมณ์ ถ้าใครนะมีวิธีการกำจัดอารมณ์ไม่ดีหรือว่าการรับมืออารมณ์ที่มันฉุนเฉียวหรืออารมณ์สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่เวิร์กกับการใช้ชีวิตแล้วมีเคล็ดลับแบบไหนมาทำให้คุณอารมณ์ดีได้ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะอยากมาอ่านว่าเฮ้ยเราทำยังไงล่ะวิธีการที่เราอ่ะเลือกที่จะทำให้อารมณ์ไม่ดีอะค่ะมันผ่อนคลายไปแล้วกลายเป็นอารมณ์ที่มันดีแล้วเราก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิต Everyday Charisma EP นี้ลาไปก่อนนะคะขอให้อารมณ์ดีอยู่กับทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ
0: ศาสตร์ทางอารมณ์หรือที่เราเรียกว่า EQ นะคะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้การควบคุมและก็การแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะรวมถึงความเข้าใจความสามารถและความต้องการของผู้อื่นด้วยซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะจะส่งผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกปัจจุบันนะคะเพราะว่าในการทำงานเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การซับซ้อนในเรื่องของการทำงานนะคะคนที่มี EQ ก็จะมักได้เปรียบนะคะ EQ เนี่ยมีผลต่ออะไรบ้าง EQ นะคะมีผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นบุคคลที่มี EQสูงนะคะจะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างจากผู้อื่นสามารถควบคุมนะคะและลดความขัดแย้งและสามารถใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์รวมไปถึงส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้นเกิดความร่วมมือและความไว้วางใจทำให้การทำงานบรรลุสำเร็จนะคะผลสำเร็จและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะ EQ นะคะจะช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็การตัดสินใจนะคะบุคคลที่มี EQ นะคะจะสามารถแยกแยะความสามารถออกจะแยกแยะความสามารถทางการแสดงออกทางอารมณ์นะคะออกจากเหตุผลทำให้มีการตัดสินใจที่มีความรอบคอบยิ่งขึ้นลดความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนอกจากนี้นะคะยังสามารถมองปัญหาอย่างเป็นระบบรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะต่อไปเรามาดู EQ เนี่ยส่งผลต่อความเป็นผู้นำอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าคนที่มี EQ เนี่ยสูงนะคะจะเพิ่มแรงจูงใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ผู้นำที่มี EQ เนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ทีมได้เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของสมาชิกแต่ละคนจัดการความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารนะคะวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทีมงานเชื่อมั่นและแรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันบุคคลที่มี EQ สูงนะคะมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่มีเพียง IQ นะคะแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความสามารถของส่วนบุคคลใช่ไหมคะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆแต่หากเราขาด EQ เนี่ยบุคคลอาจจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการควบคุมตนเองได้นะคะตรงกันข้ามกับคนที่มี EQ ที่สูงนะคะสามารถใช้ความได้อย่างเต็มประสิทธิภาพประสานความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมากด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์นะคะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องใช้ EQ ตัวอย่างเช่นการรับมือกับความขัดแย้งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเจอบุคคลมากมายนะคะแล้วเรามักจะเจอสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งด้วยยกตัวอย่างเช่นความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมคะเกิดความขัดแย้งต่างๆความเข้าใจผิดหรือแม้แต่การสื่อสารที่เราสื่อสารไปแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะคาดเคลื่อนแล้วก็หากขาดการจัดการที่ดีนะคะอาจจะส่งผลในเรื่องของความขัดแย้งบานปลายเข้าไปอีกนะคะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพด้วยดังการที่เรามีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะเพราะว่าจะทำให้เรามองปัญหาอย่างมีสติแล้วก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหานะคะแล้วเราจะต้องไม่มาคิดในภายหลังด้วยว่าแบบทำไปแล้วแล้วมันเกิดผลอะไรวิธีการรับมือนะคะที่สำคัญเนี่ยเรามาเริ่มต้นจากการฟังอย่างตั้งใจก่อนนะคะการฟังอย่างตั้งใจนะคะการฟังประเภทนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่การได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายแต่เป็นการฟังเพื่อความเข้าใจแล้วสามารถ อธิบายความหมายนะคะและความรู้สึกเบื้องหลังการตั้งใจฟังเนี่ยจะทำให้เราจับประเด็นสิ่งที่แท้จริงได้รับรู้ความต้องการและอารมณ์ของผู้สนทนาได้ชัดเจนเมื่อเราฟังเพื่อเข้าใจนะคะก็จะลดการโต้แย้งและลดการเข้าใจผิดบรรยากาศในการสนทนาผ่อนคลายนะคะก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะยังช่วยเพิ่มความไว้วางใจทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าได้รับการเคารพและให้เกียรติด้วย

จากการฟังแล้วอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นนะคะก็คือการเข้าใจอารมณ์ของคู่สนทนานะคะการที่เรามี empathy นะคะหมายถึงความสามารถในการมองเห็นและความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นแล้วกับเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันการที่เรามี empathy นะคะจะทำให้เราตอบสนองได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่ตอบกลับด้วยอารมณ์โต้เถียงหรือปกป้องตนเองแต่ใช้เหตุผลและการเข้าใจเป็นหลักส่งผลให้การสนทนามีแนวทางเชิงบวกและมีโอกาสหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายนะคะการใช้ active listening นะคะแล้วก็ empathy นะคะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ในการรับมือกับความขัดแย้งเมื่อเราฟังอย่างลึกซึ้งและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นเราจะสามารถควบคุมการแสดงออกของตนเองใช้คำพูดที่เหมาะสมและหาทางแก้ไขที่สร้างสรรค์มากขึ้นผลลัพธ์คือความขัดแย้งนะคะลดลงความสัมพันธ์เราดีขึ้นบรรยากาศในการทำงานและการอยู่ร่วมกันกลมกลืนมากยิ่งขึ้นเรามาดูนะคะการสื่อสารในที่ทำงานการสื่อสารในที่ทำงานนะคะหมายถึงการกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดหรือความรู้สึกระหว่างบุคคลภายในองค์กรทั้งในรูปแบบการพูดการเขียนและภาษากายการสื่อสารที่ดีนะคะจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดความเข้าใจผิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะมักจะใช้ถ้อยคำหรือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยเน้นการใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และภาษาที่สุภาพเช่นการให้ข้อเสนอแนะด้วยเหตุผลมากกว่าการที่เราจะตำหนิผู้อื่นการแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเปิดใจและเคารพผู้อื่นการสื่อสารนะคะในที่ทำงานเนี่ยและหลายคนนะคะเมื่ออยู่ในที่ทำงานเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะนะคะมากด้วยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจนะคะหรือที่เราเรียกว่า active listening เนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาก่อนที่เราจะโต้แย้งนะคะหรือแสดงอารมณ์กับผู้อื่นการฟังที่ดีจะทำให้ผู้พูดเนี่ยรู้สึกได้รับการยอมรับและช่วยลดความขัดแย้งในทีมน้ำเสียงภาษาท่าทางภาษากายก็เป็นนะคะมีส่วนนะคะที่จะเป็นมิตรช่วยเสริมบรรยากาศในเรื่องของการทำงานเชิงบวกค่ะเมื่อองค์กรมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีนะคะก็จะทำให้เกิดความไว้วางใจนะคะแล้วก็ให้ปัจจัยไปสำเร็จในระยะยาวเลยทีเดียวต่อไปเรามาดูนะคะหัวข้อในเรื่องนี้นะคะที่สำคัญอีกหัวข้อนึงนะคะก็คือการบริหารเวลาและความเครียดนะคะทักษะในเรื่องของการชีวิตประจำวันเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องเผชิญกับภาระงานที่มากขึ้นนะคะไหนจะสภาพสังคมต่างๆหรือบางงานเนี่ยมีข้อจำกัดหรืออาจจะเป็นงานที่ซับซ้อนสร้างแรงกดดันให้กับเราใช่ไหมคะจนเกิดความเครียดนะในยุคปัจจุบันนี้หากขาดทักษะนะคะในเรื่องการทักษะหลายๆด้านเนี่ยก็จะทำให้งานไม่เสร็จทันเวลาคุณภาพก็จะลดลงสุขภาพจิตเราก็จะแย่ขึ้นเพราะทำให้งานเสียหายเมื่อสุขภาพจิตแย่เนี่ยการทำงานก็ไม่บรรลุประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จเราต้องมีการหนึ่งเลยนะคะต้องจัดลำดับความสำคัญเราควรแยกแยะว่างานใดสำคัญและเร่งด่วนเพื่อใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพลดความเครียดจากการทำงานแบบเร่งรีบหรือไม่มีแบบแผนไม่วางแผน 2. เราต้องกำหนดตารางเวลาตารางเวลาที่ล่วงหน้าจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่างานทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแบ่งเวลาได้เหมาะสมไหมไม่ทำงานบางอย่างมากเกินไปจนละเลยงานอื่นและทำให้เกิดความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวนะคะความบาลานซ์กันนะคะมันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราต้องจัดตารางเวลา 3. การพักผ่อนและการผ่อนคลายเมื่อเผชิญกับงานที่มันกดดันควรให้ร่างกายและจิตใจได้พักเช่นพักสายตายืดเส้นหายใจลึกๆหรือทำสมาธิสั้นๆนะคะและช่วยควบคุมและเพิ่มสมาธิด้วย 4. นะคะจัดการกับความคิดและอารมณ์ตัวเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า EQ เนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรากำลังจะเครียดเราจะสามารถใช้วิธีลดความตึงเครียดอย่างไรเช่นมองปัญหาในเชิงบวกนะคะแล้วก็ปรับมุมมองว่าความกดดันคือโอกาสในการเรียนรู้นะคะไม่ใช่อุปสรรควิธีการพัฒนา EQ

ิวนะอย่างแรกเลยนะอาจจะทำยากนิดนึงแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญนะคะเช่นการฝึกสติการฝึกสตินะคะก็คือการตระหนักรู้ทางอารมณ์หรือความคิดในปัจจุบันของเราโดยไม่ตัดสินอารมณ์นั้นดีหรือไม่

1 นาทีนะคะอย่างนี้นะคะเริ่มนะคะก่อนและเริ่มเมื่อจดจ่ออยู่กับสิ่งใดโดยในขณะนั้นไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านมารบกวนได้2เรามาดูนะคะเมื่อเราฝึกสติแล้วเนี่ย2เราต้องฟังอย่างลึกซึ้งใช่ไหมคะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อฟังเพื่อความเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อต้องการตอบกลับหรือสวนกลับนะคะการฟังอย่างลึกซึ้งก็คือไม่ต้องฟังเพื่อเป็นการตอบกลับการฟังแบบนี้นะคะต้องให้ความสนใจมองผู้พูดตั้งใจฟังน้ำเสียงภาษากายการฟังเช่นนี้จะทำให้เราเข้าใจอารมณ์และความต้องการของคู่สนทนาของเรานะคะหรือผู้พูดได้ดีลดความเข้าใจผิดแล้วก็เพิ่มความไว้วางใจ 3. สะท้อนอารมณ์ของตนเองสะท้อนอารมณ์ของตนนะคะเป็นการสำรวจว่าในแต่ละวันเนี่ยทำไมเราต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะบางทีเรารู้สึกแบบไหนเนี่ยเราต้องทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นและตอบสนองของเราถูกต้องหรือไม่วิธีที่ใช้คือการบันทึกอารมณ์ปัจจุบันเช่นวันนี้รู้สึกยังไงวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างในที่ทำงานสถานที่เรียนแล้วเราก็มาบันทึกว่าเจอแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราแก้ไขอารมณ์แบบนั้นได้อย่างไรนะคะเราเขาเรียกว่าการเขียนบันทึกนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบของอารมณ์ของตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองพัฒนารับมือได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะคะต่อไปก็มาดูขอคำแนะนำการพัฒนาได้เร็วขึ้นเนี่ยถ้าเรากล้าขอคำแนะนำจากคนรอบตัวว่าหน้าตาท่าทางเราเหมาะสมไหมการพูดจาแบบนี้เป็นอย่างไรฟีดแบ็กอ่ะเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือเพื่อนสนิทหรือผู้บังคับบัญชาความคิดเห็นเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นนะคะมุมมองที่เขามองเราเนี่ยเขามองแบบไหนนะคะแล้วมุมมองที่แตกต่างและจุดที่เราจะต้องพัฒนาทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรมการรับฟังฟีดแบ็กนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็ทำให้เราควบคุมตนเองได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นประโยชน์นะคะของ EQ เนี่ยมาดูนะคะข้อแรกเลยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะเมื่อเราฝึกสติต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมคะเราก็สามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเราเองได้ทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็สามารถที่จะไว้วางใจผู้อื่นได้เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะ2นะคะอย่างที่ทราบไปนะคะเมื่อเราฝึกไปแล้วใช่ไหมคะก็ทำให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นจะช่วยให้เราทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักจัดการอารมณ์ความกดดันการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะความสามารถในการสื่อสารต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ฟังอย่างตั้งใจทำให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกันเกิดบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและทำให้งานสำเร็จขึ้นด้วยความร่วมมือที่ดี 3. ลดความเครียดและเพิ่มความสุขรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและใช้ทักษะ EQ นะคะช่วยรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันเช่นการปรับวิธีในมุมบวกนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถหาทางออกอย่างสร้างสรรค์แทนการตอบโต้ด้วยอารมณ์ทำให้ความเครียดลดลงส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขและสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว 4. เพิ่มโอกาสในการทำงานในชีวิตและงานนะคะบุคคลที่มี EQ สูงเนี่ยจะสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์สำคัญเช่นการประชุมการเจรจาหรือการตัดสินใจสำคัญทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้อื่นมีโอกาสได้รับการยอมรับและความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้นนอกจากนี้ EQ นะคะยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทำให้เราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและงานได้อย่างมั่นคง EQ นะคะไม่เป็นเพียงทักษะเสริมนะคะแต่เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิตประจำวันด้วย EQ นะคะก็คือเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวในชีวิตส่วนตัวนะคะ EQ เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของตัวเรานะคะแล้วก็คนรอบข้างได้อย่างดีขึ้นด้วยการที่เรามี EQ ที่ดีในการทำงานน่ะมันก็จะเป็นความบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดเป็นภาวะในเรื่องของผู้นำที่ดีด้วยผู้ตามที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจในภาวะกดดันต่างๆได้ดีมีการจัดการอารมณ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นผู้ที่เข้าใจอารมณ์ของ

0: ตนเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็สามารถควบคุมตนเองได้เนี่ยจะสื่อสารดีขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราจะเลือกสังเกตที่เราดูหลายๆคนใช่ไหมคะว่าแต่ละท่านนะคะแต่ละบุคคลนั้นมีการควบคุมได้ดีอย่างไรค่ะผู้ที่เข้าใจและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะก็จะสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะบุคคลที่สามารถตระหนักรู้และเข้าใจตนเองว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรและมีอาการอารมณ์อย่างไรเช่นถ้าเราอารมณ์โกรธเราต้องระงับความโกรธนะคะให้มากหรือการควบคุมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหลายๆอย่างจะเห็นจากสถานการณ์ข่าวนะคะที่เราดูนะคะอย่างนักเรียนนะคะทำร้ายครูอย่างเงี้ยแสดงว่า EQ ไม่ดีใช่ไหมคะอันเนี้ยเพราะว่าเราต้องฝึกมันเกิดจากการฝึกฝนมันเกิดจากการพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะสื่อสารที่ดีด้วยเพราะว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยยังต้องอาศัยการพูดอย่างมีสร้างสรรค์คำพูดที่สร้างสรรค์และพูดที่ควบคุมได้ดีนะคะจะไม่ปล่อยอารมณ์ในเชิงลบเช่นความโกรธหรือความตึงเครียดเนี่ยมาบั่นทอนจิตใจนะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่าการพบปะผู้คนเนี่ยนะคะเวลาสื่อสารออกมาหรือการทำงานมันจะไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าเราขาดคน EQ ที่ดีนะคะ EQ ที่สูงเนี่ยการทำงานเป็นทีมแน่นอนค่ะทีมประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ผู้นำผู้ตามก็จะมีความสุขไปด้วยเพราะว่าเขานะคะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ไปขัดแย้งกับใครถ้าไม่จำเป็นทำงานกับทีมได้บรรลุเป้าหมายอย่างสำเร็จนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ทำให้ความเครียดเราไม่มีความเครียดเราไม่เกิดก็จะทำให้เกิดไม่เกิดโรคภัยเช่นคะสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีด้วยเขาเรียกว่าบาลานซ์สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราโกรธเวลาเราโกรธเราก็จะมีสารนะคะปล่อยสารเคมีออกมาเนี่ยนะคะในเรื่องของความโกรธนะคะทำให้สุขภาพจิตเราเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมตนเองได้ดีนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีความสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเรามาดูนะคะ
1: มิลลิบุ๊ควันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้ทุกวันด้วยพลังวันละนิดกันเหมือนเดิมนะคะอยากชวนมาทำสิ่งที่ฟันเองทำทุกวันเลยนะคะคือการออกกำลังกายค่ะหลายคนบอกว่าเอาเวลาที่ไหนไปออกกำลังกายนะคะเพราะว่างานเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วรู้หรือเปล่าว่าขอแค่เวลาวันละนิดวันละ20นาทีฟันเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะเพราะฟันเองก็ใช้แก๊ปที่ปกติเนี่ยใช้ในการเดินทาง นะคะเปลี่ยนเวลาที่เราต้องเดินทางมาออกกำลังกายแทนค่ะสมาคมหัวใจบริการนะคะแนะนำว่าคนเราเนี่ยควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีนะคะหรือว่าถ้าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณวันละ20นาทีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยปานกลางนะคะอย่างเช่นวิ่งเร็วพอประมาณพอรู้สึกเหนื่อยแต่ว่ายังหายใจได้ยังพูดจาได้นะคะโดยไม่ได้ถึงกับหอบขนาดนั้นนะคะหรือไม่ก็เดินเร็วแทนก็ได้สำหรับใครที่ไม่ถนัดการวิ่งหรือบางคนจะใช้วิธีการปั่นจักรยานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงสามารถที่จะตีเทนนิสแบบตีคู่กันจะได้มีคนช่วยรับลูกด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบทำงานบ้านอาจจะใช้เวลา20นาทีนั้นในการตัดหญ้าก็เป็นการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีจะได้ประโยชน์อะไรคำตอบคือประโยชน์เยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นค่ะเพราะจะเป็นการเร่งเมตาบอลิซึมนะคะช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นค่ะข้อดีที่2ของการออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีนะคะก็คือจะช่วยลดระดับความค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเรามีความเครียดเนี่ยจะมีฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลหลั่งออกมานะคะซึ่งจะหลั่งมาเวลาที่เราเจอกับภาวะกดดันหรือว่าเจอกับภาวะความเครียดและนั่นก็จะทำให้เป็นการเพิ่มระดับน้ำตาลให้กับร่างกายนะคะทำให้เราหิวบ่อยมากขึ้นกินเก่งมากขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นไม่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่การออกกำลังกายวันละ20นาทีจะช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้แล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่ช่วยลดความเครียดนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีนะคะยังทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าจะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดรฟินและโดพามีนนะคะซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนประโยชน์ข้อที่4นะคะของการออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีนะคะก็คือร่างกายเนี่ยจะหลั่ง BDNF นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นอาหารของเซลล์ประสาทสมองค่ะมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และความจำของคนเราช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์หรือว่าไม่ให้เรารู้สึกหดหู่ซึมเศร้าซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดที่สะสมมาเป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้สมองเนี่ยสร้างกาบาขึ้นมานะคะซึ่งจะช่วยให้สมองรู้สึกผ่อนคลายและยังกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะซึ่งถือว่าทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการออกกำลังกายแค่วันละ20นาทีแบบมินิมูฟนะคะก็ช่วยให้เรานั้นทั้งลดความเครียดมีความสุขร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอีกด้วยดังนั้นวันนี้อย่าลืมเริ่มออกกำลังกายกันนะคะไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะสรุปเนื้อหานะคะในชั่วโมงที่8เรื่องความฉลาดทางอารมณ์นะคะความฉลาดทางอารมณ์นะคะหรือ EQ ที่เราเรียกว่า EQ เนี่ยก็คือความสามารถที่เราจะรับรู้และจัดการอารมณ์ของเรานะคะของตนเองนะคะแล้วก็รวมถึงเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างราบรื่น EQ นะคะไม่ใช่การเก็บกดอารมณ์นะคะอย่างที่บอกนะคะแต่เป็นเรื่องของตระหนักรู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรทำไมอารมณ์เราถึงเป็นแบบนั้นเราจะแก้ไขยังไงนะคะตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งเช่นในเมื่อเราเกิดอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเราหรือว่ามีใครมากระทบจิตใจเราเราอาจจะใช้การหายใจลึกๆหรือเรียกว่าการควบคุมสติตนเองแทนการตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะบุคคลที่มี EQ สูงนะคะมักมีการสื่อสารนะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยได้อย่างดีนะคะแล้วก็สร้างความไว้วางใจได้ไม่ใช่ว่าเราสื่อสารมานะคะในเรื่องของการสื่อสารต่างๆภาษากายต่างๆนะคะไม่ดีนะคะหรือในเรื่องของการที่เราสื่อสารโดยโซเชียลพิมพ์เข้าไปแล้วไปเกิดความขัดแย้งในโลกออนไลน์นะคะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้เกิดว่าขาด EQ ที่ดีในการพัฒนาตนเองนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่มี EQ ที่สูงในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของงานการเรียนหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวนะคะองค์ประกอบของ EQ เนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การตระหนักรู้ตนเองใช่ไหมคะแล้วก็การควบคุมอารมณ์การจูงใจตนเองการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและทักษะทางสังคม EQ นะคะสำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้การสื่อสารดีขึ้นและก็ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตัวอย่างของ EQ นะคะเช่นการรับมือกับความขัดแย้งนะคะยกตัวอย่างเช่นด้วยการตั้งใจฟังที่ดีนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นแล้วก็ช่วยลดความตึงเครียดและหาทางออกร่วมกันได้ในที่ทำงานนะคะการสื่อสารเชิงบวกนะคะก็จะในเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจมีคอนแทคนะคะก็จะช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานความร่วมมือกับทีมนะคะก็จะดีขึ้นและการบริหารความตึงเครียดเนี่ยจะทำให้เราจัดการลำดับงานได้ดีควบคุมอารมณ์เมื่อถูกกดดันและมองปัญหาในแง่บวกนะคะวิธีการพัฒนา EQ วิธีการพัฒนา EQ นะคะได้แก่อะไรบ้างการฝึกสติการฟังอย่างลึกซึ้งการบันทึกอารมณ์ตนเองการขอคำแนะนำและก็ฟีดแบคจากผู้อื่นนะคะประโยชน์ของ EQ เนี่ยก็ยังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยยังจะราบรื่นด้วยลดความตึงเครียดนะคะเพิ่มความสุขให้กับตนเองและเพิ่มโอกาสในเรื่องของการทำงานและความสำเร็จในชีวิตอีกด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชั่วโมงที่8นะคะความฉลาดทางอารมณ์ EQ เห็นไหมคะว่าความฉลาดทางอารมณ์มีประโยชน์อย่างมากนะคะในยุคปัจจุบันนะคะเราต้องฝึกและพัฒนาตนเองอย่างให้ดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการฝึกทักษะ EQ

อยู่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างมีความสุขค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่9ทักษะดิจิทัลที่จำเป็นในรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่ทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มังกรโทนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอวันนี้นำเสนอเรื่องการทำสีผึ้งทาปากสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรนี่เป็นการบำรุงผิวนะคะเดิมทีเดียวสีผึ้งทาปากนี่คนแก่คนผู้ใหญ่สวนี่จะใช้ทาปากหลังจากกินหมากนะคะแต่ตอนนี้สีผึ้งสมุนไพรนี่จะทาผิวทาผิวได้ทาปากนะคะบำรุงสมุนไพรบำรุงผิวด้วยนะคะถ้าเปิดทานใช้ใบบุบกนะคะเป็นสมุนไพรซึ่งบำรุงผิวนะคะเป็นยาเย็นค่ะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรประเภทยาเย็นนะคะแก้ร้อนในได้ด้วยนะคะเพราะว่าใบบุบกนั้นเวลานั่นเขาจะมีคั้นใบบุบกใส่น้ำแข็งจำหน่ายนะคะเดี๋ยวนี้เคยไปแถวมหาหน้าก็เคยเห็นมีแต่ตอนปัจจุบันนี้คนที่ทำก็เริ่มหมดอายุไปหมดกันนะคะไม่มีเลยนะคะแล้วดีอยู่อย่างหนึ่งใบบุบกนี้นะคะเป็นพระที่พูดถึงการพระที่กรรมฐานเนี่ยนะคะก็จะใช้

ใบบัวบกนะคะถ้ามีขิงนะคะก็ทานกันด้วยนะคะเป็นสมุนไพรอย่างดีทานบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะวันนี้สีพึ่งทาปากสมุนไพรนั้นก็เป็นเรื่องของสมุนไพรใบบัวบกนะคะทีนี้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวที่คั้นสดๆถ้าเผื่อไม่มีก็เป็นมะพร้าวกล่องก็ได้นะคะแต่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงการทำงานมันไม่เหมือนกับมะพร้าวที่เราคั้นเองมันจะดีกว่านะคะถ้าเผื่อหาได้นะคะแต่หาไม่ได้ก็มะพร้าวกะทิกล่องก็ได้กะทิขวดก็ได้นะเป็นขวดเล็กๆก็มีนะคะแต่เราทำพอใช้เองก็ได้นะคะส่วนนี้ที่ได้มาเนี่ยนะคะมะพร้าวเนี่ยคือเปิดคนที่แล้วไม่ใช่กะทิตัวนี้เป็นกะทิกล่องกะทิขวดนะคะกะทิขวดที่เรามานำมาทอดด้วยหนึ่งมีใบเตยนะคะทอดด้วยใบเตยนี่ใส่ในหม้อเนี่ยนะคะต้องเป็นใบเตยที่มันพอทอดแล้วมันไม่นะคะควรจะเป็นกระทะหรืออะไรถ้าเผื่อทำที่บ้านแต่เป็นหม้อที่เป็นหม้อเคลือบนะคะหม้อสแตนเลสก็ได้นะคะใช้ใบเตยสำหรับเป็นตัวเป็นตัวที่จะทอดให้มีกลิ่นหอมใบเตยนี่เป็นตัวหลักนะคะจากนั้นดอกไม้ที่จะใช้นะคะที่มีธรรมชาติดอกไม้หอมทั้งหลายแหล่เช่นดอกพิกุลก็ได้ลำเจียกก็ได้นะคะจำปีจำปากระดังงาได้หมดนะคะแล้วก็ข้อสำคัญวันนี้คือสีพึ่งสมุนไพรวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของใบบัวบกใบบัวบกเดี๋ยวจะคั้นด้วยบดนะคะแล้วลงไปทอดนิดนึงนะคะเพื่อให้มีกลิ่นของสมุนไพรนะคะจะบดแล้วก็ทอดด้วยนะคะทีนี้ที่พึ่งของที่พึ่งที่ใช้คือที่พึ่งแท้นะคะที่พึ่งแท้สมัยก่อนที่พึ่งแท้ก็ได้จากรังของพึ่งที่หมดแล้วนำมาเคี่ยวให้มันเป็นน้ำมันแล้วมันก็จะแห้งเป็นใสเป็นที่พึ่งแท้นะคะนี่ได้จากรังพึ่งนะคะพึ่งที่หมดอายุแล้วพึ่งก็จะไปหมดแล้วแล้วก็น้ำพึ่งก็ได้แล้วนะคะแต่ไม่ใช่พึ่งนิ้มพึ่งนิ้มนี่มันเป็นพึ่งใหม่นะคะก็ได้จากไอ้ที่พึ่งตัดรังพึ่งมานำมานะคะทีนี้เรื่องของการทอดนะคะการทอดก็ทอดพอใส่ลงไปกะทิเดือดแล้วก็แล้วก็ทอดลงไปทอดด้วยใบเตยแต่ส่วนที่ทำวันนี้ผู้สาธิตนั้นได้ทอดมาให้แล้วทุกอย่างแล้วนะคะแม้กระทั่งอกก็อกร่ำด้วยควันเทียนแล้วนะคะก็ได้ส่วนแค่นี้ที่จะสาธิตให้ผู้ชมเท่านั้นเองนะคะนิดเดียวนะคะจาก1ขวดนะคะได้เล็กน้อยนะคะทอดนะคะใบเตยต้องตัดเป็นยาวประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนำมาทอดเมื่อทอดแล้วพอกรอบแล้วพอเริ่มใบเตยนี่เริ่มจะเหี่ยวแล้วเหี่ยวจนนั่นแล้วค่ะมันน้ำมันปล่อยน้ำน้ำหอมออกแล้วก็เริ่มจะแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะช้อนขึ้นนะคะเหี่ยวแบบนี้นะคะโทษนะคะเดี๋ยวแบบนี้นะคะ

เนี่ยนะคะเผื่อแบบนี้นะคะก็นำขึ้นมาเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ให้ผู้ชมชมได้ชมแค่นี้นะคะว่าลักษณะการทอดนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะทอดมาแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากทอดแล้วนะคะได้ลักษณะนี้จากนั้นก็ตักออกพอตักออกด้วยดอกไม้หนึ่งนะคะมะลิหมดไปแล้วนะคะทอดนะคะด้วยพอมะลิทอดจนเหลืองแล้วนะคะก็ทอดตักช้อนมะลิออกพอทอดมะลิแล้วจากนั้นทอดด้วยกุหลาบทีนี้กุหลาบนั้นจะต้องปิดกลีบนะคะเราแต่ใช้แต่กลีบของกุหลาบเท่านั้นเองนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะอย่างเช่นนี้นะคะเนี่ยแค่แต่กลีบของกุหลาบนะคะทอดประมาณให้ท่วมกับน้ำของที่เราจะใช้นะคะน้ำของมะพร้าวที่เราใช้นะคะให้ท่วมนะคะแล้วก็จากนั้นต่อไปก็จะเป็นทอดด้วยดอกกระดังงานะคะดอกกระดังงาสงขลาแล้วก่อนใช้เราก็ต้องลนด้วยเปลวเทียนเปลวไฟนะคะเปลวไฟของเทียนอบแล้วก็นำมาทอดเรียกว่าทอดนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่คั่วไม่ใช่คั่วนะคะทอดคือทอดลงไปในน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวที่ยังไม่ได้เป็นน้ำมันใสน้ำมันข้นๆของกะทินะคะก็จะได้เที่ยวไปจนเรียกว่าเป็นคิโลจนใสนะเป็นคิโลแล้วทีนี้จากนั้นถึงจะได้นำมาทำเป็นขี้ผึ้งสีผึ้งทาปากนะคะสมุนไพรนะคะเราก็ต้องบดไอ้นี่บดนี่ค่ะทอดอันนี้นิดนึงต้องบดนะคะ

จะให้สมุนไพรนี้ก็จะบำรุงผิวนะคะเราเดี๋ยวเราก็ลงไปน้ำมันนะคะน้ำมันที่ได้คือจากการทอดที่ผ่านมานะคะจำนวน2เกือบ2ช้อนนะคะ

แล้วก็จะได้สมุนไพรของใบบุบนะคะ

จากนั้นนะคะเราก็จะหั่นขี้ผึ้งนะคะบางๆนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะหักก็ได้นะคะ

เปิดชิ้นใหญ่มันจะค่อนข้างจะละลายยากละลายช้านะคะใจตัดก็ได้นะคะ

ประมาณไม่ถึงช้อนนะคะใช้กรรไกรตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ

จนเป็นเส้นยาวก่อนแล้วถึงจะตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัดตามยาวแล้วมาตัดตามกว้างนะคะ

ได้แล้วนะคะส่วนผสมของสีผึ้งทาปากสมุนไพรนะคะต้องกรองนิดหนึ่งนะคะ

ค่อยใส่เย็นนิดนึงค่อยเติมหัวน้ำหอมนะคะหัวน้ำหอมนี่จะมีไฮยาซินนะคะดอกไฮยาซินคือดอกตัวตึงกลิ่นเป็นดอกแก้วนะคะจากนั้นหัวน้ำหอมคือมะลินะคะให้กลิ่นมะลินะคะมะลิซ้อนนะคะท่านผู้ชมเราใส่แค่

차จอดรถคนให้เข้ากันนะคะถ้าประคดไม่คนให้เข้ากันมันจะนอนก้นไปตรงไหนนะคะไม่รวมกันนะคะกลิ่นก็จะไม่ค่อยนั่นนี่นะคะมีทั้งกลิ่นมะลิซ้อนและมะลิลานะคะ

พึ่งนี้ส่วนมากจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่พึ่งเลี้ยงมากกว่านะคะมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดพึ่งแท้จริงๆนะคะที่ได้จากรังพึ่งล้อมรังของพึ่งล้อมเองนะคะมันให้ละลายเองมาตุ๋นเองมาเองแต่ไม่ต้องผสมน้ำนะคะก็จะมีความนิ่มนะคะนี่จนแห้งแล้วนะคะตัวเดี๋ยวเราก็จะให้ขูดขูดใส่

ข้อสำคัญในการทำศีลพึ่งทับปากนั้นต้องกรองให้สะอาดด้วยนะคะจากหนึ่งถ้าเผื่อใช้มะพร้าวที่ขูดเองถ้าเผื่อเป็นมะพร้าวที่ซื้อก็ใช้ได้นะคะจากนั้นก็นำมาทอดด้วยดอกไม้ต่างๆนะคะข้อสำคัญคือใบเตยนะคะใบเตยจะให้กลิ่นหอมนะคะหอมเย็นนะคะจากนั้นก็เป็นดอกไม้ที่มีในบ้านเราพิกุลนะคะก็ได้นะคะพิกุลชมนาถได้นะคะนี่เป็นสีของสมุนไพรจากใบบุบนะคะจะให้สีเขียวใบบุบบำรุงผิวนะคะบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนะคะแล้วก็น้ำใบบุบก็ช่วยบำรุงร่างกายเหมือนกันนะคะแต่เป็นยาเย็นทานมากไม่ดีนะคะน้ำใบบุบเนี่ยค่ะให้ความสดชื่นกับร่างกายนะคะแล้วก็เป็นใบกับขิงแล้วก็เกลือเล็กน้อยจะเป็นลักษณะของการในของทางกรรมฐานนะคะถ้ากรรมฐานจะฉันได้ตลอดนะคะจากใบบุบกเนี่ยค่ะมีขิงด้วยนะคะจะช่วยบำบัดเรื่องการเรื่องท้องเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ

ต้องมีการอบนะคะถ้าเผื่อเราทำแล้วเราอบก็ได้แต่นี่อบตอนที่ก่อนที่อบเรื่องของการตอนที่ทำน้ำที่จะออกมาก่อนที่จะมาปรุงนะคะเนี่ยก็ได้อบไปแล้วนะคะเราอบทั้งอย่างส่วนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำแบบอะไรนะคะอันนี้แล้วก็จุดเทียนอบนะคะอบให้ดูตั้งหนึ่งนะคะ

ันนี้การอบนั้นจะต้องมีตะคันนะคะถ้าผมไม่มีตะคันเนี่ยเราจะวางตั้งไม่ได้นะคะนะคะเราอบไปแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนี้ได้เลยไม่ต้องเพราะว่าตะคันไม่ได้ใส่ลงมานะคะเนี่ยเราอบไปแล้วเราก็ได้นะคะเวลาการจุดเทียนอธิบายการจุดเทียนนิดนึงการจุดเทียนนะคะจุดเทียนเพื่อจะอบล่ำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องอย่างนี้เราต้องตัดก่อนนะคะตัดให้ขาดก่อนนะคะเนี่ยเราจะจุดไม่ติดหรอกนะคะถ้าเผื่อไม่ตัดเนี่ยนะคะ

เพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะจุดไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดนะคะลูกศิษย์ถามว่าทำไมจุดไม่ติดบอกว่าต้องตัดไส้เทียนก่อนไส้เทียนที่ทำจากได้ฝ้ายนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลมเขี่ยนะคะเขี่ยไส้เทียนให้กระจายนะคะถึงจะจุดได้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ

เนี่ยนะคะต้องจุดแบบนี้นะคะต้องให้ลักษณะแบบนี้ถึงจุดแล้วให้ไหม้ถึงเนื้อเทียนเป็นน้ำตาตกเรียกน้ำตาตกนะคะคว่ำลงนะคะให้น้ำตาเทียนหยดถึงจะใช้ได้นะคะจะกลิ่นจะส่งกลิ่นหอมนะคะอันนี้ไม่ได้นั่นนะคะต้องคลายไส้เทียนที่แน่นๆออกก่อนถึงจะจุดได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะ

ใต้เทียนต้องเป็นแบบนี้ถึงจะจุดได้นะคะแต่จุดให้ดูแล้วนะคะผู้ที่ติดตามคราวที่แล้วที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าการจุดเทียนจุดต้องทำแบบนี้นะคะที่ท่านผู้ชมไม่ได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้ชมนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่สองอันนี้เป็นเรื่องของสมุนไพรสีพึ่งทาปากสมุนไพรนะคะเนี่ยนะคะหอมค่ะท่านผู้ชม

นี่นะคะเขาจะจุดใส่แบบนี้ที่เป็นแล้วก็ใส่ในกระดาษแก้วนะคะนะคะทำเป็นห่อแบบนี้ก็ได้นะคะพร้อมที่จะใช้งานนะคะพร้อมที่จะนำไปทาปากนะคะอันนี้เป็นสีของสมุนไพรจากใบบุบกนะคะ

เราใส่ตลับก็ได้นะคะแต่ตลับเขาก็จะคิดค่าตลับอีกนะคะเวลาทำค่ะจำหน่ายนะคะเราใส่เป็นแผ่นรองด้วยแก้วนะคะดีที่สุดนะคะประหยัดแล้วก็คนก็จะเห็นวัสดุด้วยนะคะ

นี้บำรุงผิวนะคะทาได้เลยนะคะนี่นะคะสีผึ้งทาปากสีผึ้งทาปากสมุนไพรนะคะเราก็สามารถที่จะทาผิวทาตัวได้เหมือนกันนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมนี่นะคะข้อสำคัญจะต้องมีดอกไม้หอมที่นำมาทอดนะคะอย่าลืมว่าความสะอาดต้องสำคัญด้วยนะคะแล้วมีการอบเทียนอบนะคะอบล่ำด้วยเทียนอบนะคะน้ำหอมนี่เราไม่ต้องบางครั้งสมัยก่อนนั้นจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ยังมีน้ำหอมใส่ลงไปได้นะคะการทำสีผึ้งทาปากนั้นไม่ยากเกินไปนะคะท่านผู้ชมอาจทำสามารถทำเองได้นะคะทีนี้เรื่องของมะพร้าวนั้นต้องหามะพร้าวให้ดีก่อนหาให้ได้ก่อนนะคะถ้าเผื่อเป็นมะพร้าวที่คั้นเองนั้นก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใส่ยากันบูดอะไรเลยแต่ถ้าเผื่อซื้อมะพร้าวที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมียากันบูดได้เหมือนกันนะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาเก็บมาแพ็คมาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเขาต้องมีการถนอมอาหารเหมือนกันไม่ถนอมอาหารไม่ได้ของก็เสียเหมือนกันนะคะมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ต้องมีการถนอมอาหารที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อมาทำแล้วมันก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้คุณภาพของเขาเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับมะพร้าวคั้นเองนะคะมะพร้าวคั้นเองจากต้นได้ยิ่งดีนะคะมะพร้าวสมบัติของมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวลูกมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราก็ทั้งนั้นเลยลูกมะพร้าวที่ทานแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มาทำเพื่อสุขภาพทำเป็นที่ให้เราได้เดินยืนเหยียบมะพร้าวส่วนที่กลมๆนะคะก็จะทำให้สุขภาพเราก็ดีขึ้นมากได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามะพร้าวนี่มีประโยชน์แต่เขาในกรุงเทพเขาไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่ามันรากมันยาวรากมันไปไกลนะคะที่บ้านก็เคยปลูกตลับนี่เขาบอกว่าไม่ให้ปลูกเพราะว่ารากมันนั่นแล้วก็จะเวลาตกเนี่ยจะใส่หลังคาบ้านนะคะแต่ก็ห่างแต่ทีนี้มันเวลาลมพัดเนี่ยมันรุนแรงมากพัดโอ้โหมันไปเร็วแล้วก็มันก็บางทีก้านมันก็จะตกนะคะ

มาคุณสมบัติของต้นมะพร้าวนี่ใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแต่ก็ความรุนแรงของเขาก็จะเรื่องของรากเนี่ยไปไกลและปลูกอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าเผื่อลงมะพร้าวแล้วนะคะเขาถึงได้ไม่ปลูกกันในกรุงเทพก็ไม่ปลูกกันแต่ที่บ้านยังในซอยบ้านก็ยังมีปลูกกันบ้านญาติที่จะปลูกกันในซอยบ้านเพราะว่ากรุงเทพก็จะได้เรื่องของมะพร้าวนะคะก็จะได้ใช้มะพร้าวสมัยก่อนมะพร้าวเนี่ยนะคะมีพอตกก็จะเก็บมาเป็นเด็กๆนะคะเก็บมาทำมะพร้าวคั่วนะคะเอาขูดใช้ขูดโดยกระต่ายขูดมะพร้าวนะคะก็จะได้มะพร้าวที่มีประโยชน์ในการทำอาหารทานแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะทีนี้ผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ก็จะที่ทานหมากก็จะกินหมากนะคะกินหมากก็จะแต่แล้วเขาไม่ได้กินเข้าไปเลยเขาคายทิ้งนะคะคายทิ้งก็จะต้องทาปากให้สะอาดละเช็ดปากให้สะอาดไม่งั้นปากจะแห้งนะคะแล้วก็ต้องทาปากให้สะอาดเช็ดปากเช้าขึ้นมาเห็นผู้ใหญ่เนี่ยจะทาปากนะคะหยิบสีพึ่งทาปากแล้วก็ทำเองด้วยนะคะเห็นว่าทำอะไรแล้วก็คอยไปดูคนผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นนะคะอยู่กับผู้ใหญ่จะได้ความรู้ทางด้านคุณภาพของภูมิปัญญาไทยนะคะเราได้จากนั้นนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่มีจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใบพลูที่บ้านก็ปลูกพลูนี่พลูก็มีหลายชนิดมีพลูเขียวพลูเหลืองนะคะถ้าพลูเขียวนี่ก็จะใช้ในงานไปทำงานเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆใบสีงานขันมั่นขันหมากอะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็ต้องใช้สีพึ่งทาปากลงไปด้วยใส่ลงไปด้วยในการทำงานมงคลนั้นนะคะพอพันปั๊บนี่ก็จะมีสีพึ่งทาปากนะคะแต่หมากเขาค่อนข้างหายากหน่อยกรุงเทพตอนนี้นะต้นหมากเขาไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยได้ปลูกกันแล้วเพราะคนปลูกนี่ก็สูงวัยก็ไปกันหมดแล้วนะคะต้นหมากปลูกต้นหมากนี่โหนเข้าโหนจากต้นไปอีกต้นนึงนะคะเห็นญาติกันเนี่ยเขาปลูกโหนไปอีกต้นหนึ่งจะเก็บหมากได้เขาไม่ลงจากต้นขึ้นต้นแล้วไม่ลงจากต้นเลยนะคะเขาจะโหนไปแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะก็จะได้ลูกหมากที่มาทำงานบางคนเวลางานนี้เขาก็ใช้ลูกหมากมาทำลูกของลูกหมากเนี่ยมาทำพิธีซึ่งทำในงานมงคลเนี่ยก็ต้องมีสีพึ่งทาปากมีหมากอะไรพวกนี้ก็ใช้ในงานมงคลได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นมานะคะเพราะเราก็อยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับงานพวกนี้มานะคะเนี่ยสีพึ่งทาปากนี่หอมค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะบรรจุในมีแผ่นเล็กๆซึ่งรองพลาสติกแล้วก็จะหุ้มด้วยกระดาษแก้วอีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ใช้เองนะคะทาผิวก็ได้นะคะทาปากไม่ทาปากอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเผื่อเด็กๆชอบนี่ก็จะใช้ฝางเสนมาต้มนะคะมาต้มแล้วก็นำมาให้เกิดสีเป็นสีแดงของฝางเสนที่ใช้กินกับเป็นน้ำยาอุทัยนะคะเด็กบางคนเนี่ยก็ใช้น้ำยาอุทัยมารุ่นใหม่นี่ใช้น้ำยาอุทัยมาทาแก้มก็มีนะคะมันก็ทำให้มันก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่เขาก็รู้จักใช้นะคะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้มากมายนะคะเรื่องของการทำสีพึ่งทาปากนั้นก็มันก็มีสืบสานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยเพราะว่าเขาคนผู้ใหญ่เขาจะทานหมากกินหมากนะคะไม่กินหมากเขาก็จะต้องใช้สีพึ่งนะคะแล้วก็ใช้ยาฉุนนะคะยาฉุนด้วยนะคะในใน
ของที่ทำหมากเนี่ยแหละค่ะใบพลูนะคะใบพลูมาม้วนนะคะก็แล้วก็สีพึ่งทาปากไว้ข้างๆจะมีตลับเช่นหมากคนโบราณจะมีตลับเช่นหมากนะคะเท่าที่เห็นมานะคะเพราะว่าอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นงานพวกนี้มาตลอดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำเองได้ไหมคะสามารถทำได้เองนะคะอย่าลืมนะคะ

รักษาผิวพรรณได้นะคะประโยชน์ได้ใช้รักษาผิวพรรณเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะคะมะพร้าวเขาก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วแล้วทีนี้มาใส่สมุนไพรของใบบุบกนี่ก็ทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะผู้ชมอาจจะสามารถทำเองได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงเวลาเนี่ยส่วนมากในการทำเนี่ยที่จริงอ่ะต้องการตุ๋นการอะไรเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากแต่ทีนี้เราตัดตอนมาก็เลยส่วนมากก็จะเป็นการคุยกันมากกว่าคุยถึงเรื่องราวของงานที่เราทำนะคะแล้วก็ตุ๋นการตุ๋นเนี่ยเราตุ๋นกว่าจะเคี่ยวได้ก็เป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงถึงจะได้ใช้งานนี้นะคะก็วันนี้ก็เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันโอกาสหน้านะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนมาในรายการการทำผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเป็นตอนที่8แล้ว
1: ค่ะตอนที่8
0: ตอนที่8แล้วนะคะเราทำเรื่องอะไรกันคะวันน
1: ี้เราทำเรื่องเกี่ยวกับครีมทารถรอยแตกลายค่ะ
0: แตกลายอ่ะรอยแตกลายเป็นยังไง
1: รอยแตกลายเนี่ยก็บางท่านก็อาจจะประสบพบอยู่นะคะก
0: ็
1: คือจะเป็นรอยเส้นขาวๆนะคะอยู่ตามบริเวณหน้าท้องนะ
0: คะ
1: ต้นแขน
0: นะคะตรงไหนอีก
1: แล้วก็ช่วงบริเวณอะไรนะคะ
0: บริเวณที่มีไขมันเยอะๆ
1: ค่ะ
0: เช่นต้นขาน่องหรือไม่ก็สะโพกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆรอยแตกลายเนี่ยมันจะเป็นชนิดของแผลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่ผิวหนังเนี่ยมันขยายแล้วก็หดตัวอย่างรวดเร็วนะคะมันทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นนะ
1: คะ
0: ตอนแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ขาวนะตอนแรกๆมันจะเป็นแดงๆม่วงๆเสร็จแล้วพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาว
1: ค่ะ
0: นะเป็นสีขาวทีนี้รอยแตกลายจะเกิดในคนแบบไหนบ้างนะคะอาจารย์โจทย์เดาได้ไหม
1: เห็นนะคะหนึ่ง
0: เลยที่เห็น
1: คนที่ลดน้ำหนักเร็ว
0: น้ำหนักสมมติว่าอ้วนมากๆแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนั้นหนึ่ง
1: อันนี้ก็อีกเห็นก็คือเคสของคนท้องนะคะที่
0: คนท้องเขาก็จะผิวเขาจะตอนเขาท้องนี่ผิวก็จะขยายมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คือพอคลอดปุ๊บมันก็จะหดตัวอย่างเร็วนะคะมันก็จะเกิดรอยแผลแล้วมีอะไรอีก
1: เด็ก
0: ที่โตเร็วๆอ่ะ
1: คือ
0: โตในวัยรุ่นเนี่ยคือน้ำหนักขึ้นแบบโตเร็วมากนะคะก็จะเกิดอันนี้ได้นะคะ
1: แต่ทางผู้ชมอาจจะต้องสำรวจตัวเองแล้วฉันมี
0: ประสบการณ์ไหมคะ
1: ทางด้านไหนบ้าง
0: เป็นเข้าข่ายไหนบ้างนะคะที่จะเป็นแบบนี้อ้ออีกอันนึงก็คือว่าคนที่ออกกำลังกายนะคะพวกเวทเทรนนิ่งเนี่ยแล้วเขาไปใช้น้ำหนักที่มันมากเกินกว่าที่มากเกินไปอ่ะมากเกินกว่าที่กำลังของเขาจะได้อ่ะค่
1: ะ
0: ก็ทำให้ผิวหนังมันแตกเหมือนกันนะคะอันนี้นะก็

0: คิดว่ามันเป็นปัญหา
1: เป็นปัญหาค่ะ
0: เป็นปัญหาไหม
1: เป็นปัญหาเพราะอะไรบางคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะ
0: จะ
1: เกิดความไม่มั่นใจเวลาเราใส่ชุดใช่ไหมคะ
0: เช่นสมมติว่าโอเคถ้าหน้าท้องนี่อาจจะเกิดกับคนที่เคยตั้งครรภ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่นอกนั้นอ่ะสมมติว่าเป็นที่ต้นขาเป็นที่น่องเนี่ยมันทำให้เราใส่เสื้อแล้วเราใส่ชุดแล้วเราไม่มั่นใจเนาะ
1: ใช่
0: หรือเป็นที่แขนอย่างเงี้ยเราจะใส่เสื้อเว้าอย่างเงี้ยมันก
1: ็ไม่มั่นใจ
0: น่าจะเป็นปัญหาสำหรับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันมั้งนะผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะที่ร่างกายแบบตอนวัยรุ่นโตเร็วๆอะค่ะก็จะมีปัญหานี้เหมือนกัน
1: เกิดได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็
0: ผู้ชายค่ะทีนี้พอมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆการแก้ไขก็คือการใช้พวกผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงผิวเนี่ยเข้ามาดูแล
0: มาดูแลเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ช่วยในเรื่องของการไปกระตุ้นการสร้าง
0: อ๋อก็คือแบบเหมือนกับให้ผิวอะมันสร้างใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: มันสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็จะมีว่าสครับออกสครับรอยแผลออกไปนะคะก็จะทำให้มันจางลงได้ใช่ไหมคะทำให้มันจางลงได้จะมีประสบการณ์ไหม
1: ถ้าจะมีสเต็ปในการดู
0: แล
1: ถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะ
0: คะ
1: ก็มีการสครับร่วมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: มีสครับแล้วก็ทาพวกครีมบำรุงนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยการแตกแล้วก็ทำให้รอยแตกเนี่ยมันดูเจือจางล
0: งอีกอันนึงก็คือว่าเขาจะมีทำเลเซอร์นะแต่อันนั้นก็อาจจะต้องเสียตังค
1: ์อาจจะใช้เครื่องมือแล้วก็เข้าคลินิก
0: ใช่ต้องไปทำในคลินิกนะคะที่เขาจะเลเซอร์ผิวหนังที่มันเสียหายอ
1: ่ะ
0: เขาก็จะทำให้สีมันเสมอกัน
1: ใช่ค่ะคือปรับคือการลดรอยแตกเนี่ยก็คือการทำให้ปรับสภาพสีผิวนะคะให้มันมีเฉดที่ใกล้เคียงกับ
0: ผ
1: ิ
0: วเดิม
1: ของเรามากที่สุดนะคะ
0: เพราะตอนนี้ตอนที่เป็นเนี่ยที่คนเขาเป็นกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงที่มันแตกอ่ะมันขาวกว
1: ่
0: าผิวจริงนะคะแล้วก็มันก็เป็นลายๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คือมันเห็นชัดอ
1: ่ะ
0: เนาะมันเห็นชัดก็เลยพวกนี้ก็คงจะทำให้สีมันเริ่มกลืนกันมากที่สุดจะทำให้มันไม่เป็นที่น่าสังเกตนะแต่ถามว่าจะหายไปเลยไหมมันคงไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คงไม่ได้นะหายไปเลยมันคงไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้มันแล้วก็เหมือนกับเกลี่ยสีผิวให้มันกลืนกันให้มากที่สุดนะ
1: คะ
0: วันนี้เราก็เลยจะทำผลิตภัณฑ์เป็นครีมนะลดรอยแตกลายนะคะ
1: ลดรอยแตกลาย
0: ลดรอยแตกลายนะจ๊ะเราต้อง
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าในส่วนที่เป็นการทำอะค
0: ่ะ
1: เราก็จะต้องมาดูพวกอุปกรณ
0: ์เครื่องไม้เครื่องมือ
1: ใช่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะสูตรนี้ก็จะต้องอาศัยความร้อนนะคะในการผสมนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีเตาไฟฟ้านะ
0: คะ
1: เป็นตัวให้ความร้อน2ส่วนด้วยกันนะคะ
0: แล้วก็ต้องใช้ถึง2เตา
1: ใช่ค่ะต้อง2เตาเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นหม้อผสมนะคะอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็จะต้องเป็นพวกกลุ่มหม้อที่เป็นหม้อสแตนเลสนะคะเพราะว่าเป็นหม้อที่ไม่ใช่เกรดสแตนเลสนะคะ
0: มันจะทำยังไง
1: 1เกิดสนิมได
0: ้อ๋อ
1: ค่ะ
0: มีสนิมไปปนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปนนะฮะ
1: แล้วก็1เกิดการรั่วไหลพอในส่วนของที่ไม่ใช่กลุ่มสแตนเลสนะคะ
0: จ้ะ
1: บางทีมันจะเกิดการรั่วซึมได้เพราะว่ามันบางทีมันไปทำปฏิกิริยากันนะคะมันก็เกิดการกัดเกาะแล้วก็ทำให้หม้อเนี่ยรั่วได้
0: เคยมีหม้อเป็นแบบว่าเป็นรูอ่ะ
1: ค่ะ
0: กัดมันกัดแบบหม้อเป็นรูเลยนะคะ
1: คือมันไม่ใช่เกรดสแตนเลสนะคะ
0: ใช่
1: อันเนี้ยเกรดสแตนเลสจะดีที่สุดนะคะถึงราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนี่แต่ว่ามันสามารถใช้ได้นานขึ้นนะคะหม้อบางทีไม่ได้หม้อเกรดสแตนเลสนะคะใช้ไม่กี่ครั้งก็ รั่วแล้วนะคะ
0: จริงๆเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหม้อสเตนเลสนะแต่พอว่าพอเราใช้แล้วเรารู้ว่าจริงๆมันเป็นสเตนเลสที่เคลือบ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆข้างในมันเป็นเหล็กแล้วก็เคลือบด้วยสเตนเลสบางๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้มพวกสมุนไพรหรือว่าทำอะไรพวกนี
1: ้
0: แล้วมันก็เกิดการกัดเนี่ยมันก็ทำให้มันทะลุได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องดูด้วยไอ้ราคาถูกๆเนี่ยก็ต้องพิจารณานิดนึงนะคะว่าเขาเคลือบมาหรือเปล่านะคะมีหม้อแล้วนะคะต่อไปก็คือเป็นตะกร้อนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้อสเตนเลสนะคะที่เราเอาไว้สำหรับกวนหรือว่าผสมนะคะ
0: เหมือนตะกร้อที่เขาตีไข่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตะกร้อนั้นเลยค่ะคือจะเป็นด้ามเนี่ยจะพลาสติกก็ได้นะคะแต่ด้านในอะค่ะ
0: ตัวขดมันเนี่ย
1: ใช่
0: ต้องเป็นสเตนเลส
1: ต้องเป็นสเตนเลสนะคะอันนี้สำหรับ
0: มันทนต่อสารเคมีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทนต่อสารเคมี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นช้อนนะคะช้อนที่ใช้ก็เป็นช้อนสเตนเลสช้อนสเตนเลสแบบนี้นะคะซึ่งขนาดเนี่ยตามความถนัดเลยค่
0: ะ
1: ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ
0: ช้อนยาวๆนี่จะถนัดกว่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ช้อนที่มีขนาดยาวกว่าช้อนกาแฟทั่วๆไปเนาะ
1: ใช่ค่ะจะมีความถนัดกว่าแล้วก็มีตะแกรงร่อนนะคะตะแกรงร่อนก็ซื้อได้ตามร้าน พวกที่เขาขายเบเกอรี่ก็มีนะคะแล้วก็พวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆก็มีหรือว่าทางออนไลน์นี่ก็มีนะคะแล้วก็จะมีตัวพายซิลิโคนนะคะพายซิลิโคนเนี่ยเอามาไว้สำหรับเก็บเนื้อครีมใช่ค่ะตามขอบของหม้อผสมหรือว่าตามพวกภาชนะที่เราใส่พวกเนื้อนะคะเก็บ
0: ใช้ทัพพีไม่ได้นะ
1: ทัพพีนี่เก็บยากอาจารย์
0: เพราะไอ้คืออย่างนี้ซิลิโคนมันนิ่มใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเราปาดไปเนี่ยมันจะแนบไปกับตัวหม้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทัพพีไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะก
0: ็คือ
1: ตัวเทอร์โมมิเตอร์นี่นะคะจะเป็นตัวที่สำหรับวัดอุณหภูมิเพราะว่าในสูตรเราเนี่ยสูตรไหนก็แล้วแต่นะคะถ้ามีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะต้องมีการวัดเรื่องของอุณหภูมิ
0: เพราะมันจะมีอุณหภูมิกำหนดว่าถึงจุดไหนมันถึงจะผสมกันได้ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าอย่างสูตรที่ทำเนี่ยถ้าอุณหภูมิไม่ได้การผสมมันอาจจะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมที่สวยงามหรือว่าน่าใช้หรือว่าสารต่างๆยังทำละลายกันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ผสมแล้วดังนั้นเนี่ย
0: อุณหภูมิมันจะเข้ากันไม่ด
1: ีอุณหภูมิการทำสูตรนี้สำคัญมาก
0: สำคัญ
1: นะคะทีนี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะแบบนี้จะเขาเรียกแบบแท่งแก้วนะ
0: คะ
1: แบบนี้หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคา
0: ถู
1: กใช่แต่ข้อเสียก็คือแตกได้ง่ายเหมือนกันนะคะก็ระวังสารด้านในที่อยู
0: ่
1: ด้านในด้วยค่ะ
0: ตัวที่มันวิ่งๆเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: วิ่งๆที่มันวิ่งๆ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าถ้าซื้อทุกวันนี้มันจะมีอีกแบบนึงก็คือแบบ
0: ปืนเหรอคะ
1: ปืนก็มีค่ะแล้วก็แบบที่เป็นจุ่มเข้าไปแล้วขึ้นเป็นตัวเลขให้เลย
0: อ๋อเคยเห็น
1: ค่ะแต่ไม่ใช่อันนั้นจะมีลักษณะเป็นเลเซอร์อย่างนั้นก็ใช้ได้
0: มันจะเป็นแบบยาวๆขึ้นมาแล้วมันก็จะมีแถบอยู่ที่ปลายแล้วก็ขึ้นเป็นดิจิตอลเลย
1: ใช่ค่ะอันนั้นอาจจะต้องซื้อมาแล้วอะค่ะมันใช้งานได้นานนะคะไม่เหมือนแบบนี้ถ้าแตกแล้วก็คืออ
0: ันนั้นมันเป็นก้านโลหะ
1: ใช่
0: ไหม
1: แล้วยิ่งถ้าเราทำแตกเข้าไปใน
0: นี
1: ้ตอนผสมนี่ก็อาจจะต้อง
0: ทิ้งทั้งหมด
1: ไปเลยเพราะว่าใช่ค่ะเพราะมันอาจจะมีสารรั่วไหลเข้าไปได้อันนี้ก็ต้องระวังในการใช้
0: ด้วย
1: ตลอดที่เป็นพวกแก้วนะคะอันนี้ที่ต้องระวังก็มีประมาณนี้นะคะในการทําในสูตรนี้อุปกรณ์ต่างๆนะคะทีนี้ก่อนอีกเครื่องค่ะ
0: อันนี้ตัวนี้สําคัญเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้สุดท้ายนะคะของการผสมเลยนะคะจะต้องอาศัยเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องถ้าเราเห็นกันก็เครื่องปั่นเบเกอรี่ใช่ไหมคะเครื่องปั่นเค้กนะคะที่เราจะเห็นแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้
0: ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเลือกหัวและความเร็ว
1: ใช่
0: เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันขึ้นฟูเหมือนเค้ก
1: ใช่
0: ไหมคะเดี๋ยวครีมเราจะขึ้นฟู
1: จะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อวิปโฟมนะคะเนื้ออะไรนะคะที่เป็นขีดขนมเบื้อง
0: ครีมขนมเบื้องใช่ไหมฟูอย่างนั้นเลยนะ
1: ไม่ได้นะคะทีนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะ เราจะหาซื้อได้ง่ายนะคะ
0: ค่ะบางทีที่บ้านก็มีอยู่แล้วบางอย่างที
1: ่
0: บ้านก็มีอยู่แล้วแต่

0: มันมีปัญหาว่าจะต้องแยกแยกกันใช้นะคะคือสมมติว่าเราที่บ้านเรามีหม้ออย่างเงี้ยเราทำกับข้าวอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ทำไอ้นี่ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย์สมมตินะคะ
0: ต้องซื้อใหม่อ่ะคะ
1: ใช่ค่ะแยกไปเลยค่ะแยกส่วนไปเลยนะคะระหว่างทำเครื่องสำอางกับทำขนมบางทีอาจจะมีพริกหม้อนั้นเราไปใส่พริกเข้าไป
0: ใช่ค่ะมันจะ
1: เผ็ดนะคะมันจะรู้สึกร้อนได้นะคะหรืออาจจะมีอาหารที่กลิ่นแรงๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเข้าไปในติดอยู่ที่ไอ้ถังหรือว่าหม้อที่ผสมอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เนื้อครีมมันไม่ใช่เนื้อครีมละมันจะเป็นเหมือนเนื้อครีมผสมกลิ่นอาหารเข้าไปนะคะ
0: ใช่ๆๆมันจะมีกลิ่นอาหาร
1: นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะสิ่งนึงที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะเมื่อเราเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดพวกอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ที่เราได้มาแล้วอะค่ะเราทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: จริงๆอันนี้ทำความสะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะทำให้ดูไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้ดูหน่อย
1: เราจะสาธิตการทำความสะอาดนะคะตัวทำความสะอาดจะมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะ
0: คะ
1: แล้วก็จะมีตัว
0: กระ
1: ดาษนะคะถ้าไม่ใช้กระดาษทิชชู่นะคะก็แนะนำว่าเป็นผ้าขนหนูนะคะสามารถใช้แบบนั้นนะเพราะว่ากระดาษบางทีใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ผ้าขนหนูนะคะ
0: เขายังเอามาใช้ได้
1: ใช่ซักแล้วก็เอามาใช้งาน
0: มันจะมีอีกอันนึงนะดีกว่าผ้าขนหนูนะเราว่า
1: อะไร
0: คือผ้าเช็ดจาน
1: อย่างนั้นได้ค่ะอาจารย์
0: ผ้าที่เช็ดที่เขาทำไว้สำหรับเช็ดจานเนี่ยมันจะไม่มีขนไม่มีขนเหมือนผ้าขนหนูอะไม่มีนะคะอันนั้นน่าจะดีนะ
1: อันนั้นน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามันมีขนด้วยเนี่ยเหมือนกระดาษทิชชู่เหมือนกันนะคะแต่ผ้าเหมือนกันถ้าเราเลือกอะไรที่เป็นขนเนี่ย
0: มันจะติด
1: ใช่มันจะติดแนะนำว่ากระดาษทิชชู่หรือผ้าที่ใช้อย่างอาจารย์แนะนำอย่างน
0: ี
1: ้ก็แนะนำว่าหาเลือกที่ชนิดที่ไม่มีขนนะคะเอามาใช้ทีนี้การทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะฉีดนะคะ
0: ให้ทั่ว
1: ด้านในก่อนนะคะแล้วก็ฉีดด้านนอกแบบนี
0: ้ด้วย
1: แล้วเราก็เช็ดค่ะเป็นการฆ่าเชื้อนะคะ
0: ที่
1: เช็ดแบบหมาดๆก็ได้นะคะ
0: ที่จะทำให้คือเครื่องสำอางเราจะได้ไม่ปนเปื้อน
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะอยู่ได้นาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะตามอายุของมันนะคะ
1: พอตามหลักจริงๆเนี่ยถ้าทำจำหน่ายจริงๆอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าอยากให้เรารู้ เรื่องมาตรฐานของสินค้าเราเนี่ยเราก็ส่งตรวจเชื้อได้เหมือนกันนะคะ
0: มันถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งตรวจ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งตรวจได้ที่ไหนบ้างคะ
1: จะมีแหล่งรับอย่างของกระทรวงก็
0: ม
1: ี
0: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ไหม
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย
0: ์เขาก็จะรับตรวจว่าในนี้มันมีสารอะไรเท่าไหร่ยังไงมีอะไรปนเปื้อนไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็มีตามข้อกำหนดอันนี้พูดถึงในกรณีที่เราทำจำหน่ายนะคะแต่ถ้าเราทำใช้เองก
0: ็ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พร้อมเสี่ยง
1: แต่ว่าเราก็เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะทำใช้เองเราก็ทำความสะอาดแบบนี้ให้เรียบร้อย
0: เราก็มั่นใจ
1: ใช่ค่ะโอเคค่ะทีนี้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตัวของสูตรที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีตัวแรกเลยก็คือส่วนที่1เป็นน้ำค่ะนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะอาจารย
0: ์
1: ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะไม่เกิดเป็นเนื้อครีมขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาจะเป็นตัวทำละลายทุกอย่างให้เขา
0: เพราะนอกนั้นมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นผงบ้างเป็นของเหลวนิดๆหน่อย
1: ๆ
0: นะแต่ว่ามันจะต้องมีน้ำเพราะตัวครีมเนี่ยมันก็จะมีเบสเป็นน้ำอยู่นะ
1: น้ำนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของอารันโทอินนะคะตัวนี้ช่วยลดอาการแพ้การระคายเคืองผิว
0: ครีมเราก็จะได้ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับทุกคนนะ
1: ใช่ค่ะการป้องกันการแพ้การระคายเคืองสำหรับบางคนนะคะโดยเฉพาะสูตรที่มีพวกกรดอยู่ในสูตรพวกกรด AHA กรดอะไรที่มาจากเร่งในการผัดเซลล์ผิวอะค่ะควรจะต้องมีสารที่ช่วยลดอาการระคายเคืองได้นะคะอยู่ในสูตรนะคะ ตัวต่อไปนะคะพอเปอร์ลินไกลโคลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ความนุ่ม
0: ชุ่มชื้นชุ่มชื้นด้วยไหม
1: ใช่ค่ะชุ่มชื้นด้วย
0: นุ่มด้วยนะนุ่ม
1: ใช่ค่ะจะมีความลื่น
0: ๆ
1: นะคะนุ่มๆ นะคะตัวนี้ส่วนที่สองนะคะชื่อว่าตัว Erythrophic AVC นะคะตัวนี้จะเป็นสารก่อเจลนะ
0: คะ
1: ทำให้เกิดเนื้อครีมนะคะถ้า
0: เ
1: ราไม่
0: ใ
1: ช่ค่ะสารตั้งต้นครีมนะคะถ้าไม่มีตัวนี้นะคะการที่เป็นเนื้อเจลเนี่ยเขาก็จะการที่เป็นเนื้อครีมอะค่
0: ะ
1: เขาก็จะมีความไม่แน่นของเนื้ออ
0: ๋อมันจะเหมือนแบบเหลวๆโปร่งๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันให้เกาะตัวกัน
1: ใช่ค่ะเจลจะมาทำให้เกาะตัวได้ดีขึ้นนะ
0: คะ
1: ปรับความหนืดให้กับเนื้อครีมเราให้มีความข้นขึ้นคือครีมอะค่ะพอใช้คำว่าครีมอะค่ะเนื้อจะต้องมีความข้น
0: ใช่มันต้องแบบมันไม่ใช่ว่าเทมันแล้วหยดแหมลงไปอย่าง
1: น
0: ี้เนาะม
1: ัน
0: ก็ต้องมี
1: ความข้นนะ
0: คะ
1: แต่ถ้าเป็นเนื้อโลชั่นเนี่ยก็จะ
0: ใช่อันน
1: ั้นมีความเหลวลงมาหน
0: ่
1: อยนะคะ
0: ค
1: ือลักษณะของเนื้อ
0: แต่ละชนิด
1: ก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าโลชั่นครีมเซรั่มอะไรกัน
0: แยกประเภทไป
1: แยกประเภทกันไปนะคะส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแว็ก
0: มีแว็กซ์ด้วย
1: ใช่ค่ะที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อคร
0: ีมขึ้น
1: มาเหมือนกันนะคะตัวแรกเลยก็คือ AP Wax 80นะคะเป็นตัวที่พวกถ้าได้ยินคำว่าแว็กซ์อะค่ะส่วนใหญ่มันมาจากกรดพวกไขมันต่างๆนะคะที่มาจากพืชที่มาจากสัตว์บ้างนะคะถ้าสัตว์
0: ก็คือมันจะเหมือนพวกขี้ผึ้งไหม
1: นั่นแหละค่ะ
0: ไขของผึ้งนะ
1: นั่นแหละค่
0: ะ
1: ก็คือ B Wax นะคะถ้าเป็นไขของผึ้งนะคะแต่เราถ้าเราจะใช้ก็คือ AP Wax 80นะคะตัวนี้จะสร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็น Emulsifier ด้วยก็คือเชื่อม
0: ระหว่างน้ำกับน้ำมัน
1: ใช่ค่ะให้เข้ากันถ้าเราจะเห็นว่าเราเหมือนเอาน้ำกับน้ำมันนะคะมาผสมรวมกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นว่ามันจะเกิดการแยกชั้น
0: ปกติมันจะไม่อยู่รวมกัน
1: ใช่
0: จะไม่อยู่รวมกันมันจะแยกชั้นเลย
1: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยในพวกครีมหรือโลชั่นนะคะเขาจะต้องมีตัวประสานหรือที่เรียกเป็นภาษาอีกนึงก็คือ emulsifier นะคะเป็นตัวเชื่อมให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะเราก็จะเห็นเป็นเนื้อสีขาวขุ่นนะคะ
0: แล้วไม่แยกชั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือเชียร์บัตเตอร
0: ์
1: นะคะอันนี้จะได้จากพืชนะคะชนิดนึงนะคะต
0: ั
1: วนี้ก็คือเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: ตัวนี้จะแบบว่าเข้มข้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวของอะเลคเคิลนะคะ165นะคะตัวนี้ก็ทำให้เกิดเนื้อครี
0: ม
1: นะคะแล้วก็เป็น
0: อ
1: ิมายซิฟายเออร
0: ์
1: นะคะจะเห็นว่าในซูนเนี่ยใช่ค่ะจะมีแว็ก
0: หลาย
1: ตัวด้วยกันเนี่ยเพราะว่ากดนะคะอาจารย์เวลาในซูนนะคะที่เขามีพวกกด AHA ที่อยู่ในสูตรพวกเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อจะเหลว
0: อ๋อเขาเลยต้องใส่พวกนี้เข้าไป
1: ใช่ค่ะก็คือเพิ่มเข้าไป
0: เพิ่มให้มันข้นขึ้น
1: ใช่ค่ะคือใส่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อเหลว
0: มันไม่พอแรง
1: มันไม่พอเนาะใช่ค่ะเราก็เลยจะต้องเพิ่มตัวพวกแว็กเข้าไปเพื่อทำให้เนื้อมันข้นนะคะเพราะว่าเราต้องการได้เนื้อที่เป็นเนื้อครี
0: ม
1: นะคะต่อไปนะคะก็คือตัวของHot Face นะคะ KL340D นะคะตัวนี้ทำหน้าที่ก็คือเป็น Emulsifier
0: เหมือนกัน
1: ค่ะก็คือเชื่อมน้ำกับน้ำมันแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความข้นของเนื
0: ้
1: อนะคะ
0: แค่เชื่อม
1: ใช่ค่ะน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันนะคะตัวต่อไปก็คือ DC345 นะ
0: คะ
1: อันนี้จะเป็นตัวให้ความนุ่มลื่นกับผิวเวลาเราใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอะค่ะเราจะชอบความรู้สึกนุ่มๆลื่น
0: ๆที่มันเป็นซิลิโคนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นซิลิโคนนะ
1: เขาจะเป็นซิลิโคนนะคะตัวนี้ก็คือให้ความนุ่มลื่นเกลี่ยแล้วให้รู้สึกว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็มีอารมณ์แบบความรู้สึกเหมือนนุ่มๆที่ผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือจะให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะในการใช้นะคะแล้วก็ส่วนที่4นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับแอคทีฟในสูตรนะคะ
0: ก็เป็นกลุ่มสารสำคัญ
1: สารสำคัญนะคะที
0: ่
1: อยู่ในสูตรนะคะก็จะมีวิตามินอีนะคะวิตามินอีเนี่ยก็
0: ให้
1: ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะวิตามินอีก็ได้จาก พวกกลุ่มน้ำมันจากธรรมชาติ

0: ก็มีหลายๆตัวด้วยกันนะคะที่เราใช้
1: มีวิตามินอี
0: ใช่ค่ะ
1: สูงสูงนะคะ
0: ใช่ค่ะเราจะเห็นหลายๆพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลดรอยแตกอะค่ะจะมีวิตามินอี
1: ค่ะ
0: เป็นส่วนประกอบหลักตัวแอคทีฟนะ
1: คะ
0: หลักๆอยู่ในสูตรเพราะว่าอะไรให้ความยุ่มชื้นกับผิว
1: ค่อนข้างเยอะด้วยนะมันก็ค่อนข้างเยอะ
0: ต้องมีนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือวิตามิน B3 นะคะ
1: ค่ะ
0: B3 เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของความกระจ่างใสช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวต่างๆนะคะหรือว่า
1: ทำให้ผิว
0: ใช่ทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ B5 นะคะจะให้ความยุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองผิวค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะคะที่เขาใช้กันนะคะแล้วก็จะมีตัวไกลโคริก 70% นะคะตัวนี้จะเป็นกรด AHA จากธรรมชาติ
1: อ๋ออันนี้ก็จะช่วยทำให้มันปรับสีของผิวเหมือนกันนะคะ
0: ผลัดเซลล์ผิวเรา
1: ด้วย
0: นะคะให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวของฟีโนสแตทนะคะ
1: สารกันเสีย
0: ใช่ค่ะไม่มีไม่ได้เลยนะคะอาจารย
1: ์เพราะมีไม่มีนี่มันใช้ได้แป๊บเดียวก็มันมีปัญหาแน่นอน
0: เกิดเชื้อราร
1: ามันจะขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะสิ่งที่เราจะเจอถ้าเราลืมใส่นะคะ
1: ค่ะ
0: เราจะเจอเชื้อราแน่นอนนะคะเราก็จะทำคือการใส่สารกันเสียนะคะเขาทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ได้นานขึ้นนะคะ
1: คือติดเชื้อได
0: ้ค่ะ
1: ไม่คืออะไรไม่ติดเชื้อเลยดี
0: ใช่ค่ะไม่ทำให้เกิดเชื้อรานะคะทำให้โปรดักต์เราเนี่ยอยู่ได้2ปีนะคะ
1: ตาม
0: กฎของอย.นะคะแล้วก็สารสกัดหม่อนนะคะอันนี้ลดอาการอักเสบผิวกระจ่างใส
1: ด้วย
0: นะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำหอมหรือว่ากลิ่นนะคะที่เราจะเลือกใส่เข้าไป
1: อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ
0: ใช่ค่ะความชอบ
1: ทางนี้เราก็จะส่งกลิ่นไปยังไม่ได้นะคะก็เลย
0: กลิ่นนี้มันเป็นส่วนที่ความชอบส่วนบุคคลจริงจริง
1: จริงจริงบางคนเขาว่าอันนี้หอมแต่ว่าอีกคนก็บอกว่าไม่ชอบเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมันงั้นน้ำหอมมันจะมีหลากหลาย
0: ใช่ค่ะ
1: กลิ่นเลยนะคะ
0: คนกลิ่นเดียวแต่บางคนชอบไม่ชอบนะคะ
1: ใช่แล้วกลิ่นพวกนี้ก็เวลาทากับผิวแล้วบางทีก็ได้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะในแต่ละคนน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เมื่อเจอกับผิวเรากลิ่น
1: เหงื่อหรืออะไรเนี่ยแล้วมันก็จะกลิ่นที่ได้มันจะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องลองเองต้องลองเอง
0: นะคะโอเคค่ะทีนี้มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะ
1: คะ
0: ต่อไปก็คือวิธีการ
1: เริ่มทำแล้วนะ
0: การทำ
1: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ต้องละลายอะไรสัก
0: เดี๋ยวแบ่งน้ำนะคะจากส่วนที่หนึ่งนะคะละลาย B3 กับ B5 ค่ะอันนี้เราเอาน้ำนะคะที่ช่าง
1: ที่อยู่ในสูตรนะ
0: ส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แบ่งมาพอท่วมนะคะละลายในส่วนที่สี่อะค่ะที่มันเป็นผงอะค่ะก็จะมี B3 กับ B5 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขอช้อนขอบคุณค่ะ
0: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำในส่วนที่หนึ่งหรือว่าสารในส่วนที่หนึ่งนะคะลงไปในหม้อใบนี้นะคะ

0: ยังไม่เปิดไฟเนาะ
1: ยังค่ะยังไม่เปิดไฟนะคะยังไม่ให้ความร้อนนะคะต่อไปนะคะก็คือเทส่วนที่3นะคะเราจะข้ามส่วนที่2ไปก่อนนะคะเทส่วนที่3นะคะลงในหม้อใบนี้นะคะส่วนที่2อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะเอาส่วนที่1ส่วนที่3ก่อนนะคะสเต็ปตอนนี้ที่เราทำนะคะก็คือเอาน้ำจากส่วนที่1นะคะไปละลายในส่วนที่4ก่อนนะคะก็คือละลายวิตามิน B3 กับB5 นะคะแล้วเอานะสารในส่วนที่1อะค่ะเทลงใน
0: หม้อใบที่1
1: หม้อใบที่1นะคะแล้วก็ส่วนที่2อย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็เทลงในหม้อใบที่2นะคะ
0: อันนี้เราเทพร้อมกันเลยล่ะ

โอเคค่ะตอนนี้เราเตรียมในส่วนที่3นะคะก็คือเทส่วนที่3นะคะของสารทั้งหมดในส่วนที่3อ่ะค่ะลงไปในหม้อใบที่2นะคะทีนี้เราก็ เดี๋ยวขอทิชชู่หน่อยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเริ่มทําในส่วนที่1นะคะก่อนเลยส่วนที่1ก็คือให้ความร้อนค่ะถ้าในสูตรก็คือให้ความร้อนนะคะอยู่ประมาณช่วงประมาณ70ถึง75องศา

0: ส่วนที่1กับส่วนที่2อ่ะค่ะเราจะเอามารวมกันนะคะแต่ว่าเราจะต้องละลายส่วนที่1ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะละลายจนเนื้อใสนะคะไม่มีตะกอนสีขาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ใสๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็เติมในส่วนที่
1: 2
0: เข้าไปทีนี้การเติมในส่วนที่2เข้าไปในส่วนที่1อ่ะค่ะแนะนำว่าให้ผ่านตะแกรงร่อนแบบนี้นะคะ
1: เอาพวกทำเนื้อเจลเนาะ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านตะแกรงร่อนนะคะ
1: ละลายยากวะ
0: ละลายยากค่ะ
1: เป็นก้อนๆเนาะ
0: ใช่ค่ะจะจับตัวกันเป็นก้อนไอ้ส่วนที่เป็นก้อนนี่แหละค่ะจะเป็นปัญหาในการผสมนะคะคือมันจะต้องใช้เวลาในการผสมอ๋อ
1: ใช้เวลา
0: ใช่
1: นาน
0: อันนี้เป็นเทคนิคในการทำนะคะเราพยายามบี้เอาส่วนที่เป็นก้อนนะคะ
1: ค่ะให้มันเป็นผงละเอียดที่สุด
0: ใช่ค่ะ

0: บางคนบางท่านสงสัยนะคะเห็นทำอย่างเงี้ยสามารถทำคนเดียวได้ไหมจริงๆทำได้นะคะ
1: สองเตาเนี้ยนะ
0: ใช่ไหมค่ะหม้อไหนที่อุณหภูมิถึงก่อนก็ปิดไฟไว้ก่อน
1: นะ
0: คะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์นะคะเปิดในหม้อที่สองได้เลยค่ะทีนี้นะคะพอหม้อส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองนะคะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะ
1: ไปที่ไหนคะ
0: เดี๋ยวเราก็จะเริ่มละลายในส่วนที่สองนะคะคนได้เลยค่ะ

0: ควรจะคนไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ไหมคะ
1: การผสมก็คือไปในทิศทางเดียวกันหนึ่งกับสองเนี่ยละลายจนเนื้อเป็นเนื้อเจล
0: เป็นเนื
1: ้อนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ถือว่าละลายได้ดีแล้วนะคะพอละลายได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะว่าอุณหภูมิเขาถึงหรือยังถ้าเรากลัวอุณหภูมิสูงไปนะคะ
0: จ้ะปิดไฟไว้ก่อน
1: ปิดไฟไว้ก่อนได้ค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็เริ่ม
0: เปิดใหม่
1: เปิดใหม่ได้นะคะทำคนเดียวก็ได้นะคะอุณหภูมินะคะเราจะใช้ตัวของเทอร์โมมิเตอร์นะคะจุ่มไปที่เนื้อนะคะแต่ไม่ต้องถึงก้นหม้อนะคะไปที่เนื้อของ
0: เดี๋ยวได้อุณหภูมิหม้อแทน
1: ใช่ค่ะตอนนี้อุณหภูมิ

0: มาสัก50นะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความร้อนเข้าไปเดี๋ยวถ้าของอาจารย์ละลายหมดแล้วอะค่ะ
1: จ้ะเดี๋ยวบอกนะอีกนิดนึงอีกนิดนึง
0: แล้วก็วัดได้เลยถ้าทำคนเดียวก็ปิดไฟไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะ
1: หมดแล้วอันนี้ก็ต้องมาวัดอุณหภูมิใช่ไหม
0: เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยวัดอุณหภูมิให้หน่อยนะคะ ให้อยู่ประมาณช่วง70นะคะถ้าถึง70ก็ไม่ต้องเปิดไฟเพิ่ม
1: กำลังวิ่งปุ๊ดปุ๊ดเห็นนะคะกำลังจะขึ้นแล้ว
0: ถ้าได้70ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ
1: เอาละแตะ70แล้ว
0: น่าจะได้แล้ว
1: 70แล้วได้แล้ว
0: โอเคค่ะ
1: ว่ามันจะขึ้นต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวทิ้งไว้
1: ต่อทิ้งไว้แบบนึงมันขึ้นเกิน70ด้วย
0: เดี๋ยวเราก็จะวัดอุณหภูมิอีกหนึ่งรอบนะคะ
1: ถ้าทำคนเดียวก็จะเรียกอะไรต้องฝึกจนชำนาญ
0: ใช่ค่ะก็คือปิดไฟบางหม้อได้นะคะอันนี้ก็70แล้วนะคะโอเคค่ะเมื่ออุณหภูมิอยู่ในช่วงนะคะ
1: ที่เท่ากัน
0: 70ถึง75องศาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทส่วนที่เป็นเจลอะค่ะลงไปนะคะเนี่ยค่ะไม้ไผ่ก็จะเริ่มมีประโยชน์ตอนนี้นะคะ
1: เนี่ยมันจะปาดได้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องคนไหมคะ
0: คนได้เลยค่ะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นพาร์ท1 2 3นะคะรวมกันแบบนี้นะคะ

0: ขอยกเตาสัก
1: ไปสักหนึ่งเตา
0: หนึ่งเตาออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกด้วยเลยก็ได้ค่ะ
1: ไม่ต้องใช้แล้วนะเตา
0: ค่ะตอนนี้เราจะไม่ใช้ความร้อนแล้วนะคะวนไปในทางเดียวกันแบบนี้นะคะ
1: ถ้าทำสองคนแล้วช่วยกันทำหม้อเดียวกันเนี่ยต้องวนทางเดียวกันด้วยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาอีกคนนึงวนอีกทางนึงเคยเจอแบบหมุนกันคนละทางผลปรากฏแยกชั้น
0: เนื้อมันจะฟูได้ด้วยค่ะบางทีตีแบบเหมือนตีไข่เนี้ยค่ะ
1: ยิ่งถ้าเกิดคนไหนที่ทำขนมมาก่อนเนี่ยนะต้องระวังมาถึงเขาก็จะแบบ
0: ความเคยชินใช่ไหม
1: ก็จะตีอย่างเร็ว
0: พอหนึ่งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองแล้วก็ส่วนที่สามนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อรวมกันแล้วนะคะ
1: จะเป็นเนื้อครีมละ
0: เป็นเนื้อครีมแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือกวนหรือว่าผสมจนอุณหภูมินะคะ
1: มันลดลงเหรอ
0: ใช่ค่ะลดลงอยู่ประมาณสักต่ำกว่า45องศานะคะจนถึงอุณหภูมิห้องนะคะก็สามารถที่จะใส่ในส่วนที่4ลงไปได้นะคะ
1: อ๋อต้องให้มันเท่าอุณหภูมิห้องเลยเหรอก็คือให้เย็นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือต่ำเริ่มได้ตั้งแต่40อะค่ะ
1: ทีนี
0: ้45องศา
1: เราจะต้องกวนไว้ตลอดหรือว่าเราทิ้งไว้ได
0: ้ถ้ามันเข้ากันแล้วนะคะ
1: จ้ะ
0: ก็ทิ้งไว้ได้แต่ถ้าเราทำเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีการกวนตลอดนะคะอันนี้เราทำในขนาดที่ไม่เยอะนะคะเราก็สามารถกวนมือได้แต่ถ้าเราทำเยอะนะคะก็คือเครื่อง
1: ไม่ไหว
0: นะคะเบเกอรี่ได
1: ้อันนี้วันนี้ใช้ไหม
0: วันนี้เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูด้วยค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็กวนมือไปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าเราใช้เองมันไม่ได้เนียนสวยคริปมากก็ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะแต่จริงๆมืออย่างนี้ก็สวยนะคะ
1: เนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะเนี่ยมันก็ดูหน้าตาดีอยู
0: ่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงต่ำกว่า45องศาแล้วนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์เหมือนเดิมค่ะวัดเหมือนเดิมนะคะเราจะไม่จุ่มไปที
1: ่ก้นหม้อไม่ถึงก้นหม้อ
0: ใช่ค่ะ
1: ลุ้นลุ้นลุ้นกำลัง
0: ถ้าแบบเขาขึ้นช้าๆแล้วนะคะ
1: แสดงว่าอุณหภูมิมันต่ำใช่ไหมคะ
0: อุณหภูมิเขาก็ต่ำแล้วไม่ต้องให้เขานิ่งแบบนิ่งนอนใช่ค่ะอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้แล้วนะคะอยู่ประมาณต่ำกว่า45องศา
1: แล้ว
0: นะคะแล้วเราก็เริ่มใส่ในส่วนที่
1: อ๋ออันนี้ใส่นี่ก่อน
0: ค่ะเติมมาได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะเราค่อยใช้เครื่อง
1: โอเคค่ะอันนี้ที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะด้วยความที่เขาเริ่มเหนืดแล้ว
1: ใส่ไปได้เลยนะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ใส่มาได้เลยค่ะ
1: อุ้ย
0: ใช้ช้อนก็ได้นะ
1: อันนี้วันนี้แบบว่าลืมเอาไอ้เหลวๆล้างก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมีเหลวๆอีกไหมเนี่ยเอามาล้างผสมกันได้ไหม
0: ผสมได้ค่ะอันไหนเหลวๆก็เอาไปล้างส่วน
1: ตัวหนึ่งใช่มันหนืดคือคราวที่เราทำน้อยอะนะหมายถึงว่าเราทำน้อยอะค่ะไอ้ตัวสารสำคัญบางอย่างที่มันอย่างเงี้ยวิตามินอีเนี่ยมันก็เลยน้อยมากเวลาเทออกมามันจะไหลไม่ไหลเราจะเอาตัวที่เหลวมากกว่าผสมลงไป
0: ค่ะถ้ากวนมือก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะ
1: กล้ามขึ้นเลยไหม
0: ถ้าไม่มีเครื่องก็ต้องอาศัยมือนี่ละค่ะ เห็นไหมคะว่าเนื้อจะเริ่มเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเป็นเนื้อครีมในส่วนนี้นะคะเป็นการปั่นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะต้องทำให้เนื้อครีมอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเนียนที่สุดเข้ากันไม่มีจับก้อนเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่ายังเป็น
1: เราก็เลยต้องมีตัวช่วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยถ้าใช้ตะก้อนนี่ก็ใช้เวลานาน
1: เราจะเมื่อยซะก่อน
0: ใช่ค่ะการใช้เครื่องนะคะเราก็จะต้องปั่นความเร็วรอบ
1: ที่ทางเดิมเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะแล้วความเร็วรอบก็ต้องต่ำด้วยนะคะอย่าไปแบบสูงเลยทีเดียวนะคะ
1: เริ่มจากเบอร์แรกเลย
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเนื้อเป็น
1: กระจุยกระจายป่ะคะ
0: ใช่ค่ะกระจุยกระจายด้วยแล้วก็ฟูด้วย
1: จะได้เป็นเนื้อมูสแทนป่ะคะ
0: ใช่ค่ะเป็นเนื้อมูสแทนปัญหามันก็จะเกิดตามมาอย่างเช่นเราทำสำหรับบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อีกทีนึงอะค่ะบางทีเราตีเนื้อด้วยความเร็วรอบที่สูงไปเนี่ยเนื้อมันฟูใช่ไหมคะอาจารย
1: ์บรรจุไปมันก็ไม่ได้น้ำหนักตามน
0: ั้
1: นใช่ไหมมันเต็มซะก่อนเพราะมันฟู
0: จริงๆไม่ใช้แค่หัวเดียวก็ได้นะคะขออนุญาตใช้หัวเดียวนะคะถ้าทำนิดเดียวนะ
1: มันน้อยอะนะ
0: ใช่
1: ปริมาณมันน้อยใช่ไหมคะ
0: ใช้หัวเดียวนะอย่างนี้ก็ได้เขาเพราะว่ายี่ห้อนี้จะเสียบได
1: ้สอง
0: หัวพร้อมกันเลยนะคะแต่ถ้าหัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะปั่นได้สวยเหมือนกัน
1: มันจะเงาเงาขึ้นมาเลยนะ
0: แต่ว่าถ้าเราทำเยอะนะคะเราสามารถปรับระดับความเร็วรอบได้มันจะมีขีดบอกอะค่ะ1 2 3 4 5เราดูวัดระดับจากตรงนี้เอานะคะ
1: แต่ยังไงก็ตามนะมันต้องฝึกนะมันจะต้องใช้ความชำนาญ
0: ความชำนาญ
1: แรกๆอาจจะคลุกคลักนิดหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: แรกๆอาจจะคลุกคลัก
0: เพราะถ้าเราทำมากขึ้นแล้ว

0: ใช้ความเร็วรอบนะคะที่มันอยู่ระดับมันก็จะปั่นยากดังนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือต้องใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ในการ
1: แล้วเราก็จะเรียนรู้ไปว่าอ๋ออย่างนี้มันทำเพราะบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปตาม
0: ที
1: ่บางทีนะส่วนผสมบางอย่างเนี่ยเราซื้อคนละทีอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะบางทีก็ไม่

0: สังเกตได้หนึ่งก็คือลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นสีกลิ่นความหนืดของสารเนี่ย
1: มันเปลี่ยนแปลงไปไหม
0: ใช
1: ่บางทีเก็บไว้นานเอามาใช้อีกทีนึงมันก็ไม่มันอาจจะหนืดน้อยลงหรือหนืดมากขึ้น
0: ใช่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อเนี่ยยิ่งปั่นให้เข้ากันเนี่ย
1: ก็จะยิ่งสวย
0: ใช่ค่ะแล้วใช้ความเร็วรอบที
1: ่
0: มันพอเหมาะกับเนื้อเขานะคะก็จะทำให้เนื้อเขาสวยไม่ฟูเนื้อถ้าใช้ความเร็วรอบสูงๆนะคะเนื้อนี่ฟูอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คือผู้จากประสบการณ์จริงที
1: ่
0: ใช้เครื่องนี้มานะ
1: คะแต่ละยี่ห้อเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค่ะอันนี้อาจจะต้องเทส
1: แล้วแต่ละ
0: ใช่ค่ะก็คือใช้เบอร์ต่ำๆไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: คือยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเราจะต้องดูธรรมชาติไอ้ของแต่ละเครื่องเนาะว
0: ่
1: าความเร็วมันเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะ

0: ไอ้แบบที่มันเป็นด้ามอย่างเงี้ย
1: ได้ไหม
2: เขาเรียกว่าเครื่องเหมือนเครื่องปั่นซุปใช่ไหมคะ
0: เออใช่เครื่องปั่นซุปอืมค่ะ
2: ไม่ได้ค่ะเครื่องนั้น
0: มันไม่ได้ใช่ไหม
2: มันเป็นใบมีดอยู่ด้านในอะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: พอมันเป็นใบมีดอยู่ด้านในเนี่ยถ้าเราเอามาปั่นแรงๆอะค่ะโครงสร้างมันเสียโครงสร้างของพวกสารสร้างเนื้อเจลอะไรมันเสียมันอาจจะทำให้เนื้อเหลวได้อันนี้เครื่องที่เหมาะในการผสมครีมนะคะ
0: ไอ้อย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: จะต้องเป็นเครื่องปั่นเบเกอรี่หรือว่าเครื่องปั่นเค้กแบบนี
0: ้
2: ก็จะเอามาใช้แต่ถ้าในพวกอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานแล้วอะค่ะอันนั้นเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือ
0: เฉพาะ
2: อีกทีนึงนะคะคืออันนั้นเขาปั่นเป็น50โล100โล1,000โลขึ้นไปอะค่ะเขาก็จะมี
0: ฮอร์โมนจีไนเซอร์ไหม
2: ใช่ค่ะจะเป็นฮอร์โมนจีไนเซอร์นะคะ
0: อันนั้นแต่ว่าเครื่องนั้นมันจะแพงนะคะถ้าเราเริ่มทำแรกๆก็
2: เนี่ยค่ะ
0: ยังไม่เอาอย่างเงี้ยแหละเอาอย่างนี้ก่อน
2: เอาที่แบบหาซื้อได้ง่ายราคาแบบจับต้องได้ไม่ต้องลงทุนสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันจะเครื่องนี้มันจะปั่นได้มากที่สุดสักกี่กิโล
2: เครื่องนี้ถ้าทำมาค่ะ
0: ค่ะ
2: ประมาณไม่เกิน10กิโล
0: 10กิโลมันยังปั่นได้อยู่ใช่มั้ยคะ
2: แต่10กิโลเนี่ย
0: แต่ทีนี้ก้านมันจะสั้นเกินป่ะ
2: จะต้องอาศัยสั้นค่ะทีนี้จะต้องอาศัยแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม้พายร่วมด้วยในการช่วยเกี่ยช่วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะทีนี้มันจะมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เขาใช้กวนแชมพูอ่ะกวนแชมพูอ่ะมันจะเป็นก้านที่แบบเขากวนสีย
2: าวๆใช่ไหม
0: ได้ไหม
2: ได้ค่ะอย่างนั้นแต่ต้องดู
0: ความแรงของมันด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะความเร็วรอบว่า
0: ความเร็วรอบ
2: เขาสามารถปั่นแล้วทำให้เนื้อครีมมันเข้ากันได้ไหม
0: ยังไม่เคยใช้ใช่ไหม
2: ยังเลยค่ะยังไม่เคย
0: เห็นเขาขายอยู่อ่ะมันเป็นก้านยาวๆแล้วเห็นว่าถังที่ทรงสูงอะค่ะมันก็จะปั่นได้แต่เขาจะใช้ปั่นสีนะ
2: แต่ถ้าเริ่มทำขายจริงๆถ้า10กิโลขึ้นไปเนี่ยเครื่องปั่นที่เป็นเครื่องปั่นผสมครีมอะค่ะ
0: จ้ะ
2: อย่างนั้นน่ะก็มีขายสำหรับ10กิโล
0: อ๋อเขามีเหมือนกันเครื่องปั่นสำหรับผสมครีม
2: ใช่ค่ะจะเป็นก้านยาวๆเป็นตั้งเครื่องแล้วก็มีใบพัด
0: ใช่ๆอันนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราปรับระดับได้ว่าถังเรามันตื้นลึกขนาดไหนอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมอย่างนั้นทำได้ใช่ไหมอ๋อที่เขาเอามาใส่กับสว่านไหมใช่ป่ะหรือว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเขาเลย
2: เป็นเครื่องมือของเขาเลยใช่
0: เพราะอย่างก้านกวนแชมพูเนี่ยเขาจะเอาไปต่อกับสว่านเครื่องสว่านนะคะใช้เครื่องใช้มอเตอร์ของเครื่องสว่านเนี่ยเป็นตัวหมุน
2: โอเคค่ะเนื้อก็สวยงามนะคะนี่นะคะเนื้อ
0: เป็นไงบ้าง
2: สวยแล้วนะคะ
0: สวยงาม
2: เดี๋ยวเราจะใส่กระปุกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาให้ใส่กระปุกเลยอันนี้เราจะบรรจุกระปุกให้ดู
2: เนี่ยค่ะเนื้อตั้งทำ
0: เหมือนทำขนมใช่ไหม
2: ขนมก็ต้องเนื้อตั้ง
0: เขาเรียกว่าตั้งยอดใช่ไหม
2: ตั้งยอดใช่ไหม
0: พวกไข่ขาวอ่ะเขาจะทำไข่ขาวตั้งยอด
2: ถ้าเป็นเนื้อครีมอะค่ะลักษณะจะต้องมีความข้นแบบนี
0: ้ถ้าอย่างเงี้ยคือดีใช่ป่ะ
2: ค่ะก็คือเป็นเนื้อครีมนะ
0: คะ
2: แต่ถ้าโลชั่นเนี่ยเขาจะมีความเหลวกว่านี้นะคะ

0: เพราะครีมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาใส่กระปุก
1: นะคะเขาไม่ใส่เขาจะไม่ใส่เป็นขวดปั๊มอะไรเพราะมันข้นกว่า
0: ใช่ค่ะการบรรจุนะคะจริงๆอันนี้ถ้าบรรจุเนี่ยครีมเนี่ยมันจะบรรจุง่ายตรงที่ว่าเขาส่วนใหญ
1: ่ปากเขาจะกว้าง
0: ใช่ค่ะเป็นกระปุก
1: มันปากกว้าง
0: นะคะแต่ถ้าใช้ช้อนก็จะเลือกแบบนี้ค่ะ
1: มันจะมีไม้มันจะมีแบบเหมือนแผ่นแบนๆป่ะเวลาเขาบรรจุอะ
0: ถ้าบรรจุจริงๆใช้ก็คือ
1: เขาจะใส่ถุงบีบไหม
0: ถุงบีบก็ได้ค่ะ
1: ถุงบีบไหม
0: แล้วก็จะเดี๋ยวลบกวนการเช็คให้ด้วยนะ
1: ถุงบีบเหมือนเวลาบีบหน้าเค้กอย่างนั้นนะนะ
0: ค่ะหรือว่าจะเป็นไอ้ที่ว่าเขาบีบเค้กอะค่ะอาจารย
1: ์ถุงแบบที่เขาบีบเค้กก็ได้ใช่ไหมคะ
0: แต่จริงๆถุงแกงร้อนเราก็ได้ค่ะ
1: ถุงแกงเราก็ใส่แล้วก็เอาที่มุม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมบีบแบบนั้นเลยใช่ไหมอ๋องั้นก็ไม่ต้องไปซื้อถุงเค้กหรอก
0: อย่างนั้น
1: ถ้าเราทำเองอ่ะ
0: ใช่ถ้าเราทำใช้เองอะนะคะ
1: ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปบีบไว้ตรงมุมใช่ไหม
0: แล้วก็ตัด
1: แล้วก็ตัดมุมออก
0: ใช่ตัดตรงยอดของเขาใช่แล้วก็บีบอันนั้นจะไม่เลอะขอบแบบนี้นะคะ
1: อันนี้เราไม่มีถุงมา

0: คยมีแบบว่าเห็นแบบเป็นไม้แบนๆคล้ายๆพายอ่ะแต่มันเป็นสเตเลสนะบางๆอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาแล้วก็ปาดปาดปาดอะอย่างนั้นอะ
1: คือพยายามอย่าทำให้เลอะอาหารดีถ้าทำได้ก็คือบรรจุยังไงไม่ให้เลอะเพราะว่าการบรรจุลงกระปุกเราไม่อยากจะให้มือไปสัมผัสมากนะคะโอเคค่ะก็จะได้เป็นเนื้อ
0: เป็นเนื้อนี้แล้ว
1: นะคะที่สวยงามก็มีประมาณนี้ค่ะ
0: ทาให้ดูหน่อยไหมว่าเป็นยังไง
1: ทาวิธีการใช้ก็คือหลังจากที่เราอะค่ะอาบน้ำใช่ไหมคะทาเช้าเย็นก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการวิธีการใช้ตัวเนื้อครีม
0: หมายถึงว่าหลังจากอาบน้ำแล้วจริงๆการทาครีมเนี่ยนะเขาบอกว่าอาบน้ำเสร็จใหม่
1: ๆค่ะ
0: พอเช็ดตัวแล้วทาเลยเนี่ยครีมมันจะซึมได้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมกว่าที่ว่าผิวเราแบบแห้งไปนานแล้วเราค่อยมาทา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะแบบเหมือนกับลื่นมากขึ้นด้วยแล้วก็ซึมลงผิวได้ดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พวกครีมนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จใหม่ๆพอเช็ดตัวปุ๊บหมาดๆเราก็ลงครีมเลย
1: ลงครีมได้เลยนะคะ
0: เช้าเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: เช้าเย็น
1: เก็บก็ทีนี้เรื่องของการจัดเก็บก็สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องปกติได้เลยไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นอะไรนะคะ
0: แต่อย่าให้มันอยู่ในที่ที่ร้อนมากไหมหรือว่าโดนแสงแดด
1: คือถ้าร้อนมากก็อาจจะทำหรือว่าเจอแสงแดดมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เนื้อเหลวได้แต่ว่าพอกลับมาที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีความหนืดเหมือนเดิมนะคะ
0: อ๋ออ
1: ุณหภูมิก็มีผลทำให้เนื้อเขาข้นหรือว่าเหลวตามสภาพอุณหภูมิ
0: โอเคจ้ะอ่ะวันนี้เราก็ได้ครีมมา1กับ1สูตรแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าน่าจะเอาไปทำได้นะคะมันไม่ได้ยากอะไรมากนะคะแล้วก็ถ้าใครไปต่อเป็นอาชีพได้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะเราลาวันนี้เราสองคนนะต้องลาเทปคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้กันเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วก็มีอีกหลายๆเทปที่น่าสนใจนะคะฝากติดตามด้วยค่ะไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเคยนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยก็ยังคงมีแนวคิดนะครับทฤษฎีความรู้รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆเนี่ยสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะครับหรือเริ่มทำธุรกิจซึ่งบอกได้เลยว่าการทำธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งภายในแล้วภายนอกเองที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะทำให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลกับการดำเนินธุรกิจอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือปัจจัยส่วนอื่นๆการเงินก็ดีหรือแผนการผลิตก็ดีแผนกำลังคนแผนการจัดการอย่างเงี้ยก็ดีทำให้ธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าแผนธุรกิจหรือ business เนี่ยเอาไว้เปรียบเสมือนเป็นคัมภีร์นะครับแล้วก็เป็นคู่มือในการที่เราจะใช้ในการปูธุรกิจของเราแล้วก็เหมือนกับเป็นแฮนด์บุ๊กนะครับในการที่เราจะดำเนินธุรกิจเนี่ยไปตามขั้นตอนดังนั้นหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเราจะสามารถแก้ปัญหาธุรกิจของเราได้อย่างไรรวมทั้งเราสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันหรือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงกับกระแสสังคมเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี้ยได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วที่ได้กล่าวมาทุกครั้งแล้วว่าก่อนที่เราจะได้แผนธุรกิจมานั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้ในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าในแผนธุรกิจเนี่ยมันเป็นการรวบรวมนำความรู้ทุกองค์ประกอบเลยของธุรกิจเนี่ยมารวมเอาไว้ในเล่มเดียวนะครับเพื่อที่เราจะทำแผนออกมาแล้วก็นำมาใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะพัฒนาธุรกิจของตนเองนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการที่ริเริ่มนะครับที่จะดำเนินธุรกิจเนี่ยอยากที่จะรู้ว่าเอ๊ะแผนการตลาดขายยังไงแผนผลิตภัณฑ์ยังไงเนี่ยก็ศึกษาได้จากรายการนี้นะครับเราก็มีความรู้ที่จะมอบให้ทุกท่านนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าเราได้นำความรู้แล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับจำนวนของแผนต่างๆเนี่ยมากมายเลยความรู้ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประวัติของธุรกิจรวมทั้งเราได้นำเสนอสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวอย่างจริงนะครับแผนธุรกิจจริงๆที่เขาได้เขียนขึ้นจริงๆแล้วก็แบบฟอร์มจริงๆนะครับว่าเขาใช้กันยังไงแล้วเขียนยังไงส่วนไหนบ้างที่ส่งผลกับเราและส่วนไหนที่มีความจำเป็นกับเราในการเขียนเนี่ยก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยก็จะได้นำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอีกตัวนึงเลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันแล้วแต่ละส่วนเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีการนำไปใช้แล้วก็พูดถึงเครื่องมือด้วยนะครับในการที่เราจะนำไปใช้นั่นก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับแผนการตลาดนะครับว่าการวิเคราะห์แผนการตลาดหรือก่อนที่เราจะเขียนแผนการตลาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยซึ่งแผนการตลาดเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนการรบของบริษัทนะครับว่าถ้าเราจะต้องไปรบเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลมีอะไรในการออกตัวสินค้าบ้างแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าแผนการตลาดเนี่ยมันถูกประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนประกอบและองค์ประกอบสำคัญเนี่ยมันมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอะไรบ้างนะฮะเราวิเคราะห์กันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าในการที่เราจะคิดนะครับแผนเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยเราจะต้องรู้มาก่อนว่าหัวใจนะครับของการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราจะดำเนินธุรกิจไปได้ดีเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยต้องการเนี่ยมี2 ส่วนด้วยกันนะครับก็คือความมั่นคงกับความมั่งคั่งนะฮะอันนี้เราพูดกันเสมอนะฮะความมั่นคงกับความมั่งคั่งทีนี้
หลังจากที่เราได้ความมั่นคงกับมั่งคั่งแล้วเนี่ยเราจะต้องมาสู่การปฏิบัติจากตรงนี้นะฮะเราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัตินำมาสู่การว่าทำอย่างไรเราถึงจะไปสู่ความมั่นคงกับมั่งคั่งได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจของการดำเนินธุรกิจก็คือการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานให้ราบรื่นและบวกเลยนะครับทำกำไรแน่นอนครับธุรกิจที่ดีจะต้องราบรื่นแล้วก็ทำกำไรด้วยทีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างเราก็จำแนกออกมาแล้วว่าออกมาได้เป็น4ปัจจัยด้วยกันที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถราบรื่นแล้วก็ทำกำไรได้ปัจจัยตัวแรกนะครับเราต้องมีการวางแผนที่ดี2คือการลงมือทำที่ถูกต้อง3มีการตรวจสอบว่าเอ๊ะไอ้ที่ทำไปแล้วนั้นเนี่ยมันถูกต้องตามวัตถุประสงค์ไหมแล้วเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราปรับปรุงแล้วเขียนแผนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะนำมาวางแผนต่อหรือไม่นะฮะถ้าทุกท่านจะคุ้นเคยกับในวงการของการจัดการหรือการธุรกิจแวดวงธุรกิจนะครับเราจะได้ยินคำว่า PDCA บ่อยมากนะก็คือมาจาก4ตัวนี้นะครับ PDCA PDCA เนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตัวกำกับหรือการเช็คนะครับถ้าเราจะมองหรือเราจะเขียน PDCA เนี่ยให้อยู่ในรูปของเครื่องมือนะครับมันเป็นการเหมือนเป็นวงล้อแล้วกันนะครับขอเรียกเป็นว่าเป็นวงล้อนะครับวงล้อของการจัดการนะฮะเป็นวงล้อของการจัดการวงล้อของการจัดการนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะมันก็จะเหมือนตัว P เนี่ยคือแพลนนะฮะตัวแพลนก็คือว่าเรามีการวางแผนกำหนดแผนชัดเจนแพลนในที่นี้หมายถึงการวางแผนซึ่งรวมไปถึงการกำหนดเป้าด้วย Target Goal ของเราคืออะไรเป้าหมายที่มันชัดเจนเป้าหมายที่มันชัดเจนเป้าหมายที่ทุกคนไปถึงด้วยกันได้และเป็นเป้าหมายที่ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเป็นเป้าหมายที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าไปในทิศทางเดียวกันถ้าเปรียบเสมือนการออกรบก็คือเรามีเสมือนตัวธงรบนะฮะว่าเราไปในทิศทางหรือเวของธุรกิจเนี่ยแบบเดียวกันนะอย่านอกแถวนะแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันเดินไปพร้อมๆกันนะนี่คือแผนจากนั้นเมื่อเรามีแผนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูครับก็คือตัว PD ตัว D ก็คือดูก็คือการลงมือปฏิบัตินั่นเองการลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติเนี่ยลงมือปฏิบัติยังไงก็ลงมือปฏิบัติตามอะไรเอ่ยตามแผนที่กำหนดไว้

ราะฉะนั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปสู่จุดหมายเดียวกันสู่จุดหมายเดียวกันทีนี้ในเรื่องของการลงมือปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีหลายส่วนงานนะฮะอาจจะมีหลายส่วนงานเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายขายฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ในองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยฝ่ายเหล่านั้นจะต้องทำในแอคชั่นแพลนแบบเดียวกันคือมีการแอคชั่นที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกับที่ยอดของบิสเนสหรือธุรกิจนั้นต้องการนะฮะเราต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทีนี้การลงมือทำเนี่ยมันก็จะมีหลายแนวคิดไม่ว่าจะเป็นการวางคนให้เหมาะกับงานหรือปฏิบัติงานทันเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสอดคล้องกับนโยบายนะฮะตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นนโยบายด้วยนะเป็น policy ด้วยออกมาเป็นนโยบายของกิจการว่าเออกิจการต้องมีนโยบายแบบนี้นะให้ทุกฝ่ายทุกแผนกนะดำเนินการแบบนี้เช่นนโยบายของบริษัทบอกว่าปีนี้เราจะต้องทำการรุกทำการตลาดเชิงรุกนะฮะอย่างเช่นนโยบายพูดถึงตัวอย่างนะฮะตัวอย่างคือแผนบอกว่าทำการตลาดเชิงรุกทำการตลาดเชิงรุกเพราะฉะนั้นเวลาทำการตลาดเชิงรุกทุกหน่วยงานตรงนี้ทุกหน่วยงานมันก็จะส่งผลต่อทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายการเงินก็จะต้องทำแผนเชิงรุกเช่นเดียวกันเช่นฝ่ายการตลาดเองก็ต้องหาลูกค้าหรือพัฒนาปรับปรุงลูกค้าให้มันดีขึ้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆทาร์เก็ตใหม่ๆทำ R&D บ่อยๆเพื่อจะได้หาจุดแข็งของกิจการอย่างเงี้ยเราก็จะวนไปนะฮะแต่จะบอกว่าดูเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนะฮะต้องทำไปเป็นในทิศทางเดียวกับตัว P คือแพลนนะฮะนโยบายอะไรเป็นไปในทิศทางนั้นๆตัวต่อมาพอ P แล้วเราทำแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบหน่อยตัวเช็คนะฮะตรงนี้ก็คือการตรวจสอบ PDCA ก็คือ plan do check นะฮะต้องมาเช็คกันหน่อยเช็คในที่นี้หมายถึงการตรวจสอบนะฮะตรงนี้การตรวจสอบตรวจสอบอะไรการตรวจสอบในที่นี้คือหลังจากที่เราได้ปฏิบัติงานแล้วหลังจากที่เราได้ปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติงานแล้วหรือลงมือทำตามนโยบายเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราต้องตรวจว่าเราทำถูกไหมยังไม่พอตรงกับนโยบายไหมตรงกับนโยบายไหมไม่ใช่นโยบายบอกเราจะใช้การตลาดเชิงรุกพุ่งไปข้างหน้าแต่ฝ่ายเรายังทำงานอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนางานหรือไม่เพิ่ม KPI ของงานเลยให้ทุกคนอยู่กับที่อย่างนี้ไม่ได้เช็คหน่อยทีนี้เมื่อเช็คแล้วเราก็จะพบใช่ไหมฮะเราจะพบอะไรข้อที่หนึ่งเลยเราจะพบว่าเป็นไปตามแผนก็คือเป็นไปตามนโยบายต่อไปข้อที่สองไม่เป็นไปตามนโยบายไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นไปตามนโยบายหรือเป็นไปตามแผนอันนี้ถือว่าคุณได้ทำหน่วยงานนั้น position นั้นตำแหน่งนั้นได้ทำตามที่องค์กรได้พูดถึงแล้วแต่ข้อ2นี่แหละจะเป็นปัญหาถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนล่ะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่พอแล้วมันเกิดปัญหาอะไรพอไม่เป็นไปตามแผนปุ๊บเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันเลยว่าเกิดปัญหาอะไรที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะจำได้เป็นในเรื่องของการรับรู้ของพ

นักงานการรับรู้ว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าทุกคนรับนโยบายและข่าวสารไม่ตรงกันหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ของพนักงานเราให้ไปให้โจทย์ไปเอ๊ะพนักงานเข้าใจนะบางทีพนักงานเข้าใจแต่พนักงานเนี่ยไม่สามารถทำได้อาจจะขาดทักษะขาดความรู้ขาดประสบการณ์เราต้องเพิ่มเติมไหมเราต้องส่งพนักงานออกไปเรียนรู้ต่างๆแล้วกลับมาพัฒนางานไหมนะหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานไหมหรือมันมีหลายหรือมากหรืออาจจะเกิดจากนโยบายไม่ชัดเจนไหมคือบางทีเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยพอออกนโยบายมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้เคลียร์หรือไม่ได้อธิบายนโยบายนั้นเนี่ยให้เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเชิงรุกอ้าวรุกยังไงไม่มี KPI ที่ชัดเจนเช่นเราไม่ได้บอกเลยว่าเราต้องการหายอดขายโตขึ้นร้อยละ 20% ต่อปีเราไม่ได้บอกเราแค่บอกว่าเชิงรุกทุกคนก็เชิงรุกไปคนละทิศคนละทางรุกเหมือนกันแต่รุกคนละทางอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นในกรอบหรือแนวทางเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเกิดจากนโยบายไม่ชัดเจนตรงนี้ก็ได้ก็มีเพราะนั้นต้องมาดูกันหน่อยว่าต้องมาเช็คกันหน่อยว่าไอ้ที่มันเกิดไม่เป็นไปตามนโยบายเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรวิธีการเช็คเราก็มีหลากหลายทฤษฎีแล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเราจะนำมานำเสนอต่อไปว่าเราจะใช้ทฤษฎีตัวไหนบ้างนะฮะทีนี้อันแรกเนี่ยเป็นไปตามแผนก็โอเควัดตาม KPI ไปอันที่สองไม่เป็นไปตามนโยบายหรือมือไม่เป็นไปตามแผนเราก็ต้องมาเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเมื่อเช็คเสร็จแล้วมันก็จะมาสู่กระบวนการก่อนที่จะไปปรับปรุงนะฮะก่อนที่จะไปตัวนี้ก่อนจะไปตัวปรับปรุงอันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเมื่อเราทำการเช็คมาแล้วเนี่ยพอหลังจากเราเช็คแล้วเราจะต้องหาอะไรหาข้อกำหนดใหม่หรือเราจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขหาแนวทางในการแก้ไขให้มันถูกต้องหาแนวทางในการแก้ไขให้เร็วที่สุดอย่าลืมนะครับว่าในทางธุรกิจเนี่ยเรายิ่งช้ายิ่งเสียผลประโยชน์ทำให้คนอื่นเนี่ยหรือธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขาผ่านไปแล้วเขาทำไปแล้วเรายังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาข้อกำหนดใหม่ไหมหรือต้องมาหาแนวทางใหม่ไหมว่าแนวบริหารของเรามันช้ามันเชยไปไหมมันช้าไปไหมหรือมันบางคนเคยเจอเร็วเกินไปคือความคิดเนี่ยผู้บริหารเร็วจี๋เลยแต่ลูกน้องเนี่ยทักษะความชำนาญหรือเทคโนโลยีที่รองรับอยู่ในตัวบริษัทเนี่ยไม่เพียงพอคือไม่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพอมันไม่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันก็ทำให้แทนที่จะเร็วกลับกลายเป็นช้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาข้อกำหนดกันใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอามาทำลิสต์รายการสรุปอ้าวเมื่อเราทำเสร็จแล้วจากตรงนี้เราก็จะไปสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการปรับปรุงนะฮะการปรับปรุงก็คือการแอคชั่นใหม่นะการปรับปรุงใหม่ตัวนี้การปรับปรุงนะฮะในการปรับปรุงเราก็ต้องมาแยกประเด็นอีกว่าเมื่อเราปรับปรุงแล้วเราจะปรับปรุงอะไรตรงนี้ฮะเขียนตรงนี้มาว่าเราทำการปรับปรุงอะไรแล้วปรับปรุงไปแล้วต้องมีผลอย่างไรกับการปรับปรุงนั้นปรับปรุงไปแล้วมีผลยังไงกับการปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงแต่ไม่ตามผลเลยไม่ตามผลเลยไม่ได้หรือเมื่อปรับปรุงผลแล้วเราต้องวางแผนใหม่กำหนดแผนใหม่เลยว่าคืออย่างนี้ในทางธุรกิจเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้แผนที่เราทำตั้งแต่ตอนเนี้ยครั้งแรกที่เราตั้งแต่ P เนี่ยมันจะดีที่สุดเยี่ยมที่สุดของการทำรอบนั้นไหม

เราไม่รู้เราตอบไม่ได้หรอกแต่เมื่อเราทำครบรอบมันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยไอ้ที่วางนโยบายว่าเชิงรุกเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะเอาอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นพนักงานในองค์กรหรือเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปได้ขนาดนั้นเราอาจจะต้องมาทำการวางแผนใหม่ก็ได้นี่เราอาจจะต้องมาทำการวางแผนใหม่เฮ้ยถ้างั้นเราต้องลดลงมาหน่อยไหมหรือว่าเราจะต้องปรับให้มันช้าลงหน่อยอาจจะกำหนดเป็นไตรมาสเป็นรายเดือนหรือกำหนดตัวชี้วัดหรือ KPI เนี่ยให้มันเป็นจังหวะมากกว่านี้ไหมเราต้องมาดูตรงนี้หรือการวางแผนใหม่จากนั้นเมื่อเราทำการปรับปรุงแล้วเราก็ถึงจะเอาไปวางแผนใหม่ที่บอกเมื่อสักครู่ไปวางแผนใหม่ว่าแผนใหม่ในปีนี้ต้องทำยังไงเรารู้แล้วว่าเชิงรุกเนี่ยเราไปไม่ถึง 50% อาจจะเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยที่ไปเรียนอยู่ยังไม่กลับมาเลยเพราะนั้นองค์ความรู้หรือตัวทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยังไม่เข้ามาพร้อมที่ทำงานเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะทำให้มันได้เพราะนั้นเราวางแผนใหม่ไหมลดระดับลงค่อยๆลุกคืบไปทีละไตรมาสไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็จะได้เกิดการแผนใหม่แล้วก็มันก็จะเป็นรอบเป็นไซเคิลของมันแบบนี้เป็นวัฏจักรของเราแบบนี้ก็คือตัววางแผนใหม่มาสู่ตัวการลงมือใหม่แล้วก็มาเช็คใหม่แล้วก็มาปรับปรุงใหม่แล้วก็วนอยู่แบบนี้เป็นรอบๆนะเพื่ออะไรการวนเป็นรอบๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่ากิจการของเรามีอะไรด้อยตรงนี้นะฮะขอเขียนแยกตรงนี้ทั้งวงกลมนะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้เรารู้ว่ากิจการของเรามีอะไรที่ด้อยหรือมีอะไรที่เด่นมีอะไรที่ด้อยมีอะไรที่เด่นมีอะไรที่สามารถชูหรือมีอะไรที่เป็นโอกาสบ้างเราก็เอามาใช้ในการทำธุรกิจจาก PDCA ตรงนี้นะฮะปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือปัจจัยในการบริหารจัดการหรือหลักการจัดการเบื้องต้นเพราะนั้นคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยใช้วงจรหรือไซเคิลของ PDCA เนี่ยลงไปในธุรกิจได้เลยจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีแผนชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่ต้องมีล่ะแผน PDCA เนี่ยเราไปได้ไหมคำตอบมันก็คือไปได้แต่มันก็เหมือนเปรียบเสมือนเรือไม่มีหางเสือนั่นเองคือเราไม่สามารถควบคุมหรือรู้ได้เช่นเราไม่มี PDCA เนาะก็ทำไปเรื่อยเปื่อยเลยพอสุดท้ายเกิดปัญหาอุ๊ยทำไมยอดขายเราไม่เป็นไปตามเป้าเราก็ไม่รู้ว่ามันพลาดมาจากตรงไหนเราก็โทษกันไปโทษกันมาเป็นเพราะฝ่ายนู้นนั่นแหละทำงานไม่ดีฝ่ายนี้แหละทำงานไม่ดีเป็นเพราะเธอนั่นแหละทำงานแย่ช้าเราไม่รู้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยไอ้นโยบายที่เราให้ไปเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนวิธีการท็อปดาวน์คำการถ่ายทอดคำสั่งหรือคำสั่งหรือการวางแผน strategic ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเรารู้ไม่จริงมันก็จะเกิดปัญหาภายในองค์กรพอเกิดปัญหาภายในองค์กรปุ๊บมันก็จะเป็นยังไงเลยทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือตัวผิดอะไรคือตัวถูกจากนั้นพอเราไม่รู้ว่าอะไรคือตัวผิดอะไรคือตัวถูกเราก็โทษกันไปโทษกันมาจากนั้นธุรกิจก็ไปไม่รอดนะฮะเพราะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูเสมอนะฮะมันการประชุมยกตัวอย่างง่ายๆเราต้องมีการประชุมทุกเดือนนี่แหละก็คือการเช็คแล้วนะการเช็คว่าอ้าวไหนรายงานผลการประชุมซิวันนี้ไตรมาสนี้ขายสินค้าได้เท่าไหร่มียอดขายเท่าไหร่นี่แหละก็คือไตรมาสก็คือการเช็คในเบื้องต้นเป็นวิธีการเช็คแบบนึงนะฮะเราก็เลยไม่เราจะได้ตอบได้ว่าไอ้ที่พลาดเนี่ยพลาดจากตรงไหนแพทย์แผนใช่ไหมคนทำไม่รู้ใช่ไหมอุ้ยบางทีเราให้งานยากไปกับเราให้งานยากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องของนโยบายด้วยบางทีนโยบายเนี่ยยากเกินลูกน้องอาจจะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันด้วยกันได้อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับการวางนโยบายนโยบายที่ดีคือ1. ทุกคนต้องรับรู้รับทราบและเข้าใจไปพร้อมๆกัน 2. ต้องทำในทิศทางเดียวกัน 3. ต้องมีอุปกรณ์และทรัพยากรที่คอย

ซัพพอร์ตเกื้อหนุนด้วยนะนี่ถึงจะเรียกว่านโยบายที่ดีและนโยบายที่ดีเนี่ยจะต้องตีออกมาเป็นจะต้องตีแผ่ออกมาเป็นการปฏิบัติหรือแอคชั่นแพลนได้แบบชัดเจนสามารถที่จะพุ่งทยานเข้าไปได้แบบชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็คือหลักการง่ายๆหลักการที่เราจะใช้ในการทำธุรกิจแน่นอนอย่าว่าแต่ธุรกิจเลยหลักการอื่นๆการบริหารงานอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้หลัก PDCA แบบนี้นะฮะทีนี้เราก็ได้พูดถึงหลักการไปเรียบร้อยแล้วว่าไอ้หลักการเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราเกิดการวิเคราะห์ไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดูว่าการวิเคราะห์สถานการณ์หรือแผนการตลาดหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างขั้นตอนอะไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นมันถูกส่งทอดผลจากการวิเคราะห์ถูกถ่ายทอดเป็นสเต็ป by step ขั้นตอน by ขั้นตอนprocess by process เนี่ยออกมาเป็นแผ่นภูมิได้อย่างไรนะฮะเรามาดูกันเลยในการวิเคราะห์สถานการณ์บอกแล้วว่าธุรกิจเนี่ยอยู่ภายใต้การวิเคราะห์สถานการณ์เสมอไม่มีธุรกิจไหนอย่าลืมนะตรงนี้เขียนหัวไว้เลยว่าทุกธุรกิจเนี่ยนะฮะวงกลมทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ของสภาพแวดล้อมเสมอไม่ว่าจะมาทางไหนก็แล้วแต่นะฮะธุรกิจต้องถูกอัดด้วยสภาพแวดล้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งราคาสินค้าเทคโนโลยีการผลิตหรืออื่นๆใดๆสภาพอากาศดินฟ้าเรามีทุกทิศทุกทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธุรกิจเจอเนี่ยมันมาจากการวิเคราะห์มันมาจากสภาพแวดล้อมเสมอที่นี้ไอ้สภาพล้อมเนี่ยมันจะต้องจัดการเราบางทีเราจัดการไม่ได้อะไรที่เราจัดการได้เราทำไปแล้วแต่บางอย่างที่เราจัดการไม่ได้สิ่งที่ธุรกิจทำได้ก็คือทำให้มันอยู่ในคอนโทรลของเรามากที่สุดหรือถ้าทำแล้วอยู่ในคอนโทรลไม่ได้เราก็สามารถที่จะบริหารให้มันผ่านไปได้นะฮะทีนี้มาดูประกอบไปด้วยขั้นตอนคือ1 2 3ตามนี้เลย1คือในเรื่องของการหาข้อมูล2ขั้นตอนในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์และ3สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นตอนของการหาข้อมูลเนี่ย information search เนี่ยก็คือเราจะต้องหาข้อมูลอย่างไรอันนี้พูดแนวคิดก่อนนะฮะว่าเราจะต้องใช้วิธีอะไรตรงนี้นะฮะท่อตรงนี้คือใช้วิธีอะไรในการหาข้อมูลแล้วข้อมูลที่ได้มาต้องเป็นข้อมูลที่ดีด้วยนะเป็นข้อมูลที่เจาะลึกและตรงประเด็นเดี๋ยวนี้เราจะเวลาทำธุรกิจหรือการใช้ข้อมูลในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจในอดีตอย่างสิ้นเชิงคือในอดีตเนี่ยเวลาเรามีข้อมูลอะไรแค่เกี่ยวข้องนิดเดียวเนี่ยเราก็เอามารวมแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้การที่เราจะเอาข้อมูลมาใช้เราจะต้องใช้ข้อมูลนั้นให้มันตรงจุดตรงประเด็นที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรไม่เกี่ยวตัดทิ้งเพราะว่าเมื่อเราเอาข้อมูลทั้งหมดมายำรวมกันเนี่ยถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยมันเสียเวลามันเสียทรัพยากรในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในทางธุรกิจเราจะไม่ทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราเราก็ตัดทิ้งมันไปเลยนะฮะสองการวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคราะห์โซลูชันต่างๆว่าใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแล้วก็สรุปการวิเคราะห์นะฮะทีนี้มาดูเรื่องของการหาข้อมูลก่อนคือตรงนี้มาดูเรื่องของการหาข้อมูลในการหาข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งการหาข้อมูลออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะฮะ2ลักษณะด้วยกันนะลักษณะที่1เราเรียกว่าการหาข้อมูลบนโต๊ะกับ2การหาข้อมูลภาคสนามเป็นยังไงการหาข้อมูลบนโต๊ะการหาข้อมูลบนโต๊ะเนี่ยมันก็เป็นการเซิร์ชหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง

ต่างๆการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นบริษัทคู่แข่งลูกค้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบรรยากาศในการทำงานบรรยากาศที่นี้หมายถึงว่าบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจการแข่งขันในด้านต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลเป็นต้นเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราพูดกันภาษาบริหารธุรกิจก็คือการหาข้อมูลแบบเปเปอร์แล้วก็มีข้อมูลทั้งนั้นทั้งนี้มาแล้วก็เอามาวิเคราะห์เมื่อได้แล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์เห็นไหมการวิเคราะห์ข้างบนแล้วก็เข้าสู่การวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในการหาข้อมูลบนโต๊ะเนี่ยเราก็จะมีการถกเถียงกันนะเราก็จะมีการถกเถียงกันเพื่อให้กรองข้อมูลกองข้อมูลออกมาให้มันเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงประโยชน์ได้ทันทีนะฮะนี่ก็คือลักษณะของการการค้นหาข้อมูลบนโต๊ะนะฮะนี่ก็คือวิธีการหาข้อมูลบนโต๊ะเพราะนั้นอันนี้ทุกบริษัทต้องทำอยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้การหาข้อมูลมันง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบอุ้ยเราจะต้องอ่านข่าวเท่านั้นเดี๋ยวนี้เรามีสื่อโซเชียลต่างๆเรามีแหล่งข่าวต่างๆที่อยู่ในมือเราตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเดี๋ยวนี้เพื่อในการค้นหาข้อมูลได้นะฮะต่อไปการค้นหาข้อมูลภาคสนามการค้นหาข้อมูลภาคสนามเนี่ยเราเป็นการทำวิจัยนะเป็นการทำวิจัยก็คือการresearch นะฮะการ research นะฮะการ research and development ส่วนใหญ่เนี่ย R&D ตรงนี้เราก็จะทำควบคู่กันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการทำ research เนี่ยก็มีอยู่2วิธีก็คือเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่อยู่ในวงการธุรกิจหรืออยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นเลยว่าการทำวิจัยเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเนี่ยโดยตรงเพราะอะไรเพราะข้อมูลที่ได้มาจากอะไรมาจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงตรงนี้มาจากความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงรวมทั้งมันมาจากการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยนั่นหมายความว่าการทำวิจัยนั้นเป็นการหาข้อมูลที่มีหลักการที่มีหลักการมีเขาเรียกว่าหลักการมีทฤษฎีมีความรู้มีการกรองมีการประมวลผลมาแล้วในส่วนหนึ่งทำให้คนที่อยู่ในส่วนงานนี้จะสามารถทราบข้อมูลที่แท้จริงเช่นเขาจะตอบได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการณวันนี้คืออะไรสิ่งที่ลูกค้าต้องการณวันนี้คืออะไรและในอนาคตจากตรงเนี้ยไปอีกปีหน้า3ปีหรือ5ปีถัดไปปีถัดไปเกิดอะไรขึ้นกับความต้องการนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือเปลี่ยนแปลงไปเหมาะกับเราไหมคือจะต้องบอกอย่างนี้ว่าในพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยบางทีการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยก็ส่งผลดีกับเรานะโดยบังเอิญหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไปเลยก็คือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลร้ายกับเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในหน้านี้เนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างบอกขั้นตอนว่าเวลาเราจะวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราจะต้องทำการหาข้อมูลให้สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราต้องการมากก็คือตัวนี้การหาข้อมูลนี่ตัวนี้การหาข้อมูลเราต้องการมากในทางธุรกิจต้องการมากและต้องการข้อมูลที่เป็นเรียลด้วยต้องการข้อมูลที่เป็นแบบเรียลไทม์ด้วยเพราะอะไรวินาทีต่อวินาทีเดี๋ยวนี้ในเชิงธุรกิจเนี่ยเราจะต้องทำให้

ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องภายใต้ความพึงพอใจของลูกค้านะฮะพอวิเคราะห์เป็นยังไงทีนี้เมื่อเราหาได้ประโยคของการหาข้อมูลแล้วว่าความหมายคืออะไรขั้นตอนต่อไปเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์ทีนี้การวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราก็หมายถึงอะไรเครื่องมือการใช้เครื่องมือและการขอใช้คำนี้ดีกว่าว่าการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์หมายความว่าอะไรถ้าเราจะดูรูปนะถ้าเราจะทำรูปการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราได้เราหาข้อมูลใช่ไหมตรงนี้คือขั้นตอนการหาข้อมูลขั้นตอนการหาข้อมูลทีนี้เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วอันนี้ได้ข้อมูลมาแล้วข้อมูลที่ต้องการแล้วทีนี้ข้อมูลที่ต้องการเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากสมมุติว่าเรามีข้อมูลชุด A B C D มี4ชุดเลยมี A B C D ทีนี้พอไอ A B C D เนี่ยมันมีข้อมูลมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ต่อไปคือสำหรับข้อมูลชุด A เนี่ยเราใช้อะไรวิเคราะห์ใช้อะไรวิเคราะห์ B ก็เหมือนกัน C D เหมือนกันนั่นหมายความว่าข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยมีเครื่องมือทางธุรกิจตัวใดบ้างที่มันทำไมที่มันเหมาะสมกับข้อมูลที่เรามีคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเครื่องมือไหนดีที่สุดเราบอกอย่างนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเลือกใช้เครื่องมือนะดูนะการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยให้มันแมทช์กับตัวข้อมูลที่เรามีคิดง่ายๆนะเหมือนกับเราเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำกับข้าวเราอยากทำไข่เจียวเครื่องมือที่เหมาะสมคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะนั้นในบริหารธุรกิจหรือแนวคิดทางธุรกิจเนี่ยเราจะมีหลากหลายเครื่องมือมากเราจะมีอุ้ยเต็มไปหมดเลยหลากหลายเครื่องมือแต่เครื่องมือที่เราจะเลือกใช้เหมาะสมไหมนะฮะทีนี้เราจะมาดูหน่อยหนึ่งการเลือกใช้เครื่องมือนะฮะการเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนที่เราจะมาเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเนี่ยเราก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วโดยมากแล้วจะเป็นดังนี้อันนี้มันเหมือนสูตรสำเร็จเหมือนสูตรสำเร็จตรงนี้ตรงที่ว่า เวลาเราเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยเมื่อเราได้ชุดเครื่องมือมาแล้วเนี่ยเราจะนำมาวิเคราะห์เราเรียกว่า 5C นะฮะ 5C ก่อนคือหมายความว่าจากภาพเมื่อสักครู่นะฮะใช้ดูจากภาพเมื่อสักครู่สมมติเรามีเครื่องมือ A B ชุดข้อมูล A B C D ที่เราเก็บมาได้เรียบร้อยไอ้ A B C D เนี่ยเราเอามายำรวมกันเลยแล้วเราก็แบ่งหัวข้อจัดหัวข้อให้มันอยู่ว่าหัวข้อที่ไอ้เครื่องมือต่างๆเราไอ้ชุดข้อมูลต่างๆเรานั้นที่จะไปอยู่เนี่ยมี5ตัวนะตัวแรกเราจะเกี่ยวกับตัวของกิจการ1เกี่ยวกับตัวของกิจการนะตัวที่2เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ตัวที่3เกี่ยวกับตัวลูกค้าตัวที่4เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องตัวที่5เกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะฮะตัวของบรรยากาศเนี่ยคือเราจะใช้ pest analysis วันนี้เราจะเรียนเรื่อง pest analysis ด้วยนะฮะว่าใช้อะไรเพราะนั้นในตัวของกิจการเนี่ยเราก็อาจจะใช้แนวคิดทางการตลาดก็ดูให้เหมาะสมอีกเช่นเราอาจจะใช้แนวคิดอย่างที่ยกตัวอย่างมา

อันนี้นะฮะยกตัวอย่างมาเนี่ยยกตัวอย่างมาเนี่ยเรายกตัวอย่างของ 4P ซื้อมาขายปลายอย่างเดียวหรือบางธุรกิจที่เป็นธุรกิจมีบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะใช้ทฤษฎีของ 7P ก็ได้หรือ 8P ก็ได้หรือ 10P ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าในตัวธุรกิจของเราเนี่ยเหมาะสมกับส่วนผสมทางการตลาดอะไรนะฮะอ้าวทีนี้มาดูต่อตัวที่สองเรื่องของตัววิเคราะห์ของระบบคู่แข่งตัวคู่แข่งเป็นยังไงอันนี้เราจะใช้วิเคราะห์ในเรื่องของอะไรระบบตลาดนะระบบตลาดการเข้าออกความยากง่ายต้นทุนกำไรวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดวิเคราะห์จุดแข็งหรือการใช้ไฟฟอร์สโมเดลก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวแยกให้อีกทีหนึ่งเพราะตรงนี้มันจะเรื่องจะค่อนข้างละเอียดแล้วจะดูในแผนจริงๆว่าเขาใช้ตัวไหนบ้างนะฮะอ้าวต่อไปตัวลูกค้าเราต้องวิเคราะห์อะไรบ้างขนาดของตลาดที่เราจะเข้าไปรวมทั้งอัตราการเติบโตและนี่สำคัญเลยพฤติกรรมผู้บริโภคเราต้องวิเคราะห์เขาให้ออกนะฮะต่อไปผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องผู้จำหน่ายพันธมิตรคู่ค้าหรือเพสอนาลิซิสตัวสุดท้ายคือบรรยากาศในที่นี้ก็คือบรรยากาศที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราในตัวเพสอนาลิซิสเนี่ยตัวแรกจะเป็นเรื่องของการเมืองสภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีนะฮะเมื่อเราได้5ตัวนี้แล้วเราถึงจะนำมาสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ SWOT analysis SWOT analysis ทีนี้เราคุ้นเคยแล้ว SWOT analysis ไหนทวนอีกหนึ่งครั้ง SWOT analysis นั้นเป็นการวิเคราะห์สภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อยู่ภายในและปัจใจที่อยู่ภายนอกกิจการปัจจัยที่อยู่ภายในมี2ตัวคือจุดแข็งกับจุดอ่อนส่วนปัจจัยภายนอกนั้นก็มี2ตัวก็คือโอกาสกับอุปสรรคซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วว่า SWOT SWOT analysis เนี่ยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีโดยหลักการมันเนี่ยวิเคราะห์ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกแล้วก็แยกมันออกมาว่าอะไรดีไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ย SWOT เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงถ้าใครที่ติดตามรายการนี้ก็เมื่อคราวที่แล้วเวลาเราจะวิเคราะห์SWOT analysis ใช่ไหมเราก็จะตีตารางแบบนี้เลยนะแล้วก็เขียน SWOT แบบนี้จากนั้นเวลาเราเขียน SWOT อันนี้สำคัญมากเราเขียน SWOT analysis เราจะเขียนเป็นข้อด้วยประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายไม่ต้องอารัมภบทเช่นสินค้าราคาถูกก็ถูกไปเลยจุดแข็งสินผลิตไม่เพียงพอจุดอ่อนรัฐบาลส่งเสริมหรือการคมนาคมไม่สะดวกแบบนี้เราจะเขียนประโยคสั้นๆและเขียนเป็นบุลเลต ข้อลงมาเราไม่เขียนเป็นความเรียงไม่ต้องมีเช่นฉะนั้นฉะนี้จะต้องเป็นซึ่งไม่ต้องเราเขียนเป็นข้อสั้นๆมาเลยสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายเลยเพราะ SWOT analysis เป็นการวิเคราะห์ตัวสภาพตัวปัจจัยเพราะนั้นปัจจัยมันจะต้องถูกแบ่งออกเป็นข้อถ้าใครคิดไม่ออกอ่ะเราลองพูดถึงปัจจัยของดีแมนอ่ะอุปสงค์อย่างเงี้ยเราพูดถึงดีแมนเงี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างเกี่ยวอุปสงค์มีราคามีรายได้ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องแม้เขาก็จะลิสต์มาเป็นข้อแบบนี้เขาก็จะไม่เขียนความเรียงว่ารายได้ของประชาชนนะหรือไม่ต้องรายได้คือรายได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยทุกท่านก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วว่าเราทำ SWOT เนี่ยออกมาได้อย่าง

อย่างไรให้ออกมามันดีได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวดูแล้วแต่หลังเหนือจากที่เราพูด SWOT analysis ไปแล้วทีนี้แหละเราจะเข้าสู่กระบวนการสำคัญคือเราจะใช้ Towns metric เราจะใช้เครื่องมือเรียกว่า Towns metric ซึ่ง Towns

เดี๋ยวในคราวหน้าเราจะมาดูกันว่าเวลาเราจะจับคู่ SWOT analysis นี่ตัวนี้ SWOT analysis มาสู่ Towns metric เนี่ยเราจับคู่เราจับคู่แล้วเราจะได้อะไรอันนี้คือสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องทำเมื่อเราได้แล้วเมื่อจับคู่ได้แล้วยังไม่พอเรายังมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์อีก4ตัวได้ด้วยแล้วเดี๋ยวคราวหน้าที่เว้นไว้นี่เราจะมาดูกันในคราวหน้าว่าในคราวหน้าในเรื่องของปัจจัยเครื่องมือ Towns metric เนี่ยมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะทำให้การใช้เพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์หรือการเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยมันเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีเครื่องมือตัวอื่นๆประกอบไปด้วยว่าเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจก่อนว่าเวลาทำธุรกิจแล้วก็เวลาเราเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับข้อมูลไม่ได้แปลว่าเรามีเครื่องมือเยอะแล้วข้อมูลจะดีเสมอไปไม่ใช่แล้วข้อมูลจะถูกต้องไม่ใช่เราดูที่ว่าเรามีเครื่องมือเรามีข้อมูลแล้วเราเลือกใช้เครื่องมือทางธุรกิจเหมาะสมไหมซึ่งเราเรียนตัวแรกไปแล้วคือตัว SWOT คราวหน้าเราจะมาต่อด้วย Towns metric แล้วก็จับคู่แล้วก็จะมีปัจจัยอื่นการเลือกใช้เครื่องมือตัวอื่นๆอีกนะว่ามีอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลได้มีความจำเป็นมากสำหรับการเขียนแผนธุรกิจที่จะมาสู่ตรงนะฮะว่าเออมาเขียนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะเราใช้เครื่องมือเราใช้ทฤษฎีหลักการเหล่านี้ให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในคราวหน้าเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีและความรู้ทางการตลาดที่เราจะนำมาประกอบการใช้การเขียนแผนการตลาดนะฮะแล้วก็สำหรับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับคราวหน้าเนี่ยทุกท่านจะต้องติดตามว่ามีอะไรบ้างมีความรู้ดีๆอีกเยอะเลยในเรื่องของการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่การเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับคราวหน้าเนี่ยก็มารู้กันแล้วก็มาติดตามรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารนะครับและสำหรับในวันนี้นะครับต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในคราวนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2.

ทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับพลั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็น EP ที่8แล้วนะคะเป็นเรื่องของการคำนวณขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับร้อยละของผลผลิตก็คือเปอร์เซ็นต์ยิลด์ที่ได้นั่นเองค่ะในส่วนของการที่เราจะรู้ข้อมูลนะคะว่างานของเราเนี่ยทำแล้วเกิดประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะนำงานที่เราทำเนี่ยไปต่อยอดได้หรือไม่สร้างอาชีพสร้างงานได้หรือเปล่านะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ยิลด์หรือร้อยละของผลผลิตที่ได้นะคะบอกเราว่างานที่กำลังทำนะคะงานวิจัยที่ทำอยู่นี้เนี่ยเกิดความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราทำกระบวนการโปรดักชันนะคะสิ่งที่จะได้ออกมาเนี่ยเมื่อเรามีอินพุตใส่เข้าไปเราก็จะได้เอาท์พุตที่เป็นผลผลิตออกมาในส่วนของผลผลิตที่ได้นะคะก็จะออกมาในแบบที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเราถึงจะรู้ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรอาจจะรับรู้ได้นะคะจากการที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นจริงอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือในส่วนที่ได้ใส่อินพุตเข้าไปแล้วได้ออกมานะคะก็เป็นเอาท์พุตแหละแต่ว่าเป็นเอาท์พุตที่เป็นผลผลิตที่ได้สามารถคำนวณหาเป็นเปอร์เซ็นต์ยิลด์ได้เปอร์เซ็นต์ยิลด์นะคะก็จะเป็นจำนวนหรือปริมาณที่ผลิตขึ้นได้นะคะแล้วสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาคำนวณตัวอย่างเช่นในทางอุตสาหกรรมเกษตรนะคะอย่างของทางด้านอาหารนะคะก็จะต้องมีการใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารนะคะการที่จะทดลองทำในส่วนของอาหารเสริมนะคะหรืออาจจะทำเป็นส่วนของfunctional food ขึ้นมาสักหนึ่งอย่างนะคะเราก็จะมีการใช้วัตถุดิบที่ได้จากการเกษตรพอได้ออกมาผลผลิตที่ได้นะคะอาจจะอยู่ในรูปที่เป็น primary นะคะหรือจะเป็น secondary นะคะเราก็จะนำผลผลิตที่ได้นั้นเนี่ยมาทำการคำนวณก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเปอร์เซ็นต์ยิลด์ออกมาอาจจะได้เป็นปริมาณพืชผลที่ผลิตได้ต่อหน่วยพื้นที่ในที่ดินนะคะเราก็จะทำให้ไปต่อได้ว่าเราจะต้องใช้ในส่วนของอื่นๆเพื่อที่จะเกิดประโยชน์นะคะเกิดกำไรขึ้นมาเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยอย่างไรโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรามีผลผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ดังนั้นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะผลผลิตที่เป็นเอาท์พุตผลผลิตที่ได้เป็นยิลด์นะคะก็จะต้องมีเอาท์คัมเอาท์คัมก็จะทำให้สิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยสามารถจะไปต่อยอดสามารถสร้างอาชีพได้สามารถที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมีกลไกที่ดีในการพัฒนาต่อดังนั้นนะผลลัพธ์เนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะวางแผนงานต่อในเชิงที่เป็น positive หรือ negative ต่อไปอาจจะได้กำไรหรือขาดทุนก็จะต้องรู้ต้นทุนนะคะแล้วเราก็จะได้มีบัดเจ็ตที่เป็นงบประมาณเนี่ยเพียงพอในการทำสิ่งนั้นๆ นั่นเองยกตัวอย่างในส่วนของเรื่องพอเราพูดถึงผลผลิตที่ได้นะคะหรือเป็นในส่วนของ yield เนี่ยตัวอย่างในการทำผลิตภัณฑ์ทำขึ้นมาสักหนึ่ง product นะคะ finish product ถ้าเป็นในส่วนของน้ำส้ม pasteurized นะคะวัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นส้มที่เป็นส้มสดนะถ้าเราใช้มาจำนวน10กิโลนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของส้มไม่ได้มีแค่น้ำส้มตัวส้มก็จะมีเปลือกส้มเนื้อส้มน้ำส้มเมล็ดส้มทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมกันมาก็คือส้มสดจำนวน10กิโลในกระบวนการผลิตนะถ้าเราเริ่มจากอินพุตที่เป็นในส่วนของส้มสดนะคะ10กิโลกรัมผ่านกระบวนการคัดแยกการล้างส่วนที่เป็นตำหนิ
ส่วนที่ไม่สามารถกินได้นะคะเราก็จะเลือกในส่วนที่แค่เป็นในส่วนของส้มที่เป็น edible ก็เป็นส่วนที่สามารถที่จะนำมากินได้บริโภคได้กินได้บริโภคได้ก็อาจจะไม่ซะทั้งหมดเพราะว่าปลายทางของเราเนี่ยเราอยากจะให้ finished product เป็นน้ำส้ม pasteurize ก็อาจจะมีแค่บางส่วนของ edible ที่ออกมาเป็นน้ำส้ม pasteurize เมื่อ output ออกมาปลายทางเราก็จะเห็นว่า input ที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็น output 100% นะคะระหว่างทางอาจจะขาดหายตกหล่นไปบ้างนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะหาข้อมูลเพื่อมาคำนวณร้อยละผลผลิตที่ได้หรือหาเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยเราก็จะต้องเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่เป็น input เลยนะคะที่จำนวน10กิโลกรัมจนมาถึง outputข้อมูลที่ถ้าจะคำนวณพอพูดถึงการคำนวณก็ต้องเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะเราจะถึงคำนวณได้เราก็มาดูถ้าเราจะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ยิวนะคะจากโจทย์เมื่อสักครู่นะคะน้ำส้ม10กิโลกรัมสูตรในการคำนวณร้อยละผลผลิตที่ได้จะเท่ากับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ใช้นะคะตามจริงหารกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เรารับมาคูณกับร้อยโดยสูตรนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะทำให้เรารู้ว่าผลผลิตที่เราได้จากโจทย์ก็คือจากส้มสด10กิโลเนี่ยเราเนี่ยได้ส่วนที่เป็นผลผลิตที่ได้ที่จะนำไปทำเอาคัมให้เราเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็เข้าสูตรนะคะในการคำนวณการเข้าสูตรในการคำนวณถ้าอยากจะช่วยให้ตีโจทย์ได้แตกขึ้นนะคะก็จะต้องมานั่งลิสต์ก่อนอย่างที่เคยบอกอาจจะวาดเป็นภาพหรืออาจจะทำเป็นโฟลชาร์ตนะคะก็ตีโจทย์ส้มสด10กิโลผ่านกระบวนการคั้นได้เปลือกส้มเนื้อส้มบางส่วนมา5กิโลกรัมได้น้ำส้มได้เนื้อส้มบางส่วน 4.6 กิโลกรัมเมล็ดส้ม400กรัมทุกส่วนต้องเก็บข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือต้องเก็บข้อมูลที่ให้ได้มาซึ่งตัวเลขณตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของยิวก็จะเป็นหน่วยของปริมาณที่ได้ที่เราชั่งเอาไว้ในส่วนที่ได้เราก็จะรู้นะคะว่าถ้าเป็นผลผลิตที่ได้ส่วนไหนล่ะที่เราเอาไปใช้ในการทำน้ำส้มจริงๆนั่นก็ต้องเป็นน้ำส้มกับเนื้อส้มเราคงไม่ใช้เปลือกส้มที่ติดเนื้อส้มบางส่วนอันนี้เราไม่ใช้เราทิ้งไปหรือเมล็ดส้มอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นในส่วนที่เป็นcritical hazard อย่างหนึ่งถ้าเราจะใส่ลงไปในอาหารผู้บริโภคเพราะอาจจะทำให้เกิดการติดได้นะคะติดคอนะคะติดหลอดลมในการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวก็ไม่ควรที่จะมีในส่วนสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ปนเข้าไปมาเข้าสูตรการคำนวณร้อยละผลผลิตที่ได้จะเท่ากับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่เราใช้จริงในการทำน้ำส้มก็คือ 4.6 กิโลกรัมหารปริมาณทั้งหมดที่รับมาก็คือส้มสด10กิโลกรัมแล้วคูณ100พอค่าที่ได้จะออกมาในหน่วยที่เป็น percentage concentration ก็คือเป็นหน่วยที่บอกท้ายมาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยละนะคะดังนั้นพอบอกออกมาปุ๊บนะคะเราก็จะต้องมีการคูณ100เข้าไปค่าที่ได้ออกมาร้อยละผลผลิตที่ได้จะได้เท่ากับ46นั่นเองนะคะหรือก็คือมีเปอร์เซ็นต์ยิลด์เท่ากับ46ดังนั้นก็จะเห็นว่าเราใส่อินพุตไป100นะคะเราได้ออกมา46ปลายทางที่เราหายไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เรารู้ว่าประมาณการต่อในการวางแผนว่าเราจะต้องทำในปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้เราได้จำนวนสุดท้ายที่เราต้องการอยากได้กี่ขวดอยากได้กี่ลังนะคะแล้วก็อยากจะกำหนดราคาต้นทุนเท่าไหร่นะคะในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยิลด์ต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยบอกเอาคัมนะคะบอกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับปลายทางได้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิลด์นะคะนอกจากเราจะคำนวณโดยการใช้สูตรที่ได้บอกไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะคำนวณโดยการเทียบบัญญัติระยางได้นะคะอันนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจำสูตรเลยก็ได้นะคะ
ตัวอย่างตัวอย่างอย่างไรนะคะตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะคำนวณเรื่องของร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิวเราพบว่าในส่วนของน้ำส้มและต้มบางส่วนเนี่ยมีปริมาณที่ 4.6 กิโลกรัมนะคะเราก็จะคิดกันที่ว่าถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์ยิวออกมา10กิโลกรัมแสดงว่านั่นคือได้ร้อยละผลผลิต 100% แต่ถ้าเรานะคะได้ในส่วนของน้ำส้มนะคะแล้วก็เนื้อส้มบางส่วนออกมา 4.6 กิโลกรัมเราจะได้ร้อยละเท่าไหร่ก็สามารถเทียบแบบตะยางได้เลยสูตรก็คือจะมาเป็นสูตรแบบที่ระบุเอาไว้นะคะถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องของบัญญัติตะยางนะคะเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องจำสูตรนี้เลยก็ได้สามารถที่จะได้ค่าเช่นเดียวกันแทนค่าออกมาได้ก็จะเป็น 4.6 กิโลกรัมคูณ100หาร10ก็จะเท่ากับ46ซึ่งได้ค่าเทียบเท่ากับการคำนวณตามสูตรที่บอกไว้ในเรื่องของการหาร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิวนั่นเองค่ะเมื่อมีในส่วนของผลผลิตที่ได้ตรงข้ามกันก็ต้องมีในส่วนของการสูญเสียที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงการสูญเสียนะคะจากผลผลิตที่เราได้ก็มักจะมาคู่กันกับผลผลิตที่เราได้รับ2 อย่างนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณที่สามารถคำนวณไปพร้อมกันได้เลยอย่างร้อยละการสูญเสียของผลผลิตหรือเราจะเรียกกันว่าร้อยละของการสูญเสียหรือเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะเราก็จะหมายถึงในส่วนของการสูญเสียของผลผลิตที่อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆเช่นเกิดจากถ้าเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรอาจจะเกิดจากที่มีตำหนินะคะอาจจะเกิดจากการข้อบกพร่องผลไม้ช้ำนะคะอาจจะเกิดจากหนอนเจาะหรือแมลงเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถที่จะนำมาผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยนะคะก็จะต้องมีการคัดออกแล้วก็ตีไปเป็นส่วนที่ลอสหรือสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อเอามาใช้นะคะโดยการสูญเสียผลผลิตเนี่ยจะส่งผลต่อความสามารถนะคะในการหาซึ่งกำไรนะคะออกมาในการได้เป็นเอาท์คัมแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการในครั้งต่อๆไปได้เพื่อที่จะวางแผนให้การผลิตนะคะมีผลประกอบการที่เป็นเชิงบวกเชิงโพซิทีฟเนี่ยมากขึ้นก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ได้รวมไปถึงการสูญเสียผลผลิตต่างๆนะคะก็สามารถที่จะบ่งบอกได้นะคะถึงความต้องการที่จะไปต่อนะคะในการทำไลน์โปรดักชันต่างๆเหล่านี้ว่าจะไปต่อได้ในทิศทางไหนนะคะหรืออาจจะต้องมีการปรับลดเพิ่มนะคะเพิ่มกลยุทธ์เพิ่มอะไรมากน้อยลงไปก็สามารถที่จะได้ใช้ได้จริงๆแล้วอาจจะใช้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยิวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ทั้งเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ลอสในการวางแผนงานต่อๆก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองค่ะเพราะว่าการคำนวณในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ลอสเนี่ยไม่ยากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ลอสก็สามารถที่จะอย่างที่บอกทำควบคู่ไปกับเปอร์เซ็นต์ยิวได้เลยนะคะข้อมูลก็ใช้ด้วยกันได้นะคะจากโจทย์เดิมนะคะถ้าเราจะทำน้ำส้มพาสเจอไรซ์เริ่มต้นที่วัตถุดิบส้มสด10กิโลนะคะอย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าอินพุตของเราเนี่ยคือส้มสด10กิโลปลายทางเอาท์พุตออกมาเราอยากจะได้น้ำส้มพาสเจอไรซ์นะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการเนี่ยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เราทิ้งไปที่เราไม่ได้ใช้ในการทำน้ำส้มคือต่อให้ไม่ได้ทิ้งนะคะก็เอามาใช้ทำน้ำส้มไม่ได้เราอาจจะนำไปใช้ทำเป็นอย่างอื่นเราอาจจะเอาเปลือกส้มกับเนื้อส้มไปทำในส่วนของเอทนะคะหรือเราอาจจะไปทำกระบวนการสกัดเอสเซนเชียลออยล์หรืออะไรก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ถ้าจะพูดถึงในโปรดักชันการผลิตน้ำส้มพาสเจอไรซ์เราไม่ใช้นั่นเองเราก็จะตีในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะอ่ะค่ะแล้วเมื่อเรานำข้อมูลที่ได้นะคะมาแทนสูตรในการคำนวณเราก็จะพบว่าร้อยละการสูญเสียเนี่ยก็จะมีค่านะคะเท่ากับการแทนค่าของปริมาณที่สูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงก็คือเปลือกส้มแล้วก็เนื้อส้มบางส่วนนะคะรวมไปถึงเมล็ดส้ม
รวมกันได้ 5.4 กิโลกรัมนะคะหารกับปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่รับมาคือส้มสด10กิโลกรัมแล้วก็คูณด้วย100ดังนั้นร้อยละการสูญเสียก็จะเท่ากับ54นั่นเองค่ะค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าข้อมูลที่เราได้นะคะมีร้อยละการสูญเสียเกิดขึ้น 54% ก็ถ้าเทียบนะคะ input คือ100นะคะแล้วเราสูญเสียไป 54% ก็ถือว่าครึ่งๆเลยนะคะที่เราจะได้รับออกมาดังนั้นสรุปนะคะถ้าเราจะคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้นะคะเราก็สามารถที่จะแทนลงไปในสูตรได้เลยเหมือนกับร้อยละการสูญเสียโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าร้อยละของผลผลิตที่ได้เนี่ยถ้าเราเนี่ยอยากจะหาร้อยละการสูญเสียเลยเราสามารถที่จะเอา100ลบร้อยละของผลผลิตที่ได้นะคะอย่างโจทย์ของน้ำส้มเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิวของเราได้46เราเอา100ลบ46เราจะได้54เลยนะคะก็จะเป็นค่าที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยมีแค่เปอร์เซ็นต์ยิวกับเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะที่ 100% นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำค่าที่เรารู้แล้วเนี่ยมาลบออกจาก100เพื่อให้ได้รู้อีกค่าหนึ่งได้นั่นเองหรือบางครั้งเราอาจจะหาค่าเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะออกมาได้เราก็เอา100ลบเปอร์เซ็นต์ลอสเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยิวออกมานั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะใช้ในการคำนวณหานะคะในสิ่งของที่เราทำออกมาจากอินพุตเอาท์พุตได้เป็นเอาท์คัมนะคะก็จะใช้ในเรื่องของการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ยิวร้อยละผลผลิตที่ได้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ลอสในเรื่องของร้อยละการสูญเสียนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในการคำนวณนะคะหาเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ลอสนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยก็มักนะคะจะใช้ในการคำนวณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีก็จะมีการคำนวณออกมานะคะเพื่อที่จะหาเปอร์เซ็นต์ยิวนะจากกระบวนการเพราะว่าในกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยบางครั้งเราใส่สารหนึ่งออกไปนะคะในกระบวนการปลายทางอาจจะได้สารใหม่หรืออีกสารหนึ่งเกิดขึ้นมานะคะในการทดสอบเราก็อยากที่จะรู้ว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ยิวเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะโดยสูตรของเขาก็คือเปอร์เซ็นต์ยิวเนี่ยจะเท่ากับผลผลิตจริงนะคะหารด้วยผลผลิตตามทฤษฎีคูณ100ผลผลิตจริงคืออะไร actual yield ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองหรือเกิดปฏิกิริยานะคะได้อะไรออกมานะคะได้มาเท่าไหร่แล้วก็ผลผลิตตามทฤษฎีคืออะไรนะคะผลผลิตตามทฤษฎีนะคะในส่วนของ theoretical yield เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการคำนวณตามสมการเคมีเกิดจากปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ก็จะเป็นไปตามทฤษฎีนะคะดังนั้นเกิดขึ้นจริงกับเป็นไปตามทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะๆเราก็ต้องมาทำการคำนวณนะคะเพื่อหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์ที่ได้ที่แท้จริงของณปฏิกิริยานั้นๆโดยทั้งนี้นะคะค่าที่ได้จะออกมาในรูปของร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเราจะเรียกว่าเป็นผลผลิตร้อยละก็ต้องบอกเป็นตัวเลขใช่ไหมคะถ้าบอกว่าเป็นผลผลิตร้อยละ20ก็จะรู้ออกมาว่าก็คือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นเทจค่าที่ได้นะคะจะได้ไม่ถึง 100% อย่างที่บอกเนื่องจากการทำการทดลองเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงนะคะอาจจะทำให้เกิดสารชนิดอื่นๆได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอาจจะทำให้เกิดสารที่เป็นแก๊สเป็นไฮโดรเจนนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะทำการนำมาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต่อได้ดังนั้นค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ยิลด์ท้ายสุดเนี่ยก็จะไม่มีทางถึง 100% นะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณหาร้อยละของผลผลิตที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีตัวอย่างนะ

เช่นถ้าแมกนีเซียมคลอไรด์90กรัมเกิดขึ้นระหว่างปฏิกิริยาเคมีแต่ผลผลิตทางทฤษฎีเนี่ยคือ95กรัมนะคะก็อยากที่จะหาเปอร์เซ็นต์ยิลเราจะเห็นเลยว่าตามทฤษฎีเนี่ยตามการเกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์น่าจะเกิด95กรัมแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอทำการทดลองจริงๆได้แค่90กรัมนะคะก็ต้องหาเปอร์เซ็นต์ยิลกันเปอร์เซ็นต์ยิลนะคะก็ตามสูตรได้เลยนะคะเพราะโจทย์ที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะผลผลิตจริงก็คือ90นะคะหารผลผลิตตามทฤษฎีนะก็คือ95แล้วก็คูณ100ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ยิลนะคะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะที่ได้มาซึ่งแมกนีเซียมคลอไรด์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 95% ยิลนั่นเองก็จะเห็นนะคะว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยสามารถที่จะได้มาโดยการคำนวณ นะคะที่เป็นหลักตามสากลที่เขาใช้ในการหาเปอร์เซ็นต์ยิลจากปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเองค่ะในส่วนของการคำนวณ นะคะหาเปอร์เซ็นต์ยิลเนี่ยเราก็จะต้องอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูในส่วนของตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วก็ดูตามโจทย์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่สำคัญในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลนะคะในการคำนวณ นั่นก็คือการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลเนี่ยถือว่าสำคัญเราแทบจะต้องเก็บทุกกระบวนการนะถ้าเราทำโฟลว์ชาร์ตออกมาเนี่ยเราจะต้องเก็บทุกกระบวนการเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างตามโฟลว์ชาร์ตที่ให้ไว้นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้า input นะคะเราเข้าไปนะอย่าง input เนี่ยเราเข้าไปอยู่ที่ 1,000 นะคะแล้วก็ไปทางได้ output ออกมา940ข้อมูลในแต่ละช่วงนะคะที่เป็นพาร์ทหลักๆเนี่ยจะต้องทำการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวเลขนะและที่สำคัญคือหน่วยต้องระบุเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อที่จะให้การหาค่ายิลนะคะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกระบวนการต่างๆที่เราต้องเก็บข้อมูลนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำแมสบาลานซ์การทำแมสบาลานซ์แมสก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นในส่วนของการหาข้อมูลก็จะเป็นในส่วนของค่าที่ระบุเป็นในเชิงน้ำหนักนะคะเราเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะอย่างในของปริมาณปริมาตรสารเราก็อาจจะต้องนำถ้าเป็นของแข็งนะคะของหรือจะเป็นของเซมิโซลิดเราก็หาในหน่วยของกรัมได้หรือถ้าเป็นของเหลวนะคะอย่างเป็นกรณีข้อมูลที่เป็นตัวโซลูชันเราก็อาจจะต้องทำการระบุค่าของโซลูชันเหล่านั้นเนี่ยในหน่วยที่เป็นกรัมในหน่วยที่เป็นของแมสเป็นมวลนะคะก็จะต้องทำการเก็บข้อมูลตลอดช่วงตลอดไลน์โปรดักชันเลยนะคะตั้งแต่อินถึงเอาท์พุตดังนั้นนะคะก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างยิลนะคะผลผลิตที่ได้กับแมสบาลานซ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันโดยตรงโดยในส่วนที่เรานะคะใส่เข้าไปที่เป็นอินพุตเริ่มต้นอย่างถ้าเป็นทางอาหารการทดลองอาหารอินพุตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบเป็น raw materialนะคะอาจจะเป็นในส่วนที่เป็นพืชหรืออาจจะเป็นในส่วนของwaste นะคะที่เราสนใจนะคะในการจะแปรรูปนะคะแล้วก็ผ่าน process ต่างๆจากนั้นก็จะได้เป็น output ออกมาระหว่างทางอาจจะเกิดการตกหล่นก็ให้เก็บข้อมูลทุกส่วนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลแต่ละส่วนนั้นเนี่ยตกหล่นไปบ้างนะไปบ้างในช่วงไหนหาเปอร์เซ็นต์ยิลกับเปอร์เซ็นต์ลอสตลอดช่วงนะคะก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์นั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าพอเราหาเปอร์เซ็นต์ลอสเปอร์เซ็นต์ยิลแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ทราบถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนนะคะจะรู้ต้นทุนต่อหน่วยรวมไปถึงในส่วนของงบประมาณทั้งหมดนะคะที่ใช้ไปรวมไปถึงการที่จะวางแผนในการผลิตในการทดลองครั้งหน้าครั้งถัดไปหรือจะทำเป็นแผนงานนะในการประมาณการทั้งหมดของการทดลองนะคะก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากการคำนวณเปอร์เซ็นต์ยิลเปอร์เซ็นต์ลอสนี้ได้
ดังนั้นสิ่ง

ที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะในการคำนวณหาอาจจะหาในส่วนของต้นทุนเป็นหลักเราทำการจากตัวอย่างนะคะอย่างที่เราพูดไปใน EP นี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างในส่วนของน้ำส้มพาสเจอไรซ์นะคะเราก็อยากจะทำแล้วก็จะต้องต่อยอดอาจจะต่อยอดเพื่อเป็นการจำหน่ายนะคะต่อไปก็จะต้องรู้ในส่วนของราคาขายต่อหน่วยนะคะก็ต้องรู้ต้นทุนถึงจะกำหนดราคาขายต่อหน่วยให้ได้มาซึ่งกำไรได้นะคงไม่มีใครผลิตลายผลิตภัณฑ์ออกมานำไปขายแล้วขาดทุนนะคะก็จะไม่สามารถไปต่อได้อีกเราก็จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องคำนึงถึงวัตถุดิบทั้งหมดเพราะเราจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาหาค่าเปอร์เซ็นต์ยิววัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นในส่วนที่เป็นพืชผักนะคะเป็น raw material จะต้องรวมไปถึงในส่วนของค่าแก๊สค่าต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรวมเข้าไปสิ่งที่ต้องคำนึงถัดมาคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เราใช้นะคะอย่างถ้าเราทำน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์เราก็ต้องใช้ขวดบรรจุจะเป็นขวดพลาสติกจะเป็นกล่องกระดาษนะคะหรือจะเป็นขวดแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเราก็จะต้องนำมาใช้ในการคำนวณหาแล้วก็การคำนวณให้รวมทุกชิ้นทั้งที่ใช้ไปในการบรรจุและไม่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากำลังรอเพื่อใช้ในการผลิตครั้งต่อไปหมายความว่าสิ่งที่ไม่บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้คือกำลังจะเตรียมมาใช้แต่เกิดความไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดลักษณะมีรอยรั่วนะคะหรือว่าแตกหักขณะที่ก่อนที่จะนำมาใช้ในการบรรจุและเราก็จะต้องสแครปทิ้งไปนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องนับรวมทุกชิ้นเพื่อมาทำการคำนวณจากนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงต่อไปก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ถ้าสามารถใช้ซ้ำได้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องดูแลก็ต้องคิดค่าเสื่อมของเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วต้องทิ้งก็ให้ตีไปอยู่ในส่วนของวัตถุดิบทั้งหมดเราก็ต้องคิดในส่วนนี้เป็นถุงพลาสติกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องนำมาใช้นำมาคิดนะคะเป็นค่าหาต้นทุนนอกจากนั้นยังมีในส่วนของค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคเป็นอะไรบ้างในการผลิตนะอย่างน้ำส้มเนี่ยก็จะต้องทำการล้างผลส้มสดทำการคัดแยกนะคะก็ต้องเปิดไฟนะคะไม่งั้นทำงานในสถานที่มืดๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะมีตัวสิ่งที่ปลอมปนนะคะลงไปเราก็จะไม่สามารถคัดแยกได้ก็ต้องคิดในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคมีค่าน้ำค่าไฟให้คิดเป็น 40% ของยอดรวมทั้งหมดหาค่าทั้งหมดวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์นะคะค่าเสื่อมเครื่องมือแล้วก็สาธารณูปโภคมาคิดที่ 40% ของยอดรวมรวมไปถึงค่าแรงนะคะที่ใช้นะคะเป็นคนในการดำเนินการในการผลิตนี้จริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการปรับนะคะตามความเหมาะสมได้นะคะเพื่อที่จะให้ในการคำนวณเนี่ยเพื่อที่จะหาต้นทุนออกมาเนี่ยตรงกับการได้มาของ finished product ของเราเนี่ยมากที่สุดนะคะแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือสิ่งต่างๆที่ได้บอกไว้นะคะอันนี้เราต้องหาข้อมูลมาให้ได้ทั้งหมดนี้เมื่อเราได้ข้อมูลออกมานะคะเราทำการหาต้นทุนนะคะเรารู้ต้นทุนแล้วนะคะรู้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยิวเปอร์เซ็นต์ลอสที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยได้ในส่วนของเอาท์คัมนะคะที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลที่สตรองนะคะสามารถที่จะบอกเราได้ว่าเกิดความคุ้มนะคะหรือขาดทุนนะคะอย่างไรก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถได้ข้อมูลที่เอาไปใช้ในการต่อยอดอีกแบบนึงได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่เราได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้หรือเปอร์เซ็นต์ยิลด์ทั้งนั้นจะบอกว่าการหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์เป็นในเรื่องของการทดลองอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีผลต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการต่อยอด
ไปในส่วนของการทำเป็นอาชีพนะคะหรือการที่จะนำไปพัฒนานะคะเป็นงานต่อๆไปนะคะที่เป็นประโยชน์ที่เกิดเอาท์คัมที่เป็นเชิงโพซิทีฟนั่นเองก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์นั่นเองค่ะค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะการคำนวณขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณหาร้อยละผลผลิตที่ได้ร้อยละการสูญเสียนะคะเปอร์เซ็นต์ยิลด์เปอร์เซ็นต์ลอสนะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะได้รับความเข้าใจนะคะไปไม่น่าก็ไม่มากก็น้อยในครั้งนี้ครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานเรื่องใดฝากคุณผู้ชมติดตามกันส่วนสัปดาห์นี้นะคะคงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับสองเป็นประแจวัดแรงบิดนะครับสามจะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่สี่ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับ

นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวา

นะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของกระจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับ

เป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการ

ค่าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของ

0: ของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาจารย์แบงค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของนะครับการบัญชีภาษีอากรนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเราในเนื้อหาอะไรครับเราไปดูครับวันนี้นะครับจะเป็นส่วนนะครับในบทของการบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะเราไปดูนะครับว่าจะมีนะครับนิติบุคคลใดหรือใครบ้างนะครับที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเราไปดูครับว่าเนื้อหาการเรียนรู้สําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้าง1ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ2กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ3นะครับการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ4นะครับฐานภาษีและอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหานะครับทั้ง4หัวข้อนะครับที่เราจะเรียนในบทนี้นะครับเราไปดูครับว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยคืออะไรภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเป็นภาษีประเภท1ที่กฎหมายนะครับเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่มกล่าวก็คือว่าถ้าธุรกิจนั้นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับเป็นเพราะธุรกิจนะครับเฉพาะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหามูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการได้ยากเช่นธุรกิจการเงินซึ่งประเมินได้ยากว่ามูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่จึงไม่สามารถใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่อาศัยดูจากกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีโดยไม่คำนึงว่าผู้เสียภาษีเป็นใครแต่ก็จะมีกำหนดยกเว้นตัวบุคคลเอาไว้โดยเฉพาะตามมาตรา 91/3 นะครับในส่วนของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะตัวนี้นะครับถ้าเกิดสรุปนะครับสั้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดนะครับบริษัทไหนหรือนิติบุคคลใดเนี่ยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกนะครับหรือธุรกิจใดที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะอีกนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นความหมายของภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเพราะว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็เป็นภาษีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบริษัทไหนที่จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องจดภาษีธุรกิจเฉพาะอีกนั่นเองนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะใครบ้างครับที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเขาบอกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะเป็นภาษีประเภท1ที่กฎหมายเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่มมีใครบ้างครับที่ต้องเสีย1ก็คือธนาคารธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอธุรกิจประกันชีวิตโรงรับจำนำธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้ำประกันแลกเปลี่ยนสกุลเงินรับส่งเงินไปต่างประเทศหรือการปล่อยกู้ธุรกิจขายหลักทรัพย์ธุรกิจแฟคเตอริงธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นธนาคารหรือธุรกิจที่ประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารโรงรับจำนำนะตามที่อาจารย์เนี่ยได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทางสิ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับก็จะมีตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตามที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยขายอสังหาริมทรัพย์เป็นพวกที่ดินบ้านนะครับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับธุรกิจที่ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าเวลาเราจะขายเนี่ยให้เราใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินของกรมที่ดินให้ใช้ที่สูงกว่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาให้เราเปรียบเทียบราคาระหว่างเราซื้อขายกันจริงกับราคาที่กรมที่ดินเขาประเมินถ้าเกิดราคาใดสูงกว่าให้เราใช้ราคานั้นซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับราคาซื้อขายจริงเนี่ยก็จะสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินอยู่แล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็นิยมใช้ราคาซื้อขายจริงนะครับเพราะว่ามันสูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเ

ถ้าเกิดกรณีว่าราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยสูงกว่าราคาซื้อขายจริงเราก็ต้องเลือกราคาประเมินของกรมที่ดินมาเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองในส่วนของการนับระยะเวลาอาจารย์ครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะถือครองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องถือครองไว้กี่ปีถึงจะไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนครับเขาบอกว่าการนับระยะเวลาถือครองเนี่ยที่ดินเนี่ยต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับจึงจะได้รับยกเว้นการนับเนี่ยเขาต้องนับวันชนวันนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเรามีที่ดินเนี่ยนะครับเราต้องมีชื่อที่หลังโฉนดเนี่ยอย่างน้อยนะ5ปีนะครับนับจากที่วันที่เราครอบครองจนถึงวันที่เราขายถ้าเกิดเราถือครองนะครับมา5ปีเนี่ยที่อยู่หลังโฉนดเนี่ยเขาก็จะนับวันชนวันว่าครบ5ปีเมื่อเราขายเนี่ยนะครับเราก็ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียนะครับดังนั้นแล้วการถือครองนะครับนะที่ดินเนี่ยเราต้องถือไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของการวางแผนภาษีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครถือครองที่น้อยกว่า5ปีเนี่ยเราก็จะเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดใครถือครองนะครับมากกว่า5ปีเนี่ยเราก็ได้รับการยกเว้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีสำหรับในกรณีถ้าเกิดเราจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือขายที่ดินก็ตามแต่นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะขายอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับเช่นบ้านอย่างนี้ฮะเวลาเราซื้อบ้านเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าบ้านเนี่ยเวลานะครับเราซื้อเนี่ยแล้วเราจะขายเนี่ยเราจะได้รับยกเว้นตอนไหนนะครับเขาบอกว่าการนับระยะเวลาการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับอันเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีต้องนับวันชนวันนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับอาศัยนะน้อยกว่า1ปีเนี่ยนั่นแสดงว่าเราซื้อบ้านหรือซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อแสวงหากำไรเราซื้อมาเพื่อขายถูกไหมครับพอเราซื้อมาเพื่อขายเนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องเสียนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะแต่ถ้าเกิดนะครับเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่า1ปีเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะเราเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายนะครับเราก็ได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของคนที่นะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดเราอยากจะขายบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเอ๊ะในทะเบียนบ้านของเราเนี่ยมีชื่อเราอยู่ถึง1ปีหรือยังเราเป็นเจ้าของบ้านมา1ปีหรือยังนะครับถ้ายังนะครับเราอย่าเพิ่งขายนะครับเพราะเราจะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเยอะดังนั้นแล้วนะครับเราก็ขายนะครับหลังจากที่นะครับเราอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยครบ1ปีแล้วเราจึงจะได้รับยกเว้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นในกรณีของการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ากิจการใดบ้างที่ได้รับยกเว้นเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเสียภาษีอยู่แค่8ประเภทนะครับถูกไหมครับที่อาจารย์พูดทีนี้เราไปดูครับว่านะครับกิจการที่ได้รับยกเว้นนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับซึ่งหน่วยงานตัวแรกเนี่ยเป็นธนาคารเนี่ยก็ล้วนแล้วนะครับเป็นหน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดนะครับก็ได้นะครับรับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับ2นะครับกิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ3กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 4. กิจการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. กิจการนะครับของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับเอ๊ะอาจารย์การเคหะแห่งชาติคืออะไรนะครับนักศึกษานะครับลองนะครับนึกภาพนะครับว่าเอ๊ะเรารู้จักนะครับบ้านเอื้ออาทรไหมนะครับที่เนี่ยการเคหะแห่งชาติเนี่ยเขาไปสร้างไว้นะครับที่ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยบ้านเหล่านี้เนี่ยน
นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับเป็นโครงการเอื้ออาทรเนี่ยนะครับเขาสร้างมาเนี่ยนะครับเขาก็นะครับเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นอยู่แล้วเพราะว่านะครับอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลนะครับของการเคหะแห่งชาตินะครับนะครับกิจการที่ได้รับยกเว้นต่อนะครับกิจการรับจำนำของกระทรวงทบวงกรมและราชการส่วนท้องถิ่นนะครับเอ๊ะอาจารย์พวกนี้คืออะไรนะครับโรงรับจำนำนะครับมี2แบบนะเป็นโรงรับจำนำของเอกชนที่เขาจะเขียนว่าโรงรับจำนำนะครับถ้าเกิดเป็นของรัฐบาลเนี่ยเขาจะเขียนว่าสถานธรรมานุบาลนะครับอันนี้ก็เป็นโรงรับจำนำเหมือนกันนะครับซึ่งโรงรับจำนำที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเขาจะได้รับยกเว้นนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะดังนั้นแล้วเขาจะไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะตัวนี้นะครับอันนี้ต่อมานะครับประเภทที่7ก็คือกิจการขายหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนครับกิจการขายหลักทรัพย์นะครับที่อยู่ในนะครับตามกฎหมายของก.ล.ต.เนี่ยนะครับเขาก็ได้รับยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียนะครับประเภทที่8ครับกิจการของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับประเภทที่9นะครับกิจการของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับประเภทที่10นะครับกิจการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับกิจการที่11นะครับเป็นกิจการของกองทุนสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายนะครับว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประเภทที่12นะครับกิจการขององค์การเพื่อปฏิรูประบบสถาบันการเงินประเภทที่13กิจการของบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินประเภทที่14กิจการของนิติบุคคลเฉพาะนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้1กิจการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับโอนทรัพย์สินจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยคืนแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น 2. กิจการที่ได้รับโอนจากผู้โอนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/3 แห่งประมวลรัษฎากรนะครับซึ่งมาตรา 91/3 เนี่ยเราก็กำลังพูดนะครับกันอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประเภทที่ได้รับยกเว้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเภทที่14นะครับประเภทที่15นะครับกิจการนะครับของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เฉพาะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการโอนทรัพย์สินให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยกลับคืนจากนิติบุคคลเฉพาะกิจนะครับประเภทที่16กิจการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์แก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินและกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรนะครับอันนี้ก็ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเหมือนกันประเภทที่17นะครับกิจการของบริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทที่18นะครับกิจการของการเคหะแห่งชาติเฉพาะการให้กู้ยืมนะครับเงินตามโครงการพัฒนาคนจนในเมืองนะครับประเภทที่19กิจการของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิกดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโครงการพัฒนาคนจนในเมืองของการเคหะแห่งชาติและได้รับเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว 2. ต้องนำเงินได้นะครับไปจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อขายต่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์นั้นก็คือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสหกรณ์เนี่ยนำเงินไปจัดซื้อที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกเนี่ยนะครับก็ได้รับยกเว้นนะครับหรือสหกรณ์เนี่ยเขาไปเข้าร่วมโครงการ
นะครับพัฒนาคนจนในเมืองนะครับของการเคหะแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะครับประเภทที่20นะครับก็คือกิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์เฉพาะกรณีที่1สถาบันการเงินนั้นเนี่ยถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์เกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดก็คือมากกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสิทธิ์ออกเสียงในกรณีที่สถาบันการเงินนั้นเนี่ยถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับและสถาบันการเงินนั้นเนี่ยไม่เกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงจะต้องมีนิติบุคคลรายหนึ่งถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยและสถาบันการเงินนั้นเนี่ยเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือมากกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงนั่นแสดงว่านะครับถ้าเกิดสถาบันการเงินเนี่ยไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์เนี่ยมากกว่า50%เขาก็จะได้รับยกเว้นแต่ถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินธรรมดาเป็นพวกธนาคารโดยปกติทั่วไปของเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่แล้วแต่กรณีถ้าเกิดสถาบันการเงินนั้นเนี่ยไปถือหุ้นนะครับอยู่ในบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยมากกว่า50%เนี่ยเขาก็ได้รับยกเว้นในส่วนของตรงนี้ด้วยต่อมาครับอันที่2นะครับเป็นรายรับที่ได้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์เนื่องจากการให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยเพื่อรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินนั้นหรือสถาบันการเงินอื่นที่มีสถาบันการเงินถือหุ้นเกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือการให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อใช้ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินนั้นหรือสถาบันการเงินที่มีสถาบันการเงินนั้นเนี่ยถือหุ้นเกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายรับนะครับที่เราได้รับจากบริษัทบริหารสินทรัพย์เนื่องจากการให้กู้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ที่ได้คุณภาพถ้าเกิดเราถือหุ้นเกินกว่า50%ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยเราก็ได้รับยกเว้นรายรับตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของนะครับกิจการที่ได้รับยกเว้นนะครับประเภทที่20ก็คือกิจการของสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อมาครับประเภทที่12ประเภทที่22นะครับก็คือกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการค้าหรือหากำไรเนื่องจากอะไรครับ 1. การรับไถ่อสังหาริมทรัพย์จากการขายฝากหรือการไถ่ถอนนะครับอสังหาริมทรัพย์จากการขายฝากโดยการวางหลักทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์เนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเขาเนี่ยจะกำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนั่นแสดงว่าเขาก็ดูได้2แบบก็ดูที่นะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเราจะใช้ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้เช่นกันต่อมาครับการขายอสังหาริมทรัพย์ภายหลังที่ได้ไถ่จากการขายฝากซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ก่อนการขายฝากแล้วเนี่ยระยะเวลาระหว่างการขายฝากและระยะเวลาภายหลังจากการขายฝากแล้วเกินกว่า5ปีนั่นพูดง่ายๆครับคือว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนำอสังหาริมทรัพย์ที่เราเนี่ยขายฝากกับบุคคลอื่นแล้วเราไปไถ่คืนมาถ้าเกิดเราเนี่ยนะภายหลังการขายฝากแล้วเกิน5ปีนะครับเราไปไถ่คืนมาเราก็ได้รับยกเว้นเช่นกันต่อมาครับประเภทที่22นะครับก็คือกิจการของรัฐวิสาหกิจในส่วนของรายรับที่ได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการนำเงินทุนบางส่วนเนี่ยหรือทั้งหมดมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นนะครับในรูปแบบของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยคุณรัฐวิสาหกิจที่13กิจการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือเขาเรียกว่าองค์กรมหาชนนะครับเฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นะครับประเภทที่24นะครับก็คือกิจการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับหรือที่เรารู้จักนี่ครับก็คือกยศ.นะครับประเภทที่25นะครับ
กิจการ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนประเภทที่26กิจการของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่กฎหมายนะครับว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยมีผลบังคับใช้นะครับประเภทที่27นะครับกิจการของกองทุนรวมนะครับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ์เรียกร้องที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรประเภทที่28กิจการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเฉพาะการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรทั้งนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่1มกราคมพ.ศ. 2535เป็นต้นไปนะครับประเภทที่29กิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนเนื่องจากการให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประเภทที่30นะครับกิจการของธนาคารนะครับพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็คือเป็นของธนาคารนะครับสำหรับธุรกิจ SME นะครับตามนะครับกฎหมายว่าด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มนะครับใช้มาตั้งแต่นะครับวันที่20ธันวาปี2545เป็นต้นไปนะครับประเภทที่31กิจการนะครับขายข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้านะครับตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยเขาก็เริ่มตั้งแต่28พฤษภาคมปี2547เป็นต้นไปนะครับประเภทที่32นะครับกิจการนะครับขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญานะครับซื้อขายล่วงหน้าทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เปิดทำการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในศูนย์ล่วงหน้านั้นเป็นต้นไปเมื่อเราทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับเราก็ได้รับยกเว้นนะครับประเภทที่33กิจการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับองค์การมหาชนเฉพาะการให้กู้ยืมแก่รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนประเภทที่34กิจการของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากประเภทที่35การโอนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเกิดจากการแยกกิจการประกันชีวิตและกิจการประกันวินาศนะครับสะพายจากประกันตามมาตรา127วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535หรือตามมาตรา121วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศสะพายพ.ศ. 2535นะครับเรามาดูครับประเภทที่36นะครับประเภทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจก็คือการขายอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารสินเชื่อนะครับเพื่ออสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2540ได้จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อดำเนินการบริหารนะครับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือจะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบกิจการให้แก่องค์การหรือบริษัทจำกัดตามข้อที่36นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นนะครับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับได้รับยกเว้นนะครับหลายประเภทนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการจดทะเบียนนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะอาจารย์แล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ไหนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย
เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ว่าเราจะประกอบธุรกิจนะครับธนาคารพาณิชย์ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์นะครับธุรกิจนะครับประกันชีวิตนะครับธุรกิจเกี่ยวกับอาคารขายอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับนะครับธุรกิจแฟคทอริงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเอ๊ะเรามีหน้าที่ต้องจดและเราจะจดอย่างไรนะครับเราไปดูครับการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยเป็นภาษีที่เก็บจากกิจการบางประเทศนะครับที่กฎหมายกําหนดเป็นพิเศษนะครับซึ่งแยกออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มโดยกรมสรรพากรเนี่ยเขาจะเป็นผู้นะครับจัดเก็บนะครับจากธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับโดยผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับด้วยแบบคำขอพอท .01 ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มกิจการนะครับเมื่อเราไปจดบริษัทจัดตั้งบริษัทเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วครับว่าเอ๊ะบริษัทเราเนี่ยมันเข้าข่ายจะต้องจดภาษีธุรกิจเฉพาะนะเพราะว่านะครับมันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับเราก็ต้องไปจดภายใน30วันนะครับโดยต้องยื่นแบบพอท .01 นะครับนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มกิจการนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าเอกสารนะครับที่เราเนี่ยจะต้องแนบพร้อมแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเราต้องแนบพร้อมกับพท.01เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านก็คือเป็นที่ตั้งของบริษัทหรือสำนักงานของเรานะครับ2สำเนาหรือภาพถ่ายสัญญาเช่าอาคารที่ตั้งเป็นสถานประกอบการในกรณีถ้าเกิดเราเนี่ยไปเช่านะครับที่อยู่นะครับไปเช่าบริษัทหรือไปเช่าตึกเพื่อตั้งสำนักงานอยู่เนี่ยเราก็ต้องแนบนะครับสัญญาเช่าอาคารนั้นมาด้วยนะครับ3นะครับสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือสัญญาจัดตั้งนะครับห้างหุ้นส่วนหรือหนังสือจัดตั้งบริษัทนะครับ4สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์นะครับ5แผนที่โดยสังเขปนะครับหรือภาพถ่ายสถานประกอบการเนี่ยเราต้องมีด้วยนะครับซึ่งนะครับเอกสารนะครับทั้ง5นี้นะครับเราจะต้องยื่นไปพร้อมกับนะครับพ.ท.01นะครับเพื่อยื่นนะครับขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับทีนี้เราไปดูครับว่าวิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยโออาจารย์เตรียมนะครับเอกสารหลักฐานมาครบถ้วนนะครับครบ5ชุดละ5ใบเอกสารครบหมดทุกอย่างนะครับเราไปดูครับว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยจะไปยื่นจดแบบไหนนะครับวิธีการจดนะครับทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยสามารถกระทำได้2ช่องทางดังนี้1ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยกระดาษยื่นเป็นเปเปอร์ณสถานที่ต่อไปนี้1ถ้าเกิดอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ยื่นณสำนักงานสรรพากรพื้นที่นะครับที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่นะครับกิจการเราตั้งอยู่ก็ได้ในกรณีถ้าเกิดเป็นนอกเขตกรุงเทพมหานครนะครับให้ยื่นที่ใดนะครับให้ยื่นณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ประกอบการตั้งอยู่สำหรับผู้ประกอบนะครับกิจการที่อยู่ในความดูแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ยื่นที่ไหนครับให้ยื่นณกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่หรือจะยื่นผ่านนะครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือจะยื่นผ่านสำนักงานนะครับสรรพากรพื้นที่ที่สาขาบริษัทของเราเนี่ยตั้งอยู่ก็ได้ถ้าเกิดเป็นกรณีผู้ประกอบการนะครับมีสถานประกอบการอยู่หลายสาขาหรือไม่มีสถานประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะณหน่วยงานตามข้อ1หรือข้อ2ในท้องที่ต่อไปนี้1ก็คือท้องที่สถานประกอบการที่นะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยกิจการนะครับมีสถานประกอบการเป็นสำนักงานใหญ่นะครับถ้าเกิดเรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใดนะครับเราก็ไปยื่นที่นะครับสรรพากรพื้นที่นั้นต่อมาครับท้องที่ที่สถานประกอบการแห่งหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการนะครับเลือกตั้งอยู่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการแห่งใดเป็นสำนักงานก็เราไปดูครับว่าถ้าเกิดเรามีหลายสถานที่เนี่ย
มีอยู่หลายที่ตั้งเหลือเกินสํานักงานเราเนี่ยเราก็เลือกที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วไปยื่นจดณสรรพากรพื้นที่นั้นถ้าเกิดนะครับเราตั้งอยู่ท้องที่นะครับที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบกิจการตั้งอยู่ถ้าผู้ประกอบกิจการมีที่อยู่อาศัยแห่งเดียวเป็นฐานประกอบการนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งบริษัทอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเราก็นะครับไปยื่นเอกสารนะครับในพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยเราตั้งอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาครับท้องที่นะครับที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไปยื่นณสํานักงานณสรรพากรพื้นที่นั้นนะครับเพื่อไปยื่นจดนะครับคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับนี่กรณีถ้าเกิดเรายื่นเป็นเปเปอร์นะครับเราก็ต้องยื่นตามนี้นะครับต่อมานะครับยื่นแบบช่องทางที่2นะครับก็คือการยื่นแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถเข้าไปยื่นแบบออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะครับเราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเนี่ยเดินไปนะครับเขียนเปเปอร์นะครับเป็นการประหยัดทรัพยากรไปอีกนะครับเราก็นั่งอยู่ที่หน้าจอนะครับก็เข้าไปยื่นผ่านนะครับระบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมเอกสารตามที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะครับว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับเราสามารถยื่นได้ที่นะครับ www.rd.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับนะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษีเนี่ยนะครับคลิกไปที่เว็บนี้นะครับจะรู้ทุกอย่างต่อมาครับนะเมื่อเรานะครับรู้แล้วนะครับวิธีการจดนะครับช่องทางการจดเนี่ยต้องจดแบบไหนต่อมาเรามาดูครับว่าฐานภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยนะครับเขาจะมีฐานใดบ้างนะครับและแต่ละฐานเนี่ยจะมีอัตราที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับเขาบอกว่าฐานภาษีนะครับธุรกิจเฉพาะสำหรับนะครับการประกอบการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับเวลาเขาจะเอามาเป็นฐานเนี่ยเขาจะนำรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับที่ผู้ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการนั่นเองนะครับหรือนะครับถ้าคิดจากดอกเบี้ยเราก็ต้องเอาดอกเบี้ยนะครับมาเป็นรายรับในการคิดด้วยนะครับซึ่งรายรับนะครับหมายความว่าเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆนะครับอันมีมูลค่านะครับที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่านะครับในหรือนอกราชอาณาจักรนะครับอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการซึ่งกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับจะต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากฐานภาษีซึ่งได้แก่รายรับตามฐานภาษีของแต่ละประเภทนะครับคูณด้วยอัตราที่ภาษีกำหนดและเมื่อเราเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ10ของจำนวนภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวอีกด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าอัตรานะครับภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับของธุรกิจนะครับนะเขาก็จะมีนะครับฐานภาษีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเรามาดูนะครับกิจการแรกก่อนนะครับก็คือกิจการธนาคารนะครับธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิแอร์และการประกอบกิจการปกติเยี่ยงธนาคารฐานภาษีที่เขานำมานะครับคิดหรือเสียภาษีธุรกิจเฉพาะคือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการซื้อหรือขายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ใดๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเสียในอัตราร้อยละ 3% นะครับหรือเราจะนำกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการแลกเปลี่ยนหรือขายเงินตราการออกตั๋วเงินหรือการส่งเงินไปต่างประเทศเราก็ต้องเสียภาษีนะครับธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3% เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นธุรกิจนะครับอยู่ในประเภทที่1มั้ยนะครับถ้าอยู่ในประเภทที่1เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขามีนะครับรายรับเข้ามาเนี่ยเป็นประเภทใดนะครับเราก็ไปเลือกนะครับประเภทนั้นมาแล้วก็ต้องมาดูอัตรานะครับที่เขาจะต้องเสียนั่นเองต่อมาครับประเภทที่2ก็คือกิจการรับประกันชีวิตนะครับกิจการรับประกันชีวิตเนี่ยนะครับฐานภาษีที่เขาจะนำมาคิดนั่นก็คือฐานดอกเบี้ยนะครับค่าธรรมเนียมและค่าบริการนะครับเขาจะต้องเสียภาษีนะครับในอัตราร้อยละ 2.5 นะครับประเภทที่3นะครับกิจการที่นะครับประกอบธุรกิจโรงรับจำนำเกี่ยวกับการรับจำนำเนี่ยฐานภาษีนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับก็คือดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมจะเสียนะครับในอัตราร้อยละ 2.5
แต่ถ้า

เกิดเป็นเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากของที่จำนำหลุดเป็นสิทธิ์ก็คือการขายของหลุดจำนำนั่นเองถ้าเกิดมีการขายของหลุดจำนำเนี่ยเขาก็ต้องเอาราคาขายตัวนั้นเนี่ยนะครับมาเสียภาษีซึ่งจะเสียในอัตราร้อยละ 2.5 เหมือนกันประเภทที่4นะครับการค้าอสังหาริมทรัพย์นะครับฐานภาษีที่เขาใช้ก็คือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆเนี่ยนะครับจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.1 นะครับประเภทที่5คือการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเขาก็จะเอาฐานภาษีนะครับก็คือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆเนี่ยนะครับในอัตราร้อยละ 0.1 เนี่ยนะครับก็ได้รับยกเว้นตรงนี้ต่อมาครับประเภทที่6ก็คือการซื้อการขายคืนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับฐานภาษีเขามี2ตัวนะครับก็คือตัวที่1ก็คือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับจากการขายคืนหลักทรัพย์แต่ไม่รวมถึงดอกเบี้ยนะครับเงินปันผลนะครับหรือประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3% ฐานที่2ก็คือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3% ต่อมาเป็นธุรกิจนะครับ factoring ฐานภาษีที่เขาจะต้องมาคิดเนี่ยคือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเขาต้องเสียในอัตราร้อยละ 3% เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายก็คือการประกอบกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่467ฐานภาษีคือดอกเบี้ยส่วนลดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการหรือกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆจากการแลกเปลี่ยนนะครับหรือซื้อขายเงินตาหรือจะเป็นกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆนะครับจากการขายคืนหลักทรัพย์เขาก็จะเสียนะครับในตาร้อยละ 0.01 อย่าลืมนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยฐานภาษีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับรวมถึงอัตราร้อยละเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรานะครับคิดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะได้แล้วสิ่งสำคัญคือเราจะต้องคิดภาษีบำรุงท้องถิ่นอีกร้อยละ10ของภาษีธุรกิจเฉพาะที่เราคิดได้นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับก็นะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับเราก็ได้รู้ถึงนะครับผู้มีหน้าที่เสียนะครับภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการที่ได้รับยกเว้นนะครับวิธีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะฐานภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับรวมไปถึงอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับสำหรับบทนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ขอลาพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นปัจจัยวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับใน2ผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถ

ยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคลุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคลุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคลุมเบาะมาคลุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คือ

คืออันที่หนึ่งประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับหนึ่งนะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะสองก็คือ เข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะ

นั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโบน

นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCVตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับก็มาพบกับชั่วโมงของศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะมาพูดในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะนะครับ Art Criticism เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นการ

เรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่4ที่พอช่างกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายศิลปวิจารณ์ในวันนี้นะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยก็คือการแสดงออกทางความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูดการบรรยายการอภิปรายหรือเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้คนดูคนฟังคนอ่านได้รับรู้และเข้าใจในผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับและก็การพูดการเขียนของนักวิจารณ์นั้นก็เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานศิลปะนั่นเองนักวิจารณ์ศิลปะก็คือผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกที่ได้จากงานศิลปะออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ใครก็ตามนะครับที่สามารถที่จะอธิบายวิเคราะห์แยกแยะและก็ตัดสินคุณค่าของงานศิลปะได้โดยที่คนทั่วไปประชาชนทั่วไปมีความเห็นพ้องด้วยหมายถึงได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับเขาเหล่านั้นก็สามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะได้นั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้ศิลปวิจารณ์กันเพื่อให้ทราบความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีแล้วก็เพื่อให้ทราบถึงหลักในการวิจารณ์งานศิลปะต่างๆอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้ศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการวิจารณ์ศิลปะกันนะครับการวิจารณ์ศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะถือได้ว่านักวิจารณ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวงการศิลปะในสังคมนักวิจารณ์ที่ดีนี่ควรมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีวิจารณญาณนะครับที่ดีต่อศิลปะสามารถที่จะตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบมีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและก็คุณภาพของผลงานได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิจารณ์ศิลปะที่มีหลักการที่ดีนี่ช่วยให้การตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆจะสร้างความเข้าใจและการประเมินผลงานศิลปะในมุมมองที่ครอบคลุมได้อย่างเป็นระบบจะมีความน่าเชื่อถือนะครับการศึกษาในเรื่องของการวิจารณ์และการมีประสบการณ์ในการวิจารณ์เนี่ยจะช่วยพัฒนาทักษะและก็ความสามารถในการตีความและการประเมินผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นในวงการศิลปะได้นะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยคือกระบวนการที่นักวิจารณ์ใช้ความคิดและความรู้เพื่อตีความและประเมินผลงานศิลปะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและก็พัฒนาศิลปะในสังคมแน่นอนว่านะครับการที่จะสามารถมีความรู้ถึงขั้นตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะได้นั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจและก็มีวิจารณญาณที่ดีต่อศิลปะจึงจะสามารถตีความถึงคุณค่าความหมายของผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบมีความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าและก็คุณภาพของงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งการวิจารณ์ศิลปะมีหลักการในการตีความและประเมินผลงานศิลปะต่างๆซึ่งรวมไปถึงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างมีเหตุผลจะช่วยสร้างความเข้าใจและประเมินผลงานศิลปะที่ครอบคลุมอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับศิลปวิจารณ์ต้องใช้ทั้งความคิดใช้ทั้งความรู้ในการตีความเพื่อประเมินผลงานศิลปะการมีความรู้มีความเข้าใจมีวิจารณญาณที่ดีช่วยให้สามารถอธิบายให้เห็นถึงความหมายและก็ความงามและคุณค่าของผลงานศิลปะการสร้างงานศิลปะมีหลักการหรือทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านเช่นในด้านของเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางผลงานสู่ผู้ชมได้การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะควรมีการพิจารณาจากหลายๆมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเอกลักษณ์สื่อความหมายคุณภาพในด้านเทคนิควิธีการเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปวิจารณ์เนี่ยเป็นการสื่อสารความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงานศิลปะสิ่งนี้สามารถส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของศิลปะในสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักวิจารณ์ที่มีความสามารถเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพได้นั้นนี่ดูได้จากความสามารถในการวิเคราะห์และก็ประเมินผลงานศิลปะอย่างมีเหตุผลมีหลักการในการตีความและก็ประเมินผลงานศิลปะต่างๆมีความเข้าใจต่อศิลปะในทุกมิตินั่นเองนะครับทั้งนี้นี่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมทำให้ศิลปะนี่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนักวิจารณ์ศิลปะต้องเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในด้านศิลปะรู้จักการวิเคราะห์และการสรุปความเห็นเป็นสำนวนภาษาที่เข้าใจได้ง่ายนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีความสัมพันธ์กับ

สภาวะแวดล้อมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมในด้านต่างๆบางครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการประเมินผลงานศิลปะได้นะครับสภาวะของสังคมณเวลานั้นนี่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงานศิลปะได้ในสังคมหนึ่งอาจจะมองสิ่งนี้ว่าดีแต่อาจจะเป็นสิ่งต้องห้ามของอีกสังคมหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในทุกมิติของการมองโลกด้วยการวิจารณ์ศิลปะนี่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในการวิเคราะห์ของข้อมูลการวิจารณ์ศิลปะมักจะใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีอยู่มาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผลสรุปความคิดเห็นบางทีการวิจารณ์อาจต้องใช้พื้นฐานความรู้ค่านิยมและก็ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจารณ์ในแต่ละบุคคลนะครับหากนักวิจารณ์ไม่มีความเป็นตัวเองไม่มีความเป็นตัวตนเรียกว่าไม่มีความมั่นใจในการวิจารณ์การวิจารณ์ก็จะถูกบิดเบือนไม่ตรงกับความรู้สึกที่เป็นจริงการวิจารณ์สามารถช่วยให้ผู้ถูกวิจารณ์เห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในสิ่งที่ทำและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆหรือปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับการยอมรับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นนอกเหนือจากประสบการณ์ของตนเองจะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์นั้นเนี่ยสามารถเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีเพิ่มความเชื่อมั่นและสามารถส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆได้การรับฟังคำวิจารณ์อาจช่วยให้เราเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างมองเห็นภาพรวมๆในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือการให้คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีในระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับศิลปวิจารณ์เป็นการวิเคราะห์และประเมินผลงานทางศิลปะโดยใช้เหตุผลต่างๆการวิจารณ์ศิลปะไม่เพียงแค่การพิจารณาถึงความสวยความงามเท่านั้นหรือการสร้างความประทับใจต่อผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาสาระแนวคิดเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั้นๆนะครับรวมไปถึงกระบวนการสร้างในผลงานศิลปะด้วยการวิจารณ์ศิลปะนี่มักจะถูกดำเนินโดยอาจารย์ศิลปะที่ส่วนมากนั่นจะเป็นนักวิชาการทางศิลปะนะครับเพราะการวิจารณ์ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพื่อทำการวิเคราะห์ผลงานศิลปะศิลปวิจารณ์เนี่ยสามารถช่วยให้เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนในผลงานศิลปะช่วยในการสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆและช่วยให้ผู้ชมเห็นมุมมองที่หลากหลายต่อผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับอีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมากหลายด้านให้กับศิลปินผู้สร้างศิลปะนะครับช่วยมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานสร้างสรรค์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนักวิจารณ์งานศิลปะต้องมั่นใจในการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้นะครับแล้วก็วิจารณ์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการของศิลปะทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และก็สาระอื่นๆการติชมแม่ข้อคิดต่างๆต้องมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกวิธีดูงานฝึกวิเคราะห์การคิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆในมิติต่างๆนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการมีความรู้ทางศิลปะในทุกสาขานี่มีความจำเป็นต่อนักวิจารณ์นะครับต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวและบทบาทของศิลปะในประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นผู้ที่เปิดใจมีความเป็นกลางใจกว้างเปิดโอกาสและก็ยอมรับฟังการแสดงความคิดเห็นที่อาจแตกต่างได้นะครับมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นของตนอย่างมั่นใจแล้วก็พูดตรงไปตรงมาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับนอกจากนี้ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์และก็สรุปผลเป็นการเปรียบเทียบในทุกมิติของผลงานที่วิจารณ์และสามารถเผยแพร่ความคิดเห็นของตนในสื่อต่างๆอาทิเช่นหนังสือพิมพ์บล็อกหรือสื่อออนไลน์อื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีช่องทางที่จะเผยแพร่ความคิดของเราต่อการวิจารณ์ศิลปะได้หลายช่องทางเลยนะครับมีความสำคัญมากถ้าเราคิดแล้วก็เข้าใจอยู่คนเดียวเราไม่กล้าที่จะเผยแพร่เราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ที่ดีนะครับเพราะนักวิจารณ์ต้องกล้าที่จะนำเสนอความคิดบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นั่นเองโดยให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับนี่ขอย้ำที่กล่าวมานั้นเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิจารณ์ศิลปะโอเคครับ

มาพูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างงานศิลปะที่นิยมทำกันมีอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือ 1. นิยมการเรียนแบบนะครับเป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะตั้งใจเรียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันแสงเงาเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างภาพจากความจริงตามตาเห็นโดยเน้นในการทำผลงานให้ออกมาเหมือนจริงให้มากที่สุดนะครับทำตามภาพจริงจริงจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกจริงๆโดยทฤษฎีนี้นี่มุ่งเน้นการพยายามสร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและผู้ชมเนี่ยสามารถสัมผัสความจริงในผลงานศิลปะนั้นได้อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและก็เข้าใจได้ง่ายแน่นอนนะครับงานเป็นจริงเนี่ยต้องพูดสร้างสรรค์นี่ก็ต้องมีทักษะทางฝีมือแล้วก็ต้องใจเย็นใช้เวลาทุ่มเทลงไปนะครับยิ่งเวลามากเท่าไหร่ยิ่งผลงานก็ยิ่งมีความปราณีตแล้วก็เหมือนจริงมากเท่านั้นบางครั้งนี่งานศิลปะเป็นจริงนี่เหมือนยิ่งกว่าภาพถ่ายเอกนะครับซึ่งมีเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาพูดถึงงานศิลปะแบบเรียลลิสติกก็คือเหมือนจริงแบบจริงๆจะมายกตัวอย่างให้ผู้ชมได้เห็นนะครับในโอกาสต่อไปนะครับในส่วนทฤษฎีที่2ที่นิยมการสร้างก็คือนิยมสร้างรูปทรงที่เรียกว่าสวยงามนั่นเองนะครับเป็นการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามด้วยทัศนธาตุต่างๆมาประกอบกันอันนี้แก่เส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักพื้นผิวบริเวณว่างและก็ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับมาทำให้เกิดเป็นรูปทรงที่สวยงามขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาหรือความหมายในผลงานมากนักนะครับซึ่งทฤษฎีนี้นี่มักจะวิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะกระบวนการที่ใช้ทัศนธาตุในผลงานศิลปะและการใช้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการเห็นและสัมผัสให้กับผู้ชมทีนี้มาดูส่วนที่3ก็คือนิยมแสดงอารมณ์นะครับเป็นการสร้างงานให้ผู้ดูนี่มีความรู้สึกร่วมในด้านต่างๆเป็นอารมณ์ที่สืบเนื่องมาจากเรื่องราวและก็อารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผู้ที่ถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานนั้นนั่นแหละครับเป็นแนวคิดที่เน้นการเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกในผลงานศิลปะโดยทฤษฎีนี้เชื่อกันว่านะครับความรู้สึกและอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและมีผลต่อประสบการณ์ของผู้ชมไปพร้อมๆกันทฤษฎีมักจะเน้นเนื้อหาที่มีความหมายทางอารมณ์ที่สร้างขึ้นในผลงานศิลปะซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ชมเช่นความสุขความเศร้าความหวานความตื่นเต้นนะครับทีนี้มาดูความนิยมในข้อที่4ก็คือนิยมการแสดงจินตนาการนะครับเป็นงานที่แสดงภาพจินตนาการแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเน้นการใช้จินตนาการในการเข้าใจผลงานศิลปะนะครับสามารถมองเห็นด้านลึกซึ้งแล้วก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะได้มากขึ้นซึ่งทำให้มีประสบการณ์ในการชมศิลปะที่รับรู้ได้ถึงความจริงและเข้าใจเรียกว่าเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทฤษฎีนี้นี่ยังเน้นการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำอธิบายและการตีความสำหรับผลงานศิลปะด้วยนะครับมาดูแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะกันนะครับการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะเนี่ยโดยทั่วไปจะมีการพิจารณาจาก3ด้านดังต่อไปนี้นะครับด้านแรกก็คือด้านของความงามเป็นการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและก็ชั้นเชิงในการจัดองค์ประกอบศิลป์ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและก็ส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดลักษณะของการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามรูปแบบของยุคสมัยต่างๆนะครับผู้วิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ได้เป็นอย่างดี2ก็ด้านสาระนะครับเป็นการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆทางจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติสังคมศาสนาการเมืองปัญญาความคิดจินตนาการหรือความ

ฝันเหล่านี้เป็นต้นนะครับด้านที่3ก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการคิดวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและก็สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดพลังความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานนั้นๆ นะครับองค์ประกอบที่สำคัญของศิลปะในมีอยู่3อย่างมีอะไรบ้างถ้า3อย่างนี้ขาดข้อใดข้อหนึ่งองค์ประกอบของศิลปะก็จะหานะครับก็คือไม่สามารถที่จะมีศิลปะออกมาได้เลยในที่นี้นี่ผมหมายถึง3สิ่งก็คือศิลปินงานศิลปะแล้วก็คนดูคนชมหรือคนอ่านนะครับมาดูข้อแรกศิลปินนี่ก็คือเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสำคัญในเบื้องต้นเลยนะครับเพราะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ้าไม่มีศิลปินนี่ผลงานศิลปะก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นศิลปินต้องมาก่อนศิลปินรู้สึกศิลปินอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาศิลปินอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้เป็นงานศิลปะเพื่อจะให้ผู้อื่นได้ดูและก็ได้รับรู้ว่าศิลปินคิดอะไรผลงานศิลปะก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งสำหรับที่ศิลปินใช้สำหรับใช้ในการสื่อสารสู่ผู้ชมทั่วไปนั่นเองนะครับถ้าไม่มีศิลปินก็ไม่มีงานศิลปะทีนี้ในส่วนที่สองก็คือผลงานศิลปะก็คือสิ่งที่ศิลปินนี่ใช้เป็นภาษาหรือสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของเขาสู่ผู้ชมนั่นแหละครับถ้าศิลปินไม่ทำงานศิลปะก็ไม่มีศิลปะและผู้ชมก็ไม่เห็นศิลปะสรุปว่าศิลปะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดผลงานศิลปะนะครับข้อที่3คนดูคนฟังก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนของประชาชนนะครับที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นคนดูโดยทั่วไปนั่นเองนะครับและอาจกล่าวได้ว่าคนดูคือนักวิจารณ์ศิลปะเพราะคนดูคนฟังเนี่ยต้องเป็นผู้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์แสดงออกถึงความชอบความไม่ชอบของตนเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับเขาเรียกว่าคนดูเนี่ยถ้าเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบแต่เราต้องมีเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงไม่ชอบนะครับเช่นศิลปะเราไปดูผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนดูไปดูแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่ชอบเพราะอะไรนะครับแล้วก็การอธิบายส่วนนั้นก็คือเป็นการวิจารณ์ศิลปะศิลปินฟังก็ต้องกลับไปคิดเพื่อจะพัฒนาให้สื่อกันแบบครบวงจรระหว่างตัวศิลปินเองงานศิลปะแล้วก็ผู้ชมเพราะทุกอย่างจะเอื้อกันถ้าไม่มีคนชมผลงานศิลปะศิลปินสร้างสรรค์งานขึ้นมาก็จะไม่มีความหมายก็นั่งดูอยู่คนเดียวมันก็ไม่เกิดการยึดโยงกันในทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนสำคัญทั้งหมดเลยจะทำให้วงการศิลปะมีความสมบูรณ์ขึ้นการวิจารณ์ศิลปะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์และก็พัฒนาวงการศิลปะนั่นเองนะครับโดยการวิจารณ์ช่วยศิลปินผู้สร้างสรรค์ให้เข้าใจมองเห็นส่วนดีและก็มองเห็นส่วนเสียในผลงานของตนเองนอกจากนี้การวิจารณ์ยังช่วยเสริมสร้างและก็ส่งเสริมความสนใจอย่างต่อเนื่องในการติดตามวงการศิลปะให้กับประชาชนได้นะครับถ้าเกิดเปิดงานแสดงแล้วคนไม่มาดูเราจะรู้สึกอย่างไรแต่สมมุติถ้าเปิดงานแสดงแล้วมีคนมาดูล้นหลามเราก็จะรู้สึกอย่างไรเหมือนนักสร้างหนังลงทุนทำหนังกันใช้เงินมหาศาลแล้วก็ใช้เวลามากบางเรื่องเป็นปีๆนะครับมาฉายเราดูแค่1ชั่วโมงกว่าๆหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงปรากฏไม่มีคนดูนี่งานหนังเรื่องนั้นก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผู้สร้างจะรู้สึกว่าเต็มที่กับงานแต่เมื่อไม่มีคนดูหนังก็กลายเป็นหนังที่แบบไม่มีคุณค่าที่ดีไปโดยปริยายนะครับฉะนั้นคนดูนี่สำคัญสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยบทวิจารณ์เนี่ยถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดีซึ่งบทวิจารณ์ที่มาจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนั้นมักจะมีน้ำหนักและประโยชน์มีความสำคัญต่อศิลปินเสมอนะครับเมื่อการวิจารณ์มีบทบาทและส่งผลถึงสิ่งต่างๆมากมายอย่างนี้นักวิจารณ์ศิลปะจึงต้องมีความเป็นกลางและเปิดใจให้กว้างในการวิจารณ์นะครับไม่ควรมองผลงานด้วยมุมมองของตนเองเพียงด้านเดียวเท่านั้นนะครับแต่ควรมอง

ควรพิจารณาผลงานโดยมองจากมุมมองที่หลากหลายและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยที่เห็นต่างด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจศิลปะทั่วไปบทวิจารณ์ศิลปะเนี่ยถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีคุณค่าเลยนะครับจะได้เข้าใจเกี่ยวกับผลงานศิลปะและวงการศิลปะได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้บทวิจารณ์ที่สร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างสังคมให้มีรสนิยมมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะดังนั้นการมีนักวิจารณ์ศิลปะและการเผยแพร่บทความบทวิจารณ์ศิลปะในสื่อต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสามารถส่งเสริมการพัฒนาและก็ยกระดับวงการศิลปะให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสนใจศิลปะให้เกิดขึ้นกับประชาชนนักวิจารณ์ที่ดีนะครับคือผู้ที่สามารถพูดแทนผู้อื่นที่สนใจศิลปะได้ดังนั้นการวิจารณ์ศิลปะจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวิจารณ์ในเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้นะครับและก็ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือ1ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้เป็นอย่างดีภาษาของการวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีเขาเรียกว่ามีศิลปะนะครับมีสำนวนที่จูงใจชวนให้ติดตามการใช้ภาษาเพื่อการวิจารณ์ศิลปะถือได้ว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นศิลปะการพูดนั่นเองศิลปะการเขียนที่มีความเป็นตัวของตัวเองการพูดหรือการเขียนแบบมีสไตล์มีการพัฒนาการเขียนเนี่ยการพัฒนาการเขียนการพูดเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกับศิลปะประเภทอื่นๆนะครับซึ่งมีรูปแบบมีสไตล์แล้วก็เรียกว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งพูดอย่างมีศิลปะก็จะน่าฟังนะครับ2ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์นั่นเองและเป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดความเข้าใจนั้นออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้ดีถ่ายทอดมาอย่างมีศิลปะอีกนั่นแหละครับมีการวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญของทัศนศิลป์อันได้แก่รูปแบบเนื้อหาแนวคิดรวมไปถึงเทคนิควิธีการภาษาของทัศนศิลป์นี่เป็นภาษาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับศิลปะโดยมักจะเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งในด้านของศิลปะอาจจะมีคำศัพท์เฉพาะเชื่อถือได้อย่างเป็นทางการนะครับโดยนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมีความชัดเจนเพื่อยืนยันในความรู้สึกและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสิ่งที่วิจารณ์นั้นนะครับนอกจากนี้ภาษาของทัศนศิลป์นี่ยังสามารถใช้ในการนำเสนอผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์และก็มีความน่าเขาเรียกมีความน่าสนใจโดยการใช้ศัพท์ที่เหมาะสมและนำเสนอคำวิจารณ์อย่างมีเหตุผลภาษาของทัศนศิลป์ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และวิเคราะห์ผลงานศิลปะนะครับแต่ยังเป็นการสื่อสารที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีให้ผู้คนเนี่ยมีต่อศิลปะนั่นเองนะครับข้อที่3นักวิจารณ์ศิลปะควรเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและมีความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปะอย่างลึกซึ้งต้องมีความเมตตานะครับและเห็นใจในความสามารถของความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนมีค่าคนพิการก็มีค่าคนแก่คนชราเด็กทุกคนล้วนมีความหมายครับแล้วก็การแสดงออกทางศิลปะของแต่ละคนแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยมีความหมายนะครับเราจะไม่ให้ความสำคัญไม่ได้นะครับนอกจากนี้ควรมีความคิดที่เน้นการสร้างสรรค์และให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการวิจารณ์สามารถทำได้ในลักษณะของการให้คำชมหรืออาจจะเป็นการติเตียนก็ได้นะครับแต่โดยยึดมาตรฐานที่เป็นประโยชน์และต้องไม่ลืมว่าการติเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นะครับติเพื่อก่อนะครับไม่ใช่ติเพื่อจะไปเหยียบย่ำมุ่งเน้นการส่งเสริมเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ให้สูงขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองนะครับข้อที่4นักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในทางประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับและก็ปรัชญาทางศิลปะอย่างลึกซึ้งได้ยิ่งดีเลยนะครับทราบถึงประวัติรายละเอียดความเป็นมาของผลงานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อให้สามารถชี้แจงและอธิบายเหตุผลต่างๆที่ส่งผลให้เกิดผลงานศิลปะนั้นๆขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญารวมไปถึงสภาพแวด

ล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างผลงานศิลปะในแต่ละชิ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้อย่างน่าเชื่อถือนะครับข้อที่5นักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความหลากหลายแนวทางนะครับและก็หลากหลายแนวความคิดทางศิลปะโดยไม่จำกัดเฉพาะในสาขาหรือแนวทางที่ตนเองถนัดเท่านั้นนะครับควรทำความเข้าใจและศึกษาผลงานศิลปะจากมุมมองที่หลากหลายเปิดใจให้กว้างให้กับความคิดเห็นและความเข้าใจที่แตกต่างนะครับเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบในสาขาศิลปะที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อสามารถวิจารณ์ผลงานศิลปะในมุมมองที่สมบูรณ์ครบถ้วนและก็มีความเหมาะสมนะครับข้อที่6นักวิจารณ์ศิลปะไม่จำเป็นต้องมีอาชีพเป็นศิลปินหรือเป็นนักวิชาการด้านศิลปะนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าหากจะเป็นนักวิจารณ์ศิลปะผู้นั้นจะต้องเก่งในเรื่องของการทำงานศิลปะเช่นหากจะวิจารณ์งานทางด้านจิตกรรมต้องมีฝีมือในการวาดภาพการระบายสีที่เก่งหรืออาจจะต้องเป็นศิลปินในสาขาด้านนั้นแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับอย่างไรก็ตามหากจะเป็นนักวิจารณ์ศิลปะก็ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ในด้านการปฏิบัติงานศิลปะมาบ้างนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีเลยโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและก็เทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการเข้าใจถึงวิธีการถ่ายทอดความคิดและความบันดาลใจในผลงานศิลปะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะนักวิจารณ์ศิลปะจะต้องมีประสบการณ์ตรงมาถึงแม้จะไม่มากไม่น้อยก็ต้องมีนะครับจึงจะสามารถวิเคราะห์และอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกต้องการมีความเข้าใจในกระบวนการและก็เทคนิคของงานสร้างสรรค์ศิลปะนี่จะช่วยให้นักวิจารณ์เนี่ยสามารถที่จะตีความและวิจารณ์ผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักปฏิบัติทางด้านศิลปะโดยตรงหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะในระดับสูงก็ได้นะครับการมีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะมาบ้างเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้ฟังแล้วก็จากศิลปินนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือมีความมั่นใจในการวิจารณ์ศิลปะได้อย่างเต็มที่นักวิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีความสามารถในการแปลความหมายความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานศิลปะต่างๆถ้ายิ่งเชี่ยวชาญก็ยิ่งดีนะครับต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สื่อสารถึงลักษณะเฉพาะของศิลปะให้ผู้ชมเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและลึกซึ้งวิธีการที่นักวิจารณ์ศิลปะใช้ในการจูงใจผู้ชมอาจจะมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นการอธิบายความหมายและก็ความรู้สึกอันประณีตที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะได้อย่างละเอียดการเชื่อมโยงผลงานศิลปะกับผู้ชมเสริมสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าของผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานศิลปะเน้นไปที่ลักษณะเฉพาะและรายละเอียดของผลงานเช่นการวิเคราะห์เทคนิคการใช้สีอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงตัวอยู่ในงานเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมาของผลงานนั้นๆการประเมินและสรุปผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือปัญญาศิลปะของผลงานก็คือแนวคิดหรือทฤษฎีทางศิลปะที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านผลงานศิลปะนั้นๆซึ่งมักจะแสดงถึงความคิดของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่บ่งบอกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือค่านิยมที่สำคัญของศิลปินผู้นั้นนะครับบางครั้งเนี่ยปัญญาศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมความคิดเห็นหรือการเข้าใจอะไรใหม่ๆในสังคมได้ด้วยนะครับการวิจารณ์ประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิจารณาถึงลักษณะการแสดงออกของทัศนศิลป์โดยแยกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความคิดความรู้สึกนะครับความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงามการแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมในศิลปะสามารถแสดงถึงความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงามได้อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องอธิบายให้ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงซึ่งการใช้นามธรรมในการแสดงออกอาจจะทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถตีความและรับรู้ผลงานศิลปะตามประสบการณ์และก็ความเข้าใจของแต่ละบุคคลได้ต่างกันเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเนี่ยอาจแสดงออกผ่านการใช้สัญลักษณ์การใช้สีสันเรื่องราวการจัดวางซึ่งมักจะสร้างความหมายและอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมอาจจะไม่ต้องใช้คำพูด

หรือคำอธิบายใดๆก็เข้าใจได้นะครับเนื้อสาระที่เป็นนามธรรมในผลงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงประสบการณ์และก็สภาวะจิตที่ศิลปินได้เจอการต่างๆในชีวิตประจำวันของเขานะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามเรื่องราวและเข้าใจถึงความหมายของผลงานได้อย่างสมบูรณ์โดยที่การแสดงออกในด้านนี้นี่อาจจะสร้างความหลากหลายในความเป็นไปตามที่ผู้ชมเห็นและคิดได้ในระหว่างในแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับหรือข้อที่2ก็คือการแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักรูปร่างสีพื้นที่ว่างพื้นและปริมาตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับการแสดงออกในด้านรูปแบบในศิลปะสามารถสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะโดยตรงผ่านการมองเห็นที่เป็นรูปธรรมการใช้เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวเป็นตัวการในการสื่อสารความหมายและก็ความรู้สึกต่างๆให้กับผู้ชมนะครับ 1.3 การแสดงออกด้วยกรรมวิธีเทคนิคและก็วัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรมาแสดงออกนะครับวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและเนื้อหาหรือไม่การแสดงออกด้วยกรรมวิธีและเทคนิคใช้วัสดุศิลปะนี้นับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายและความน่าสนใจให้กับผลงานศิลปะการเลือกใช้วัสดุในการสร้างผลงานศิลปะนี้มีความสัมพันธ์เมื่อมีความสำคัญอย่างมากนะครับเนื่องจากวัสดุที่ใช้จะส่งผลต่อลักษณะเฉพาะและก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในผลงานการเลือกใช้วัสดุที่สามารถสอดคล้องกับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างคุณค่าและก็ความหมายให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะในเรื่องของเทคนิคการใช้ฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับสามารถช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ให้กับผลงานศิลปะเช่นการใช้เทคนิคการระบายสีในภาพวาดเทคนิคการสร้างลวดลายเพื่อตกแต่งแล้วก็เทคนิคการประดับเรียกว่าการแกะสลักวัสดุเพื่อเกิดความสวยงามการใช้เทคนิคและวัสดุที่เหมาะสมสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงานได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและการจดจำมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมนะครับ 2. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและสัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์การสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี่มีความแตกต่างกันใน3ระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่สามารถดูก็รู้ได้รู้ทันทีนะครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นน่ะเป็นอะไรวัตถุอะไร 2.2 ความหมายที่สามารถเข้าใจในสัญลักษณ์นั้นๆว่ามีความหมายหรือแทนค่าถึงสิ่งใด 2.3 ความหมายด้านสุนทรียวัสดุนะครับสามารถเข้าถึงความงามหรือไม่เพียงใด 3.พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานที่เป็นการแสดงออกในด้านนามธรรมนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณที่เชื่อเห็นว่างานศิลปะนั้นๆมีเนื้อหาอย่างไรนะครับสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรแบ่งเป็นข้อย่อยดังนี้นะครับ 3.1 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึงการแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความมีระเบียบความสมดุลความปราณีตนะครับเหล่านี้เป็นต้น 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางอารมณ์หมายถึงเป็นผลงานที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์นะครับเช่นความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะท้อนความสะเทือนใจความเก็บกดนะครับผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงด้วยรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนจากความจริงในธรรมชาติ 4. พิจารณารูปแบบของการถ่ายทอดเพราะรูปแบบเป็นเสมือนพาหนะหรือสะพานนะครับที่จะพาคนดูเข้าไปถึงเนื้อหาสาระนั้นรูปแบบของการถ่ายทอดอาจจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ได้3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 4.1 การถ่ายทอดในลักษณะของความจริงก็คือการใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง 4.2 การถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขคือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่กำหนดนะครับ 4.3 การถ่ายทอดในลักษณะของความหมายและความรู้สึกคือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อใช้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินที่เป็นนามธรรมนั่นเองนะครับข้อที่5พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์นะครับเป็นการอ่านภาษาที่

ออกมาด้วยปฐมธาตุทางธนศิลป์อันได้แก่เส้นรูปทรงน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวสีและก็ปริมาตรต่างๆนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของธนศิลป์นั่นเองที่บอกถึงความหมายและก็ความรู้สึกข้อที่6พิจารณาถึงคุณค่าในงานศิลปะโดยกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอนะครับแต่ที่จะไม่ประเมินคุณค่าเป็นไปตามความคิดเห็นหรือความชอบเฉพาะตนและก็ต้องยอมรับเสียก่อนนะครับว่าการประเมินคุณค่าของท่าเซนเนี่ยจะส่งผลในทางด้านจิตใจเสมอคุณค่าในงานศิลปะที่ผู้ชมจะได้รับอาจแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะครับ 6.1 การรับรู้คุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. การรับรู้คุณค่าในทางสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นนะครับ 6.3 การรับรู้คุณค่าในทางสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมานะครับข้อที่7พิจารณาถึงส่วนรายละเอียดของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในการวิจารณ์อาจจะต้องเจาะถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานนะครับเช่น 7.1 ผลงานนั้นมีบุคลิกภาพส่วนตนของศิลปินหรือไม่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือเปล่า 7.2 เป็นผลงานที่มีลักษณะของการสร้างสรรค์หรือลอกเลียนแบบมา 7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทั้งอารมณ์ไหมหรือเป็นผลงานที่อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในทฤษฎีหรืออยู่ในกรอบจริยประเพณีมากจนเกินไปจนให้ความรู้สึกว่าดูแล้วนี่อึดอัดนะครับ 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดกับหลักการทางทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้าง 7.5 แนะนำหรือหาวิธีช่วยให้ดีขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งลงไปบ้าง 7.6 ผลงานมีจุดเด่นหรือส่วนที่เป็นประธานของภาพและส่วนที่เป็นจุดเด่นมีจุดรองของภาพไหมหรือเป็นงานที่มีจุดเด่นหลายจุดที่แต่ละจุดนี่มีความสำคัญเท่าๆกันหมดนะครับ 7.7 ผลงานนั้นมีความเป็นเอกภาพดีพอไหมแน่นอนนะครับว่าถ้ามีจุดเด่นหลายจุดก็ทำให้ผลงานนี้ขาดความเป็นเอกภาพแน่นอนและก็ความเป็นเอกภาพนี่มีความสำคัญกับผลงานศิลปะนะครับ 7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยมีความสอดคล้องเข้ากันได้ดีไหมกับรูปทรงที่ศิลปินแสดงออกมาในผลงานเหล่านั้น 7.9 ผลงานนั้นสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสื่อสัญลักษณ์ตามเจตนาของผู้ทำหรือไม่นะครับทีนี้มาดูขั้นตอนของการวิจารณ์นะครับซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกก็คือการแปลความโดยส่วนรวมนะครับหมายถึงการดูภาพรวมๆไม่พิจารณาในรายละเอียดนะครับซึ่งสิ่งที่จะดูก็ได้แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมองค์ประกอบอื่นๆในภาพรวมๆการแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำไปพร้อมๆกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับ 2. การพรรณนาให้พิจารณารายละเอียดต่างๆนะครับในภาพมีการใช้องค์ประกอบต่างๆอย่างไรบ้างในการสนับสนุนอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในภาพนั้นแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ 3. การวิเคราะห์นะครับให้ดูรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างเช่นเส้นเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อธิบายว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอธิบายลงในรายละเอียดทีนี้ขั้นตอนที่4ก็คือการตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นชี้ขาดลงไปนะครับว่าดีมากดีพอใช้ได้หรือไม่ดีเลยนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ตัดสินด้วยผลที่ดีนะครับตัดสินผลงานที่เราวิจารณ์ในการวิจารณ์ศิลปะนี่มีบทบาทสำคัญนะครับในการส่งเสริมและก็พัฒนาศิลปะในสังคมสภาวะทางสังคมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ศิลปินมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างหลากหลายนะครับการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจารณ์ศิลปะในทุกด้านจะช่วยเสริมสร้างความหลากความเจริญเติบโตของศิลปะ
ในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีด้วยการเข้าถึงและก็เผยแพร่ผลงานศิลปะจะต้องได้รับการสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อศิลปินนี่มีกำลังใจมีไฟมีพลังมีความหวังในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่และก็มีคุณภาพออกมานะครับถ้าต้องการจะกระตุ้นให้การวิจารณ์ศิลปะแขนงใดมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ต้องพัฒนางานสร้างสรรค์และก็ทำการเผยแพร่ศิลปะแขนงนั้นเสียก่อนนะครับนักวิจารณ์นี่อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้นำแก่การสร้างสรรค์ได้ก็จริงอยู่นะครับแต่ในสังคมบ้านเราเนี่ยสามารถทำได้ในบางกรณีและก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนี่นักวิจารณ์ส่วนมากในสังคมไทยก็ยังเดินตามศิลปินอยู่ดีนะครับกระบวนการวิธีการวิจารณ์งานศิลปะสิ่งสำคัญที่ต้องเก็บข้อมูลก็คือขั้นตอนแรกเรียกว่าขั้นตอนระบุข้อมูลของผลงานเป็นข้อมูลรายละเอียดสังเขปนะครับเกี่ยวกับประเภทของงานชื่อผลงานศิลปินขนาดวัสดุเทคนิควิธีการสร้างเมื่อพ.ศ.ใดปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนรูปแบบการสร้างสรรค์เป็นแบบใดนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีส่วนสำคัญมาก 2. ขั้นตอนการพันธนาผลงานเป็นการบันทึกข้อมูลของการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นอย่างไรเช่นภาพคนภาพสัตว์ภาพทิวทัศน์ภาพหุ่นนิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับมีเทคนิคในการสร้างสรรค์แบบใดทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดเป็นการดูลักษณะแล้วก็ภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ในประเภทใดพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใดจำแนกทัศนะและองค์ประกอบศิลป์ออกจากภาพรวมเป็นส่วนย่อยให้เห็นว่ามีลักษณะการจัดภาพที่กลมกลืนหรือไม่หรือก็มีความขัดแย้งอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับพูดถึงรายละเอียดนั่นเองแล้วมาขั้นที่4ก็คือขั้นตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์เนี่ยต้องการสื่อให้ผู้ชมได้รับรู้เกี่ยวกับอะไรเช่นสภาพปัญหาในชุมชนสังคมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนที่5การประเมินผลเป็นการประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกข้อในเบื้องต้นสรุปให้เห็นข้อดีและข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราวหลักทัศนธาตุหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ต่างทักษะฝีมือการถ่ายทอดความงามเพื่อการพัฒนาหรือการตัดสินผลงานนั้นๆการวิจารณ์ผลงานศิลปะเป็นการกระบวนการที่มีประโยชน์มากมายต่อผู้วิจารณ์และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับซึ่งสามารถแยกออกได้ดังต่อไปนี้มาดูประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร 1. ความรู้และความเข้าใจในวงการศิลปะทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและก็แนวโน้มในวงการศิลปะรวมไปถึงการนำศิลปะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ2การพัฒนาปัญญาทำให้เกิดปัญญาและก็ความสามารถในการวิเคราะห์และให้เหตุผลอย่างถูกต้องข้อที่3ฝึกความละเอียดอ่อนนะครับช่วยพัฒนาความละเอียดอ่อนในด้านการมองเห็นและการเข้าใจศิลปะข้อที่4ความเที่ยงธรรมช่วยพัฒนาการวิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นธรรมข้อที่5การแสวงหาความรู้แน่นอนว่านักวิจารณ์เนี่ยเรียกว่าการวิจารณ์เนี่ยส่งเสริมให้เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอนั่นเองนะครับทีนี้มาดูประโยชน์ที่มีต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับข้อแรกก็คือโอกาสของการแสดงแนวคิดเปิดโอกาสให้ผู้สรรค์ได้แสดงแนวความคิดและก็ความสามารถของตนเองข้อที่2การรับรู้ความคิดเห็นช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รับทราบแนวความคิดและรับทราบแนวคิดและก็ความคิดของผู้อื่นนะครับซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นข้อที่3พลังสร้างสรรค์การวิจารณ์สรรค์สามารถเป็นแรงผลักดันให้ผู้สร้างสรรค์มีกำลังใจและพลังในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นต่อไปข้อที่4ประโยชน์ต่อส่วนรวมผลงานที่ผ่านการวิจารณ์และก็พัฒนาแล้วมักจะมีคุณค่าต่อสังคมและก็ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นข้อที่5ความเข้าใจและก็การพัฒนาความสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจและก็การสื่อสารที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์ให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีการวิจารณ์ศิลปะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าในวงการศิลปะนะครับการวิจารณ์ศิลปะมีข้อดีมากมายเลยนะครับพัฒนาทักษะการมองเห็นและการวิเคราะห์การวิจารณ์ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะในการมองเห็นและการวิเคราะห์รายละเอียดของผลงานให้ผู้วิจารณ์สามารถแยกแยะและเข้าใจองค์ประกอบต่างๆของผลงานศิลปะได้ดีขึ้น
เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์การที่จานศิลปะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้วิจารณ์ได้มองเห็นมุมมองและความคิดใหม่ๆจากผลงานศิลปะการพัฒนาทักษะการสื่อสารการที่จานศิลปะนี่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและก็การเขียนผู้วิจารณ์สามารถที่จะสามารถอธิบายความคิดเห็นและก็การวิเคราะห์ของตนเองได้อย่างชัดเจนและก็มีเหตุผลนะครับการส่งเสริมความเข้าใจและข้อความเคารพการวิจารณ์ศิลปะช่วยให้ผู้วิจารณ์เนี่ยและผู้

การเรียนรู้ผลงานของผู้อื่นและช่วยส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและความรู้ของตนเองด้วยข้อดีด้านก็คือการสร้างเสริมความเป็นชุมชนการวิจารณ์ศิลปะช่วยเสริมสร้างความเป็นชุมชนศิลปะนะครับช่วยสร้างเสริมความเป็นชุมชนศิลปะไม่ใช่เสริมสร้างนะครับโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างศิลปินนักวิจารณ์และก็ผู้ชมศิลปะนะครับการวิจารณ์ศิลปะจึงไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์และศิลปินเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการวงการศิลปะในภาพรวมด้วยโอเคครับเมื่อฟังสิ่งที่ผมบรรยายมาในวันนี้มาถึงตรงนี้นี่ผมหวังว่านะครับผู้ชมทุกท่านจะสามารถเข้าใจในความหมายของศิลปวิจารณ์ได้ดีขึ้นสามารถบอกถึงคุณลักษณะคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีสามารถอธิบายหลักการในการวิจารณ์ศิลปะต่างๆได้และที่สำคัญก็คือสามารถเขียนบทวิจารณ์ศิลปะเป็นนะครับในการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งการมาพูดในวันนี้นี่เป็นการสรุปความรู้ที่ผมสอนอยู่แล้วก็สรุปให้เหลือประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการวิจารณ์ศิลปะในฉบับย่อนะครับอาจจะเข้าใจคงต้องฟังซ้ำหรือไม่ก็ต้องไปค้นหาความหมายเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ตามที่วิทยาลัยพ่อช่างเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าไปศึกษาศิลปะเรามีอยู่หลายสาขาวิชานะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปเจอกันที่พ่อช่างนะครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้ครับผมขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปวันนี้ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอกล่าวคำอำลาและกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือการเชื่อมอาร์ควาฮาด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลาย

0: ส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับ

ครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและสวัสดีน้องๆด้วยนะครับที่กำลังชมรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เราจะนำมาแบ่งปันนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับแล้วก็มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาและเกี่ยวเรื่องกับของพระสงฆ์และที่สำคัญที่สุดเลยพระพุทธศาสนากับสังคมในปัจจุบันว่าไปกันบ้างนะครับมาถึงตอนนี้ในช่วงเวลาที่เรากำลังชมเทปรายการกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นผมคงให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนแต่บอกได้ง่ายๆคือวันเข้าพรรษาเข้าทำไมแล้วก็อ่านตามตัวอักษรว่าเข้าพรรษาห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามพระสงฆ์ออกไปข้างนอกห้ามทำไมแล้วเรื่องราวจริงๆมีอะไรลึกไปกว่า นั้นหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้แน่นอนผู้ที่จะให้ข้อมูลและให้ความรู้กับเรานะครับกราบนมัสการพระครูโคสิทธิสอนเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาสเช่นเคยครับนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี
0: ้เข้าพรรษาห้ามพระสงฆ์ออกไปนั่นไปนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันจริงผมก็ไม่ค่อยรู้ผมก็อ่านตามที่ได้เห็นได้เขียนได้เรียนมาอย่างนี้นะฮะ
1: ทีนี้ก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของวันเข้าพรรษาก่อน
0: ครับ
1: เราต้องย้อนกลับไปอีกนิดนึงให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเห็นภาพกว้างก่อน
0: แล้วเราค่อยมาเจ
1: าะลึกว่าวันเข้าพรรษาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคุณครูก๊อปปี้เคยได้ยินคำว่าวันมาฆบูชาไหม
0: มาฆบูช
1: า
0: วันเพ็ญเดือน3
1: เคยได้ยินคำว่าวิสาขบูชาไหม
0: วิสาขาวันเพ็ญเดือน6
1: เคยได้ยินคำว่าวันอัฐมีบูชาไหม
0: ได้ยินแต่แปลว่าอะไร
1: เคยได้ยินคำว่าวันเข้าพรรษา
0: เข้าพรรษา
1: วันออกพรรษา
0: ออกพรรษา
1: เนี่ย
0: เข้าแล้วก็ออกก็เท่านั้นแล้วยังไงต่อก็ไม่รู
1: ้จริงๆแล้ว
0: ครับ
1: วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นในรอบ1ปีนั้น
0: ม
1: ีอะไรที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน
0: ครับ
1: จะต้องเรียนรู
0: ้
1: แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: ก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์ว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวท
0: ปฏิเวท
1: เห็นไหมทุกหลักการอันเดียวกันหมดเลยทุกศาสนาอันเดียวกันเลยคือปริยัติปฏิบัติ
0: ปฏิเวท
1: สามตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของเข้าพรรษาใช่ไหมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใน
0: หนึ่งวันเท่านั้นเอง
1: หนึ่งวันเท่านั้นเอง
0: ในหนึ่งปี
1: ในหนึ่งปีจริงๆแล้วยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที
0: ่
1: เราจะต้องมาเรียนมารู้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลที่เรียกว่าปฏิเวทนั่นเอง
0: ปฏิเวทคือการเห็นผล
1: เห็นผล
0: จากการ
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: และจะปฏิบัติถูกหรือผิดก็ต้องไปที่ปริยัติ
0: ปริยัติ
1: หรือว่าเรียนรู
0: ้การเรียนรู
1: ้วันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู
0: ้เราต้องเรียนรู
1: ้
0: หลายคนนะโดยเฉพาะโอเคแหละเราคนโตๆนะแต่ว่าน้องๆเด็กๆนี่นะพอพระอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็เปิดนะแล้วเริ่มเปิดนะเอ๊ะมาฆบูชาวันอะไรวะอาสาอะไรนะวิสาขะมาทำอะไรกันจำได้พระสงฆ์มารวมกันแต่รวมกันวันไหนยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ไม่รู้เลยอาสาฬหบูชาทำอะไรวะ
1: จะมาว่าย
0: ังไง
1: ถ้าพูดถึงภาพกว้างๆน
0: ะ
1: บางคนเนี่ยในบัตรประชาชนอาจจะบอกว่านับถือพระพุทธศาสนา
0: เขียนว่าศาสนาพุทธ
1: แต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปถามรายละเอียดว่าพุทธวันสำคัญมีอะไรบ้างเหมือนกันนะ
0: นี่เราก็ใช่ไหมแล้วด้วย
1: ถ้าเกิดตอบได้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดเจาะลงไปอีกมีความสำคัญ
0: อย่างไร
1: เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรบางคนนะอาจจะไปอีก
0: ใช่จำได้แค
1: ่
0: มารวมกันเท่านั้นเองพระสงฆ์
1: เขาก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าด้วยโอกาสด้วยจังหวะชีวิตในการศึกษานั้นมันยังไม่ถึงเวลา
0: ใช่ฮะ
1: ยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันถึงเวลานะต่อให้ไม่อยากรู้มันก็ต้องรู
0: ้ใช
1: ่เช่นบุคคลที่เห็นความทุกข์เวลามาปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: อยากสร้างความสุขให้กับตัวเองเพราะอะไรบุคคลที่เห็นความสุขอยู่แล้ว
0: มา
1: เพิ่มให้กับตัวเองก็จะเพิ่มความสุขอย่างไร
0: คือ
1: เพราะฉะนั้นคนที่จะมาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมฟังธรร
0: ม
1: สิ่งเหล่านี้มีอยู่หนึ่งคนที่เห็นความทุกข์
0: ใช่คนที่เห็นความทุกข์
1: พอคนเห็นความทุกข์เสร็จแล้วเอ๊ะท่านจะทำอย่างไรให้ฉันมีความสุขอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะ
0: ครับ
1: อันที่สองบุคคลที่มีความสุขอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มาเพิ่มความสุขให้กับตัวเอง
0: อ
1: บอกว่าสุขแค่นี้จะไม่พอหรอก
0: ครับ
1: ฉันต้องหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นบุคคลที่สอง บุคคลที่3
0: ครับ
1: คือบุคคลที่มีพร้อมที่จะมาสร้างบารมีให้กับตัวเองบารมีของตัวเองนั้นมีอยู่แล้วก็มาเพิ่มบารมีให้ตัวเอง
0: เพิ่มบารมีอีก
1: ให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดเพราะว่ามาเพื่อสร้างบารมี
0: มาเพื่อสร้างบารมีนั่นเองเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับนะฮะเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราจะได้มาลงกันไปดูซิว่าวันเข้าพรรษาที่เรากำลังคุยกันและในเวลานี้เราก็ยังคงอยู่ในวันเข้าพรรษา
1: ที่
0: ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเ
1: ข้าพรรษาย้อนกลับไปนะครูก๊อปปี
0: ้
1: คำว่าเข้าพรรษาเนี่ยเริ่มต้นเลยมันเกิดจากว่ามีพระสงฆ์ท่านก็เดินธุดงค์ไป
0: ครับ
1: ไปตามชาวบ้านก็ไปเหยียบไร่เหยียบนาของชาวบ้านแต่ด้านหลังของเราเนี่ยย้อนกลับไปครั้งพุทธกาลเนาะ
0: ครับ
1: พระสงฆ์ก็จะไปเหยียบไร่เหยียบนาเหยียบสิ่งที่เป็นปลูกสร้างของชาวบ้านเขาพอพระสงฆ์ไปเหยียบเสร็จปั๊บชาวบ้านก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระสงฆ์ไปเหยียบนาพอเรื่องทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นมาว่าให้พระสงฆ์จำพรรษาซะในช่วง1ไตรมาสก็คือ3เดือน
0: 3เดือนที่เป็นฤดูฝนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ฤดูฝนเข้าพรรษาถึงออกพรรษาไม่ให้พระสงฆ์เดินทางเพื่อจุดประสงค์อย่างแรกเลย
0: ครับ
1: ก็คือไม่ให้ไปเหยียบนา
0: ไปเหยียบนานาข้าวอย่างงี้นะ
1: จริงๆแล้วพูดถึงประเทศไทยของเรามีนาให้เห็น
0: ใช่เยอะด้วย
1: ประเทศอินเดียก็มีนาให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันในเรื่องของพระพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ก็ไม่หนีกับคำว่าชุมชนก็ต้องมีชาวบ้านมาเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นั่นก็คือเรื่องของชาวนาชาวนาก็คือเป็นเรื่องของการเหยียบนานั่นเอง
0: การเหยียบนา
1: จุดประสงค์คือไม่ต้องการให้พระสงฆ์มีการจาริกหรือว่าสัญจรไปเพื่อไปเหยียบไร่เหยียบนาของชาวบ้านนั่นเองนี่คือจุดที่หนึ่งก่อนนะจนกลายเป็นประเพณี
0: ประจำที่วัด
1: เข้าพรรษาถูกต้องแต่ก็ยังมีโอกาสนะไม่ได้ห้ามซะทีเดียวเช่นมีพระสงฆ์กษัตริย์จะศึกก็อนุญาตให้ไปได้มีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อนุญาตให้ไปได้เป็นต้นเป็นต้นแต่ไม่เกิน
0: กี่วันเจ็ด
1: วันคือไปแล้วต้องกลับมาเจ็ดวัน
0: ไปจำวัดที่วัดอื่นได้ไหมฮะ
1: ได้ถ้ามีเหตุจำเป็น
0: มีกิจนิมนต์มีเหตุจำเป็น
1: มีกิจนิมนต์ก็ไปได้กิจนิมนต์ไปได้พ่อแม่ไม่สบายไปได้พระสงฆ์จะศึกไปได้ไปเพื่อห้ามไปได้มีพระสงฆ์ไม่สบายไปเพื่อรักษาพยาบาลได้กิจนิมนต์ต่างๆไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
0: ไม่เกิน7วัน
1: ไม่เกิน7วันก็ถือว่าพรรษาไม่ขาดถ้าเกิน7วันพรรษาขาด
0: พรรษาขาดแล้วยังไงต่อ
1: พรรษาขาดยังไงต่อครูก๊อปปี้อาจจะคิดว่าอาจจะยังไม่เข้าใจแต่สําหรับพระสงฆ์เนี่ยถือว่าพรรษาบางรูปนะจําเป็นนะเวลานับพรรษาคุณครูก๊อปปี้เคยได้ยินไหมอายุ20พรรษา20พรรษาอายุ50พรรษา30พรรษาเห็นไหมอายุกับตัวอายุ
0: ปี
1: ปี
0: อายุปี
1: กับพรรษาก
0: ับพรรษา
1: คือระยะเวลาที่บวชมาว่ากี่ปีกี่ปีจึงเรียกว่ากี่พรรษายกตัวอย่างเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4
0: ครับ
1: พระองค์ก็ผนวดหรือว่าบวชมาเนี่ย27พรรษา
0: 27พรรษา
1: ก่อนที่จะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เป็นรัชกาลที่4
0: อ๋อ
1: เรียกว่า27พรรษาก่อนที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือว่าครองราชนั่นเอง
0: ก็คือนับพรรษา
1: ถ้า1พรรษาคือ
0: 1พรรษา1ปี3เดือน
1: 3เดือนตรงนั้นพูดถึงเรื่องตรงนี้อธิบายขยายความนิดนึงครูก็ครับอันนี้สดๆร้อนๆเลยมีพระอยู่รูปนึง
0: ครับ
1: เป็นพระใหม่ถามว่าผมบวชมา9เดือนแต่ไม่ได้อยู่ในพรรษาเนี่ยถือว่าได้พรรษาไหมบอกไม่ได้เราต้องบอกว่า9เดือน
0: บุญเรียนเท่าไหร่
1: 9เดือน
0: อ๋อ
1: ไม่เกี่ยวกับพรรษา
0: เท่านี้แสดงว่าบวชมา9เดือนก็1พรรษาแล้วสิ
1: ยังต้องอยู่ในช่วงเข้าถึงออกพรรษาถึงจะเรียกว่า
0: แค่นี้เท่านั้น
1: พรรษาถูก
0: ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนี่นะ
1: สมมุติครูก๊อปปี้บวชมกราเนาะ
0: มกราม
1: าถึงมิถุนา6เดือน
0: ครับ
1: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพรรษาต้องเรียกว่า6เดือน
0: 6เดือนอ๋อนี่จะ6เดือนยืดเลยนะยืดบวช6เดือนนะ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดครูก๊อปปี้นะมาบวชช่วงเข้าพรรษาถึงออกพรรษามันได้แค่3เดือนใช่มั้ยยืดเลยอันนี้บอกว่า1พรรษาย
0: ืดกว่าย
1: ืดกว่า
0: อ๋อ
1: บวชแค่3เดือนแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้พรรษาเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคำถามนี้อาตมาก็เข้าใจนะในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์บางคนอาจจะไม่คุ้น ออแต่ในฐานะที่เราอยู่เป็นพระแล้วก็คุ้นกับคำพูดเหล่านี้แล้วก็อ๋อเข้าใจละถึงบางอ้อถึงครูก็พี่บอกว่าคนเราเวลาอยู่กับเรื่องอะไรมันคุ้นเคยมันสนิทมันก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดบางคนเขาไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้จริงๆนะ
0: ก็ไม่รู้เพราะว่านี่ไม่จริงๆแล้วเนี่ยพอผมก็มีโอกาสได้สังเกตนะแล้วก็มีได้เจอหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วจะออกมาศึกมาทําไมเนี่ยเมื่อก็อีก3เดือนก็พรรษาแล้วก็เข้าพรรษาอีกแค่3เดือนแต่ก่อนหน้าที่จะศึกเนี่ยบวชมาตั้ง6 7เดือน8เดือนนะ
1: เออใช่
0: แล้วแค่อีก3เดือนอีก1พรรษาเอ๊ะทําไม
1: ทนไม่ได้เห็นมั้ย
0: อันนี้เรื่องนี้น่าสงสัยนะ
1: ต้องมีคําพูดให้เป็นนะผมบวชมาแล้ว9เดือนคนละเรื่องนะผมบวชมาแล้ว 1,000 ษา
0: อ
1: ันนี้ก็คนละเรื่องกัน
0: เพราะว่าพอเราก้าวเข้าไปสู่ในการเป็นเค้าเรียกอะไรสมณเพศก็จะเริ่มนับพรรษา
1: ถูกต้อง
0: ใช่มั้ยฮะการบวชมากบวชน้อยอะไรก็ไปเรื่อยๆใช่มั้ยอ๋อเรียกว่าพรรษาแล้วการเข้าพรรษานี้เนี่ยเราก็อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไปในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการไปชาวบ้าน
1: เหยียบนา
0: ในการทำหน้าฝนอะไรแบบนี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะ

0: อะพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ไปแล้วโอเคไม่ไปก็ไม่ไปในบอกว่าในบัญญัติบอกว่าให้อยู่ในวัด อยู่ที่วัดประจำวัดไปได้แป๊บๆแล้วเรากลับมาแล้วก็พระสงฆ์ทำอะไรกันบางทีเราจะได้ให้คุณผู้ชมนั้นได้ทราบความกันนะอาจารย
1: ์โอเคดีละที่ถามตรงนี้อาตมาเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ยังไม่มีโอกาสได้บวช
0: นะใช่
1: ก็จะเห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเตรียมตัวบวชเนี่ยเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราบวชแล้วเราจะบวชนอกพรรษาหรือว่าจะบวชในพรรษาดี
0: อัน
1: นี้คือโอกาส
0: พูดเลย
1: ถือว่าคำถามนี้ครูก็เป็นถามดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: อาตมาจะขอแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้บวชเนาะว่าถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะแนะนำว่าให้บวชในพรรษา
0: ครับ
1: เพราะว่ามันได้เรียนแล้วก็ได้สอบที่เขาเรียกว่านักธรรมถ้าครูกัปปี้ได้บวชในพรรษาอย่างตอนนี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีการเรียนปั๊บเขาก็จะเรียกว่าสอบนักธรรมชั้นตรี
0: ครับ
1: ปีต่อไปก็สอบนักธรรมชั้นโทปีต่อไปก็สอบนักธรรมชั้นเอกซึ่งมันต้องเรียนก่อนแล้วค่อยไปสอบ
0: อ
1: ันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งครูกัปปี้เวลาเราอยู่ในพรรษาเราก็จะเรียน
0: ครับ
1: ปั๊บเราก็ไปสอบเราได้ผ่านมามันจะมีใบประกาศไอ้ตัวใบประกาศนียบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกว่าเราสอบผ่านแล้วนะมันก็จะเป็นเขียนว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมันเหมือนครูก็ปี้ได้รับทานสคริปต์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันเรียกว่าทานสคริปต์คือเครื่องบ่งบอกกระดาษแผ่นเดียวนี่แหละเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจบแล้วนะ
0: อ๋ออีนี่เองอ่ะคือก็ได้โอเคข้อที่หนึ่งเลยคือได้เรียน
1: เรียนเสร็จปั๊บตรงนี้ประตูสำคัญคือกุญแจที่จะไปสู่ความรู้ครูก็ปี้อาจจะเคยเห็นไหมพระบางรูปใช้คำว่าบางรูปดีกว่าเนาะเวลาบวชมาแล้วนะตั้งตัวเป็นเกจิก็ดีหรือว่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ก็ดีผิดสมณะสาวรูปก็ดีเพราะเขาไม่ได้เรียน
0: อ
1: ันนี้เราไม่พลาดพิงนะ
0: ผิดสมณะสาวรูปเดี๋ยวคำนี้น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: คล้ายๆกับว่าบวชมาแล้วเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์สอน
0: ครับ
1: ไม่มีสำนักหรือว่าอุปัชฌาย์ไม่ดูแลหรือว่าบวชมาแล้วตั้งตัวเป็นใหญ่โดยอัตโนมัติหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาตมากำลังจะบอกว่าประเด็นสำคัญคือถ้าเราได้บวชแล้วเข้าพรรษาเนี่ยเราได้เรียนพอเราเรียนเสร็จปั๊บเราก็จะรู
0: ้ครับ
1: แล้วก็นำไปปฏิบัติให้ถูกครูกัปปี้นึกถึงเด็กนักเรียนก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าภาษาไทยมีทั้งหมด44ตัว
0: ใช
1: ่กอไก่ขอไข่แล้วก็จะรู้ไปจนถึงฮอนฮูบใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเราเรียนอย่างน้อยที่สุดเราก็จะผสมคำเป็นเรื่องจากคำเป็นคำเป็นพยาง
0: ค์อ่ะใช่
1: เป็นประโยค
0: มีสระมีวรรณยุกต์มาใช้มาอะไรง
1: ี้มีประโยคความซ้ำความซ้อนความรวมอะไรมันจะขยายไปอีกนั่นคือคนที่เรียนแล้วก็รู
0: ้ครับ
1: อาตมามั่นใจว่าพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วมีโอกาสได้เรียนในพรรษาหรือนอกพรรษาคือได้เรียนก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เชื่อว่าสิ่งที่เขาเรียนนี่แหละจะสามารถต่อยอดทําให้เขาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่เขาเรียนแล้วก็รู้เรียกว่านักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกตรงนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขารู
0: ้
1: แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เราคุยกันนั่นเอง
0: อ
1: ฉะนั้นเราก็สงสารอยู่นะสำหรับพระที่บวชแล้วอาจจะ1บวชนอกพรรษาแล้วไม่ได้เรียนนะอันนี้เป็นต้นหรือบวชแล้วอุปชาหรือครูบาอาจารย
0: ์ครูบาอาจารย
1: ์ไม่ได้สอน
0: ไม่ได้สอนไม่ได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือบวชแล้วอาจจะหนีไปที่อื่นโดยที่ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองแน่ก็เลยคิดเองทำเองเองว่าสิ่งนี้มันถูกเราจึงจะเห็นพระผิด
0: อ๋อใช่
1: สามณะสาวรูปแล้วก็จะมีข่าวสื่อต่างๆว่าทำไมพระรูปนี้เป็นอย่างนี้ทำไมพระรูปนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะมีสื่อออกไปสิ่งนี้แหละครูกัปปี้ขอเตือนนิดนึงผู้ที่เสพข่าวนะต้องมีสตินิดนึงว่าพระเนี่ยมาจากลูกชาวบ้านถ้าเป็นลูกชาวบ้านที่ดีมีความรู้เขาก็จะประพฤติปฏิบัติอีกแบบนึงครูกัปปี้ก็จะเห็นลูกชาวบ้านบางคนสัมมาเลเทเมาวันๆไม่ทำอะไรเลยกินแต่เหล้าสูบบุหรี่งานไม่ทำก็เป็นลูกชาวบ้านเหมือนกันเมื่อมาเป็นพระเลือดเนื้อของพระก็มาจากเลือดเนื้อของชาวบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสติก็จะมองภาพออกสักนิดหนึ่งว่าตราบใดที่ลูกชาวบ้านยังมีทั้งคนดีและไม่ดีเมื่อไหร่มาเป็นพระก็จะมีทั้งคนดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นการเสพข่าวก็จะต้องเสพแต่สิ่งที่มันดีๆเข้าไปสรุปความก็คือคนที่มีความมุ่งมั่นในพระรัตนตรัยจะเสพข่าวยังไงก็แล้วแต่ ขาจะไม่สนใจในสิ่งที่ดึงจิตของเขาไปที่ต่ำ
0: เพราะจริงๆหลายคนพูดว่าความเสื่อมเนี่ยศาสนาพุทธเริ่มเสื่อมแล้วจริง
1: ๆไม่เสื่อมหรอก
0: หลายคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่ศาสนาเสื่อมนะย้อนกลับไปที่พระอาจารย์พูดมันคือคนเนาะ
1: คือคน
0: คนที่มาอยู่ในศาสนา
1: ตัวพระพุทธศาสนาเองเนี่ยดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วพระธรรมดีอยู่แล้วแต่พระสงฆ์เนี่ยตัวพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าบวชมาปั๊บเป็นสมมุติสงฆ์พอสมมุติสงฆ์เสร็จปั๊บมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็กลายมาเป็นอริยสงฆ
0: ์อริยสงฆ
1: ์อริยสงฆ์ก็จะเริ่มตั้งแต่โสดาบันสักขาคามีอนาคามีพระอรหันต์สูงขึ้นไปฉะนั้นครูก๊อปปี้ก็ต้องนึกถึงว่าถ้าลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาบวชก็ต้องเรียกว่าสมมุติสงฆ์
0: คนที่มาบวชก็คือเป็นสมมุติสงฆ์
1: สมมุติสงฆ์ก่อน
0: เราก็
1: ทุกคนบวชเข้ามาแล้วก็เป็นสมมุติสงฆ์หมดเลย
0: รักษาศีลอะไรก็เราก็ต้องปฏิบัติเป็นลำดับถัดไปเรื่อยๆอย่างนี้
1: ถูกต้องมีอยู่รูปหนึ่งพระศิวลี
0: พระศิวลี
1: ท่านกีบผม
0: ครับ
1: วันที่บวชกีบผมปั๊บเป็นพระอรหันต
0: ์อุ้ยทำไมอย่างนั้น
1: อันนั้นก็คือเรายังไม่พูดถึงตรงนี
0: ้
1: อันนั้นคือเป็นเรื่องของรายบุคคลละ
0: ครับ
1: อันนั้นเป็นเรื่องของพระบางรูปคนบางคน
0: ครับ
1: มาบวชบุญบารมีเนี่ยไม่เท่ากันในแต่อดีตที่สร้างมาพอมาถึงปัจจุบันเสร็จปั๊บบางคนอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญเรียกว่าอยู่ที่บุญเก่าที่ทำมาแล้วมาปัจจุบันก็เลยมาเรียกว่าเลเวลของธรรมะแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกไปนะอันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมทุกๆคนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้าพรรษากันต่อนะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดเหลือเกินนะว่าจริงๆแล้วในส่วนตัวเองเนี่ยก็ทำสื่อด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึงก็บอกว่าไม่ว่าจะข่าวอะไรแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของข่าวของพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเยอะมากที่หลายคนเข้าหูเข้าได้ยินได้เห็นกันมากเลยทีเดียวอยากจะให้พิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยก็อยู่ของศาสนาคำสอนก็อยู่ในเรื่องของคำสอนแต่ว่าคนที่ทำผิดเนี่ยก็คือตัวบุคคล
1: รายบุคคล
0: รายบุคคลที่มาบวชแล้วก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอาศัยผ้าเหลือง
1: อ
0: าศัยผ้าเหลืองทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ใช่
0: ผิดกิจปฏิบัติผิดกิจสงฆ์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเสพไปแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรผิดไม่มีใครเอาคำสอนมาใช้ให้มันผิดมีแต่ตัวเราปฏิบัติผิดผิดลูกผิดเมียไปประพฤติผิดในกามเอาสีกามมาอยู่ในห้องเอาโอ้โหอะไรด้วยผิดไปหมดอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ย้อนกลับมาเรื่องพรรษาก็คือเป็นโอกาสดีของพระที่จะได้เรียน
0: ใช่เขาที่หนึ่งเมื่อกี้เราเลยคุยเรื่องเรียนแล้ว
1: เรื่องเรียนแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือหนึ่งพระจะได้เรียน
0: ได้เรียน
1: เพื่อนำไปสอบ
0: ครับ
1: ผลพลอยได้ก็คือเรียนปั๊บเมื่อเขาจะนำไปสอบเขาก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกนี่คือความโชคดีของพระที่บวช
0: ในพรรษา
1: อันที่สองนะอันที่สอง
0: อันที่สอง
1: ก็คือเป็นความสามัคคีกัน
0: ต้องเกิดความสามัคคี
1: องค์กรนั้น
0: ๆ
1: ในวัดนั้นๆยกตัวอย่างวัดในประเทศไทยมีทั้งหมด 40,000 กว่าวัดเนี่ย
0: ครับ
1: ใน 40,000 กว่าวัดนี้นะครูก๊อปปี้เชื่อไหมนอกพรรษาเนี่ยบางรูปอาจจะไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำเพราะบางทีก็ไปทุดงบ้างบางทีก็ไปต่างประเทศบ้าง
0: uh-huh.
1: บางทีถ้ากลับมาพระรูปนั้นก็ไปตรงนี้ตรงนี้บ้างพอถามชื่อพระในวัดนี่คือเจอแต่หน้าไม่เจอชื่อก็มีพระบางรูปนะ
0: เจอชื่อไม่เจอหน้า
1: บางรูปเนี่ยเจอหน้าไม่เจอชื่
0: อ
1: แต่ไม่ชื่อเจอชื่อไม่เจอหน้าเจอหน้าไม่เจอชื่อก็แล้วแต
0: ่บางทีเอ๊ะท่านชื่ออะไรอย่างนี้นะ อยู่วัดเราใช่ไหม
1: ใช่คือมีแต่ชื่อมาแต่หน้าอยู่ไหนก็ไม่รู
0: ้แต่เข้าพรรษาแล้วได้เจอ
1: ได้เจอ
0: เช้านี่ต้องก็ฉันทำ
1: กิจ
0: ต่างๆ
1: เขาเรียกว่ากิจสง
0: ฆ์กิจสงฆ์อ
1: ย่างน้อยที่สุดเอาอย่างน้อยนะ
0: ครับ
1: ปฏิโมก
0: ข์อ๋อในปฏิโมกข์ในวัน
1: เจอกัน
0: ในวันพระ
1: ถึงท่านจะมีกิจอย่างอื่นเช่นไปสอนหนังสือไปสื่อ
0: ครับ
1: หรือจะไปทำกิจอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างวันนะหรือเหตุอื่นๆก็แล้วแต
0: ่
1: แต่สุดท้ายเนี่ยปฏิโมกข์ต้องเจอหน้ากันเวลาฟังพระปฏิโมกข์พระสงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องมาลงประชุมกันเรียกว่าอุโบสถฟังปฏิโมก
0: ฟังปฏิโมก
1: ก็จะอย่างน้อยที่สุดก็จะมีพระขานชื่อขานฉายาอย่างอาตมาเนี่ยพัทธบโลพระเถระก็จะขานนามอาตมาก็อ อาคาโต
0: อาคาโต
1: มาครับ
0: มาครับอยู่นี่จ้าอยู่ในภาษาพวกเรานะ
1: อาคาโตอาคาโตแปลว่ามาครับก็จะขานชื่อทีละรูปทีละรูปเป็นการรายงานตัว
0: รายงานตัวว่าอย
1: ู่ทีนี้พระข้างๆเราเนี่ยเขาก็จะเห็นอ้อพระรูปนี้ชื่อนี้มาแล้ว
0: อ๋อชื่อแบบนี้หน้าแบบนี้
1: เขาก็จะคุยกันโอ้พระรูปนี้ชื่อนี้นะอายุเท่านี้พรรษาเท่านี
0: ้
1: นั่นคืออันที่สองคือ
0: ความสามัคคีเราได้เห็นได้เจอกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นทั้งคณะสงฆ์เองหรือว่าคณะญาติโยมต่างๆเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดอะไรก็แล้วแต่จะได้เจอกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีพระสงฆ์เองก็อาจจะไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่

0: อาจารย์บอกนะก็ไม่ได้อยู่วัดบ้างอะไรบ้างแต่นี่เราได้เจอกันตลอด
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เรียกว่าในพรรษาในพรรษาเรียกว่าประชุมกันสามัคคีกัน
0: สามัคคี
1: เพื่อความสามัคคีกันในองค์กรนั้น
0: ในวัดนั้นในวัดนั้นๆครับนะสองข้อผ่าน
1: ข้อแล้วอันนี้คือหลักที่เราเห็น
0: อ
1: ันเพิ่มที่สามหน่อยก็ได
0: ้ครับ
1: อันที่สามคือเรียกว่ากฐินกฐิน
0: กฐิน
1: สมมติว่าพระวัดไหนจำพรรษา5รูปขึ้นไปเนาะ
0: ครับ
1: ผู้กระปี้จะเคยได้ยินคำว่ากฐินเนาะ
0: ฮะ
1: ทีนี้กฐินเนี่ยจะต้องมีพระจำพรรษาอยู่5รูป
0: ครับ
1: พอมีพระจำพรรษา5รูปเสร็จปั๊บ
0: ฮะ
1: เขาเรียกว่าอานิสงส
0: ์อานิสงส์อ
1: านิสงส์ในการรับกฐิน
0: ฮะ
1: ก็จะมีอีกนะก็จะมีต่อไปอีกว่าอานิสงส์ในการรับกฐินเนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมประโยชน์ของการเข้าพรรษาเนี่ยมันมีเป็นข้อ1 2 3 4 5ก็ว่าไปอันนี้อาตมายกตัวอย่างให้ครูก๊อปปี้ดูว่าอย่างน้อยที่สุดเรามีละ3ข้อย้อนกลับไปข้อที่1คือเราได้เรียน
0: ได้เรียน
1: ได้เรียนละเรียนแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้ใบประกาศมาละเรียนแล้วก็ได้ความรู้ละนะอันที่2คือเราได้อะไรเอ่ย
0: ความสามัคคี
1: ได้ความสามัคคีเพราะเราได้รู้จักชื่อกันหน้าตากันในช่วงอุโบสถนั่นเองอย่างน้อยนะเดี๋ยวยังมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะแยะเลย
0: ครับ
1: อันที่3คือเราได้กฐิน
0: กฐินหลังจาก
1: ก็จะมีอานิสงส
0: ์อ่าเนี่ยนะฮะ
1: ภาษาไปแล้ว1เดือนก็จะมีอานิสงส์กฐินไปด้วยนี่มั้ยเท่ากับว่าถ้าเราเข้าพรรษา
0: 3ข้อใหญ่ๆนะ
1: หลักๆ
0: ที่เรามองเห็นอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ที่มองเห็น
0: ถามลงไปอีกนิดนึงปฏิโมกข์ทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรกันฮะเมื่อกี้พระอาจารย์พูดมาเนี่ยเจปฏิโมกข
1: ์ใช่ๆ
0: เอ๊ะนี่คิวขมวดเลยนะ
1: บางคนยังไม่เคยยินคำนี้เพราะไม่เคยบวชเอ๊ะปฏิโมกข์คืออะไรใช่ไหม
0: หรือไม่บางทีบางคนกำลังไปวัดในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์ทำปฏิโมกข์อ่ะฉันไปฉันเข้าไม่ได้จะมาสงฆ์ทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ฮะ
1: ปฏิโมกข์คือเรียกว่าทำสังฆกรรมสังฆกรรมอย่างหนึ่งสังฆกรรมก็คือการที่ทำให้พระสงฆ์มาอยู่รวมกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ฟังการสวดพระปฏิโมกข์ก็คือสวดเป็นภาษาบาลี
0: ครับ
1: ก็คือศีลของพระ227ข้
0: อ oh.
1: ศีลของพระ227ข้อมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13ก็ไล่ลงไปจนครบ7ข้อ7อย่าง
0: ทบทวนอย่างเงี้ย
1: ทบทวนเอามาให้พระสงฆ์ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยรู้ว่าศีลของพระ227ข้อ มีอะไรบ้างพระมรุกก็จะนั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วก็ฟังตามว่า
0: ฟัง
1: ข้อ1ข้อ3 4มีอะไรบ้างก็ว่าไปบางรูปก็นั่งหลับไปก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็คือศีลของพระ
0: อ๋อก็คือเรียกว่าวันปฏิ
1: โมกข์
0: ไม่ใช่วันไหม
1: วันวันพระปฏิโมกข์
0: วันพระปฏิโมกข์
1: ก็คือพระใหญ่ครับพระใหญ
0: ่
1: พระใหญ่ก็คือขึ้นก็คือแรม15ค่ำ14ค่ำ
0: อ๋อ
1: 14ค่ำ15ค่ำพระใหญ่นั่นแหละ
0: เราได้มีความรู้เพิ่มเติมนะบางทีเราอาจจะ
1: 1เดือนมี2ครั้งเป็นปักเค้าเรียกว่าปักข้างขึ้น1ครั้งปักข้างแรม1ครั้ง
0: เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ทุกวันพระ
1: ไม่ใช่ปักขึ้น1เดือน1ครั้งป
0: ัก
1: แรม1เดือน1ครั้ง
0: ขึ้น1เดือนมีแค่2ครั้ง
1: อืมอ
0: ย่างงี้นี่เองการทําปฏิโมกข์เพราะฉะนั้นก็คือจะทําในอุโบสถทําในพระอุโบสถทําพระสงฆ์ก็จะมารวมกัน
1: บางวัดไม่มีอุโบสถก็เป็นศาลาก็ได้
0: เป็นศาลา
1: อ๋อ
0: นะครับนี่นี่เองนะนี่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจับได้เนี่ยก็จะเป็น3ข้อหลักๆนะฮะที่หลายคนบอกเอ๊ะแล้วพระสงฆ์จะทําอะไรนะครับแน่นอนแล้วก็กิจของสงฆ์นี่ก็มีอยู่แล้วไม่เป็นเรื่องของการเรียนนะครับเรื่องของการความสามัคคีกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการกฐินกฐินนะฮะ
1: จริงๆก็มีอย่าง4 5 6ก็ว่าไป
0: ก็ว่าไปแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เรามองเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงการออกพรรษาเนี่ยผมได้ยินคำกล่าวคำหนึ่งเขาบอกว่าพระสงฆ์เองต้องมีการอะไรนะฮะปรวนาตัวเข้าพรรษา
1: อ๋อไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกปรวนาออกพรรษานั่นคือ
0: ออกคือออกพรรษา
1: ไปแล้ว
0: อ่าผิดเด็กจำไว้นะผิดนะลูก
1: ปรวนาออกพรรษา
0: ปรวนาออกพรรษา
1: เมื่อครบ3เดือนแล้ว
0: อ๋อแล้วเข้าพรรษาไม่มี
1: เขาเรียกอธิษฐาน
0: อ๋ออธิษฐาน
1: เข้าพรรษาแล้วก็ปรวนาออกพรรษาสับต่างกันนะเข้าพรรษาต้องบอกว่าอธิษฐาน
0: เข้าพรรษาอ๋อครับ
1: แต่ถ้าเกิดออกพรรษาต้องใช้คำพูดว่าปวารณาออกพรรษาใช้คำพูดต่างกันดีละที่ครูกป
0: ี
1: ถามตรงนี้เพราะว่าคิดว่าไปหลายคนคงไม่รู้นะ
0: มีในข้อสอบ
1: มี
0: จริงอันเนี้ยเดี๋ยวก็ออกแล้วก็สอบพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแน่นอนเรื่องเนี้ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมีอันเนี้ย
1: ม
0: ีแล้วก็เกาหัว
1: อธิษฐานเข้าพรรษา
0: ครับ
1: ปวารณาออกพรรษา
0: ปวารณาออกพรรษานะฮะ

0: พอถึงตรงนี้เองนะครับหลายคนก็พอเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนานะครับแล้วใครที่อยากจะจำพรรษาเราก็ควรที่จะบวชแล้วก็อยู่พรรษาหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะได้มีความสามัคคีในองค์กรในวัดของเรานะครับหรือว่าสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของกฐินด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้เองเมื่อสักครู่นี้ผมจับความได้แวบๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวันที่เป็นปฏิโมกถ้าไม่มีโบสถ์นะครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรฮะใช้ศาลาต่างๆที่มีพระพุทธรูปนะมีพระประธานแต่ถามคำถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจจะต้องรู้ไปพร้อมกันก็คือว่าวันเข้าพรรษากับเรื่องของโบสถ
1: ์
0: ที่เรากำลังเห็นอยู่ที่วัดพระเจ้ามาวาดกำลังสร้างเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมอย่างไรเอาวันเข้าพรรษากับโบสถ์ก่อนนี้ฮะ
1: ประเด็นแรกก่อนนะเราต้องเข้าใจว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยมันมีทุกปีอยู่แล้วเนาะมีทุกปีอยู่แล้วอันนั้นก็คืออีกกรณี

0: ครับ
1: กรณีสองก็คือโบสถ์ที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยบางวัดมีบางวัดไม่มี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการใช้อุโบสถหรือว่าพระอุโบสถก็แล้วแต่กับกิจกรรมเข้าพรรษานั้นก็จะต้องเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: ถ้ามีอุโบสถหรือพระอุโบสถก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน
0: ์
1: นะเช่นลงทำสังฆกรรม
0: ครับ
1: ก็คือทำวัดเช้าเย็น
0: ก็ดีเช้าเย็นใช่
1: หรือกฐินในอนาคตหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็ดีนะหรือว่าจะทำเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระสำหรับญาติโยม
0: ก็
1: ด
0: ี
1: สมาธิก็ดีให้เกิดประโยชน์ตัวเกื้อกูลกันถือว่าใช้ประโยชน์อันสูงสุดที่จะเกิดได
0: ้
1: ทีนี้บางวัดที่ไม่มีอุโบสถด้วยสถานะความเป็นวัดอาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่พร้อมที่จะมีอุโบสถหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่การเข้าพรรษาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับอุโบสถเกี่ยวข้องกับศาลาแทนศาลาแทนก็ไม่ว่ากันฉะนั้นมันก็จะเป็น2ประเด็นว่าวัดที่มีอุโบสถกับคำว่าเข้าพรรษานั้นเกื้อกูลกัน
0: เกื้อกูลกัน
1: เกื้อกูลกันถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไร
0: ก็ยังคงสามารถที่จะใช้ศาลา
1: ศาลาได
0: ้การประเรียนต่างๆในการทำกิจของสงฆ์ได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดมีมันก็ดีกว่าม ีมันก็
0: จะเป
1: ็
0: นมันก็จะเป็นที่ทำสังฆกรรมอย่างเขาเรียกนะครบสมบูรณ์ของศาสนา
1: ถูกต้องคำว่าสังฆกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบวชพระการบวชพระเนี่ยเรียกว่าสังฆกรรมได
0: ้ครับ
1: กฐินสังฆกรรมได
0: ้
1: การสวดอภิธรรมอย่างเงี้ยสังฆกรรมได
0: ้ครับ
1: เป็นต้นทีนี้อาตมาอยากจะชี้ให้ดูว่าวัดบางวัดท่านไม่มีอุโบสถเวลามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชพระก
0: ็
1: จะใช้วัดที่เขามีบวชเสร็จแล้วก็ไปอยู่จำพรรษาวัดที่ไม่มีอุโบสถ
0: อ
1: ันนี้ก็ในรูปแบบของวัดที่ไม่มีโบสถ์แต่วัดบางวัดมีโบสถ์แต่ไม่มีอุปัชฌาย์ก็จะไปนิมนต์อุปัชฌาย์
0: นิมนต์อุปัชฌาย
1: ์มาบวชในวัดนั้นๆก็มีอีก
0: ใช่ใช่
1: ฉะนั้นมันมีหลากหลายมากเลยในสังคมไทยเราครูก๊อปปี้ยกตัวอย่างครูก๊อปปี้เคยเห็นมีโบสถ์แต่ไม่มีอุปัชฌาย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่มีอุปัชฌาย์แต่ไม่มีโบสถ์เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ไม่มีทั้งโบสถ์ไม่มีทั้งอุปัชฌาย์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีทั้งโบสถ์มีทั้งอุปัชฌาย์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่ม
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถที่จะเป็นพระสงฆ์ได
1: ้ได้ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาในการเป็นข้อห้ามต่างๆได้ไม่มีเป็นพระสงฆ์ได้แน่นอน
1: แน่นอน
0: คนหมายถึงว่าคนที่อยากจะบวชเนี่ย
1: ใช่ก็ไปบวชวัดอื่นซะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ซะอะไรทําได
0: ้นี่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็โบสถ์ก็เป็นที่ทําสังฆกรรมของสงฆ์แต่ว่าข้าพรรษาเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติกิจต่างๆได้เช่นเดียวกันช่วงเย็นๆก็จะเป็นกิจของสงฆ์เหมือนกันในการ
1: ทําวัด
0: ทําความสะอาดวัดอะไรต่างๆเหล่านี้เค้าเรียกอะไรฮะทําความสะอาดวัด
1: กิจสง
0: ฆ์อ๋อกิจสงฆ์
1: ข้อวัดปฏิบัติ
0: ข้อวัดปฏิบัติ
1: ข้อวัดปฏิบัติกิจสงฆ์นั่นเอง
0: มีในข้อสอบนะจะบอกให้
1: ใช่ๆๆๆ
0: ถ้ามีออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ในวันเทศกาลสําคัญนั่นคือการเข้าพรรษามาพูดถึงข้ามช็อตไปแต่เพราะผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องถ่ายกันอีกแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือเรื่องของการออกพรรษาทีนี้การออกพรรษาเนี่ยมันก็จะมีการทํากฐินใช่มั้ยฮะการกฐินโอเคเดี๋ยวเราคุยกันส่วนนึงแต่ทีนี้เนี่ยอันนั้นจะไปคุยในออกพรรษาเนาะพระอาจารย์แต่ว่าตอนเนี้ยการที่เราจะสามารถที่จะสร้างโบสถ
1: ์
0: ทําโบสถ์ให้เสร็จลุล่วงไปได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ทํากฐินเราสามารถก็เรียกว่าเป็นพระป่าได้
1: พระป่าได้เรียกว่าพระป่าเนี่ยเราทําได้ตลอดทั้งปีเลยไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดสถานที
0: ่
1: นะพระป่าทําได้เลยแต่ว่าตัวกฐินเนี่ยเราจํากัดด้วยเวลา
0: ครับ
1: จํากัดด้วยบุคคลนะจำกัดด้วยเวลาจำกัดด้วยบุคคลเดี๋ยวในเรื่องของกฐินเนี่ยเราจะมาคุยกันใน EP หน้า
0: ครับ
1: เพราะว่ารายละเอียดเยอะมากไม่ว่าบุคคลคือใครเวลาเป็นอย่างไรนะวัตถุเป็นอย่างไรมันจะเจาะลึกเข้าไปอีก
0: เท่าที่สัมผัสมาเหมือนแบบรีบๆด้วยเนาะหมายถึงว่าแบบทุกอย่างจะต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการทํากฐินด้วยแต่ทีนี้ผมก็เลยกลับมาเรื่องนี้ว่าในขณะที่เรากําลังอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาอยู่ในช่วงของการที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือวัดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย1โบสถ์1อุโบสถ1วัดเนี่ยเราสามารถที่จะจัดพระป่ามาร่วมกัน
1: ถูกต้อง
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้เลยยกตัวอย่าง
0: เรียกว่าพระป่า
1: ครูก๊อปปี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นสะพานบุญครูก๊อปปี้ก็ไปบอกกับคนใกล้ตัวว่าเอ้ยเรามารวมตัวกันตั้งองค์พระป่า

0: มาถวายพระป่าวันนั้นเวลานี้ก็ว่าไปเงินมากน้อยไม่สำคัญของให้ได้ทำก็ปี้นะเงิน1บาทกับเงิน1ล้านเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่ได้วัดกันว่าบุญเนี่ยมันจะอยู่ที่1บาทหรือ1ล้านนะเราวัดกันที่ความศรัทธาถ้าครูก๊อปปี้ศรัทธามากแต่ครูก๊อปปี้ทำบุญ1บาทกับครูก๊อปปี้ไม่ได้ศรัทธาเลยทำบุญเพราะโดนบังคับกับ1ล้านบาทเนี่ยมันต่างกันนะพระป่าก็เช่นกันถ้าครูก๊อปปี้ศรัทธาแล้วเนี่ยทำมาเถอะเอาศรัทธานำมาก่อนตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: อันนั้นคือพระป่า
0: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าพระป่าเนี่ยมันทำได้ทั้งปีม
0: ัน
1: ทำได้ทั้งปีนั่นหมายความว่าโบสถ์ที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะมาได้ทุกวันเนาะจากพระป่ามาได้ทุกวันเหมือนกัน
0: ได้ทุกวันเลย
1: ข้าพรรษานี้พระป่าได้ไหม
0: ได้เลย
1: อ๋อได้เหมือนกัน
0: เช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลย
1: อ๋อไม่ได้มีข้อห้ามใดๆในการแบบนี
0: ้ไม่มีเลยพระสงฆ์1รูป2รูป5รูป10รูปกี่รูปรับได้หมดนะคือพระป่านั่นเอง
1: คือพระป่า
0: เราตั้งใจมาศรัทธาก็คือทั้งหลายทั้งมวลก็คือเราต้องการที่จะรวบรวมปัจจัย
1: ครับ
0: มาสร้างอุโบสถเพราะคําว่าพระป่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเลยในอดีตนะคําว่าพระป่าก็คือว่าเป็นผ้าที่ญาติโยมห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้ในป่าช้า
1: ครับ
0: ในที่อื่นๆที่แบบที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าป่าคือผ้าที่เขาไม่ใช้แล้ว
1: ครับ
0: เขาทิ้งแล้วแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วอ่ะผ้าห่อศพอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ไปพิจารณาอนิจจาวัฏสังขารานำมาใช้นั่นคือที่เริ่มต้น
1: เรียกว่าผ้าป่า
0: ผ้าป่าแต่ทีนี้ญาติโยมก็มาปรับใหม
1: ่ครับ
0: เป็นการหาเงินตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อจะมารวมกันสร้างเสนาสนะอาจจะเป็นโบสถ์บ้างเป็นศาลาบ้างเป็นเจดีย์บ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ในวัดนั้นๆที่เกิดมีโครงการนั้นขึ้นมาจึงเรียกว่าโครงการเพื่ออะไรก็ว่าไปนะผ้าป่าเพื่อ
1: สม
0: ทบทุนโครงการอะไรก็ว่า
1: ไปใดๆอย่างนี้อ๋ออ่ะแล้วพูดถึงโครงการหลายๆวัดก็มีโครงการนั่นโครงการนี่บางวัดก็มีบางวัดอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ีอะไรใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวัดวชิรธรรมวาสที่นี่เรามีโครงการอะไรบ้าง
0: สำหรับวัดวชิรธรรมวาสนะครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: ตอนนี้โครงการหลักๆเลยที่ทางวัดต้องการก็คือโครงการสร้างอุโบสถ2ชั้นเป็นโครงการหลักเลยซึ่งทางวัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าอุโบสถ2ชั้นนี้เสร็จแล้วนอกจากเป็นการใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วทั้งคนไทยก็ดีคนต่างชาติก็ดี
1: ครับ
0: เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วนี่นะอาตมายังมีโครงการอีกอันหนึ่งก็คืออุโบสถเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ประชุมสงฆ์ด้วยแล้วก็ประชุมญาติโยมในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนด้วย
1: ครับ
0: นะก็เลยจำเป็นจะต้องทำอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกิจกรรมที่เราจะทำในอนาคตข้างหน้า
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการมีอุโบสถที่สำเร็จลุล่วงหรือว่าสามารถที่จะใช้อุโบสถในการทำกิจของสงฆ์ได้ทั้งหมดเนี่ยหรือแม้กระทั่งญาติโยมที่จะมาใช้อุโบสถต่างๆในการทำภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆมันพอมันเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตรงนี้เนี่ยที่เรามองเห็นกันนะทุกคนนะอุโบสถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเป็น2ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์เป็นไง
0: การใช้ประโยชน์นั้นชั้นล่างเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระสำหรับญาติโยมที่มาใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป
1: เหมือนศาลาการประเรียน
0: ไปศาลาการประเรียน
1: ครับ
0: ส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุโบสถจะเป็นเรื่องของอุโบสถตอนนี้เราพูดคำว่าอุโบสถก่อน
1: อุโบสถ
0: ต่อไปภายภาคหน้า
1: ครับ
0: วัดนี้เรามีโรงเรียนแล้วก็จะมีโครงการทำเป็นวัดหลวงก็จะเปลี่ยนคำพูดใหม
1: ่เป็นพระอุโบสถ
0: อ๋
1: อนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องรอวันสำคัญหรือว่าบางท่านอาจจะมีเทศกาลสำคัญหรือว่าวันสำคัญของตัวเองนะจริงๆแล้วก็อยากจะจะใช้คำว่าเชิญชวนก็เชิญชวนนั่นแหละนะครับนะฮะหรือว่าบอกบุญบอกสะพานบุญกันต่อไปว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือแม้กระทั่งเด็กๆเองนะครับการสร้างบุญเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำคนเดียว ภาระมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวนะหรือว่าโหเราจะต้องแบบขวนขวายอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้
1: การบอกสะพานบุญการร่วมกันมาการทําพระป่ามาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปก็รวมกันมาเล็กๆน้อยๆก็รวมกันมาได้นะฮะ
0: พูดถึงพระป่าแล้ว
1: ครับ
0: ก็นึกขึ้นได้ว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะมีพระป่า
1: ครับ
0: วันที่9เดือน9นะก็ขอเชิญชวน
1: ครู
0: ก๊อปปี้แล้วก็เชิญชวนหลายๆคน
1: มากัน
0: ร่วมกันทำบุญทอดพระป่าในวันที่9เดือน9
1: ครับ
0: หรือว่า9กันยายน
1: นะฮะก็มาเจอกันอีกนิดนึงสิ่งสำคัญและสิ่งที่พิเศษเลยนะที่เราดู

0: นะครับเอาอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตลาดกระบังนะครับอยู่ในเขตลาดกระบังซึ่งไม่ได้ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากมายนักนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ก็แถวใกล้มินบุรีนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมที่เห็นตรงนี้นะฮะด้านหน้าโบสถ์ที่หันไปทางทิศตะวันออกนี่นะครับถือว่าเป็นประตูแห่งธรรมเป็นแสงแห่งธรรมที่เช้าทุกๆเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์ก็จะสาดส่องเข้ามาที่โบสถ์นี
1: ้ซึ่งเรามีโครงการ
0: ครับ
1: ว่ารุ่งอรุณแรกของปีแล้วก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมท
0: ุ
1: กๆวันที่31ธันวาคม
0: ข้ามไปวันที่1
1: พอข้ามมาวันที่1เสร็จปั๊บเราในฐานะที่เป็นคนฝั่งกรุงเทพก็จะได้รับแสงอรุณแห่งปี
0: นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดเด่นเพราะอะไรเพราะว่าหลังต้นไม้ที่เห็นกันไกลๆนี่นะฮะไม่จริงมันไม่ได้ไกลนะหมายถึงว่าเห็นหน้าโบสถ์เนี่ยอันนั้นเป็นฉะเชิงเทราแล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่เป็นจังหวัดฉะเชิงเทรานะอันนี้เป็นเขตลาดกระบังตรงพื้นที่แล้วล่างๆตรงนี้คือสุดเขตกรุงเทพมหานครแล้ว
1: ใช
0: ่เป็นวัดสุดท้ายเลยในกรุงเทพมหานคร
1: ต้องเรียกว่าวัดแรกที่จะได้รับแสงอาทิตย์ของฝั่งกรุงเทพ
0: ของฝั่งกรุงเทพเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านขับรถมาเนี่ยบางทีท่านข้ามไปฉะเชิงเทราแล้วนะมันเขตฉะเชิงเทรานะแต่ถ้าเลี้ยวเข้ามาในวัดเนี่ยตรงเนี้ยหน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ระยะการเดินทางจะใกล้จะไกลสำคัญที่สุดเลยคุณพร้อมแล้วก็มารับบุญกันไป
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ทุ่งนาที่เห็นนี่ก็คือทุ่งนาเขตกรุงเทพ
0: ทุ่งนาเขตกรุงเทพเอาว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดในวัดเนี่ยกรุงเทพมหานครปลายทางสุดขอบชายแดนชายแดนเลยนะชายแดนกรุงเทพอย่างนี้นะนะฮะพระท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้บ้างฮะ
1: ก็ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจลดความชั่วแล้วก็เพิ่มความดีโดยการตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำให้ตัวเรานั้นเสริมบุญเสริมบารมีของเรานั้นให้เรามีความสุขยกตัวอย่างเช่นบอกกับตัวเองว่าฉันจะใส่บาตรทุกวันเกิดฉันจะทำบุญสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนฉันจะนั่งสมาธิหรือฉันจะทำอะไรกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็จะทำกิจกรรมเหล่านั้นให้ตัวเองนั้นมีความสุขข้อสุดท้ายคำว่าสุโขปุญญสะโตคนที่มีบุญก็คือคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการของเรามีความสุขแล้วก็มีบุญไปพร้อมๆกัน
0: นะครับก็ได้เรื่องราวดีๆนะสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับเทปนี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็พูดคุยกันใหม่นะเราคงมีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามาฝากกับผู้ชมกันเป็นประจำอยู่ทุกๆวันแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะฮะนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
2: ครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยาง

0: นะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะ

ที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการจะได้นำพระพุทธประวัติหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคะพุทธกิจ45พรรษาพระพุทธเจ้าค่ะทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีการหยุดพักเป็นเวลา45พรรษาพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลานี้มีมากมายพอจะสรุปได้ตามลำดับพรรษาดังนี้พรรษาที่1พระพุทธองค์ทรงเสด็จดำพรรษาที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันพร้อมพระปัญจวัคคีย์ขณะประทับอยู่ที่นั้นได้แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรและให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ยสะและสหายอีก4คนทุกคนได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนบิดามารดาและอดีตภรรยาของพระยสะได้ประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงรัตนตรัยเป็นสรณะนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะในขณะนั้นมีพระอรหันต์ในโลก11รูปมีพุทธบริษัท3คือภิกษุอุบาสกและอุบาสิกาในพรรษานั่นเองสหายอื่นๆของพระยสะ50คนเป็นชาวชนบทได้ทราบข่าวว่าพระยสะบวชจึงมาขออุปสมบทได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกท่านทำให้จำนวนพระอรหันต์ในพรรษาที่1มีทั้งสิ้นรวม61ท่านรวมทั้งพระพุทธเจ้าพอพ้นฤดูฝนปีนั้นพระศาสดาทรงส่งพระอรหันต์สาวก60รูปไปประกาศพระศาสนาด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์หมายถึงศาสนาพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรมีเป็นแน่แม้เราเองก็จะไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมคันพระสาวกแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาแล้วพระศาสดาเสด็จเพียงลำพังไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในระหว่างทางทรงแสดงธรรมโปรดชายหนุ่ม30คนชื่อว่าพวกพัทธวัคคีจนชายหนุ่มทั้งหมดบรรลุอรหัตประทานอุปสมบทแล้วส่งไปประกาศพระศาสนาจากนั้นเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมใช้เวลา2เดือนจึงปราบทิฏฐิของหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวนกัสปะพร้อมทั้งบริวาร500คนแล้วได้แสดงธรรมสั่งสอนชดินน้องชายอีก2ท่านคือนัทธีกัสปะผู้มีบริวาร300คนและขยากัสปะผู้มีบริวาร200คนทรงประทานอุปสมบทแก่ชดินทั้งหมดทรงพาภิกษุชดิน 1,003 รูปไปที่ตำบลขยาศีสะแสดงอาทิตตปริยานสูตรโปรดจนทุกรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์จากตำบลขยาศีสะพระพุทธองค์ทรงพาพระอรหันต์ 1,003 รูปไปกรุงราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธประทับอยู่ในดงตาหรือลัทธิวันพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากไปเฝ้าพระศาสดาเนื่องจากประชาชนที่ไปเฝ้าส่วนมากเคยนับถือลัทธิชดินมาก่อนพระองค์จึงรับสั่งให้พระอุรุเวนกัสปะ
แสดงความไม่มีแก่นสารของลัทธิชดินให้ที่ประชุมทราบแล้วพระองค์จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารส่วนมากได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนข้าราชบริพารที่ไม่บรรลุวิเศษก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้ไปฉันในพระราชวังตามคำอาราธนาของพระเจ้าพิมพิสารในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันหมายถึงสวนไผ่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์วัดเวฬุวันจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาจากเรื่องราวที่บรรยายมาพอจะจับเป็นประเด็นสำคัญอันเนื่องด้วยวิธีประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าในขั้นต้นพระองค์มุ่งเอาชนะเจ้าลัทธิอย่างชดินสามพี่น้องให้ได้ก่อนจากนั้นจึงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นมคธซึ่งมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่แพ้แคว้นโกศลศรัทธาที่พระองค์ได้รับจากประมุขของอาณาจักรเป็นหลักประกันว่าพระศาสนาจะแพร่หลายไปสู่ประชาชนชาวมคธได้โดยง่ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระพุทธศาสนาจึงแพร่หลายรวดเร็วจนเอาชนะศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นได้เมื่อผู้นำยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประชาชนย่อมดำเนินรอยตามขณะประทับอยู่ณพระเวฬุวันวิหารนั้นกลุ่มปริพาชกมีหัวหน้าชื่ออุปติสสะและโกริตะได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอุปติสสะและโกริตะเคยฟังธรรมจากพระอัสสชิมาก่อนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแด่ปริพาชกเหล่านั้นและแสดงธรรมโปรดพระบวชใหม่ทั้งหมดยกเว้นพระอุปติสสะกับพระโกริตะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระโกริตะเป็นพระอรหันต์เมื่อบวชได้7วันส่วนพระอุปติสสะใช้เวลา15วันจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อมาพระอุปติสสะได้รับยกย่องเป็นอัครสาวกเบื้องขวาได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนพระโกริตะได้นามใหม่ว่าพระโมคคัลเลนะโมคคลานะได้รับยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันได้มีมหาสันติบาตคือการประชุมใหญ่ของพระสาวกเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมประกอบด้วยองค์สี่อัฏฐกถาทีฆนักขสูตรได้แสดงไว้ว่าองค์สี่นั้นคือ 1. พระสงฆ์ได้มาประชุมกันในวันมาฆปุณมีคือวันเพ็ญเดือนมาฆหรือเดือน3 2. พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมในวันนั้นโดยไม่ได้นัดหมาย 3.พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6 4. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับอุปสมบทที่พระศาสดาประทานเองในโอกาสที่มีการประชุมใหญ่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นพุทธกิจสำคัญในพรรษาที่1ของพระพุทธเจ้าพรรษาที่2 3และ4พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันพุทธกิจสำคัญในช่วงนี้คือการเสด็จเยือนกรุงกบิลพัสดุในพรรษาที่2แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะจนได้บรรลุอนาคามิผลพระมหาประชาบดีโคตมีและพระนางพิมพาได้บรรลุโสปฏิผลพระพุทธเจ้าโปรดให้พระสารีบุตรบรรพชาลาหุนกุมารเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาในระยะนี้เจ้าสากยะ6พระองค์คือพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระพักคุพระกิมพิละและพระเทวทัตได้ออกผนวดพร้อมกับช่างกลบกชื่ออุบาลีในระยะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดเวฬุวันเศรษฐีชาวกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลมีชื่อว่าอนาถวินทิกะ
ได้เดินทางมากรุงราชคฤห์และได้สดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจนได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปประทับณกรุงสาวัตถีตนเองกลับไปก่อนเพื่อเตรียมสร้างวัดรอรับเสด็จบริจาคทรัพย์54โกฏซื้อที่ดินของพระเจ้าเชษฐกุมารสร้างพระเชตวันมหาวิหารถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์มักประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารนี้นานที่สุดรวมได้19พรรษาพรรษาที่5พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษานี้ที่กุตาคารศาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัชชีในขณะที่ประทับอยู่ในที่นั้นทรงทราบข่าวประชวรหนักของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะจึงรีบเสด็จพร้อมพระภิกษุสงฆ์ไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาอยู่เจ็ดวันในวันสุดท้ายพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุพระอรหัตและนิพพานภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระนางมหาประชาบดีทูลขออุสมบทเป็นพระภิกษุณีถึง3ครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธเจ้าถึง

สามครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับกรุงเวสาลีพระนางมหาประชาบดีได้พาเจ้าหญิงกาสากิยานีเป็นอันมากตามเสด็จไปขออุปสมบทพระอานนท์ได้ช่วยทูลขอให้พระศาสดานะคะอนุญาตการอุปสมบทพระภิกษุณีในที่สุดทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางมหาประชาบดีต้องยอมรับครุธรรม8ประการซึ่งพระนามก็ยินดีรับครุธรรมนั้นและได้อุปสมบทด้วยการยอมรับครุธรรมนับว่าพระนางมหาประชาบดีเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาในพรรษานี้จึงมีพุทธบริษัทครบ4ในพระพุทธศาสนาคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อพระมหาประชาบดีผนวดแล้วประชาชนและเสนาอมาตย์ได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระเจ้ามหานามโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะเป็นกษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะฝ่ายพระนางพิมพาได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุณีในระยะนี้พรรษาที่6พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่มกุลบรรพตทรงทรมานหมู่อสูรเทพยดาและมนุษย์ให้เสียพยศอันร้ายแล้วและให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพรรษาที่7พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ยมกะปาฏิหาริย์นะคะที่กรุงสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน8จากนั้นเสด็จไปประทับจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตรัสแสดงอภิธรรมปิฎกทั้ง7คัมภีร์แก่เทวดาและพระพุทธมารดาผู้เสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อสดับธรรมเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัดสะวันที่เสด็จลงมานั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะพรรษาที่8พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจำพรรษาที่เพสกลามิคะทายวันป่าไม้สีเสียดเขตนครสูงสุมาลคิระในแคว้นพักคะซึ่งในสมัยนั้นโพธิราชกุมารผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอุเทนเป็นเจ้าครองนครพระพุทธเจ้าแสดงโพธิราชกุมารสูตรในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสประวัติของพระองค์เองตั้งแต่ออกผนวดจนแสดงปฐมมเทศนาพรรษาที่9พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาของโคสกะเศรษฐีไปประทับจำพรรษาณวัดซึ่งเศรษฐีเป็นผู้สร้างชื่อว่าโคสิตารามที่กรุงโกสัมพีนครหลวงของแคว้นวังสะอันมีพระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ปกครองขณะประทับอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระนางสามาวดีแต่พระองค์ต้องเผชิญการกลั่นแกล้งจากพระนางมาคันธิยาผู้จ้างคนตามด่าพระองค์นอกจากนั้นพระนางมาคันธิยายังจ้างคนวางเพลิงตำหนักของพระนางสามาวดีจนพระนางสามาวดีถูกไฟคลอกสิ้นพระชนเพราะกรรมอันนั้นพระนางมาคันธิยาถูกลงโทษประหารชีวิตพรรษาที่10พระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะ กันจนแตกเป็น2กลุ่มคือฝ่ายวินัยธรและพระธรรมธรพระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้สามัคคีปรองดองก็ไม่มีใครเชื่อฟังทรงเบื่อหน่ายระอาพระทัยจึงเสด็จไปอาศัยอยู่บ้านปาริไลยกะเสด็จจำพรรษาที่ควงไม้สาละในราวป่ารักขิตวันช้างปาริไลยกะมาอุปถากช้างปาริไลยกะนะคะพรรษาที่11พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่หมู่บ้านของพราหมณ์ชื่อว่าเอกนาลาในทักขินาคิรีชนบททรงแสดงสกิ

ภาทวาชะสูตรโปรดชาวนาชื่อว่ากสิภาลทวาชะพรรษาที่12ทรงจำพรรษาที่ปุจิมันทพฤกษ์คือร่มไม้สะเดาที่นเรลุยักษ์สิงอยู่ใกล้เมืองเวลัญชลาในพรรษานี้ทรงบัญญัติพระวินัยตั้งสิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุเป็นครั้งแรกพรรษาที่13ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตพระเมขิยะเป็นพระอุปถากทรงแสดงเมขิยะสูตรโปรดพระเมขิยะจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรรษาที่14เสด็จไปจำพรรษาณเชตวันมหาวิหารสามเณรราหุลได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพรรษานี้พรรษาที่15เสด็จไปประทับจำพรรษาที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทในพรรษานี้พระเจ้าสุปพุทธได้ปิดถนนไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านพรรษาที่16เสด็จประทับจำพรรษาที่เมืองอาลวีณอัคคาละวะเจดีเพื่อโปรดอาละวะกะยักษ์ขณะประทับอยู่ที่นั่นได้แสดงเทศนาหลายเรื่องเช่นอาละวะกะสูตรนิกะขันตสูตรหัตตะถะกะสูตรวังคีสะสูตรพรรษา17ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์พรรษา18ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตทรงแสดงธรรมโปรดธิดาช่างหูแข่งเมืองอาลวีจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันพรรษาที่19ทรงจำพรรษาที่จาริยะบรรพตเหมือนเดิมพรรษาที่20ทรงจำพรรษาณกรุงราชคฤห์ทรงแต่งตั้งพระอานนท์เป็นพระอุปถากประจำพระองค์และทรงปราบโจรคุลิมานให้หมดพยศจนขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาพรรษาที่21ถึงพรรษาที่44พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารและบุพพารามณกรุงสาวัตถีพรรษาที่35ถึง36พระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตได้แย่งราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาและปงพระชนพระราชบิดาในเวลาต่อมาแล้วขึ้นครองราชในแคว้นมคตได้สดับสามัญญผลสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในราวพรรษาที่37ในพรรษาที่44พระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนิพพานพุทธกิจ45พรรษาต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาโดยไม่มีหยุดพักเป็นเวลา45พรรษานะคะพุทธกิจที่พระองค์บำเพ็ญตลอดเวลามีมากพอจะสรุปตามลำดับพรรษาดังที่กล่าวมาแล้วจนครบทั้งพรรษาที่45นะคะลำดับต่อไปจะให้ดูปางแห่งพระพุทธเจ้าปางที่1ค่ะปางประสูติพระอิริยาบถนะคะประทับยืนบนฐานบัวเบื้องหลังพระเศียรมีประภามณฑลพระหัตถ์แนบองค์เบื้องหลังเป็นพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาประทับยืนทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังรายรอบด้วยพระอินทร์พระพรหมหมู่เทวดาและข้าราชบริพารซึ่งตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังนครเทวทหะในระหว่างเส้นทางเสด็จพระนางสิริมหามายาทรงประชวรพระครรภ์ทรงเหนี่ยวกิ่งต้นรังด้วยพระหัตถ์ขวามีพระประสูติการพระโพธิสัตว์กุมารในมหามงคลดิถีวิสาขะนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำก่อนพุทธศักราช80ปีนะคะปางที่2
ปางอภิเนสกลมหรือปางอธิษฐานเพศบรรพชิตพระอิริยาบถประทับบนหลังอัศวราชชื่อกันทกะมีนายชนะมหาดเล็กตามเสด็จเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยเสด็จออกบรรพชาเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสโดยทรงม้ากันทกะมีนายฉันนะตามเสด็จปางที่สามปางตัดพระเมาลีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระไทยเสด็จออกบรรพชาขณะเสด็จออกจากเมืองกบิลพัสมารได้ออกมาห้ามเสด็จออกจากเมืองแต่ด้วยทรงมีพระไทยแน่วแน่มารจึงปราศนาการคือหายตัวไปหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จจากเมืองกบิลพัสผ่านเมืองสาวัตถีและเวสาลีบรรลุฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชพระราชทานนายฉันนะนำกลับนครกบิลพัสพร้อมด้วยม้ากันทกะจากนั้นทรงตัดพระเมาลีด้วยพระกันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตปางที่สี่ปางทุกกะละกิริยาเมื่อพระสิทธัตถะครองเพศบรรพชิตทรงแสวงหาวิถีทางเพื่อตรัสรู้พระโพธิญาณเสด็จถึงป่าอุรุเวลาริมแม่น้ำเนรัญชลาในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธประทับบำเพ็ญทุกกะละกิริยากระทำสมาธิโดยมีหมู่ปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิเป็นอุปถากพระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกกะละกิริยาอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา6ปีจนพระวรกายสู้ผอมแต่ยังไม่ทรงบรรลุพระโพธิญาณแต่อย่างใดปางที่5ปางทรงพระสุบินหรือปางสุบินพระอิริยาบถบรรทมตะแคงขวาสีหสัยยาสีหสัยยานะคะพระเศียรหนุนพระเขนยพระกรซ้ายทอดยาวแน่พระวรกายพระหัตถ์ขวาหนุนที่พระกันเมื่อพระสิทธัตถะทรงดำริจะเลิกอดพระตาหารพระปฐมสมโพธิกถากล่าวถึงในพุทธประวัติตอนนี้ว่าครั้งนั้นพระอินทร์ทรงพินสามสายถวายพระสิทธัตถะสายหนึ่งตึงเกินไปจึงขาดอีกสายหนึ่งหย่อนเกินไปเมื่อดีดจึงไม่มีเสียงกังวานส่วนสายที่ขึงตึงพอดีมีเสียงที่ไพเราะจึงทรงระลึกถึงวิถีแห่งมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอันจะนำไปสู่ความสำเร็จปางที่6ปางรับมัทธุปายาสภายหลังจากทรงเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาในเช้าวันเพ็ญวิสาขะ15ค่ำเดือน6นางสุชาดาบุตรีของเสนาคหบดีแห่งบ้านเสนานิคมเมืองอุรุเวลาหุงข้าวมัทุปายาสข้าวสุกหุงด้วยน้ำนมโคจัดลงในถาดทองคำเพื่อนำไปบวงสรวงเทวดาที่ต้นนิโครธพฤกต้นไทรนะคะคันเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่บังเกิดจิตศรัทธาจึงถวายข้าวมัทุปายาสถาดนั้นแก่พระโพธิสัตว์ปางที่7ปางเสวยมัทุปายาสพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายทรงประคองถาดข้าวมัทุปายาสพระหัตถ์ขวาวางบนปากถาดแสดงพระอิริยาบถทรงหยิบปั้นข้าวมัทุปายาสเสวยเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรับข้าวจากนางสุชาดาทรงถือถาดเสด็จสู่แม่น้ำเนรัญชลาทรงแบ่งข้าวเป็น49ส่วนแล้วปั้นเป็นก้อน49ก้อนเสวยข้าวนั้นจนหมดปางที่8ปางลอยถาดพระอิริยาบถประทับนั่งคุกพระชานุคือเข่าทั้งสองพระหัตถ์ซ้ายวางที่พระเพลาข้างซ้ายเป็นอาการค้ำพระวรกายให้ตั้งมั่นทอดพระเนตรลงต่ำพาดขวาปล่อยถาดลอยน้ำหลังจากที่พระโพธิสัตว์เสวยข้าวมัทุปายาสแล้วณบริเวณใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาทรงอธิษฐานว่าหากจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดทองคำลอยทวนกระแสน้ำปรากฏว่าถาด
ลอยทวนกระแสน้ำ80ศอกจึงจมสู่พิภพพยาการนาคราชปางที่9ปางรับย่าคาพระอิริยาบถยืนพระกรซ้ายทอดยาวข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวาหงายยื่นออกมาข้างหน้าแสดงพระอิริยาบถรับย่าในบางครั้งอาจมีรูปพราหมณ์ถวายย่าคาหรือไม่มีรูปพราหมณ์แต่มีย่าคาอยู่ที่พระหัตถ์ในเวลาเย็นเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นโพทรงรับย่าคาที่พราหมณ์โสธิยะถวายทรงใช้ย่าคารองเป็นที่ประทับใต้ต้นอสัตถพฤกษ์หรือต้นโพตัดสรู้ปางสมาธิในบางครั้งมีกล่าวถึงเป็นปางตัดสรู้ซึ่งอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในพุทธประวัติปางสมาธิเป็นเหตุการณ์เมื่อพระโพธิสัตว์ประทับบำเพ็ญสมาธิบนอาสนะย่าคาใต้ต้นโพณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาปางตัดสรู้กล่าวถึงเหตุการณ์ขณะทรงบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นโพพญาวัสวัตดีมานนะคะและพลพรรคมาทำลายขัดขวางการบำเพ็ญสมาธิแต่ต้องพ่ายต่อกระแสน้ำจากมวยผมของแม่พระธรณีต่อมาทรงบำเพ็ญญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธเมื่อก่อนพุทธศักราช45ปีปางที่11ปางเรือนแก้วพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบในซุ้มเรือนแก้วพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้พระธรณีในสัปดาห์ที่4หลังตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จจากรัตนจงกรมเจดีย์ไปประทับในเรือนแก้วรัตนคฤห์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเทพพยดาเนรมิตถวายเพื่อทรงพิจารณาพุทธธรรมในกำหนด7วันจนบังเกิดเป็นประภาวสิรินะคะสถานที่ดังกล่าวมีชื่อรัตนคฤเจดีปางมารวิชัยพระอิริยาบถเหมือนปางเรือนแก้วเพียงแต่ไม่มีเรือนแก้วปางที่12ถวายเนตรพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันอยู่ที่หน้าพระเผาลืมพระเนตรเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณประทับเสวยธรรมปิติณใต้ต้นมหาโพครบ1สัปดาห์ขั้นถึงสัปดาห์ที่2ประทับยืนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นมหาโพทรงลืมพระเนตรไม่กระพริบพระเนตรบูชาพระมหาโพที่พระพุทธองค์ประทับตรัสรู้ตลอดสัปดาห์ที่2เรียกว่าอนิมิตสเจดีปางที่13ปางจงกรมแก้วพระอิริยาบถประทับยืนด้วยพระบาทขวายกส้นพระบาทซ้ายเป็นพระอิริยาบถดำเนินจงกรมพระหัตถ์ทั้งสองประสานที่หน้าพระเพลาพระเนตรทอดยาวลงต่ำในสัปดาห์ที่3หลังการตรัสรู้ทรงหยุดพระดำเนินระหว่างต้นนิโครธพฤกษ์กับอนิมิตสเจดีทรงกระทำปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมในอากาศทางเหนือแห่งพระมหาโพและเสด็จพุทธดำเนินจงกรมณที่ดังกล่าวเป็นเวลา1สัปดาห์สถานที่ดังกล่าวเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีย์ปางที่14ปางรำพึงพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นประทับที่พระอุระพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายแสดงพระอิริยาบถรำพึงทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลกพิจารณาว่าบุคคลย่อมมีปัญญาต่างกันแบ่งเป็น4จำพวกบัว4เหล่าพระองค์มีพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนชาวโลกโดยตั้งปณิธานหากหลักสัจธรรมยังไม่แพร่หลายและสาวกยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมก็จักไม่นิพพานพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ปางรำพึงปางที่15ปางสำแดงอิทธิปาฏิหาริย์พระอิริยาบถประทับยืน
พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเหนือพระ

ระพระกรขวาทอดยาวข้างพระวรกายรอบพระวรกายมีพระประภาวลีนะคะเปล่งลักษมีซึ่งบันดาลให้ฝนโบกคลพัดตกลงมาท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติที่ไม่เคารพในพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เนรมิตรัตนจงกรมให้เกิดขึ้นกลางอากาศเสด็จดำเนินจงกรมทำให้หมู่พระปยุรญาติและพระพุทธบิดามีจิตเลื่อมใสถวายนมัสการฝนดังกล่าวผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกหากผู้ใดไม่ปรารถนาจะให้เปียกเม็ดฝนจะกลิ้งหายจากกายเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวฝนโบกคารพัดปางที่16ปางรับศัตรูก้อนศัตรูผงพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพาทอดพระเนตรลงต่ำแสดงพระอิริยาบถรับศัตรูก้อนศัตรูผงด้วยบาทเมื่อพระพุทธองค์ทรงประสานบาททั้งสี่ของเท้าจตุโลกบาลรวมเป็นบาทใบเดียวแล้วจึงทรงรับการถวายศัตรูก้อนศัตรูผงจากพ่อค้าสองพี่น้องคือตปุสสะพันลิกะปางที่17ปางพระเกศธาตุพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงพระอิริยบทรูปพระเกศาเมื่อพระพุทธองค์เสวยสัตพัตตาหารที่ปัตตปุสสะและพัตลิกะถวายแล้วทั้งสองคนได้ทูลประวรณาตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและทูลขอสิ่งอันเป็นสิ่งสักการะบูชาถึงพระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบพระเกศาได้พระเกศาธาตุ8องค์ประทานแก่พ่อค้าทั้งสองปางที่18ปางปฐมเทศนาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นรูปวงกลมในมุทาแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าธรรมดาอดีตพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งมวลพระพุทธองค์จึงทรงรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปการะพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญทุกขละกิริยาจึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อประทานปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรปางที่19ปางประทานเอหิภิกขุอุปสมบทพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระชานุเป็นพระอิริบททางรับพระหัตถ์ขวายกตั้งหันฝ่าพระหัตถ์ออกงอนิ้วพระหัตถ์เล็กน้อยหลังจากปัญจวัคคีย์เข้าถึงโลกุตรธรรมอันพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วโกณฑัญญะผู้อาวุโสที่สุดในหมู่ปัญจวัคคีย์จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเอหิภิกขุการอุปสมบทของโกณฑัญญะถือเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นจึงโปรดประทานอุปสมบทปัญจวัคคีย์อีก4องค์ปางที่20ปางคุตตากิจหรือปางพัตตกิจพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทซึ่งวางอยู่บนพระเพลานะคะพระหัตถ์ขวาหย่อนลงในบาทแสดงพระอิริบทหยิบพระตาหารเสวยยะสะบุตรเศรษฐีเมืองพาราณสีเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แจ้งความประสงค์ขอบรรพชาเมื่อพระพุทธองค์ประทานบรรพชาให้ยสะพระยสะจึงนำเสด็จไปสู่เคหสถานเพื่อรับถวายพระตาหารจากบุพการีและอดีตภริยาหลังจากนั้นทรงแสดงพระธรรมกถาประทานแก่ครอบครัวของพระยสะปางที่21ปางชี้พระอัครสาวกพระอิริบทประทับนั่งขัดสมาธิราบ

าพพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นชี้พระดัชนีออกไปข้างหน้าแสดงมุทราทรงชี้พระอัครสาวกในที่ประชุมสงฆ์พระพุทธองค์ได้แสดงสัจธรรมโปรดปริพาชกและประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่อุปดิตโกริตะและบริวารซึ่งพระพุทธองค์มีพระพุทธดีกาตัดเรียกนามอุปติสสะบุตรนางสารีพามณีว่าสารีบุตรและโกริตะบุตรนางโมคคัลลีว่าโมคคัลลานะภายหลังบรรพชาพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงยกย่องเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาตามลำดับปางที่22ปางแสดงโอวาทปาติโมกพระอริยบุตรนะคะอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์แสดงมุทราประทานโอวาทปาติโมกข์เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธฎีกาตั้งพระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางหมู่สงฆ์พระอิริบุตรนะคะปางที่23ปางรับผลมะม่วงพระอิริบุตรประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุในฝ่าพระหัตถ์มีผลมะม่วงเหตุการณ์แรกคันธะถวายมะม่วงสุกแก่พระพุทธองค์พระอานนท์กลองคั้นเนื้อมะม่วงเป็นน้ำอัมพบาลถวายพระพุทธองค์เสวยอัมพบาล นั้นและตัดให้นายคันธะนำเมล็ดมะม่วงไปปลูกเหตุการณ์ทั้งสองครั้นเมื่อผู้รักษาพระราชอุทยานแห่งกษัตริย์เมืองสาวัตถีนำผลมะม่วงมาถวายพระพุทธองค์หลังจากเสวยน้ำคั้นจากผลมะม่วงแล้วพระพุทธองค์โปรดให้นำเมล็ดไปปลูกเกิดปาฏิหาริย์ต้นมะม่วงโตขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วปางที่24ปางโปรดพุทธมารดาพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์ในมุทราแสดงธรรมหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดรัจฉีแล้วเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเช่นเดียวกับพระอดีตพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงปฏิบัติปางที่25ปางโปรดพุทธบิดาพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์อันเป็นมุทราแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาพระหัตถ์ซ้ายประคองบาทพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าทรงปลดประเพณีกษัตริย์ออกจนหมดสิ้นแล้วและทรงตั้งอยู่ในประเพณีของตถาคตเมื่อทรงอยู่ในภาวะสมณเพศวัดอันควรปฏิบัติคือการบิณฑบาตพระพุทธบิดาเมื่อทรงสดับพระธรรมโอวาทได้บรรลุพระโสดาปัตติผลและได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จไปเสวยพระตาหารณพระราชนิเวศโดยพร้อมเพรียงกันปางที่26ปางโปรดพระยาชมพูบดีหรือปางทรมานพระยามหาชมพูปางทรมานพระยามหาชมพูหรือปางโปรดพระยาชมพูบดีมีการทำเป็นปฏิมากรรมสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาคว่ำวางบนพระชานุแสดงภูมินะคะสัพพมุทราปางมารวิชัยทรงเครื่องราชาภรณ์ลักษณะที่สองพระอิริยาบถประทับยืนพระกรทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ

ฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมุทราห้ามทรงเครื่องราชาภรณ์เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับณเวลุวนารามซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างอุทิศถวายพระยามหาชมพูหรือพระยาชมพูบดีกษัตริย์ทรงบุญญาธิการและฤทธานุภาพแผ่งปัญจานนครทรงคุกคามรุกรานดินแดนในปกครองของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์จึงทรงยึดพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพุทธบารมีว่าพระยามหาชมพูจะได้สำเร็จในพระพุทธศาสนาจึงทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระราชาธิราชทรงเครื่องราชาภรณ์แล้วตัดสั่งให้พระอินทร์แปลงเป็นทูตไปเชิญพระยามหาชมพูมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดจนกระทั่งพระยามหาชมพูละทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขอบรรพชาพระอิริยาบถประทับยืนปางที่27ปางโปรดสัตว์หรือปางโปรดอาละวักกะยักษ์นะคะพระอิริยาบถประทับยืนยกพระหัตถ์ขวาจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นวงกลมแสดงวิตกะมุทราคือปางแสดงธรรมพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกมาข้างหน้าบางครั้งมีจีวรในอุ้งพระหัตถ์อาละวักกะยักษ์คือยักษ์จำพวกหนึ่งปางที่28ปางโปรดพระกาพรหมพระอิริบวรประทับยืนบนเศียรพระกาพรหมซึ่งประทับอยู่บนหลังพระโคเหตุการณ์กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสำแดงปาฏิหาริย์อันตรธานพระกายเสด็จขึ้นดำเนินจงกรมบนเศียรของพระกาพรหมโดยที่พระกาพรหมไม่เห็นพระพุทธองค์ในที่สุดพระกาพรหมจึงละทิฏฐิและยอมจำนนอีกเหตุการณ์กล่าวถึงพระมหิศรเทพหรือพระอิศวรท้าประลองฤทธิ์กับพระพุทธองค์ด้วยการสำแดงอิทธิฤทธิ์ซ่อนกายแต่ต้องยอมจำนนและกระทำสักการะปางที่29ปางโปรดองคุลีมานโจรพระอิริยาบถประทับยืนพระกรซ้ายทอดยาวข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระฝ่าพระหัตถ์หันเข้าในครั้งนั้นองคุลิมานไล่ตามพระพุทธองค์ด้วยประสงค์พระชนชีพแต่ไม่สามารถเข้าทำร้ายพระพุทธองค์ได้จึงบอกให้พระองค์หยุดรอก่อนมีพระดำรัสตอบเราหยุดแล้วท่านจงหยุดสิองคุลิมานปางที่30ปางอุ้มบาทพระอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทเมื่อฝนโบกคลพัดตกลงท่ามกลางหมู่พระปยุรญาติแล้วพระพุทธองค์จึงตัดเทศนามหาเวสสันดรชาดกในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยพระสงฆ์ 20,000 รูปเสด็จบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์ทุกหนแห่งเพื่อประชาราษฎรได้ชื่นชมพระบารมีพระพุทธรูปปางนี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันพุธเวลากลางวันปางที่31ปางเสด็จลงเรือขนานเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ปางที่32ปางแสดงยมกะปาฏิหาริย์ประทับนั่งห้อยพระบาทบนบัลลังก์พระบาทมีฐานบัวรองรับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระจีบนิ้วพระหัตถ์ในมุทราแสดงธรรมพระพุทธรูปปางแสดงยะมะกะปาฏิหาริย์มีสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่พวกเดรัจฉีโค่นต้นมะม่วงวาตะวะลาหกเทพบุตรบันดาลให้มหาวาตะพายุพัดทำลายมนดบของเดรัจฉีเวลาบ่ายทรงกระทำยะมะกะปาฏิหาริย์อีกเหตุการณ์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงสำแดง
ฤทธิ์เนรมิตพระองค์ในพระอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินปรากฏเป็นคู่มีเปลวเพลิงและกระแสน้ำพุ่งออกจากทุกส่วนของพระวรกายมีสายน้ำไม่ดับเปลวเพลิงปางที่33ปางป่าเลไลเมื่อพรรษาที่10ประทับณโคสิตารามเมืองโกสัมพีสาวกไม่สามัคคี

พญาช้างปาลิไลทำวัดปฏิบัติปางที่34ปางเปิดโลกประทับยืนเสด็จลงจากดาวดึงหลังโปรดพระพุทธมารดาปางที่35ปางลีลาเสด็จจาริกสั่งสอนเผยแพร่พระพุทธศาสนาปางที่36ปางประดิษฐานรอยพระบาทประทับยืนทรงกดปลายพระบาทพระหัตถ์ทั้งสองแนบพระวรกายและประทับยืนพระบาทซ้ายเหยียบบนหลังพระบาทขวาปางที่37ปางขอฝนสร้างขึ้นตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติเดือน5เป็นพระพุทธรูปประจำวันอังคารประทับยืนพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงมุทราขวักพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอบั้นพระองค์ในพระอิริยาบถรองรับน้ำฝนสร้างขึ้นตามเหตุการณ์เดียวกับพระพุทธรูปปางคันธารราชปางที่38ปางประธานพรทำเป็นประติมากรรมรูปเคารพ2ลักษณะประทับยืนยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นหงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าทรงถือชายจีวรพระหัตถ์ขวาทอดยาวหงายฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าแสดงมุทราประทานพรอีกลักษณะหนึ่งนะคะพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุแสดงมุทราประทานพรครั้งที่ประทับณเชตวันประทานพรให้หมอชีวกะโกมารพัฒน์และพระอานนท์เข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาในทุกเวลาและให้นางวิสาขาถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระสงฆ์ปางเสด็จจากดาวดึงนะคะปางชี้มารปางห้ามสมุทรปางห้ามญาติปางห้ามพยาธิปางปลงพระชนหรือปางปลงอายุสังขารปางใส่ญาติหรือปางปรินิพพานนะคะหลังพระอิริยาบถนะคะบรรทมตะแคงขวาสีหสายาหลับพระเนตรพระเศียรหนุนพระเขนยพระกรซ้ายทอดยาวแน่พระวรกายพระหัตถ์ขวาหงายวางแนบพื้นข้างพระเขนยพระบาททั้งสองเหยียดเสมอกันพระพุทธองค์ประทานปัจฉิมโอวาทแก่พระอานนท์และเหล่าพระสงฆ์สาวกและเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนวันวิสาขบูรณมีหรือวันวิสาขบูชาเวลาใกล้รุ่งนะคะรายการพระเจ้าสิบชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้ว

0: นะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับประม

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลคเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในความหมายของชาดกนั้นก็คือการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในภพชาติต่างๆประสบผจญภัยเหตุการณ์ที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมามากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการบำเพ็ญพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนับแต่โบราณกาลก็ได้ส่งให้นำทศชาติชาดกมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถจารึกไว้ตาม